หลานสาวพระเทวทัตไปถึงบ้านนั้นก็เอาเครื่องประดับออกไปให้บ้านนั้นดูไอ้เด็กหลานสาวก็ร้องอยากได้เพราะเครื่องประดับมันสวยคงจะเป็นกำไรเป็นตุ้มหูอะไรก็สวยก็อยากได้ยายบอกยายก็ไม่มีเงินเพราะเป็นเศรษฐีตกยาก เพราะว่าญาติพี่น้องตายก็เหลือแต่ยายกับหลานก็เป็นเศรษฐีตกยากก็เลยมีถาดเก่าๆอยู่ลูกหนึ่งหลานไม่ยอมจะเอาเครื่องประดับก็เลยไปเอาถาดนั่นมาให้เป็นถาดทองคำแต่ว่าไอ้คราบไอ้ความเปื้อนมันจับมาตั้งนานเนี่ยไม่ได้ดูแลรักษามันก็เลยดูเป็นของเก่าก็เอามาให้เทวทัตดูเทวทัตก็จับแล้วมันหนักถาดทองคำมันหนักไอ้ความโลภตัวเองน่ะไอ้ความโลภตัวเองอยากจะได้มากก็เอาเข็มเนี่ยธรรมดาพ่อค้าทอง

เอาเข็มเนี่ยธรรมดาพ่อค้าทองสมัยก่อนก็ใช้เข็มเอามากรีดกรีดก้นถาดกรีดแกรกมันไอ้ทองก็จะออกมาเนื้อทองออกมาก็รู้ว่านี่ทองคำทองแท้แต่ตัวเองอยากจะได้ถูกๆเพราะมันราคามากกับของที่ตัวเองเอามานั่นยังตีราคาไม่เท่ากับถาดนั่นเลยก็เลยบอกยายของยายเป็นของเก่าของไม่มีราคาจะเอามาแลกเลยยายบอกว่าเอาเถอะขอให้ได้ของให้หลานก็แล้วกันฉันให้เธอไปเลยเนี่ยของนี่ก็ของมีค่านะของเก่าบอกของยายมันไม่มีค่าอะไรเนี่ยจะมาตีราคามากๆก็ไม่ได้ยายก็บอกว่าจะทำไงได้แล้วหลานฉันอยากได้ฉันให้ขอให้ของมันได้แล้วกันคิดจะตีราคาถูกๆก็เลยบอกยายของยายมันของไม่ดีก็เลยวางไว้ทำเป็นไม่สนใจก็เดินต่อไปขายต่อพุทธเจ้าเราก็ขายของต่อมาเข้ามาเจอบ้านใหญ่ก็เอาของแบกขายไปหลานก็ร้องอยากได้อีกก็เอาถาดมาแลกอีกพุทธเจ้าก็จับยกดูก็เอาปลายเข็มขีดแล้วนี่ทองคำบอกยายของเนี่ยแลกไม่ได้หรอบอกแลกทำไมไม่ได้ล่ะเพราะของนี่มันเป็นทองคำมันมีค่ามากกว่าของที่ข้าพเจ้าเอามานี่อีกโอ้พ่อคุณซื่อจัดเหมือนกันคนซื่อตรงเมื่อกี้พ่อค้าคนนั้นมาแลกเหมือนกันแล้วเขาบอกของฉันไม่ดีนะเขาไม่เอาหรอกเหมือนกันก็นึกเลยว่าเพื่อนเรานี่ขี้โกงคิดจะเอาถูกๆก็เลยว่าทำไงดียายบอกเอาอย่างนี้นะฉันขอของนี่อย่างเดียวขอให้ขอของที่หลานฉันต้องการนอกนั้นก็เอาถาดไปเถอะพระพุทธเจ้าเราเป็นคนซื่อเนี่ยก็เอาอย่างนี้ยายของทั้งหมดเนี่ยให้ยายหมดเลยซึ่งตีราคาประมาณ500แล้วข้าพเจ้าจะต้องเพิ่มเงินให้คุณยายอีก500สหปันนะเพิ่มเงินทั้งหมดและให้ทองทั้งหมดให้ของทั้งหมดแล้วก็เอาถาดไปใบเดียวก็รีบคว้าถาดได้ก็ออกเลยรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเล่เหลี่ยมของเพื่อนเนี่ยจะต้องกลับมาเอาทองคำคงก็เลยรีบข้ามเรือข้ามน้ำเลยเทวทัตก็กลับจะมาเอาของถูกกลับมาก็ไหนได้ยายจะแลกของไหมบอกว่าโอ้ยายก็เลยแบบว่าให้กับพ่อค้านั้นไปแล้วเขาซื้อเขาดีอ่ะเขาบอกของดีของฉันเป็นทองคำแท้เขาให้ของไว้หมดแล้วแถมให้เงินฉันอีกเท่านั้นเนี่ยโกรธเลยก็อักเลยแทบจะช็อกเลยประกาศซึกไปว่ามึงกับกูอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เพราะมึงกับกูอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ดูในความโลภมันมากเห็นไหมความโลภมันก็มากความโกรธมันก็ร้ายขึ้นมาพยาบาทเลยก็รีบข้ามน้ำเลยไปที่ท่าเรือพุทธเจ้าเราก็รีบข้ามน้ำแต่แล้วข้ามน้ำหนีแล้วไอ้นี่ก็ทำไงได้ไปอยู่ตะลิ่งนี่ก็ความโกรธมันมากก็อักเลือดออกมาแบบประเภทเหมือนไออะไรไอโลหิตฝอยมันแตกแบบหัวใจวายก็พยาบาทว่ามึงกับกูอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ไม่ชาตินี้ชาติเดียวก็พอล้มลงมาก็กำทรายกำทรายใส่มือบอกจะขอตามล้างตามฆ่าตามผลาญมึงเท่ากับเม็ดทรายในกำมือนี่ไงพยาบาทน่ะคือไม่เอาชาติเดียวเอามันหมดเลยล่ะไอ้ความพยาบาทนั้นผูกเวรไว้จนกลายมาเจอพุทธเจ้าก็ต้องทำลายกันจนมาเป็นชาติสุดท้ายเป็นเทวทัตก็ยังทำกันอยู่เพราะไอ้เชื้อความโกรธเก่าไอ้ความโลภเก่าไอ้ความโกรธเก่ามันมีอิทธิพลยังผูกพันกว่าคนอื่นคนอื่นเขาเจอพุทธเจ้าแล้วเขาดีหมดเทวทัตดีเดี๋ยวทำลายพุทธเจ้าทุกครั้งไปที่เราศึกษาพระเจ้าสิบชาติก็ดีพระเจ้า500ชาติก็ดีที่ในพระไตรปิฎกเรื่องพระสุตตันต์ปิฎกเนี่ยเรื่องพระเทวทัตเนี่ยจะต้องเป็นศัตรูพุทธเจ้าทุกชาติเลยจะเป็นลิงเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนต้นเนี่ยจะเป็นลูกเป็นพ่อดีตอนหลังจะต้องทำลายมันเกิดบาปในใจขึ้นมาทันทีเพราะตนเองไม่ได้ขัดเกลาเรื่องความโกรธความพยาบาทความโลภอันนี้นั่นถ้าตัวเองไม่มีความโลภมากใช่ไหมยินดีให้ยายซะแล้วกันตัวเองก็ไม่ต้องมาพยาบาทกันนี่จะต้องพยาบาทต้องล้างต้องผ่านแล้วก็ต้องไปตกนรกหมกไหม้ดูสิเ

0: พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตาและเป็นคนไม่โลภมากก็ได้ดีมาตลอดเลยซึ่งมีเรื่องอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นบางคนคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่คนที่คุมอารมณ์ความโกรธไม่อยู่ความพยาบาทไม่ได้เนี่ยมันทำให้ตัวเองนี่ต้องเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนางภิกษุณี2คนคนหนึ่งคนแก่ก็ธรรมดาเงินน่ะภิกษุณีสาวก็แบบเรียบร้อยอะไรต่ออะไรทำอะไรก็ถูกละก็ไปไหว้เจดีย์กัน ไปไหว้เจดีย์บรมสารีริกธาตุแม่ชีแก่ก็ไปบ้วนน้ำลายคือบ้วนไปไม่พ้นก็เลยบ้วนไปโดนข้างเจดีย์เขาแก่แล้วเนี่ยแม่ชีท่านภิกษุณีก็บอกก็ด่าให้เจ็บๆอ่ะแม่ผู้หญิงงามเมืองแม่ผู้หญิงงามเมืองนี่ถ้าสมัยก่อนเขาด่าก็เลยก็เจ็บที่สุดเท่ากับด่าผู้หญิงหากินสมัยเนี่ยผู้หญิงงามเมืองก็หมายถึงเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ถูกขายถูกพระเจ้าแผ่นดินประกาศตัวว่าเป็นผู้หญิงงามเมืองถ้าใครจะมาอยู่ร่วมก็ต้องจองก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีมีราคาคืนนึงเป็นหมื่นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผู้มาจองเป็นผู้หญิงงามเมืองทุกเมืองจะรู้จักหมดแล้วก็ไอ้กรรมอันนั้นเนี่ยทำให้ตนเองเศร้าหมองเวลาตายแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงงามเมือง500ชาตินางภิกษุณีคนนั้นน่ะยังด่าเขานิดเดียวเท่านั้นเองมากลายเป็นผู้หญิงงามเมืองเพราะความประทุษร้ายที่ตนเองขาดเมตตาอันนี้เราเป็นอุทาหรณ์นะโยมนะ สิ่งที่เราไม่ได้ทำใจเนี่ยมันจะทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายได้เร็วที่สุดเพราะความโกรธความที่เราไม่ได้สติที่เราเคยฝึกไว้ฉะนั้นถ้าเราฝึกจิตใจของเราไว้จะดีที่สุดโยมอย่างน้อยก็ยังเป็นตัวของตัวเองอย่างน้อยก็ติดใจตัดสินใจที่ดีที่จะออกมาในทางถูกกว่าทางผิดมันก็มีเหตุมีผลต่างกันไอ้คนโกรธก็มีเหตุมีผลของคนโกรธแต่ถ้าจะมาเทียบกับความไม่มีเหตุนี้เอามาเทียบถึงความไม่โกรธมันก็ไม่มีเหตุมีผลเลยซึ่งปล่อยให้จิตตัวเองนั้นวู่วามไปโดยไม่ได้ควบคุมอะไรทีนี้เรามาแก้เอาแค่กองเดียวโยมนะคนเราถ้ามีอย่างนี้แล้วไม่มีใครหรอกที่จะประกาศว่าตัวเองอิสระภาพฉันเป็นสุขหนออย่างที่ว่าสบายจริงเลยไม่มีหรอกนะมันร้องเพลงสบายไม่ได้แน่นอนเลยนะที่สมัยก่อนพระสมัยก่อนพอออกบวชที่ว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเจ้าไปดินออกบวชนะเจ้าไปดินออกบวชไปนั่งโกนไม้ก็สุขจริงหนอสุขจริงหนอพอท่านสำเร็จแล้วนั้นท่านไปนั่งสมาธิแล้วไปนั่งที่ไหนท่านบอกสุขจริงหนอสุขจริงหนอท่านร้องนั้นแหละแล้วตอนนี้พอใครมาคุยท่านบอกเจ้าถอยจะเรียกว่าเจ้าถอยแต่เวลาท่านอยู่คนเดียวท่านบอกสุขจริงหนอถ้าใครมาพูดกับท่านท่านจะเรียกเจ้าถอยคนที่ไม่มีความสุขก็กลายเป็นคนถอยหมดบางคนก็โกรธท่านน่ะหาว่าพูดจาหยาบคายแต่ว่าเพราะอะไรเพราะการเป็นเจ้าแผ่นดินนั้นมันมีอิสระไม่ได้ต้องมีความโกรธความพยาบาทมีอารมณ์อยู่ตลอดวันเพราะต้องยึดถือตัวตนแต่พอมาบวชแล้วมันก็ปล่อยหมดปัญหาหัวใจมันไม่มีมันก็สุขจริงหนอพอทำใจได้มันก็สุขจริงๆถ้าทำไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้สุขไม่ได้หรอกยอมร้องบ้างอย่างทีนี้มีใครร้องสุขจริงหนอจริงหนอบ้างยังพยาบาลคนไหนร้องบ้างเราไม่ออกใช่ไหมโอ้เราไม่ออกเพราะมันสุขไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ายอมทำใจไม่โกรธได้ไม่กังวลได้มันก็สุขจริงหนอได้เหมือนกันแล้วเมื่อไรจะลองได้สติจะไปรอให้ใกล้ตายลองยิ่งลองไม่ออกเลยเพราะมันห่วงไปหมดทุกอย่างมันรับผิดชอบไปทุกอย่างเราต้องลองตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเลยโยมนะพรุ่งนี้วันมาฆะใช่ไหมไปอยู่วันไหนก็ไปร้องสุขจริงหนอสุขจริงหนอนะ คือสุขในใจนั่นแหละซึ่งไม่มีใครจะรู้จะเห็นแต่ว่าวิธีทำสมาธินี้ทุกคนทำแล้วอย่างฝึกใจแล้วอย่างฝึกคนแล้วใช่ไหมข้างหลังฝึกแล้วอย่างฝึกสมาธินี่อำนาจผลของสมาธิเนี่ยมีทุกอย่างอยู่ในเรื่องของสมาธิจะเป็นเรื่องรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์รู้นิพพานรู้ชาติรู้ภพรู้จิตรู้ใจเองระลึกอะไรได้ก็เรื่องของการฝึกจิตทั้งหมดเรารวมมาไว้ที่จิตดวงเดียวโยมใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าได้ต้องฝึกจิตสาวกที่จะเป็นสาวกได้เนี่ยที่โยมมาหลวงพ่อน้นศักดิ์สิทธิ์คุณหลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราขี้โกรธมันศักดิ์สิทธิ์ได้มั้ยโยมเป่าอะไรก็ไม่ขลังโยมใช่มั้ยที่หลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำตะเลยทะเลจืดได้เพราะจิตท่านบริสุทธิ์จิตของท่านฝึกไว้ดีอธิษฐานแล้วจึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าจิตของท่านโลภโมโทสันจะไปเหยียบน้ำทะเลมันก็ไม่จืดหรอกอธิษฐานแล้วก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะอิทธิพลของการฝึกจิตทุกคนเราสาวิ่งไปหาหลวงพ่อโน้นศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องจากศักดิ์สิทธิ์ก็เมื่อก่อนเขาก็เป็นอย่างพวกเราเนี่ยแหละเป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี้โลภขี้หลงเหมือนพวกเราแต่ถ้ารู้ว่าจิตไม่ดีต้องฝึก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
3: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวันโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากความหมายเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่ 30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะพอได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะเป็นกติเป็นเงินมาให้เขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปในที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่ลงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
3: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
7: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
8: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
3: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
9: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
3: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นสิเด็ดมากเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระ

0: จารุไทยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุงลาย
3: 5ป1ข้อมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
4: ป้อที่1ปิดภาชนะไส้น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะไคร้ไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเจือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงว่างไข
3: ่ป้อที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันทั้งเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
4: ป้อที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงปลาซอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
3: ์ป้อที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักข้องยุงลาย
4: ป้อที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
3: และอย่าลืมอีก1ข้อคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
4: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออกไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรากำลังเรียนรู้การใช้ศัพท์และประโยคน่ารู้สำหรับแม่บ้านหรือผู้มีหน้าที่ทำความสะอาดคราวที่แล้วผมอธิบายว่า clean c l e a n clean ถ้าเป็นกริยาหมายถึงทำความสะอาดเช่น please clean the bedroom กรุณาทำความสะอาดห้องนอน please clean the bedroom หรือ clean the kitchen before you go to bed ทำความสะอาดห้องครัวก่อนเข้านอน clean the kitchen before you go to bedหลายคนจะเติมคำว่า up up เข้าไปด้วยนะครับเป็น clean up ซึ่งความหมายยังคงเหมือน clean ครับจากตัวอย่างทั้งสองที่ผมยกมาเมื่อสักครู่นี้เราสามารถบอกว่า please clean the bedroom หรือ please clean up the bedroomอีกครั้งหนึ่งครับ please clean the bedroom หรือ please clean up the bedroom รวมทั้ง clean the kitchen หรือ clean up the kitchen ก็ได้ clean the kitchen clean up the kitchen ถ้าจะบอกว่าผมทำความสะอาดแล้วก็พูดว่า I have cleaned it already หรือ I have cleaned it up already ถูกต้องทั้งสองประโยคนะครับ I've cleaned it already I have cleaned it upalready ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังถึงจะมีสี่เท้ายังก้าวพลาดเป็นนักปราชญ์ก็ยังมีพลั้งผิดคนทั่วไปใช่ประเสริฐเลิศเลอฤทธ์ย่อมมีสิทธิ์ผิดพลั้งไปได้ทุกคนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์สี่เท้าควรจะเดินหรือวิ่งเก่งกว่าคนซึ่งมีสองเท้าแต่ก็ยังมีโอกาสพลาดได้คนเก่งคนฉลาดก็อาจจะมีโอกาสพลาดพังทำอะไรผิดไปได้เหมือนกันค่ะ
2: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
3: ในอดีตการสมัยพระเจ้าพหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีในครั้งนั้นพระมเหสีทรงมีพระราชโอรสพระองค์แรกพระนามว่ามหิสาสกุมารต่อมาเมื่อมหิสาสกุมารทรงเจริญวัยทรงวิ่งเล่นไปไหนมาไหนได้แล้วพระมเหสีก็ทรงให้กำเนิดพระราชโอรสองค์ที่สองทรงพระนามว่าจันทกุมารต่อมาพระมเหสีเสด็จสวรรคตในขณะพระราชโอรสทรงพระเยาว์พระเจ้าพหมทัตทรงมีพระมเหสีองค์ใหม่ซึ่งเป็นที่โปรดปรานมากต่อมาไม่นานพระมเหสีองค์ใหม่ทรงมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าสุริยกุมารอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าพหมทัตทรงเห็นพระมเหสีองค์ใหม่อุ้มพระราชโอรสด้วยความรักใคร่จึงได้ถามพระมเหสีองค์ใหม่ว่า
4: น้องหญิงเจ้าต้องการสิ่งใดที่จะมอบให้กับลูกของเรา
3: ด้วยความเจ้าเล่ห์ของมเหสีองค์ใหม่จึงได้ตอบบ่ายเบี่ยง
5: ตอนนี้ยังเพคะเสด็จพี่เอาไว้ให้ลูกโตกว่านี้ก่อน
4: ตามใจน้องหญิง
3: ต่อมาไม่นานพระมเหสีองค์ใหม่จึงได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพหมทัตเพื่อทวงสัญญาที่จะมอบให้กับสุริยกุมารในตอนประสูติหากมเหสีองค์ใหม่ร้องขอ
4: น้องหญิงเจ้าต้องการสิ่งใด
5: หม่อมฉันต้องการให้เสด็จพี่ยกราชสมบัติให้แก่สุริยกุมารเพคะ
4: ไม่นึกเลยว่านางจะขอในสิ่งที่ผิดพระราชประเพณีแต่สิ่งที่น้องหญิงขอนั้นมันผิดพระราชประเพณี
5: แต่เสด็จพี่เคยตรัสไว้ว่าหากต้องการสิ่งใดให้กับลูกของเราก็จะยกให้นี่เพคะ
3: เมื่อพระเจ้าพหมทัตได้ยินเช่นนั้นถึงกับไม่สบายพระทัยเพราะสิ่งที่พระมเหสีองค์ใหม่ขอนั้นมันผิดพระราชประเพณีเพราะระเบียบตามพระราชประเพณีนั้นการสืบทอดราชสมบัติต้องเป็นของโอรสองค์โตและองค์รองแต่ถ้าไม่ยกให้ก็จะเสียสัตว
4: ์ถ้าเราไม่ยกให้ตอนนี้ลูกทั้งสองของเราคงจะถูกปองร้ายเป็นแน่เลย
3: เมื่อพระเจ้าพหมทัตได้ยินมเหสีองค์ใหม่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะขอราชสมบัติให้กับสุริยกุมารทั้งที่ราชบัลลังก์นั้นเป็นของพระโอรสองค์โตและองค์รองพระเจ้าพหมทัตจึงจำยอมยกให้เพราะเกรงว่าหากไม่ยอมยกให้มเหสีองค์ใหม่อาจจะลอบทำร้ายพระกุมารทั้งสองแน
4: ่ตกลงเราจะทำตามที่เจ้าขอ
5: ขอบพระทัยเพคะ
3: พระเจ้าพหมทัตจึงตัดสินใจเล่าความจริงให้กับพระกุมารทั้งสองและบอกความวิตกกังวลว่าหากไม่ยกราชสมบัติตามที่มเหสีร้องขออันตรายจะเกิดกับพระกุมารทั้งสองได
4: ้ลูกรักของพ่อตอนที่สุริยกุมารเกิดพ่อเผลอรับปากกับแม่ของเขาว่าขอสิ่งใดก็จะยกให้ตอนนี้เขามาทวงสัญญาที่จะขอราชสมบัติถ้าพ่อไม่ยกให้ก็จะเสียสัตว์แต่ถ้าพ่อยกให้เจ้าทั้งสองเจ้าก็ต้องได้รับอันตรายเพื่อประโยชน์แก่เจ้าจงไปเรียนศิลปะวิทยากับอาจารย์ในป่าเถิด
3: เมื่อพระราชกุมารทั้งสองได้ยินเช่นนั้น ก็ปลอบพระทัยพระเจ้าพรหมทัตและยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนทุกประการ
5: เสด็จพ่ออย่าเป็นห่วงไปเลยหม่อมฉันจะทำตามคำสั่งสอนทุกประการ
3: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ยินเช่นนั้นจึงสวมกอดพระกุมารทั้งสองด้วยความรัก
4: รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะลูกรักของพ่อ
3: วันรุ่งขึ้นในระหว่างที่สุริยกุมารวิ่งเล่นในบริเวณพระราชวังนั่นเอง
6: พระกุมารอย่าวิ่งเร็วนะเพคะหม่อมฉันตามไม่ทัน
3: เมื่อสุริยกุมารได้เห็นพระเชษฐาทั้งสองกำลังเดินออกไปนอกพระราชวังจึงได้รับสั่งให้นางสนมกลับไปก่อน
7: นั่นเสด็จพี่ทั้งสองจะไปไหนกันพวกเจ้าอยู่ที่นี่นะเราจะไปหาเสด็จพี่ทั้งสอง
8: ดีครับ
7: เสด็จพี่ทั้งสองรอหม่อมฉันด้วย
8: สุริยกุมาร
7: เสด็จพี่ทั้งสองจะไปไหนกันครับ
5: พี่ทั้งสองจะไปเรียนศิลปะวิทยายังต่างแดนเจ้าอ่ะอย่าตามพี่ไปเลยนะน้องรัก
3: พระเชษฐาทั้งสองจึงได้เล่าความจริงให้ฟังว่าทำไมถึงต้องไปเรียนศิลปะวิทยา
7: เสด็จแม่ไม่น่าทำแบบนี้เลย
5: เจ้าอ่ะอย่าไปโทษเสด็จแม่เลยที่ท่านทำไปก็เพราะรักน้อง
6: ดูแลตัวเองให้ดีๆนะ
3: เมื่อสุริยกุมารได้ทราบความจริงจึงเกิดความเสียใจแต่ด้วยความรักความผูกพันระหว่างพี่น้องต่างมารดามิหิสาสกุมารจึงได้ปลอบใจและเดินทางจากไปพร้อมกับจันทกุมารในระหว่างที่พระกุมารทั้งสองกำลังเดินออกพ้นจากประตูพระราชวังนั่นเอง
7: เราจะไปกับเสด็จพี่ทั้งสองนะ
3: เมื่อสุริยกุมารวิ่งไปทันพระเชษฐาทั้งสองจึงได้ร้องขอไปด้วย
7: เสด็จพี่รอด้วย
3: มหิสาสกุมารเกิดเป็นห่วงขึ้นจึงได้ห้ามปรามเพราะกลัวว่าจะมีอันตรายแต่สุริยกุมารยังคงยืนยันว่าจะไปให้ได
5: ้สุริยกุมารเจ้าอ่ะอย่าไปเลยมันอันตรายนะน้องรัก
7: ถึงอันตรายก็จะไปครับ
3: เมื่อมหิสาสกุมารเห็นว่าสุริยกุมารมุ่งมั่นจะไปให้ได้จึงยินยอมให้ไปด้วยในที่สุดพระกุมารทั้งสามจึงเดินทางไปเรียนศิลปวิทยากับอาจารย์ในป่าเมื่อพระกุมารทั้งสามเดินทางได้สักระยะหนึ่งจึงได้เตรียมหาที่พัก
5: เฮ้ยพวกเราทั้งสามพักกันก่อนสักนิดเถอะนะเราอ่ะจะต้องสร้างเพลิงกันที่นี
3: ่มหิสาสกุมารได้มอบหมายให้จันทกุมารถางหญ้าเพื่อเตรียมสร้างเพลิงสุริยกุมารจะขอช่วยด้วยมหิสาสกุมารเห็นว่ายังเด็กจึงให้ไปตักน้ำใส่กระบอกเพื่อใช้สำหรับดื่ม
5: สุริยกุมารน้องรักของพี่เจ้าอ่ะตัวเล็กที่สุดช่วยพี่หน่อยนะไปตักน้ำหน่อย
7: ได้ครับ
3: เมื่อสุริยกุมารได้รับมอบหมายให้ไปตักน้ำดื่มจากนั้นไม่นานก็ได้พบสระน้ำที่ใสสะอาด

0: แต่สุริยกุมารหารู้ไม่ว่าเป็นที่อยู่ของผีเสื้อน้ำ
1: น้าเลยป่านนี้ไซเห็นตัวปลาเลย
0: หลังจากสุริยกุมารได้รับมอบหมายให้ไปตักน้ำในสระเพื่อนำมาดื่มแก้กระหายในระหว่างที่สุริยกุมารมองดูปลาในสระน้ำอย่างเพลิดเพลินนั่นเองผีเสื้อน้ำที่อาศัยอยู่ในสระน้ำแห่งนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมา
1: เอ๊ะ
2: เจ้าเด็กน้อยมาทำอะไร
1: ตัวอะไรอ่ะช่วยด้วยเสด็จพี่ช่วยด้วยช่วยหมอฉันด้วย
2: เจ้าต้องตอบคำถามของข้าก่อนข้าถึงจะปล่อย
1: โอ๊ยปล่อยแล้วนะช่วยด้วยเสด็จพี่ปล่อยนะ
2: เจ้าต้องตอบคำถามของข้าก่อนข้าถึงจะปล่อย
1: อ๋อได้สิเจ้าจะถามอะไรเจ้าก็ถามมาเลย
2: เทวธรรมคืออะไร
1: เทวธรรมน่ะเหรอเทวธรรมก็คือพระจันทร์และพระอาทิตย์ไง
2: เจ้าเด็กน้อยเจ้ายังไม่รู้จักเทวธรรมข้าจะฆ่าเจ้าเสีย
1: ช่วยด้วยเสด็จพี่ช่วยด้วยช่วยหมอฉันด้วย
0: เมื่อผีเสื้อน้ำได้ยินคำตอบของสุริยกุมารและเกิดความไม่พอใจและโกรธสุริยกุมารมากจึงได้จับไปขังเพื่อนำไปเป็นอาหารส่วนทางมหิสาสกุมารกับจันทกุมารกำลังถางหญ้าเพื่อเตรียมสร้างที่พักแรมเมื่อสุริยกุมารหายไปนานจึงผิดสังเกตจึงทำให้มหิสาสกุมารเกิดความเป็นห่วง
3: เอ๋สุริยกุมารทำไมไปนานจังเลยป่านเนี้ยยังไม่กลับมาอีกเฮ้ยจันทกุมารไปตามเจ้าสุริยกุมารมาหน่อยสิ
4: รับเสด็จพี่
0: เมื่อจันทกุมารถูกมอบหมายให้ไปตามสุริยกุมารจึงได้ตามรอยเท้าของสุริยกุมารจนกระทั่งไปสิ้นสุดที่สระน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นัก
4: สุริยกุมารเดินมาสระนี้แน่เลยเอ๊ะรอยเท้าหายไปไหนล่ะสุริยกุมารเจ้าอยู่ไหน
0: ในขณะที่จันทกุมารเรียกหาสุริยกุมารอยู่นั้นผีเสื้อน้ำจึงได้ปรากฏกายออกมาจากสระน้ำแล้วจากจันทกุมาร
4: เจ้าคือตัวอะไร

0: เทวธรรมคืออะไรถ้าเจ้าตอบได้ข้าจะปล่อยเจ้า
1: เทวธรรมคือ
0: ตอบมาเทวธรรมคืออะไร
1: อ๋อที่ทั้งสี่นั่นเอง
0: เจ้าตอบผิดข้าจะจับเจ้าไปไว้กับน้องชายของเจ้า
1: โอ้ยช่วยด้วยตาเด็กพี
2: ่เมื่อจันทกุมารหายไปนานจนเป็นที่ผิดสังเกตมหิสาสักกุมารจึงได้ตัดสินใจออกตามหาโดยเดินมายังบริเวณสระน้ำก็ได้พบรอยเท้าลงไปที่สระน้ำแต่ไม่เห็นรอยเท้าขึ้นจากสระน้ำ
1: เอ๊ะนี่มันรอยเท้าจันทกุมารแล้วก็สุริยกุมารน้องของเราเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมาสิ้นสุดตรงนี้เองมีแต่รอยเท้าลงไปในสระแต่ไม่เห็นมีรอยเท้าที่ขึ้นมาจากสระเลยในสระน้ำเนี่ยจะต้องมีสัตว์ร้ายหรือว่าผีเสื้อน้ำอาศัยอยู่แน่ๆเลย
0: พ่อนุ่มได้เดินทางมาไกลคงจะเหน็ดเหนื่อยทำไมไม่ลงไปดื่มน้ำในสระก่อนล่ะ
2: ผีเสื้อน้ำได้แปลงกายเป็นชาวบ้านและกล่าวชักชวนให้มหิสาสักกุมารดื่มน้ำแต่มหิสาสักกุมารเป็นคนมีสติปัญญาจึงพบสิ่งที่ผิดปกติจากชาวบ้านผู้นั้น
1: เอ๊ท่าทางแปลกๆดวงตาก็ไม่เห็นมีแววดวงตาของเจ้าอ่ะไม่มีแววเจ้าคงไม่ใช่มนุษย์แน่เจ้าต้องจับน้องของเราไปแน่ๆเลยใช่ไหม
2: เมื่อผีเสื้อน้ำรู้ว่ามหิสาสักกุมารทราบว่าตนปลอมตัวมาจึงได้แปลงกลับเป็นผีเสื้อน้ำทันทีถึงแม้ว่าผีเสื้อน้ำจะดุร้ายแต่ก็ไม่เคยโกหกจึงได้บอกว่าตนเป็นผู้จับสุริยกุมารและจันทกุมารเพื่อนำไปทำอาหาร
1: เจ้าผีเสื้อน้ำเนี่ยคงไม่ใช่ยักษ์ธรรมดาแน่ๆเลยมิเช่นนั้นท้าวเวสสุวรรณคงไม่อนุญาตให้จับคนที่ลงไปในสระกินได้แสดงว่าเจ้าผีเสื้อน้ำตนเนี้ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างเจ้าจับมนุษย์กินทุกคนหรือเปล่า
0: ไม่ทุกคนหรอกยกเว้นคนที่รู้จักเทวธรรมเท่านั้นที่เราไม่กิน
1: ถ้าท่านอยากรู้เทวธรรมเราจะอธิบายให้เจ้าฟังแต่การกล่าวถึงเทวธรรมนั้นจะต้องแสดงความเคารพถ้าผู้กล่าวยังมีร่างกายเปรอะเปื้อนปากยังไม่ได้ทำความสะอาดที่นั่งก็ยังไม่ได้ปูลาดไว้อย่างดีและผู้ฟังก็ยังนั่งเสมอกับผู้กล่าวแสดงว่ายังไม่มีความเคารพในธรรมที่แท้จริงยังไม่สมควรที่จะแสดงเทวธรรมถ้าเจ้าอยากฟังเจ้าก็จงรีบไปจัดหาน้ำให้เราชำระร่างกายให้สะอาดจัดที่นั่งให้สูงกว่าพื้นแล้วเจ้าจงนั่งประนมมือด้วยความเคารพเถิดนะเจ้าผีเสื้อน้ำ
0: ข้าต้องทนทุกข์ทรมานเหลือเกินข้าถูกท่านท้าวเวสสุวรรณลงโทษให้อยู่ในสระน้ำนี้จนกว่าจะมีผู้มาอธิบายเทวธรรมให้ข้าฟังถึงจะพ้นโทษ
2: เมื่อผีเสื้อน้ำทราบความประสงค์ของมหิสาสักกุมารจึงได้เตรียมน้ำสะอาดให้มหิสาสักกุมารทำความสะอาดร่างกายและจัดเตรียมที่นั่งให้อย่างเหมาะสมหลังจากที่ผีเสื้อน้ำได้จัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วมหิสาสักกุมารจึงได้อธิบายเทวธรรมส่วนผีเสื้อน้ำนั้นก็นั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ
1: เจ้าผีเสื้อน้ำเจ้าจงจรดใจฟังเทวธรรมให้ดีสัพพบุรุษผู้สงบระงับประกอบด้วยหิริโอตปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันผ่องแผ้วท่านเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีธรรมของเทวดาในโลกเทวธรรมจะประกอบด้วยหิริคือความละอายต่อบาปโอตปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปหิรินั้นจะประกอบไปด้วยความละอายต่อการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วโอตปะคือเกรงภัยของการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วที่จะมาถึงตนและสาเหตุการทำให้เกิดหิริโอตปะก็สามารถแบ่งออกได้สี่หัวข้อด้วยกันข้อแรกเกรงว่าจะทำให้วงตระกูลจะเสียชื่อเสียงข้อที่สองเกิดความอายต่อผู้มีอายุอ่อนกว่าส่วนข้อที่สามก็เกรงกลัวต่อคำติชินนินทาว่าเรานั้นเป็นคนไม่มีฝีมือไม่มีความสามารถในการทำความดีและประการสุดท้ายก็กลัวคนเขาจะดูหมิ่นว่าเราเองก็เป็นคนมีความรู้มีความสามารถแต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้สร้างความดีได
2: ้เมื่อมหิสาสักกุมารได้อธิบายเทวธรรมจนจบแล้วผีเสื้อน้ำที่เกิดความซาบซึ้งและคือน้องชายให้แต่มีข้อแม้ว่าให้เลือกเพียงคนเดียว
0: ข้าเชื่อเจ้าแล้วว่าเจ้าเป็นผู้มีเทวธรรม ข้าเชื่อเจ้าแล้วว่าเจ้าเป็นผู้รู้เทวธรรมเราอนุญาตให้เจ้าดื่มและใช้น้ำในสระนี้ได้ตามใจชอบแต่เราจะคืนน้องให้เจ้าเพียงคนเดียวเพราะเรายังต้องกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร
2: มหิสาสักมารเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงเลือกสุริยกุมาร
1: ข้าขอเลือกน้องชายคนเล็ก
2: แต่ทางฝ่ายผีเสื้อน้ำไม่เข้าใจว่าทำไมมหิสาสักกุมารไม่เลือกจันทกุมารแต่กลับเลือกสุริยกุมารจึงได้ต่อว่ามหิสาสักกุมาร
0: ถึงท่านจะรู้เทวธรรมก็จริงแต่ท่านไม่มีคุณธรรมเอาเสียเลยแทนที่จะปล่อยน้องชายคนโตกลับไปปล่อยน้องชายคนเล็ก
1: เจ้าไม่รู้อะไรการที่เราต้องนำน้องชายคนเล็กกลับไปก็เพราะว่าเป็นน้องต่างมารดาไม่ใช่มารดาเดียวกับเราแต่การที่เราต้องมาอยู่ในป่าเช่นนี้เพราะมารดาเลี้ยงขอราชสมบัติให้กับน้องของเราพระราชบิดาทรงเกรงว่าเราจะได้รับอันตรายจากมารดาเลี้ยงจึงให้เราน่ะมาอยู่ในป่าแต่น้องคนเล็กกลับหนีตามมาด้วยการที่เรามิได้นำเอาน้องชายคนเล็กกลับไปด้วยแม้เราจะพูดว่าน้องชายคนเล็กนั้นถูกยักษ์จับกินไปแล้วในป่าก็คงไม่มีใครเชื่อเขาเหล่านั้นย่อมกล่าวหาเราว่าเราสองคนพี่น้องร่วมมือกันฆ่าน้องชายคนเล็กเพื่อประโยชน์ในราชสมบัติเรากลัวคำครหายิ่งนี้จึงขอให้คืนน้องชายคนเล็กให้แก่เรา
0: ท่านนี่ประเสริฐจริงๆเราจะคืนน้องชายทั้งสองคนให้แก่ท่านด้วย
1: ข้าซาบซึ้งในน้ำใจของท่านมากข้าขอบใจมากเจ้าผีเสื้อน้ำเจ้าสุริยกุมารจันทกุมารน้องทั้งสองของพี่เป็นยังไงบ้าง
3: สบายดีครับ
2: เมื่อมหิสาสักกุมารและน้องชายทั้งสองคืนแล้วจึงคิดจะส่งเคราะห์ผีเสื้อน้ำจึงบอกให้ผีเสื้อน้ำเลิกจับสัตว์น้ำที่มีชีวิตกินเป็นอาหารเพราะจะได้ไม่มีเวรติดตัวไปในชาติหน้า
1: ท่านผีเสื้อน้ำท่านจงฟังเราให้ดีการที่ท่านได้เกิดเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ากรรมเก่าในอดีตของท่านท่านจงเลิกกระทำบาปกรรมเสียเถอะมิฉะนั้นท่านคงไม่พ้นขุมนรกเป็นแน
2: ่หลังจากนั้นพระกุมารทั้งสามต่างพากันเก็บผลไม้รับประทานเป็นอาหารส่วนผีเสื้อน้ำก็เลิกจับสัตว์น้ำกินและได้หันมากินผลไม้แทนนั้นขณะเดินทางกลับเมืองในค่ำวันนั้นเองมหิสาสักกุมารได้เหลือบไปมองบนท้องฟ้าก็พบว่าดาวฤกษ์ได้หมุนหมองไปจึงทราบเป็นที่แน่ชัดว่าพระราชบิดาได้สวรรคตแล้ว
4: โอ้พี่มหิสาสักกุมารดูอะไรหรือ
1: พี่ดูดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ดวงเนี้ยหมองจังเลยเสด็จพ่อสวรรคตแล้ว
2: ในวันรุ่งขึ้นพระกุมารทั้งสามได้เดินทางมาถึงเมืองของตนและได้นำผีเสื้อน้ำมาพักที่ชายป่าใกล้ๆเมืองและรับสั่งให้ทหารนำอาหารจำพวกพืชผลไม้ไปให้ผีเสื้อน้ำกิน
5: พอองค์รถทั้งสามเสด็จกลับมาแล้ว
2: ต่อมาไม่นานมหิสาสักกุมารได้ขึ้นครองราชสมบัติตามพระราชประเพณีเมื่อมหิสาสักกุมารขึ้นครองราชแล้วจึงแต่งตั้งจันทกุมารเป็นมหาอุปราชและสุริยกุมารเป็นเสนาบดีและทรงปกครองบ้านเมืองให้มีความสงบสุขตลอดมาน
6: ิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

พื่อความสวัสดีแห่งชีวิตสิ่งที่เธอควรมีสติปัญญาสิ่งที่เธอควรแสวงหากัลยาณมิตรสิ่งที่เธอควรคิดความดีงามสิ่งที่เธอควรพยายามการศึกษาสิ่งที่เธอควรเข้าหานักปราชญ์สิ่งที่เธอควรฉลาดการเข้าสังคมสิ่งที่เธอควรนิยมความซื่อสัตย์สิ่งที่เธอควรตัดอกุศลมูลสิ่งที่เธอควรเพิ่มพูนบุญกุศลสิ่งที่เธอควรอดทนการดูหมิ่นสิ่งที่เธอควรยินพุทธธรรมสิ่งที่เธอควรจดจำผู้มีคุณสิ่งที่เธอควรเทิดทูนสถาบันกษัตริย์สิ่งที่เธอควรขจัดความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เธอควรเลิกเมามัวการพนันสิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์สัมมาชีพสิ่งที่เธอควรเร่งรีบการแทนคุณบุพการีสิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันทีทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตบทประพันธ์โดยว.วชิระเมธีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมออนมุทิจินดาหรือน้องฝ้ายค่ะอยู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิพย์เบญจมาศราชาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ขอบคุณค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
2: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
3: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
3: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
3: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 4704

0: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569

ในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลส

0: รัตธรอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตร วัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: แต่กำไรที่ทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานทำใจอย่างเงี้ยทำใจไม่ทุกข์กับร่างกายของเราเราใส่มันมาตั้งแต่เก่งจนมันไม่เก่งเนี่ยก็ถือว่าเราก็ใช้มันจนคุ้มแล้วใช้ร่างกายจนคุ้มเกินคุ้มนั่นก็ถือว่าเราเหมือนบ้านหลังเนี้ย เราอยู่มาพอแล้วใช้มันจนเก่าต้องซ่อมแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราใช้เกินซ่อมนี่ถือว่าเกินนะเหมือนร่างกายเราเนี่ยถ้าใช้จนเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าใช้มันเกินเหมือนรถเนี่ย3ปี2ปีมันไม่ซ่อมเนี่ยพอ 4-5 ปีมันซ่อมเนี่ยใช้มันเกินอายุมันไม่มากนะรถของทั้งหมดเนี่ยมันใหม่มันไม่เสียนะถือว่ามันยังแข็งแรงจะเป็นรถเป็นนาฬิกาเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยมาใหม่มันดังดีหมดแต่พอมันเก่ามันเสียแสดงว่ามันใช้เกินกำลังร่างกายเราแข็งแรงเราวิ่งเราไปไหนสะดวกสบายโอ้บางคนเล่นกีฬาเอาแชมป์มาเลยเงี้ยมันเก่งมากแต่พออายุมากแล้วมันก็ไปไหนไม่ไหวก็ถือว่ามันใช้เกินแล้ว ต้องพักผ่อนให้มันละมันเสื่อมแล้วอยู่ที่มันจะใช้แล้วบางคนก็อยู่ไม่ถึงเรานะบางคนก็3 40ปีก็เสื่อมหมดละเราเนี่ยอยู่ตั้ง8 90ก็ถือว่าใช้เกินพุทธเจ้ามาตั้ง10กว่าปีพุทธเจ้ามา80มันก็เข้านิพพานเลยถือว่าท่านใช้สังขารเป็นของทุกข์เป็นของเปลี่ยนแปลงสัญญาไว้มาถึงชราแล้วก็ท่านก็ทิ้งขันธ์5ไป คนเราก็ต้องมีลิมิตมีจำกัดของชีวิตตัวเองอย่าไปคิดอะไรเกินเลยความจริงมันก็หลงพอจะหลงโลกหลงความจริงว่าโลกใบนี้เป็นของเราที่จริงร่างกายสังขารนี่เป็นของมาสร้างบารมีมาทำบุญเกิดมามีบุญคนมีร่างกายเป็นมนุษย์หรือมีบุญมาเกิดเพราะบุญพามาเกิดนี่มันหมดบุญของขันธ์ห้าหลังนี้มันจะไปตามจุติกรรมของเขาก็จะไปบางคนก็สร้างทานศีลภาวนาไว้มากจิตมันก็เบาจิตมันก็สบายมันก็ไม่ห่วงอะไรมันก็ไปสู่สุคติเบื้องสูงบางคนเบื่อโรคความสุขทางใจไม่เที่ยงอยากทำให้มันนิ่งอยากทำใจให้มันนิ่งไม่อยากคิดดีคิดชั่วเบื่อมันสุขก็เบื่อมันทุกข์ก็เบื่อมันอยากทำเฉยๆเบื่อสุขเพราะสุขมันก็มีทุกข์เจอปนอยู่เรื่อยก็เลยเบื่อสุขทุกข์ก็เลยทำเฉยๆเฉยๆเฉยไปเฉยมาก็เลยนิพพานไม่นิพพานก็เกิดปีติสุขเอตตาก็เป็นลมก็ไปจากการเบื่อหน่ายของสุขทุกข์นี่เองก็มีอยู่สองทางไปเป็นลมก็ไปนิพพานถ้าทำใจเป็นนะถ้าทำใจไม่เป็นก็มันก็เป็นมนุษย์ไม่ดีเป็นมนุษย์ไม่มีความสุขเป็นมนุษย์ไม่พอดี ป็นมนุษย์ก็หาความสุขไม่ได้จะหาแต่ความสุขมนุษย์มันไม่มีเพราะมนุษย์มันเสื่อมเพราะขันธ์ห้าพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นของหนักของไม่ถาวรของไม่มั่นคงของไม่มีแก่นแต่ว่าแก่นของเขาก็มีก็คือความดีที่ทำไว้เป็นทานศีลภาวนาที่ทำไว้ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเป็นแก่นของใจที่จะระลึกได้มากกว่าแก้วเงินทอง บางคนไปลึกถึงว่าถึงบางคนไปลึกถึงเรื่องแก้วเงินทองรับยศที่ได้มันก็เป็นจิตภายนอกหมดจิตก็ไม่เข้าข้างในก็ไม่สงบก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงแต่ถ้านึกถึงความสุขที่ตัวเองเก็บไว้จากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาตั้งแต่เล็กจนโตนี่เป็นความสุขที่เป็นแก่นที่ถาวรที่เอาไปได้ไปอยู่ที่ไหนก็ไปด้วย แล้วก็ต้องแยกบุญแยกบาปบาปก็ไว้ส่วนหนึ่งบาปก็จะไปคิดมันมากมันแล้วไปแล้วบุญก็คิดที่จะทำให้มันได้มากเพราะบุญนี่มันต้องเสียสละนะเสียสละกินเสียสละนอนเสียสละภาวนาให้ภาวนาให้ระลึกถึงบุญถ้าไม่ระลึกมันก็ไปอยู่กับโลกอยู่กับความเสื่อมอยู่กับความวุ่นวายของจิตจิตมันก็เศร้าหมองพอเศร้าหมองมันก็ไม่ผ่องใสพอไม่ผ่องใสมันก็วุ่นวายมันไม่ผ่องใสมันวุ่นวายทันทีพอวุ่นวายมันก็ไม่วุ่นวายเฉพาะตัวเองมันก็พลอยไปให้คนอื่นวุ่นวายด้วยมันไม่ใช่วุ่นวายเฉพาะตัวเองนะคนที่เศร้าหมองมันพาคนอื่นวุ่นวายเนี่ยทุกวันยังจิตมันเศร้าหมองไงพากันทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยอยากได้ความอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงอยากมีพรรคพวกมากโอ้มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเนี่ยพวกนี้มันทุกดิ้นรนไปอดหลับอดนอนก็เอาขอให้ได้มาเถอะพระพุทธเจ้าจึงได้ปลีกตัววิเวกไปหาธรรมะแต่ผู้เดียวท่านมีเยอะแยะศาสตร์สามฤดูท่านมีเยอะแยะแต่ท่านรู้ว่ามันไม่ได้เอาไปไม่ได้ท่านเปลี่ยนเกิดเปลี่ยนตายมานานแล้วท่านก็ยังเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวท่านมีทางเดียวภาวนาเนี่ยท่านต้องไปปลีกตัววิเวกถึงต้องหกปีจึงได้อมฤตธรรมทำที่ไม่ตายทำที่ไม่แก่ทำที่ไม่เจ็บทำที่ไม่หลงไม่ลืมทำที่ไปได้อย่างถาวรอย่างมั่นคงนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำของจิตของความสุขของความสงบเราก็มีผู้นำที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะเรานี่เป็นผู้เจริญแล้วนะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญที่สุดแล้วนะไม่มีต้องไปพัฒนาอะไรแล้วโยมโลกนี้ไม่ต้องพัฒนาแล้วพัฒนาใจอย่างเดียวไอ้ตึกเนี่ยไปทำแข่งอยู่นั่นแหละทำเดี๋ยวมันก็พังหรือมันก็ผุหรือมันก็พังเสื้อผ้าก็ซื้อแข่งกันนั่นเดี๋ยวก็ผุก็พังก็ขาดวิ่นอะไรทิ้งมันยี่ห้อดีๆใหม่ๆมาเดี๋ยวมันก็เก่าอะไรอยู่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรเที่ยงเลยทั้งอย่างเดียวแต่ธรรมะพุทธเจ้าหรือที่พุทธเจ้าคนพบเนี่ยอยู่คู่โลกเลยศีลเนี่ยถือไว้เถอะไม่มีจนสมาธิถือไปไม่วุ่นวายปัญญาพิจารณาไปเถอะไม่หลงทางคิดให้ถูกให้ดีเถอะไม่หลงทางปัญญาไม่หลงนะแต่คนเรามันคิดเป็นห่วงร่างกายเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงบ้านเรือนเป็นห่วงใจเราไม่เป็นหนึ่งกลายเป็นทุกข์เพราะคนอื่นเลยไม่ได้อะไรไปไม่ได้อะไรเท่าไหร่จนมนก็ไม่ได้มากภาวนาก็ไม่ได้มากเพราะเราไปห่วงร่างกายห่วงคนโน้นคนนี้นั้นพระพุทธเจ้าจริงๆท่านสอนนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยท่านให้ไปให้เป็นระดับไปเพื่อให้ไปถึงที่สุดของพ้นทุกข์ได้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดไม่มีธรรมะครูบาอาจารย์ใดประเสริฐเท่ากับพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาทำได้มันรู้ได้เลยนะทำไม่ได้ก็รู้ไม่ได้ของตื้นๆอยู่ในใจแล้วเนี่ยแค่ผมคนแล้วฟันหนังเราพิจารณาไม่ได้ผมคนแล้วฟันหนังพิจารณาไม่ได้ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่อง นรกสวรรค์ได้หรอกผมขนและฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเนี่ยพุทธเจ้าจะพิจารณาอยู่ตรงนี้กายอาการตามที่สองเนี่ยพิจารณาว่าไม่ใช่ของเรามันเสียงของเรา

ไม่ใช่ของเรามันของเราของเราเรายังหนุ่มเรายังสาวยังแข็งแรงแต่ธรรมะพระเจ้าบอกไม่ใช่ของเรามันของเราแล้วมันของเราไปตั้ง 60-70% 100% มันของเรายันตายนะโยมนะถ้าตายจึงรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็เถียงว่าเป็นของเรานะพระได้ไงก็ของเราอยู่ลูกของเราละมันเป็นของเราหมดเราเลยต้องยึดมั่นถือมั่นก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ไปสู่โลกุตระธรรมไปพ้นโลกกลับมายึดมั่นถือมั่นร่างกายสังขารในร่างชาตินี้อีกชาติโอ้คนเรามันก็หลงนะหลงไม่รู้จริงนะพุทธเจ้าพ้นความหลงคือรู้จริงพระอรหันต์พ้นความหลงคือรู้จริงอย่างน้อยพระโสดาบันเนี่ยอริยบุคคลโสดาบันเนี่ยหลงว่าหลงน้อยลงแล้วก็ไม่กลับมาหลงต่อไปนิพพาน7ชาติไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่หลงแล้วเพราะรู้ว่าอาจร่างกายนี้เป็นเรือขี่ข้ามฝั่งเพราะไม่มีใครเอาเรือขึ้นฝั่งได้พอถึงตะลิ่งก็ขึ้นไปเลยบุญนี่ก็เป็นเหมือนขี่เรือนะบุญที่เรามาเกิดเนี่ยเหมือนขี่เรือข้ามฝั่งพอถึงฝั่งก็ทิ้งบุญนี้ไว้บุญนี้ไว้มนุษย์เขาเสวยกันมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี้แล้วก็ไปเป็นลำดับแล้วเราต้องพิจารณาอยู่แล้วเราจะเอามหาสมบัติไปได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยเป็นของอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ข้างนอกถ้าอยู่ข้างนอกเอาไปไม่ได้เลยบ้านก็ไปไม่ได้ลาภยศก็ไปไม่ได้ชื่อเสียงก็ไปไม่ได้เวลาตายนี่ไปคนเดียวอยู่ตายนี่ไปคนเดียวใครก็ไปไม่ได้ลูกหลานก็หาไปส่งได้แค่ประชากรกองพลเราต้องไปคนเดียวอย่างน่ากลัวถ้าไปแบบมีบุญก็ไม่น่ากลัวถ้าไปแบบสวรรค์ไม่น่ากลัวถ้าไปนิพพานนั้นไม่กลัวเลยไม่กลัวเกิดเลยแต่ถ้าไปแบบคนตายไปแบบคนตายทั่วไปน่ากลัวเพราะมันไปอยู่กับสิ่งน่ากลัวไปประชานี่น่ากลัวดิพอคิดตรงนี้ก็กลัวสิความตายที่มีแต่ความมืดมีแต่ความหลงมีแต่ความไม่รู้แต่ถ้าไปถึงสวรรค์เนี่ยไม่น่ากลัวไปเป็นพรหมเนี่ยไม่น่ากลัวเพราะเข้าฌานตายพอตายในสวรรค์นั้นปีติตายมันยิ้มตายสวรรค์นั้นยิ้มตายแต่พรหมนี่อิ่มเอิบเบิกบานใจเพราะมีสมาธิสมบูรณ์แล้วเป็นพรหมนิพพานนี่จิตมันบรมสุขคือว่างจากกิเลสมันว่างก่อนตายแต่มนุษย์นี่มันทุกข์มันเกิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่มนุษย์นี่พอจะได้เป็นร่างกายมาวันนี้เราก็ทุกข์นะแต่เราไม่เห็นเองตื่นขึ้นมาตั้งรูปน้ำแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำเช็ดตัววันหนึ่งคืนหนึ่งมันลำบากนะมนุษย์นี่ลำบากนะไม่ใช่สบายทั้งหมดนะแต่เราอาจจะหลงว่าเราได้ตื่นมามีชีวิตไม่ลำบากอะไรที่ไหนได้เราลำบากทั้งวันนะเราไม่ขับถ่าย3-4 วันตายไหมแค่วันเดียวก็จะตายบางคนอายุไม่ขับถ่ายโอ้ความดันขึ้นเนี่ยไม่กินก็หิวแหละไม่นอนก็งดหงิดแหละมนุษย์นี่ไม่มีความสุขจริงๆเท่าไหร่มันโดนหลอกโดนโมหะจริตคิดว่าสบายสบายไปเรื่อยเอาละนะขอให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านสอนยังไงท่านคิดยังไงท่านเป็นยังไงเราจะได้มีภูมิธรรมขั้นโลกุตระธรรมกันบ้างจะได้มีนิสัยที่มาเกิดในมนุษย์เนี่ยมาต่อชาติภพตัวเองนะเพื่อให้สูงส่งขึ้นจะได้ไม่ลำบากจะได้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะว่าปัญญาเท่านั้นที่จะพาตัวเองไปสู่สุคติสู่นิพพานได้บุญทั้งหลายที่โยมทำก็ขอให้ระลึกถึงพระแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณพระพุทธเจ้าของเราผู้ทำไม่เอาอะไรแต่ถ้าเขาทิ้งไว้ให้พวกเราได้เสวย

0: ความสุขกันวันนี้จะมาก็โมทนาบุญทุกคนขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นแล้วเราจะได้อยู่เป็นมนุษย์ที่มีความสุขในความเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่เราตั้งใจไว้ประกอบให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคน
1: ยังในหลวงเราองค์ปัจจุบันเนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยท่านก็ทำสมาธิทุกวันวันหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านก็สนใจเรื่องนี้มาตลอดไม่ใช่ว่าระดับผู้นำจะไม่ได้เอาธรรมะแต่ว่าท่านไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองปฏิบัติโดยเฉพาะพระองค์ก็มีพระไปสอนมีพระไปให้นั่งท่านก็ทำตามนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่เราไม่มีเพื่อนนะพวกเราก็มีพวกมากมายพวกปฏิบัติเนี่ยแต่ปีนี้ปีต้องปีนี้พวกราชการเนี่ยแสดงออกเรื่องการปฏิบัติกันเยอะเลยว่าสมัยก่อนก็แบบทำแบบส่วนตัวไม่กล้าแสดงออกกลัวเพื่อนแต่สาวกลัวเพื่อนว่าพอเข้าวัดแล้วกลายเป็นคนคือพระอะไรเงี้ยโง่เง่าอะไรเงี้ยไม่ทันสมัยก็กลัวๆก็เลยไม่เคยกล้าแสดงออกแต่เกิดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทางกระทรวงทางผู้ใหญ่มีนโยบายให้ข้าราชการเข้าอบรมศีลธรรมทุกคนก็เป็นผลงานที่แสดงออกได้ดีอาตมาไปอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่บันไล่จังหวัดอุทัยต้องอบรมทุกอำเภอพอไปเจอนายอำเภอที่บันไล่ท่าทางลักษณะดีเอ๊เรานึกนายอำเภอคนนี้ไม่น่าถูกย้ายมาบันไล่เลยอะไรพูดจาอะไรก็คำคมฉลาดไม่น่าจะเป็นข้าหลวงลักษณะท่าทางก็ดีพอคุยกันแล้วพอเลิกเทศแล้วคุยกันอ๋อแกเล่นอบายมุขคือต้องเข้าป่าจะเป็นใหญ่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะแกชอบดื่มเหล้าติดบุหรี่ติดเหล้าความประพฤติแกก็เลยอยู่ในสายตาที่เป็นผู้นำไม่ได้ก็เลยถูกยายเข้าไปอยู่โน่นบ้านไร่เลยบ้านไร่ก็เมืองป่าเลยล่ะเสร็จแล้วก็ไปเจอกันพอไปเจอตอนนี้แกเลิกแล้วพอเริ่มมีอาจารย์ที่พาไปนะอาจารย์สมควรนะเป็นรองศึกษาแกเป็นคนแบบสนใจธรรมะแล้วก็ไปชวนนายอำเภอให้หันมาทางนี้นายอำเภอก็เลยมานึกเรานี่เนาะเป็นนายอำเภอก็คงจะเป็นนายอำเภอจนแก่ตายแล้วก็คงจะอยู่อย่างลำบากตามบ้านนอกนี่เองคงจะไม่ได้กลับไปเป็นน้ำเพอที่ดีได้เพราะเรายังติดเหล้าติดบุหรี่อะไรต่ออะไรยังติดอบายมุขก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะเลิกสักทีชีวิตเราจะได้ไม่อยู่ในฐานะอย่างนี้มันจะได้พ้นกรรมอันนี้ไปแค่คิดได้แกเลิกเลยแกปฏิญาณเลยพอวันเฉลิมพระชนพรรษาแกเลิกเลยแกปฏิญาณเลยว่าวันนี้ขอถวายแด่องค์สมเด็จในหลวงราชินีแล้วก็บอกลูกน้องหมดเลยบอกนี่นะฉันจะเลิกเลยนะเหล้าเนี่ยบุหรี่ฉันจะเลิกแหละถ้าพวกคุณเห็นฉันดูดวันไหนกินวันไหนขอให้ประณามฉันเป็นคนเลวเลยจะได้นับถือแกประกาศตัวแกก็เลิกเลยพอเลิกปุ๊บสติปัญญาก็กลับคืนมาน้ำเพอขี้เมาก็หายไปแล้วกายรู้จักหน้าที่การงานตัวเองการมองลูกน้องก็มองออกขึ้นมาเลยคนไหนทำดีทำถูกคนไหนไม่ดีไม่ถูกก็เริ่มมีปรัชญาขึ้นมามีจิตวิทยาขึ้นมานำเอามาใช้ได้หมดเพราะตนเองศึกษามาพอแล้วตอนนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขวันที่ประเทศนะแกให้ทุกคนแต่งเครื่องแบบมาหมดเลยนะปลัดอำเภอพวกกรมป่าไม้พวกอะไรแกให้มาหมดเลยมาฝังหมดตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันครูใหญ่โรงเรียนเราเห็นได้นายอำเภอนี่แต่งตัวเรียบร้อยพูดจาอะไรอบรมข้าราชการก็พูดมีธรรมะด้วยก็เ ็เลยว่าต่อไปแกคงไม่อยู่ในฐานะอย่างนี้แกก็เล่าว่าแกเพิ่งจะมากลับใจแล้วตอนหลังได้ตมาถามพระท่านไปอยู่ใกล้ๆอำเภอเป็นอยู่ที่ธรรมบอกว่าย้ายแล้วอำเภอคนนั้นย้ายไปแล้วมาคนใหม่คนพอทำดีขึ้นมาก็เจ้านายก็เอาไปเป็นผู้นำที่ดีมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วคนหนึ่งอำเภอขี้เมาอยู่ที่อำเภอดันช้างนี่เป็นอำเภอพัฒนาเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้อ่างน้ำแล้วก็เจริญเร็วเมื่อก่อนสมัยก่อนจะมาไปอยู่เมื่อ17ปีนั้นยังเป็นป่าอยู่เขาก็ย้ายอำเภอนี้ไปอยู่ที่จริงอำเภอนี้มันเป็นอำเภอที่ใหญ่มีโรงเรียนเกษตรวิทยาลัยเกษตรมีโรงเรียนมัธยมก็นับว่าเจริญแกเมาบางทีก็ไม่เอาไหนเหมือนกันทิ้งคนจะให้เซ็นในลายมือแกอยู่นั่งอยู่ตามถนนโน้นทางก็เซ็นตั้งตามแกไปเมาไม่บริหารและปล่อยอำเภอสกปรกหมดเลยทั้งที่อำเภอนี้น่าเจริญเขาก็ย้ายไปนู่นเลยย้ายไปอยู่ไอ้ลานศักดิ์พอดีวันนั้นจะมาไปเทศที่ลานศักดิ์พอดีว่าทำไมน้องอำเภอนี้มันจึงรกจริงมีแต่หญ้าคาทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอำเภอที่สร้างใหม่และไอหอประชุมมันนะไอหอประชุมที่จะหอประชุมของอำเภอนะลังคาก็ผุพังพุทธรูปที่ตั้งนั่นก็รั่วหมดเลยพอปวดท้องอาตมาก็ขอเข้าห้องน้ำเข้าไม่ลงเลยห้องน้ำโอ้โหสกปรกตายได้ทำไงในอำเภอคนนี้แต่ว่ากลั้นไม่เข้าหรอกไม่เข้าแล้วลังคาก็รั่วส้วมก็ไม่อาจแล้วรอบตลาดนั้นมีแต่ต้นยาขาเสร็จแล้วก็ทำไงดีพอมาดูหน้าพวกราชการนะแอลกอฮอล์ซึมทั้งนั้นเลยทั้งแต่นายอำเภอลงมาถึงผู้ใหญ่บ้านก็นั่นเมาทางนั้นเลยโอ้โหนี่ตายเราจะเทศบทไหนกันเนี่ยให้ประเทศรายการแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมจะเทศยังไงได้ทำไงดีเนาะนึกใจไม่เทศก็ไม่ได้เขานี่หมดไปแล้วนะเสร็จแล้วก็เลยคุยเรื่องว่าเราเอากันบอกออกกันเขาบอกว่าชวนนายอำเภอว่าความดีเนี่ยถ้าทำมาแล้วไม่ให้ผลกับใครเลยให้ผลกับตัวเองตลอดเลยเนี่ยเงินการเทศเนี่ยอาตมาจะไม่เอากลับหรอกขอหุ้นกับนายอำเภอมุงหลังคาให้เสร็จเลยเหมือนกันแล้วก็ซื้อกระเบื้องมามุงหลังคานี่พระพุทธรูปจะได้อยู่ร่มเย็นชีวิตนายอำเภอก็จะได้ร่มเย็นแล้วก็ถ้านายอำเภอทำความเจริญให้แก่อำเภอนี้เจริญเท่าไหร่นายอำเภอก็จะต้องส่งผลให้นายอำเภอพยุเจริญอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำที่นี่ไม่เจริญก็จะส่งผลให้เราไม่เจริญในอนาคตงั้นแกก็นั่งขวางแบบสลึมสลือแต่แกก็รับว่าจะมุงหลังคาให้ขนาดหอประชุมยังพังอย่างเงี้ยปล่อยทิ้งหมดเลยคนที่เป็นงี้เป็นไงมีอะไรสุรานารีเข้ามาแฝงเมางี้แถมเจ้าชู้อีกด้วยนะใครก็ชู้พวกเลขาเนี่ยพวกผู้หญิงที่มาทำงานนะมันก็เอาใจอ่ะจะพาไปกินที่ไหนไปอยู่ไหนมันก็เอามันอยากให้เจ้านายรักมันอ่ะมันก็เอาสิไอ้นี่ก็ห่างเมียหน่อยก็ใจนอกใจเลยคนนี้โอ้เมียก็ต้องไปคุมไอ้คนนี้จับเค้าเหมือนเด็กๆคนเราหมดสติปัญญาเพราะความเมาเอาหลักไม่ได้เลยคนนี้จะกลายเป็นเหมืองเถื่อนตายก็เลยเป็นอันว่าเราก็เลยพูดว่าบุหรี่เนี่ยถามเราไม่ถามนายอำเภอนะถามพวกราชการบุหรี่เนี่ยเราสูบวันละเท่าไหร่สูบวันละสองเท่าไหร่สองสิบบาทใช่ไหมสองสิบบาทเนี่ยถ้าเดือนนึงสูบกี่สองสามสิบสองไปเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ให้พวกนั้นคิดกันมันก็คิดเป็นครูไปแล้วก็คิดได้เร็วคิดกัน300 บาทอย่างเงี้ยเดือนละ300 บาท แต่สูบปีหนึ่งเท่าไหร่ปีหนึ่งต้องหลาย

ันบาทพอ10ปีสูบเท่าไหร่โอ้โหต้องหลายหมื่นบาทต้องคิดถึง10ปีนี่สูบบุหรี่ต้องหลายหมื่นบาทถ้าฝากธนาคารดอกออกมาได้เท่าตัวเลย10ปีนี่โอ้ได้เงินร่วมแสนบาทอันนี้คิดถึงเรื่องบุหรี่จบมาคิดถึงเรื่องเราบ้างเราเนี่ยกินวันเท่าไหร่กินวันละขวดใช่ไหมขวดละเท่าไหร่เงี้ยถ้ามีเพื่อนก็อาจจะกินมากกว่านั้นถ้า30วันหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยเหล้าขวดละเท่าไหร่นะอย่างนี้20บาทใช่ไหม20บาทเท่าไหร่โยมจ้ะ แต่ตอนนั้นสมาคิดไม่ถึงอะคิดแค่20บาทยังไงคิดไปเป็นปีเป็นเดือนเดือนละ30ขวดพอไปถึง30ขวดปีหนึ่งต้องโอ้ต้องหลายเป็นหลายร้อยขวดพอทุกครบ10ปีนี่ทั้งต้นทั้งดอกในเงินต้องหลายแสนค่าเหล้ารวมทั้งค่าบุหรี่ค่าเหล้านี่ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยสบายเลยทั้งค่าเหล้าค่าบุหรี่ได้ต้องหลายแสนบาทคิดกันพอจบแล้วพวกกำนันพวกนั้นอะพวกนั้นอะบอกพวกครูใหญ่ผมเลิกแม่รู้สายใช่ไหมนี่คนสมาทานเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ตั้งหลายคนเลิกพอเห็นโทษโอ้นี่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้คิดเลยว่ามันมากถึงขนาดนี้โอ้นี่เรากินมาเป็นแสนเลยนี่ยังไงแกคิดว่าคนกินมาตั้ง20ปี10ปีถูกบุหรี่มาตั้งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยงั้นมีแต่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นเองทั้งเหล้าทั้งบุหรี่มันไม่มีทางเจริญเลยมีคนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หลายคนแล้วนึกทีแรกก็นึกเราเทศไม่ได้แล้ววันนี้พอเจอหน้าแล้วมันดูแล้วไม่จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็ยังโชคดีแต่นำมาอำเภอเขาแกก็ฟังแต่ก็ดีนะแกก็เป็นคนซื่อดีธรรมดาในอำเภอคนอื่นไม่อยู่รอรับหรอกให้ประหลัดมาแทนบางอำเภอเนี่ยประหลัดมาฟังแทนเพราะตนเองฟังไม่ได้เพราะเรื่องของการไปดินทองไปดินธรรมไม่ต้องปรับตัวเองแบบปิดอบายมุขแต่แกก็ยังดีก็ยังนั่งฟังได้แต่ถ้าอำเภอบางคนที่ปฏิบัติดีเขาสนใจตลอดเลยฟังได้ตลอดส่งเสริมมากเลยผู้นำดีลูกน้องก็พลอยดีหมดถ้าผู้นำเสียลูกน้องก็เสียหมดทุกวันบ้านเมืองเราก็อยู่ที่ผู้นำเท่านั้นเองที่จะอยู่ได้ไม่ได้เหมือนพ่อแม่ดีเนี่ยลูกก็ไม่มีปัญหาครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ก็ไม่มีปัญหาก็มีอุบายจากผู้นำนี่เองเดินจงกรมเป็นได้ยังอ่ะฮะหัดเดินสิกลางคืนเนี่ยเดินจงกรมมันสงบดีต้องหัดเดินหัดฝึกเดินจงกรมวิธีเดินแบบพระเดินอย่างไรสงบเดินสงบนั่งสงบนอนสงบกินสงบนอนเราก็จับความรู้สึกที่นอนนอนให้รู้ตัวเองนอนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะหลับตาเห็นตัวเองนอนแล้วก็ดูลมหายใจจนหลับเวลาตื่นมาจะเพิ่งลืมตาหลับตาดูตัวเองก่อนและดูสักพักแล้วค่อยลืมตาและจะมีสมาธิเวลานอน

ราก็จะรู้ได้ว่าใจเราเป็นอย่างไรเรามีพื้นฐานทางสมาธิมากน้อยแค่ไหนเราก็จะเป็นเครื่องวัดใจเราสิ่งอันนี้เนี่ยที่เราจะเป็นเครื่องวัดความสุขสงบใจเราถ้าจิตของเราที่พอจะรองรับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้

คือว่าชีวิตเรายังมีโอกาสที่จะสัมผัสกับความสุขสงบอันแท้จริงจากชีวิตของเราแต่ถ้าเราทำแล้วใจเรายังควบคุมไม่ได้เลยยังคงสร้างยังวุ่นวายมากจับต้นทนปลายระงับไม่อยู่เราก็ถือว่าชีวิตนี้คงจะต้องวุ่นวายไปยาวนานเราจะเป็นเครื่องวัดใจเราได้ในเมื่อเรามาฝึกสมาธิแต่ถ้าเรานั่งแล้วก็รู้สึกว่าก็สงบดีบางครั้งก็สงบก็สามารถที่จะนั่งควบคุมอารมณ์อยู่ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องบอกว่าชีวิตเราก็มีโอกาสที่จะอยู่อย่างสงบสุขที่จะอยู่อย่างเป็นมนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมใจเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ที่สามารถมีสติปัญญาควบคุมจิตไม่ให้ดิ้นรนเล่าร้อนจนเกินไปธรรมะก็เป็นเครื่องสอดส่องดูใจตัวเองได้เป็นเครื่องวัดใจได้ถ้าเราไม่มาฝึกนี้เราจะไม่รู้เลยว่าใจเราเป็นอย่างไรใจเขาเป็นอย่างไรการที่รู้ใจเราได้ก็สามารถจะรู้ใจเขาได้พวกคนเรานี่ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าใจไม่มีอะไรจะชั่วไปกว่าใจไม่มีอะไรจะทุกข์สุขไปกว่าใจที่ดีใจเสียใจผิดหวังสมหวังก็เรื่องใจทั้งหมดจะเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีที่จะมีมากน้อยแค่ไหนก็เรื่องทำใจทั้งหมดคนเราถ้าทำใจไม่ได้แล้วอะไรเราจะเป็นสุขมันก็เล่าร้อนมันก็เป็นทุกข์หาความสบายใจไม่ได้จะโทษใครได้ก็โทษความคิดตัวเองเท่านั้นเองว่าเราคิดไม่หยุดเราคิดไม่ดีแล้วก็ไปทำไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าเราคิดดีเราสามารถหยุดความคิดได้แล้วก็ทำใจหยุดใจดีได้เราก็สรรเสริญใจแล้วว่าใจเราสามารถที่จะปกครองได้ด้วยอาศัยหลักธรรมอันนี้คนเราถ้าไม่มีหลักธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงรั้งเหนี่ยวจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบของความสงบสุขได้เลยมันก็ยังทำไปตามความคิดปรุงซ่านมากคิดมากโลภมากโกรธมากหลงมากปรุงซ่านมากมันก็คิดทั้งวันก็ไม่พอคิดทั้งคืนก็ไม่พอเพราะเมื่อคิดไม่พอทำไงก็ทุกตามมาในใจเราไม่เคยสบายใจสักทีทำอะไรแล้วไม่เคยปล่อยวางได้สักทีแต่นี่เรามาฝึกสมาธินี่เราเอาไปใช้ได้ทันทีทำแล้วเราก็รู้จักสบายใจได้ทำแล้วก็รู้จักสงบใจได้เราสามารถควบคุมตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองได้คนเราถ้าเป็นตัวของตัวเองได้ก็สบายใจการมาปฏิบัติธรรมะนี่เป็นการที่มาเข้าถึงธรรมคือมาเข้าถึงใจตัวเองนั่นเองเมื่อก่อนเราไม่เคยควบคุมเลยสมมติคนไม่เคยทำสมาธิเลยนี่จะไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าเป็นอย่างไรก็จะนึกว่าเราเนี่ยหาความสุขได้คงจะมีความสุขได้คงจะหาความสุขได้แต่หารู้ไหมโอ้พอทำใจแล้วความสุขที่จะได้เนี่ยต้องฝึกฝนอบรมทางศาสนาต้องเอาศีลธรรมต้องหาความสงบใจบ้างดูแล้วว่าคนเราไม่มีที่พึ่งทางใจนะย่อมไม่เจอความสงบสุขเลยยังปล่อยจิตใจเลื่อนลอยไปตามที่ตนเองพอใจบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีบางทีก็ไปทำถูกบางทีก็ไปทำผิดไปตามอารมณ์แต่ที่จะให้สบายใจจริงๆนะไม่ค่อยมีเพราะเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่าความสบายใจมันมีปฏิบัตินี่มันจะเกิดไปเองเกิดสติควบคุมใจตัวเองได้ดีขึ้นท
ำอะไรก็ยังคิดได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เคยมีสติควบคุมพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มมีสติควบคุมตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อมีสมาธิสมาธินี่ก็ทำให้เราเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจในเรื่องศาสนามากขึ้นรู้เรื่องทางวิญญาณมากขึ้นเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้ยินได้ฟังสิ่งแต่ที่ดีจะพบประสบแต่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสบายใจสมาธินี่จะเป็นผู้นำที่ดีในทางวิญญาณและปัญญาก็รู้จักละทุกข์เป็นละทุกข์ใจเป็นเพราะมันเกิดปัญญาแล้วเหมือนอย่างคนบางคนมีเรื่องเนี่ยมีปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยมีเรื่องกระเทือนใจเนี่ยเมื่อไรอะไรก็คิดแต่เรื่องนั้นแกะใจไม่ออกสักทีว่าจะไม่คิดมันก็คิดว่าจะไม่คิดมันก็คิดเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนคิดมันเป็นการฝังใจเมื่อไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีปัญญาก็แกะไม่ได้เลยเรื่องเก่าก็เอามาคิดใหม่คิดจนกลุ้มคิดจนเล่าร้อนคิดจนเป็นทุกข์คิดจนเศร้าหมองเพราะเราสลัดความคิดอันนั้นไม่ได้สิ่งที่พอใจและไม่พอใจนั้นไม่ได้เป็นการทุกข์ครอบงำใจ แต่พอเราเกิดปัญญาปุ๊บเราทำสมาธิเกิดปัญญาปุ๊บพิจารณาเหตุที่เกิดเลยว่ามันเกิดจากใครทำไมเราจึงคิดทำไมเราจึงเป็นทุกข์แล้วมันได้อะไรกับตัวเราทุกข์นั้นได้อะไรกับเราคิดนั้นได้กับอะไรกับเราเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรพอเราคิดได้มันก็จบกันเพราะปัญญามันเกิดปัญญาจึงเรียกว่าแสงสว่างเป็นผู้นำทางคือปลงตกได้สามารถรู้เท่าทันความคิดตัวเองได้สามารถปล่อยวางความคิดตัวเองได้เมื่อเราเข้าถึงธรรมข้อนี้คนเราจึงหาทางดับทุกข์ได้ถ้ามีปัญญาจึงจะดับได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยได้แสวงหาปัญญาที่จะมาดับทุกข์ทางใจคือไปหาปัญญาทางนอกหมดทางโลกหมดที่จะไปดับทุกข์คนโน้นดับทุกข์คนนี้คิดจะไปชนะคนโน้นชนะคนนี้แต่หารู้ไหมว่าใจเราเนี่ยยังไม่เคยดับได้เลยเรายังไม่เคยชนะใจเรายังไม่เคยสงบใจเราได้เลยเราก็จะเห็นเลยว่าทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราโอ้ตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวสร้างกรรมสร้างทุกข์ให้ตัวเองไม่มีเรื่องก็ไปหาเรื่องไม่มีความคิดก็ไปหาความคิดไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจก็ไปหาความเดือดร้อนใจมาใส่เราเพราะมีปัญญามันก็ตัดละพวกนี้ได้ทำให้เบาบางลงไปทำให้สงบทำให้เย็นได้ในเรื่องผลจากการปฏิบัติมันก็มีไม่ใช่ปฏิบัติแล้วจะไม่ได้อะไรนะไม่ใช่มานั่งรับหูรับตาแล้วโอ้กูคงไม่ได้อะไรแล้วเสียเวลามานั่งเมื่อยเปล่าๆมันจะได้อะไรสู้ไปอ่านสู้ไปเขียนสู้ไปเรียนสู้ไปท่องไปบ่นไปศึกษาทางอื่นดีกว่ามานั่งนี้เราจะได้อะไรแต่หารู้ไม่หรอกพอพุทธเจ้าจบสิ้นความรู้เนี่ยพุทธเจ้าก็มาศึกษาเรื่องใจตัวเองจนมาเป็นตู้พระธรรมะเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระองค์ก็ศึกษาใจนี่เองศึกษาข้อผิดข้อถูกที่ตัวเราเนี่ยศึกษาดีชั่วที่ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่คงใครเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราหมดแล้วแต่ถ้ามันมีไม่ดีอยู่ในใจเราละไม่ได้เราทำไม่ดีเนี่ยอะไรจะให้ผลกับเราก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีจะตามมาจะให้ผลกับเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันแต่ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับใจเราก็สวดมนต์ภาวนาทำใจของเรากำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเราทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานเป็นบุญกุศลแล้วเราก็รู้ว่าอะไรจะตามมาสุขก็จะตามมาในอนาคตเราก็จะพบแต่ความดีความสุขใครจะมาทำให้เราเป็นทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เพราะใจเราไม่ยอมรับพอเ
ราะใจของเราปล่อยวางได้ไม่ไปรับทุกสิ่งนั้นฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงว่าที่เราจะเอาความดีที่จะเอาความสุขก็คือการมาปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นผลในชีวิตนี้ไม่ต้องไปรอผลชาติหน้าเราต้องการอะไรเราก็สร้างกุศลบารมีของเราจะงอกขึ้นเรียกว่าไพบูลย์ขึ้นมันงอกงามขึ้นในใจเราก็เป็นสุขแล้วคราวนี้เราก็เห็นผลไม่ใช่มานั่ง2วันแล้วไม่รู้อะไรเลยหรือว่าเราจะให้เห็นไปหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำจริงๆมันก็ได้ผลถ้าเราตั้งใจศรัทธาจริงๆทำไปมันก็ได้ผลธรรมะนี่ก็ให้ผลก็เราเกิดความสุขสงบได้จริงๆไม่ต้องใช้เวลายาวนานอะไรทำสมาธินี่ไม่ใช่ให้คนเป็นคนงมงายคนไหลหลงทำให้เป็นคนเราเนี่ยมีหูตาสว่างไกลที่มองตัวเองเข้าใจขึ้นมองคนเองออกแล้วเราจะคบกับใครเนี่ยเราจะมองคนหลายชั้นคนเราพอมาฝึกสมาธิเนี่ยมันรู้เรื่องใจคนรู้ว่าคนคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีพูดอย่างนี้มีอารมณ์อย่างไรมีโทสะหรือมีโลภะหรือมีราคะก็ฟังคำพูดคนออกดูกริยาคนออกมันก็มองคนได้หลายชั้นทีนี้ถ้าเราจะคบค้าสมาคมกับใครเราจะคบค้าสมาคมกับใครเราก็มองเห็นว่าควรจะคบค้าสมาคมกับคนอย่างไรมันก็รู้เรื่องใจคนได้แต่นี่เราก็เลือกเป็นอ่ะสิคบมิตรที่ดีได้คบคนที่ดีได้มองกันออกเขาก็มองเราออกเราก็มองเขาออกเออคนนี้คนดีกับคนดีเจอกันเราก็มองเขาไม่ออกเขาก็มองเราไม่ออกคนไม่ดีคนไม่ดีเจอกันผลเสียก็ตามมาสมาธินี้ให้ผลในชาตินี้นะจะเสริมสร้างบุคลิกเราให้ดีด้วยไม่ใช่จะเสริมสร้างบุคลิกเสริมสร้างสติปัญญาเสริมสร้างความสามารถเสริมสร้างความอัจฉริยะในตัวเราให้เกิดขึ้นได้ที่พุทธเจ้าได้ปฏิบัติถึงได้จากเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นพุทธเจ้าก็ด้วยการสร้างทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้เองพวกเราไม่ถึงขั้นนั้นอย่างน้อยเราก็เอาไปใช้เพื่อควบคุมตัวเองเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกรรมเกินไปเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกรรมที่มันเป็นไฟบาปไฟเลวไฟต่ำก็ยังดีแค่ว่ามีสติไม่วิปลาสเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นคนปุงซ่านฟันเฟือพูดจาอะไรเลอะเลือนไม่รู้เรื่องอย่างนั้นมันก็เรียกว่าเราไม่มีสติเลยการทำสมาธินี่จะทำให้เราเป็นคนสติดีเนี่ยไม่ใช่จะวิปลาสนะไม่ใช่ว่าเห็นโน่นเห็นนี่จะเป็นโน่นเป็นนี่เห็นอะไรมันก็เห็นเรื่องของใจเราเนี่ยเห็นบุญที่ใจเราเห็นบาปที่ใจเราเห็นสวรรค์นิพพานที่ใจเราเห็นอย่างนี้เราไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเห็นบุญไม่เห็นน่ากลัวอะไรเห็นว่าเรามีอารมณ์อย่างไรเห็นว่าเราคิดอย่างไรเนี่ยไม่น่ากลัวคิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็รู้เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้แก้ใจได้เป็นไงมาอยู่ได้รับความสะดวกแค่ไหนก็อยู่อย่างพระนะพระก็อยู่กันอย่างนี้มันเป็นของที่เขาเราเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะอาหารก็กินแบบเลี้ยงง่ายๆมีอะไรก็ใส่บาตรก่อนเรามาฝึกแบบพระนะโยมไม่ใช่เราไปเที่ยวนอนตำโรงแรมมันก็ว่าไปอย่างเสียเงินแพงก็นอนสบายหน่อยกินสบายหน่อย
แต่เรามาอย่างนี้เราได้

มากกว่าถือเราไม่เสียเงินไม่ได้เงินเงินเราก็ไม่เสียและเราก็ไม่ได้แต่เราได้ใจสบายคือว่าถ้าเราตั้งใจมันก็ได้สบายแต่ถ้าเรามาอยู่ในภาคบังคับก็โอ้แหมมาติดคุกวัดสังฆทานได้สองวันเลยเมื่อไรจะพ้นไปสักทีไอ้อบรมอย่างนี้มันไม่สนุกเลยมานั่งปวดนั่งเมื่อยนี่เองอย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะเรามาด้วยภาคบังคับเราไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่ถ้าโยมมาด้วยศรัทธาเออภาคบังคับพามาจริงแต่เราพอใจเออโชคดีเลยเนาะทำงานเราก็ไม่มีโอกาสจะเข้าวัดมานอนวัดอย่างนี้ไม่มีโอกาสจะได้มาอยู่อย่างนี้มาอย่างนี้เราโชคดีเราได้สัมผัสกับชีวิตที่มันอยู่ง่ายไม่ฟุ่มเฟือยอะไรไม่ต้องดิ้นรนอะไรไม่ต้องต่อสู้อะไรเพียงต่อสู้กับใจตัวเองเท่านั้นเองมันเกิดความทุกข์เกิดความไม่สะดวกขึ้นมาเราก็ต้องทำความศรัทธาให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้านั้นท่านมาแล้วไม่กลับเลยท่านยังมาท่านทุ่มเทชีวิตของท่านอย่างนี้ตลอดไปเลยท่านยังไปได้ตอนนี้เรามานี้เราได้ทั้งสองอย่างไหนเลยเรามาศึกษาอยู่ในภาคบังคับก็จริงแต่ว่าใจเราพอใจอยากจะฝึกฝนอบรมให้เกิดความสงบอย่าเรียนรู้เรื่องใจของเราให้มากขึ้นถ้าเราทำได้เวลามันนิดเดียวเองแหมแค่สองวันเท่านั้นเองน่าจะอยู่สักเดือนนึงเรายังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแหมอย่างนี้ถ้าไม่มีลูกไม่มีเมียมาบวชก็เลยเหมือนถ้าคิดได้งั้นโอ้เราก็สบายใจถ้าคิดว่าแหมกูรวมตัวมาซะแล้วแบบพวกอะไรเคยมาอบรมพวกชุดนึงอะพัฒนากรจังหวัดพัฒนากรเขตพัฒนากรพวกเราอบรมเพราะอาจารย์ใหญ่เขาคนหน้าเขาเป็นทายกทายิกาเป็นนี้เขาก็เลยพามาอบรมทั่วประเทศไทยมาแบบเขตเขามาแบบโยมเนี่ยพอมาถึงปุ๊บบอกเอาทุกคนรับศีล8คนเคียมคนกระเป๋าจะกลับกันหมดเลยพอรู้ว่าที่นี่ไม่สูบบุหรี่ที่นี่กินข้าวมือเดียวเนาะทุกคนไม่อยู่เลยโอ้กลัวเลยกลัวบุญทันทีเลยทำอะไรก็ทำได้จะให้อดอย่างนี้แล้วไม่เอาแล้วแต่เราบอกว่าคนถ้ามาที่วัดนี้ไม่ถืออย่างนี้ก็อยู่ไม่สงบคนคารวะมาอยู่อย่างพระนี่จะสงบยังไงได้มันก็ต้องทำอย่างพระว่างั้นต้องกินอย่างพระนอนอย่างพระมันจึงจะสงบถ้าพระก็เหมือนกันพระไปอยู่อย่างโยมถ้าไปทำอย่างโยมพระเขาไม่สงบแต่นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ตกลงรับศีล8กันบางคนก็นุ่งขาวใส่ขาวเลยแต่นั่นก็อยู่กัน 4-5 วันอยู่ไปอยู่ไปโอ้เขาได้กำไรเยอะเลยพอวันสุดท้ายเนี่ยเขาให้สาธิตกันเรียกอะไรนะให้สาธิตให้ทุกคนออกความคิดเห็นว่าที่มาอยู่นี้ได้อะไรบ้างพัฒนากรทุกคนบอกว่าเขาได้มากเลยมากเกินกว่า5วันแม้เทียดายนะถ้าเขาหนีไปเนี่ยเขาเสียคนเลยเขาเป็นพัฒนากรที่จะต้องไปอบรมคนทั่วประเทศเนี่ยแต่เขาไม่ต่อสู้อะไรเลยเนี่ยเขายังสูบบุหรี่เขายังกินเหล้าเขายังอดทนไม่ได้เลยเขาจะไปอบรมประชาชนให้ดีได้อย่างไรตัวเองเขายังทำไม่ได้บอกเขาใช้เขาเอาความรู้คนนี้อบรมคนมาเยอะแล้วแต่เขาไม่เคยปฏิบัติเลยอันนั้นเป็นข้อบกพร่องที่เขาทำไม่ได้แต่บ้านเมืองเราจะเจริญได้อย่างไรเนี่ยเมื่อผู้นำพูดได้ทำไม่ได้เนี่ยพอเขามางี้เขาทำได้เลยเขาเริ่มปรับตัวเองทำได้ได้เพราะความการทำได้เขาภูมิใจเขาเลยเขาเกิดความสุขเกิดความสงบโดยที่ไม่มีใครบังคับจิตใจเขาศรัทธามันเกิดขึ้นมาเองพอมีสมาธิมีความเพียรศรัทธาเกิดขึ้นมามากเท่าไรเขาก็มีความสุขมากเท่านั้นเขาเห็นผล

เลยที่เขามาอยู่วัดเออชุดนั้นเนี่ยเขาท่าหน่อยพอชุดหลังไม่มีใครมาแล้วโยมไม่สมัครมาวันนี้เขากลัวอดข้าวมือเดียวกันแต่อารมณ์ที่อื่นก็แค่นั้นเป็นวิชาการก็นำไปใช้อะไรไม่ได้บอกคนเราไม่ใช่จะเชื่อกันง่ายนะแหมบางทีเราไปเป็นเจ้านายชาวบ้านเป็นลูกน้องเราเนี่ยถือเขาจะเป็นคนชั้นต่ำกว่าเราเขาก็ไม่ศรัทธาเราเขาก็ไม่แสดงออกแต่เขาไม่เชื่อฟังเราจะว่าไงเพราะเราไม่สร้างศรัทธาให้เขาเราทำถ่อมตัวไปอยู่กับเขาไม่ได้ไปกินไปนอนไปลำบากกับเขาไม่ได้เขาก็ไม่ศรัทธาเราคนเราจะเป็นเจ้านายคนเป็นไปตลอดได้

คนเราจะเป็นเจ้านายคนเป็นไปตลอดได้เมื่อไรมันก็เป็นไปไม่ได้ชีวิตคนเรามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครๆก็ไม่อยากลำบากเลยพัฒนากรจังหวัดชุดนั้นเลยได้มาปฏิบัติเขาก็เลยได้รับธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันที่คนได้นั่นคือการเขาได้สัมผัสกับความสงบได้ความอดทนได้ความเข้มแข็งได้ไปหลายๆอย่างที่เขาฝึกตัวเองเขาได้เองคือการฝึกตัวเองได้นะเขาได้เยอะเลยแต่นี่เราฝึกตัวเองไม่ได้จะได้อะไรโยมยังอดทนไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยอะไรเงี้ยมันหงุดหงิดอะไรแล้วเราเข้ามาถึงนี่เราทำไม่ได้เนี่ยไปอยู่ข้างนอกลำบากกว่านี้อีกโยมชีวิตชาวโลกต้องต่อสู้มากกว่านี้อีกอยู่วัดได้ไม่มีใครว่าอะไรเราเลยนะเราเพียงสู้กับใจคิดนึกอย่างเดียวแต่อยู่ข้างนอกมีคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราเพราะคนเรายังมีเจ้ามีนายอยู่ด้วยเนี่ยไม่จบสิ้นสักสิ่งเจ้านายเราก็ต้องเอาใจเจ้านายให้ถูกและการเมื่อมีลูกน้องเราก็จะต้องควบคุมลูกน้องให้เป็นอีกคิดแล้วเราก็ต้องบริหารทั้งหลายฝ่ายไหนเลยจะการงานไหนเลยจะหน้าที่ไหนเลยจะครอบครัวไหนเลยจะปัญหาสังคมแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้เราเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยอาตมาว่าเวลา 4-5 วันนิดเดียวเท่านั้นเองมันน่าจะมีเวลามาฝึกจิตใจเรานานกว่านี้ที่ให้เข้มแข็งจิตใจแกร่งมีความสงบเยือกเย็นมากกว่านี้เราจึงเอาไปใช้ได้ผลเหมือนกับคนไปชุบไปตีเหล็กเอามีดไปทำเอาเหล็กไปทำมีดเนี่ยใส่ไฟแล้วไปชุบน้ำทีเดียวมันไปฝันอะไรไม่เข้าหรอกมันต้องชุบแล้วชุบอีกชุบแล้วชุบอีกขัดแล้วขัดอีกจึงจะเป็นเหล็กกล้าจึงจะเป็นชัยอะไรได้ผลจึงจะฝันอะไรได้เข้าไม่บินไม่เทอร์จิตใจเราก็สำคัญนะโยมเรายิ่งอยู่ไปนานวันปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ยิ่งควบคุมใจเราไม่ได้ก็ยิ่งกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์และเราไม่ค่อยได้ดูตัวเองใช่ไหมทำงานทำการนี่เราลืมดูตัวเองเราไปดูแต่เรื่องงานเรื่องการดูแต่คนอื่นผิดถูกเราไม่เคยมองตัวเองผิดถูกเลยแต่มาวัดนี่เรามาดูตัวเองมาดูความผิดความถูกเราไม่ดูแค่บกพร่องเราแต่เราต้องมีเวลาดูหลายๆวันดูแค่แป๊บเดียวไม่ทันหรอกพอแก้ไขตัวเองได้แก้ไขคนอื่นได้หมดอย่างที่พุทธเจ้าท่านให้เหตุผลใช่ไหมพุทธเจ้าท่านให้เหตุผลกับญาติที่จะมาลบกันทะเลาะเรื่องน้ำสากยวงศ์มาทะเลาะกันเรื่องน้ำลบทัพจะแย่งน้ำกันจะมาฆ่ากันต่างคนต่างไม่ให้น้ำกันทางนี้ก็จะขึ้นนาทางนี้ก็จะขึ้นนาโกรียวงศ์สากยวงศ์ฝ่ายพ่อฝ่ายแม่จะลบฆ่ากันพระเจ้ามาถึงก็ถามว่าท่านจะมาลบกันได้เรื่องอะไรบอกได้เรื่องน้ำสิบอกเอ้าแล้วเรื่องน้ำทำไมไม่ตัดสินให้ถูกมันตัดสินไม่ได้เพราะทุกคนก็ต้องการน้ำฝ่ายพ่อก็ต้องการน้ำฝ่ายแม่ก็ต้องการน้ำเมื่อตกลงก็ไม่ได้เราก็ต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างเราบอกน้ำก็ญาตินะใครสำคัญเหมือนกันพระเจ้าถามเหตุผลใช่ไหมน้ำก็ญาติใครสำคัญเหมือนกันญาติมีความสำคัญกับน้ำหรือน้ำสำคัญกว่าญาติพวกนั้นตอบทันทีบอกญาติสำคัญกว่าน้ำเพราะน้ำจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้จะหาเมื่อไหร่ก็ได้มีอยู่ตลอดปีแต่ว่าญาตินั้นถ้าหมดไปแล้วไม่มีเลยเอาถ้าหาว่าญาติสำคัญกว่าน้ำแล้วเธอจะต้องมาฆ่าญาติทำไมเพื่อน้ำพวกนั้นได้ความคิดทันทีเลยโอ้ยไม่อยากจะลบกันแล้วทุกคนคิดได้ก็เลิกเลยไม่พยาบาทกันแล้วโอ้ยอย่างนั้นเอาญาติไว้ดีกว่าน้ำไม่สำคัญพอไม่คิดจะทะเลาะจะฆ่ากันน้ำมันก็พอเลยเอาแบ่งกันคนละ7 วันคนละ3 วัน

0: แค่คัดขึ้นมาแค่สามวันฉันคัดขึ้นมาแค่สามวันผลที่สุดก็ได้น้ำเท่ากันไม่ต้องฆ่ากันตัดสินด้วยเหตุผลด้วยปัญญาด้วยความไม่พยาบาทปุ๊บเดียวอะไม่ต้องฆ่ากันแต่ถ้าบางคนมันตัดสินไม่ได้มันต้องฆ่ากันให้มันตายไปข้างหนึ่งผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรเนี่ยละคนไม่มีธรรมะก็ตัดสินผิดๆจิตใจไม่เย็นพอตอนนี้เราจะต้องใช้เวลาโยมมาวัดอย่างนี้ได้สองวันมันยังเหมือนกับฝนตกเปาะๆแปะๆนะโยมมันยังไม่ทันเปียกเสื้อผ้าเลยนะเพียงรู้ว่าฝนเท่านั้นเองบางทีมันไม่ลงตรงหัวเราไปตกคนอื่นมันเปาะแปะเปาะแปะเท่านั้นเองเออถ้ามันอยู่หลายๆวันฝนหายใหญ่ตกตกแค่เปียกชุ่มชื้นหมดทั้งตัวนั้นยังรู้ว่าฝนดีแหมเย็นกายเย็นใจเหลือเกินเปียกโชกไปหมดเลยได้ทั้งกินได้ทั้งอาบอย่างนั้นจึงจะได้นี่มาวัดสองวันถ้ากับมันตกตกเปาะแปะพอรู้ลดฝนหน่อยนึงว่าฝนมันเปียกนิดนึงฉะนั้นมันก็ต้องให้ตกเปียกๆมันจึงจะเย็นจึงจะชื่นใจแต่นี้เราก็รู้ไปแล้วก็เอาไปปฏิบัติที่บ้านก็แล้วกันที่ทำงานก็ทำได้โยมโยมตั้งชมรมเขาสิแต่ตมาจะไปช่วยตั้งชมรมเขาที่จังหวัดโยมเอาแค่ห้านาคนเที่ยงพอตอนเที่ยงไม่ได้ทำอะไรมานั่งสมาธิคนละห้านาทีวันเสาร์อาทิตย์แทนที่จะไปกินเหล้าจะไปเล่นไพ่หรือจะไปเที่ยวเตหาจะไปสถานที่ชมรมเราก็วันเสาร์อาทิตย์เราก็มาชมรมคุยธรรมะหาหนังสือธรรมะมาอ่านมาคุยธรรมะมานั่งสมาธิหรือนิมนต์พระมาเทศมาสอนสมาธิเริ่มต้นชีวิตอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็บ้านปลายชีวิตก็จะรุ่งเรืองไม่เดือดร้อนกับตัวเองไม่ต้องใครสอบสวนหรอกเราสอบสวนตัวเองโยมแล้วเราจะไม่มีประวัติที่เสียหายเลยประวัติของเราจะงดงามดีตลอดเลยที่ทำผิดทำกรรมอะไรวันมันจะลบมันจะหยุดยั้งไปหมดเลยถ้าเราสำนึกได้ตั้งแต่ตอนต้นจะไม่ต้องมีใครมาสอบสวนมามีเรื่องมีราวอย่างที่ราชการทุกคนใช่ไหมเรื่องการเงินการทองเนี่ยโอ้โหถูกสอบสวนกันแหมชื่อเสียชื่อเสียงถ้าไม่ทำซะเลยมันก็ดีแต่คนเรามันทนต่อกิเลสไม่ได้สิ่งยั่วยวนนี่มันทำให้เราเสียคนแต่นี่ถ้าเราไม่มีธรรมะมันก็ไปจริงๆเลยขาดสติทันทีถ้าใครมาชวนเราทำไปในทางที่ทำให้เราสะดวกสบายแต่ว่ามันผิดศีลธรรมเราก็เอามันสะดวกสบายแต่ผิดศีลธรรมแต่ว่ามันลำบากที่หลังแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมันจะห้ามใจได้เกิดความมักน้อยเกิดความซ้ำโดดเกิดความไม่อยากได้ใครมีเกินไปไม่โลภโมโทสันไม่แข่งกับใครเชื่อกรรมเชื่อเวรเท่านี้ก็พอแล้วชีวิตเราจะโลภโมโทสันไปแค่ไหนเอาไปก็เอาไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยผ้าสามผืนท่านยังมีความสุขทุกคนบูชาทั้งโลกแล้วพวกเราเนี่ยตายกันไปเนี่ยไม่เห็นมีใครบูชาน้ำใจกันสักคนเดียวบางคนช่อโกงเข้ามามากเขาสาบแช่งทั้งหมดก็มีสู้ทำอนุสาวรีย์ของเราไว้ดีกว่าอย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะนะมันไม่มีอะไรเครื่องขัดเกลาใจหรอกมันก็จิตใจมันก็ไม่สันโดษมันก็มีความต้องการอย่างโลกเขาเต็มตัวอยู่นั่นแหละใครมีอะไรเราก็อยากจะมีอันนั้นเขาได้อะไรเราก็อยากจะได้นั้นแต่ถ้าเรามีธรรมะนี่เขามีอะไรเรากลับเห็นเป็นทุกข์แหมน่าสงสารเนาะทั้งที่ไม่มีเขาก็ต้องดิ้นรนโอ้อยู่อย่างเราสบายดีไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแค่เงินเดือนเราก็เหลือกินเพราะเราไม่ฟุ่มเฟือยอะไรเรามีธรรมเป็นความสุขของเราเรากินธรรมะเรากินบุญกุศล ถ้าเรามีธรรมะไปในทางนี้มันก็เป็นเครื่องชี้ทางเราไปถูกต้องได้แล้วก็ลองปฏิบัติโยมไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้ได้ทุกคนมีโอกาสยิ่งแล้วถ้าเราเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้าเราทำสักคนเดียวเดี๋ยวลูกน้องก็ตามเหมือนวัดสังฆทานนะถ้าสมภารไม่เอาสักองค์เดียววัดนี้ไม่มีใครนั่งกรรมฐานนะโยมแต่สมภารเอาองค์เดียวอย่างน้อยก็นั่นก็ต้องมีคนทำอาตมามาอยู่ปีแรกไม่มีใครนั่งด้วยเลยชวนคนขี้เมาก็บอกโอ้ยกินเหล้าสนุกกว่าทำไปทำมาบางคนพอเลิกเหล้ามานั่งเอ๊ะกรรมฐานนี่สนุกจากคนเดียวมานั่งกันเป็นพันๆร้อยๆคนอยู่บางคนบอกนั่งหลับตาจะได้อะไรไอ้ตอนลืมตาสิเราไม่ได้อะไรที่ตอนลืมตาเราได้แต่สิ่งที่มันเรื่องวุ่นวายที่ตอนหลับตานี่เรามากำจัดไอ้ความวุ่นวายได้ไอ้ความวุ่นวายมาได้ตอนเราหลับตานี่เองมันหลับตานะแต่ใจมันรู้ใช่ไหมโยมไม่ใช่หลับตาแล้วไม่รู้อะไรไม่ใช่มันโง่นะมันยิ่งหลับตามันยิ่งรู้จักใจตัวเองแต่นั่นเดียวว่าการทำใจเนี่ยมันเป็นอุบายที่ดีที่สุดไม่ใช่หลับตาแล้วจะไม่รู้อะไรเลยมันรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ผิดรู้ถูกรู้กรรมรู้เวรแต่ถ้าเราลืมตาไม่ได้อะไรที่ว่าเราได้จริงเราไม่ได้หรอกพอดีวันนี้อาตมามีประชุมที่วัดเฉลิมพระเกียรติอาตมาเป็นพระที่ชอบขาดประชุมตลอดแต่ที่จริงมันไม่มีโอกาสจริงๆแต่ประชุมเราก็ไปนั่งฟังแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เรื่องที่พวกเราทำทั้งหมดเขาก็สอนให้เจ้าวาดรู้จักวิธีดึงญาติโยมเข้าวัดสอนให้เจ้าวาดรู้จักกฎหมายเรื่องที่ดินสอนให้เจ้าวาดรู้จักมีการเสียสละให้เป็นประโยชน์กับสังคมไม่ให้เป็นผู้รับอย่างเดียวให้เป็นผู้ให้เขาก็อบรมแค่3วันแต่สิ่งพวกนี้เราทำมาหมดแล้วเราทำมาตั้งแต่บวชแล้วการเสียสละเราก็เสียสละมาหมดแล้วแม้แต่เงินบาทเดียวเราก็ไม่เคยมีเสียสละตั้งแต่วันบวชเรารับจริงแต่เรารับเอาไปให้คนอื่นเราก็ไม่เคยมีเงินมีทองไม่เคยสะสมเลยเขาเรียกว่ามีแค่บาทเดียวไปที่ไหนก็มีแค่บาทเดียวพอเราสละตั้งแต่วันบวชนี้ต้องหวานทานรอบโบสถ์แล้วตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่ได้เอามาเลยเพราะว่าเรารู้ว่าบวชนี้จะต้องทิ้งเงินทิ้งทองเหมือนพระพุทธเจ้าทีนี้เขาก็มาสอนนี้เขามาสอนพระที่อายุตั้ง3 40 50 60 70อย่างท่านยังสละไม่เป็นเลยทุกวันนี้ทุกพระผู้ใหญ่ท่านก็ยังสละไม่ได้เพราะท่านไม่จะสละไงเพราะว่าวันบวชไม่มีใครสอนให้สละคือท่านได้แต่ได้แต่เก็บมาฝากธนาคารพระองค์ได้เป็นล้านเลยก็ไม่สละไม่เป็นเพราะไม่มีใครสอนให้สละแต่โชคดีเรามันอยู่ในวงแวดวงของผู้เสียสละเราก็เลยได้เสียสละญาติดีครูบาอาจารย์ดีสังคมที่เราอยู่นั้นใกล้ชิดกับคนดีเนี่ยโชคดีจริงๆแต่ถ้าสังคมนั้นไม่เจอคนดีเลยเนี่ยเราโชคร้ายจริงๆเราจะต้องโลภโมโทสันเพราะเขาเสียสละไม่เป็นในการที่ชักชวนญาติโยมเข้าวัดเราที่จริงเราก็ไม่ได้ชักชวนอะไรมากหรอกเพียงแต่เราต้องการมาอยู่เพื่อหาความสงบในที่นี้เท่านั้นเองต้องการทำที่นี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกคนได้เข้ามาได้รับความสบายใจไม่ได้โฆษณาไม่ได้ไปชักชวนไม่ได้ไปวิ่งเหมือนอย่างศาสนาอื่นๆที่เขาทำกันแต่ว่าทุกคนมาแล้วเขาเกิดความสบายใจเขาปฏิบัติกันไปสืบทอดกันไปแต่ก่อนจากพระองค์เดียวมาถึงสององค์มา องค์นั้นมาบวชตรงนี้มาบวชได้รับความสบายใจก็เลยไปชักชวนญาติพี่น้องมาบวชจาก10องค์มา20องค์40องค์มาเป็นร้อยองค์ทุกวันเนี่ยปีนึงก็บวชร้อยกว่าองค์เนี่ยแต่ก่อนไม่มีใครแต่ไอ้ที่เข้ามานั้นไม่ใช่เราไปชวนหมายว่าศีลธรรมนั้นชวนเข้ามาเข้ามาแล้วเขาสบายใจบางคนบอกว่าปวดวัดนี้เนี่ยพระไม่มีเงินจะบวชได้อย่างไรไม่อดตายเลยไม่สูบบุหรี่ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินส่วนตัวแล้วก็ฉันข้าวมื้อเดียวขนมก็กินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั่นสำหรับคนไม่รู้โยมคนที่หลงคนที่งมงายจึงพูดว่าลำบากแต่พอมารู้ปุ๊บโอ้ยมันสบายเนาะคนไม่มีอะไรนี่สบายกว่าคนมีเงินพระบางองค์นี่ทำงานเป็นราชการนะโยมพอมาบวชแล้วลาออกเลยคนที่ทำงานเต็มอิ่มแล้วเนี่ยมาบวชแล้วว่าจะบวชสัก15วันลาออกเลยเพราะเห็นว่ามันไม่มีอะไรมีสบายจังเลยถ้าออกไปต้องไปต่อสู้กับความวุ่นวายบางคนลาออกจากงานเพื่อต้องการให้จิตใจตัวเองให้สบายเพราะว่าการทำงานทำการนั้นวุ่นวายมากแต่นี่เป็นพระบางองค์ทิ้งงานออกมาบวชเลยแต่ที่แรกก็ลองเข้ามาปฏิบัติเท่านั้นไม่คิดจะลาออกแต่พอมาอยู่แล้วอะไรมันก็สบายทุกอย่างอยู่เป็นคารวาสได้กิน4มื้อยังหิวเลยนะกินโต้รุ่งบางองค์ยังหิวเลยว่างั้นเที่ยวไปเถอะเมื่อไรมันก็ไม่เคยสบายสักทีใช้เงินก็ยังไม่เจออะไรไม่เจอความสบายไม่เจอความสุขแต่พอมาบวชปุ๊บกินมื้อเดียวมันอิ่มได้บางองค์นี่อดได้ถึง7วัน15วันกินมื้อเดียวอิ่มได้อดข้าวเป็นหลายๆวันก็อยู่ได้ปีนเขาลงห้วยไปทุดงถึงหน้าแรงพวกเราจะไปทุดงกันมันกลับสนุกกว่าไอ้ที่จะเด้งทำงานทำการอยู่บ้านพอใช้ชีวิตอย่างนี้จึงว่ามันอิสระทางใจคนเราถ้ามีอิสระทางใจนั่นแหละเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนกับเราอยู่บ้านเห็นไหมถ้าเราทำงานในเจ้านายบังคับเราเนี่ยเราไม่อิสระแล้วถ้าเราอยู่บ้านถูกภรรยาหรือสามีเราบังคับเราเนี่ยเราไม่อิสระแล้วเราจะพูดว่าเราหมดอิสระเราไม่มีความสุขแต่ถ้าทุกคนเข้าใจเราให้เกียรติแก่เราให้ความเป็นอิสระกับเราโอ้เรามีความสุขมากเลยแต่มันหาไม่ได้ในครอบครัวมันหาไม่ได้ในการงานแต่พอมาอยู่ที่วัดปุ๊บมันได้ทันทีเลยโอ้ธรรมะของพุทธเจ้าในสอนคนให้เป็นกลางจริงๆไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไม่ให้โลภไม่ให้หลงนี่ถ้าเราทำได้สบายจริงๆเลยสอนให้คนเป็นกลางใจมันก็เลยสบายถ้าอยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมคุยรู้เรื่องไหมโยมไม่ใช่ฟังแบบบังคับนะโยมนะ ต้องฟังด้วยศรัทธานะโยมฟังเพื่อธรรมะมันก็ฟังไปอีกอย่างหนึ่งฟังเพลงก็ไปอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าฟังเพลงนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้โยมนะต้องกระดิกมือกระดิกตีนยักเอวยักไหล่นะมันเป็นความสุขของคนฟังเพลงแต่หาเอาไว้นะมันทุกข์จะตายแล้วทนไม่ได้แต่ฟังธรรมะนี่ต้องสงบใจเกิดความสำรวมเกิดความคิดมีเหตุผลเกิดการปล่อยละวางเกิดการปลงขึ้นมาสิ่งที่เคยหนักอกหนักใจก็ไม่เก็บมาหนักอกหนักใจมันก็เหมือนจะทำให้กิเลสเราเบาลง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นั่งทำสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายคงไม่โป้งมือชนกันตั้งตายตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาสักพักหนึ่งสมาธิควังธรรมนั่งตามสบายหาลมนั่งที่สงบเหมาะแก่อัธยาศัยสมาธิควังธรรมโยมไม่ต้องคุยกันนะเอาหูติดกันเทศวันนี้อย่าเอาปากติดกันเทศนะเดี๋ยวปากยาวเอาหูติดกันเทศจะได้เป็นหูทิพย์พยายามตั้งใจน้อมใจปฏิบัติธรรมภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกตั้งหน้าตรงๆตั้งใจสบายๆไม่ต้องคิดอะไรหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกทำใจปล่อยวางทำใจให้ว่างเห็นหน้าตัวเองระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ตั้งใจสงบใจไม่ต้องหวั่นไหวอะไรหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธจนกว่าใจจะสงบวันนี้เป็นวันดีเป็นดิถีมงคลหรือเป็นสุขภาวะมงคลซึ่งเป็นฤกษ์อันสมบูรณ์ซึ่งในโลกนี้ไม่มีวันใดจะเป็นวันดีเท่ากับวันนี้ไม่มีฤกษ์ใดเท่ากับฤกษ์นี้โหราศาสตร์ทั่วโลกมาพยากรณ์ผูกดวงชะตาผู้ที่เกิดในวันนี้ที่ตกว่าเวลาลุ่งอรุณจะตกฟากลุ่งอรุณก็ถือว่าบุรุษและสตรีผู้ที่เกิดในวันนี้จะเป็นมหาบุรุษจะเป็นมหาสตรีถ้าเกิดวันนี้เดือนเกิดวันนี้ปีจอวันเพ็ญกลางเดือน6ขึ้น15ค่ำปีจอแล้วก็วันเพ็ญกลางเดือน6ซึ่งตรงกับวันศุกร์เป็นวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกที่ชื่อว่าขนานนามชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถกุมารซึ่งเป็นบรมโพธิสัตว์ได้สร้างบารมีมาแปะมาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปปได้ปรารถนาพุทธภูมิที่จะต้องการมารื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารแต่พระองค์ได้ปรารถนาที่จะสร้างบารมีเพื่อจะมาช่วยคนหมู่มนุษย์ที่มีความหลงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของดีแต่พระองค์ได้ทรงเห็นว่าทางไปพระนิพพานนั้นเป็นแดนอันเกษมสูงสุดซึ่งไม่ต้องมีทุกข์ในความเกิดอีกต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าบรมโพธิสัตว์สิทธัตถกุมารจึงปรารถนาที่จะช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ไปถึงพระนิพพาน

จึงสร้างบารมีด้วยทานการให้เสียสละที่เป็นชาติพระเวสสันดรเสียสละแม้แต่ลูกภรรยาช้างม้าโคกระบือราชสมบัติจนถึงก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่เขาวงกตชื่อว่าทานปรมัตตปารมีแล้วก็ทรงรักษาศีลยิ่งในศีลพระองค์ก็ยิ่งในการรักษาศีลในชาติของเป็นพระเป็นพระวิทูลบัณฑิตเป็นพระเนมิราชเป็นเนมิราชซึ่งตัวเองลอยคออยู่ในทะเลถือจะถึงวันตายแล้วก็ยังสมาทานศีลอุโบสถยอมตายที่ตนเองลอยคออยู่กลางทะเล7 วัน 7 คืนจนถึงร้อนหล่นถึงเทวดาเทพยดาที่เป็นผู้เฝ้าในมหาสมุทรก็มาช่วยให้พ้นพระองค์ทรงยิ่งด้วยศีลทรงยิ่งด้วยทานและอุเบกขาเรียกว่าสร้างทศะเรียกว่าทศชาติหรือทศชาติสร้างบารมีต้อง10 ชาติถึงเป็นธาตุใหญ่ๆเช่นเมตตาชาติเมตตาชาติปัญญาชาติอุเบกขาชาตินักบวชพระองค์สร้างหมดถึง10 ชาติตั้งแต่พระสุวรรณสามพระเวสสันดรพระวิทูลบัณฑิตพระเนมิราชพระเตมีใบพระมโหสถบัณฑิตพระชนกจงล้วนแต่ว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่พุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อจะมาเป็นพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเกิดไม่เหมือนใครแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์ธรรมดามีเนื้อหนังมังสาเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพิเศษสำหรับที่เป็นปรมัตถธรรมพระองค์เป็นผู้มีปัญญาผู้มีสติผู้มีความเมตตาที่สูงสุดพระองค์สร้างมาเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าคือไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นสาวกถ้าพูดกันแล้วบารมีของพระองค์ก็เหมือนกับพระมหากษัตริย์การสร้างบารมีมาไม่ได้เป็นจอมพลหรือนายพลเป็นบารมีเพื่อมาเป็นกษัตริย์ที่ปกครองประเทศชาติเพราะบารมีสูงกว่าคนธรรมดาถึงจะเกิดอยู่ในฐานะใดก็จะต้องดิ้นพาไปถึงที่สุดของการทำความดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าเกิดวันนี้แต่ว่าไม่ใช่ปีนี้พระพุทธเจ้าเกิดปีจอวันศุกร์วันเพ็ญกลางเดือน6ยามเช้ามืดสว่างรุ่งอรุณพระองค์ก็ทรงเสด็จออกจากครรภ์ประสูติเรียกว่าประสูติถ้าเป็นคนธรรมดาเรียกว่าเกิดพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดจากครรภ์มารดาตรงกับเช้ามืดพระมโหราศาสตร์พอได้5 วันแล้วโหราศาสตร์ทั้งหลายก็ทรงประชุมพราหมณ์โหรที่มีความรู้ความสามารถถึง108มาประชุมคัดเลือกเหลือเพียงไม่กี่คนเพียงพราหมณ์เพียง7 คนแล้วก็มาทำนายพยากรณ์ว่าบุรุษผู้นี้จะได้เป็นอะไรก็ทำนายพยากรณ์ดูทุกสัดส่วนในอสิติพยัญชนะ32 ประการว่าเป็นมหาบุรุษเป็นมหาบุรุษที่จะต้องได้ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าครองคารวาสจะเป็นบรมจักรพรรดิจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้แต่พราหมณ์ผู้หนึ่งที่โกฏัญญะนั้นยกนิ้วเดียวว่าเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่เป็นอื่นยกนิ้วเดียวนี่แหละความเกิดของผู้มีบุญบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยพอครบได้29 ปีก็ทรงเบื่อหน่ายเห็นเทวทูตทั้ง4เห็นว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็คิดถึงว่าญาติพี่น้องจะต้องร้องไห้คิดถึงกันเวลาจากกันยามตายต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องคำควรวญต้องผิดหวังทุกอย่างแม้แต่เป็นพระราชาพระราชาเจ้าแผ่นดินมีประสาทมีข้าราชบริพารล้อมล่ะถือหอกถือธนูป้องกันศัตรูอย่างเก่งกล้าสามารถก็ไม่สามารถที่จะป้องกันศัตรูคือพญามัจจุราชเท
ที่มาดึงรั้งชีวิตไปสู่ความตายได้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็ทรงเห็นว่ามีทางเดียวคือสมณธรรมออกบวชเท่านั้นที่จะพ้นความตายแล้วการออกบวชครั้งนี้ก็ไม่ใช่ออกบวชเพื่อหนีบวชคนเดียวเมื่อเราได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเราจะมาดึงรั้งพ่อแม่พี่น้องหมู่ญาติอันหลงไหลราชสมบัติซึ่งนึกว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะเอาธรรมะซึ่งเป็นอมฤตธรรมเนี่ยมาให้แก่แม่มารดาและบิดาญาติพี่น้องเราได้ดื่มกินให้เป็นอมฤตธรรมคือถึงพระนิพพานในที่สุดไม่ต้องมาตายอีกไม่ต้องมาแก่มาเจ็บอีกเป็นอริยทรัพย์อันมากมายมหาศาลที่นับค่าทรัพย์ในแผ่นดินไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ทรงเสด็จออกบวชบำเพ็ญเพียรทุกขยาถึง6ปีแล้วที่สุดท้ายพระองค์ก็ทรงทำอนาปานุสติกำหนดลมหายใจจนบรรลุธรรมในวันเพ็ญกลางเดือน6เมื่อพระองค์ทรงบรรลุธรรมอริยสัจ4แล้วพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งว่าทุกข์ทำยังไงจะดับทุกข์เพราะความไม่สมหวังทุกข์เพราะความปรารถนามากเกินไปอยากได้มากจนไม่ได้ดังที่ใจแล้วจึงผิดหวังทุกอยากได้มากเกินที่ตนเองทำแล้วได้มาแล้วกลับรักษาไว้ไม่ได้กลับเสียใจเมื่อมันเสียไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นตัวเหตุทำให้เกิดทุกข์จะทำไงดับทุกข์ได้พระองค์ทรงใช้ปฏิใช้สมาธิปัญญาด้วยการเข้าไปรู้ใจตัวเองว่าอย่าไปปรุงแต่งมันอย่าไปทุกข์กับมันมันอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่ามันเสียไปก็ช่างมันไม่ตายหาได้ใหม่อะไรมันจะเสียไปก็พุทธตั้งสติไว้เมื่อพิจารณาว่าโลกทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เป็นนานนี่แล้วโลกเกิดแก่เจ็บตายโลกผิดหวังโลกไม่สมหวังโลกเป็นอย่างนี้กันมานานก่อนเราเกิดอีกเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดับได้คือใจตัวเองคือมรรคองค์8คือสมาธิสมาสติคือให้รู้ใจตัวเองไว้สม่ำเสมอทุกวันทุกคืนแล้วย่อมคลี่คลายปัญหาทุกได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราจึงได้มาเป็นทุกวันนี้ถ้าไม่มีพุทธเจ้าวันเมื่อ 2,532 ปีถึงวันนั้นมาวันนี้ก็คงไม่มีพวกเราที่มานั่งอยู่อย่างนี้คงไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าทำดีเป็นอย่างไรทำชั่วเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรบวชเรียนเป็นอย่างไรวัดวาอารามเป็นอย่างไรก็เพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอุบัติเกิดมาวันเพ็ญกลางเดือน6เป็นมหาบุรุษซึ่งเรียกว่าเกิดพร้อมกับสหชาติพระองค์เกิดพร้อมด้วย7อย่างต้นโพตัสรู้เกิดพร้อมพุทธเจ้าวันเดียวกันที่พุทธเจ้าเมื่อได้อายุครบที่วันตัสรู้45พรรษาพระองค์ก็ทรงนั่งที่โคนโพที่เกิดพร้อมต้นโพต้นนั้นก็เลยครบอายุ45ปีแล้วมาคันธกะที่พระองค์ทรงขี่อายุ29ปีพระองค์ก็ทรงขี่หนีออกบวชเกิดวันเดียวกันก็เรียกสหชาติมาแก้วต้นโพแก้วแล้วก็พิมพาคือนางแก้วเกิดวันเดียวกันอนนท์กรุธายีและฉันนะซึ่งเป็นอมาตย์เป็นขุนคลังแก้วเป็นขุนศึกแก้วแล้วก็คุ้มทองทั้งสี่ทิศเดี๋ยวว่ามีคนที่เอาบรรณาการเนี่ยมาถวายในวันเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายแล้วที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็นำคำสั่งสอนเนี่ยมาเผยแพร่ซึ่งเราทุกวันนี้พระองค์เป็นผู้มีบุญบารมีก็เพราะสร้างอย่างพวกเราเมื่อก่อนพระองค์เคยเกิดใน500ชาติที่ชาติจำได้ที่พระองค์ระลึกจำกัดมาคือเป็นนกกระจาบเป็นนกกระจอกเป็นพญาลิงเป็นพญาช้างเป็นคนจนเป็นคนมีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นบรมจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์
พระพุทธเจ้านี่เป็นตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่

เป็นถึงมนุษย์ยากจนไปถึงมนุษย์ที่มั่งมีเป็นทั้งเทวดาไปชั้นต่ำไปถึงเทวดาชั้นสูงแล้วพระองค์ลงนรกไปจนถึงตั้งแต่นรกเบื้องต้นไปจนถึงขุมนรกนรกก็เคยตกมาแล้วเป็นเป็นหมื่นปีเพราะความลืมตัวที่พระองค์กินเหล้าเมายาผิดศีลห้าเพราะเป็นพระเจ้าบิดินไปชาติหนึ่งก็หลงทำบาปพระองค์ทรงเวียนว่ายแต่เกิดก็เห็นว่าชาติทั้งหลายเนี่ยถ้าประมาทแล้วต้องทำบาปต้องทำบาปเห็นกับปากแก่ทองต้องทำบาปเลี้ยงครอบครัวต้องทำบาปเพราะเห็นแก่ตัวเองฉะนั้นเมื่อชาติใดที่หลงผิดไปแล้วจะต้องทำบาปให้แก่ครอบครัวและตัวเองแล้วชาตินั้นเนี่ยจะต้องไปลงนรกยังเมื่อหลงทำบาปแต่ถ้าชาติไหนมีสติปัญญาลงทำบุญแล้วชาตินั้นจะไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าชาติไหนชราที่มาเห็นศีล5ดีศีล8ดีปฏิบัติธรรมดีชาตินั้นจะพ้นนรกจะพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์ถ้าชาติไหนหลงว่าทรัพย์สมบัติได้เป็นของเราลูกเป็นของเราภรรยาเป็นของเราสามีเป็นของเราทรัพย์สมบัตินี้ใครเอาไปไม่ได้หวงแหนชาตินั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์อื่นไม่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐจนพระองค์ทรงชนิชำนาญในการเวียนว่ายแต่เกิดจนได้อธิษฐานสร้างบารมีขอให้ได้มาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแล้วพุทธเจ้าก็มาเป็นพุทธเจ้าสมบูรณ์ที่เราได้เห็นกันอยู่พระพุทธเจ้าไม่มีใครฆ่าตายพระพุทธเจ้านี่มีบารมีอย่างหนึ่งที่ว่าเกิดแล้วเนี่ยมีบุญบารมีที่ว่าต้องครบอายุไขจึงตายต้องครบอายุถึง80ปีพระองค์จึงจะนิพพานไม่ต้องใช้อมาตย์ไม่ต้องใช้คนป้องกันพระองค์มีบุญบารมีที่พ้นภัยอันตรายพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยที่จะมาเบียดเบียนให้พระองค์ทรงมีความทุกข์ฉะนั้นจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วว่าการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นชาติสุดท้ายเป็นอริยชาติอริยชาติชาติอันประเสริฐเป็นมหาชาติชาตินั้นยิ่งใหญ่ที่ทำดีมาตลอดอย่างวันนี้เราก็เป็นมาถึงวันตรงกำหนดพุทธเจ้าเนี่ยเกิดตรงกำหนดเกิดกับวันเกิดเนี่ยวันเกิดกับวันตายวันเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยเกิดตอนชะมืดตายก็ตายตอนชะมืดแล้วก็ตรงกับวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์ตรงกับวันเพ็ญตรงกับปีจอด้วยแล้วก็กลางเดือนอีกด้วยตายเวลาเดียวกันเลิกเดียวกันเกิดเลิกเดียวกันโยมมีใครทำได้ไหมไม่มีบุรุษสตรีคนใดในโลกนี้ที่จะตายวันเดียวกันเกิดวันเดียวและเลิกเดียวกันได้อย่างนั้นนี่จึงเรียกว่าเป็นมหาบุรุษเป็นพุทธเจ้าที่ประเสริฐด้วยการชาติของการเกิดชาติสุดท้ายแล้วพระองค์นี้ไม่มีความโกรธต่อใครใครจะด่าใครจะว่าพระองค์ไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาใครไม่รังเกียจทุกศาสนาใครจะมีใครจะจนใครจะเป็นยังไงพิกลพิการไงพระเจ้ามีเมตตารักใคร่สงสารเหมือนบุตรตัวเองพระองค์สงสารพระเทวทัตที่ทำลายพระเจ้าเนี่ยสงสารเหมือนกับพระราหุลรักพระเทวทัตเหมือนกับรักพระราหุลซึ่งลูกของพระองค์ฉะนั้นการเป็นพระเจ้าเนี่ยจึงมีใจประเสริฐมากตัดแล้วซึ่งความโกรธอิจฉาริษยาปองร้ายผู้อื่นมีแต่เมตตาธรรมอย่างเดียวนี่ชื่อว่าการเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเมตตาพวกเราว่าพวกเราเนี่ยจะไม่รู้ธรรมพระองค์ก็ทรงวางธรรมะคำทรงสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ให้อยู่ถึงทุกวันนี้เพราะความเมตตาของพระองค์พระพุทธเจ้านี่มีพระมหากรุณาเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำมหาสมุทรมีความเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยดุจดังมนาแม่น้ำใหญ่ฉะนั้นการที่เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการที่สร้างบารมีที่สุดแล้วพวกเราก็ถือวันนี้เป็นวันที่เราจะอุทิศกายวาจาใจของเราเนี่ยปฏิบัติตามท่านปฏิบัติบูชาคือเอากายวาจาใจมาวัดเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นยอดบุญเราทำบุญได้หมื่นเงินล้านก็ไม่มากเท่ากับเอากายวาจาใจมาทำบุญเพื่อเดินตามทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เรามาทำไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสักวันหนึ่งเราจะได้โชคดี

ราจะได้มีความสุขกายสบายใจในชีวิตซึ่งวันหนึ่งที่เราได้อุทิศตนเข้ามาวัดวันนี้เราได้มาเวียนเทียนทักขิณาวัดคือเดินคิดถึงพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าเดินคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นสุขโตผู้ไปดีไปแล้วด้วยดีไปสวรรค์เลยสวรรค์ไปถึงนิพพานคือเรามาเป็นสุขโตเรียกว่าตามท่านสาวกสังโฆเป็นสาวกที่เดินตามทางของท่านเพื่อทางพ้นทุกข์เพื่อไปสวรรค์ไปนิพพานคือไม่เดินสวนทางเราเดินวนขวาไปซ้ายหมายถึงเดินเวียนว่ายไปสู่สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่ถ้าเราเดินย้อนล่ะเดินซ้ายไปขวาก็เรียกเดินไปเกิดแก่เจ็บตายลงเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเดินไปสู่ความโกรธความโลภความรักความเกลียดความชังแล้วเดินสวนทางกับพุทธเจ้าไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าฉะนั้นวันนี้เราก็มาขจัดปัดเป่าขัดเกลาจิตใจของเราให้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเดินวนออกจากทุกข์เดินไปเพื่อสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็คือเรามาปฏิบัติธรรมอย่างคำว่าพุทโธภาวนาหรือทำใจให้เป็นสมาธิด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำให้รู้ใจเราสงบเนี่ยนั่นเนี่ยคือการเข้าถึงยอดปุญที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พวกเราเนี่ยสนใจและปฏิบัติสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงให้คนได้เข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยคือไม่ได้ให้อะไรมากคือไม่ได้ให้อะไรมากเพียงแต่ว่าบุคคลนั้นเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเป็นกำลังศรัทธาในการปฏิบัติตามธรรมคำสอนพุทธเจ้าโดยเหตุผลโดยสติปัญญาแล้วให้เห็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเนี่ยเป็นแนวทางที่ตนเองจะเดินตามทางให้ถูกต้องเรียกว่าเท่านั้นเองบุคคลนั้นก็สามารถบรรลุเข้าถึงธรรมอันฉลาดธรรมอันเบื้องสูงได้ปิดอบายภูมิไม่ตกนรกได้การที่เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วนี่ก็ว่าไม่ต้องตกนรกปิดอบายภูมิเพราะอะไรเช่นเรามาภาวนาถึงพุทโธเนี่ยไอ้ใจที่เราจะตกนรกไม่มีเพราะเราไม่โกรธพอเราภาวนาเป็นแล้วใจเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดชังไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่เอาเปรียบเอารัดเขาเกินไปมีแต่เมตตาพรหมวิหารเมื่อเราทำใจได้ภาวนาเป็นแล้วใจเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดชังไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่เอาเปรียบเอารัดเขาเกินไปมีแต่เมตตาพรหมวิหารเมื่อเราทำใจได้อย่างนั้นก็เรียกว่ามาวัดรับกันนรกได้เพราะใจของเราแต่งไว้ด้วยดีฉะนั้นถ้าเราทำใจของเราไม่ได้แล้วก็ถือว่านั่นน่ะคือการนรกที่ใจอย่างวันนี้เราก็ถือว่าทำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนเป็นวันสำคัญพวกเราชาวพุทธทุกคนก็ควรเข้ามาทักขิณาวัดเขาเรียกมาเวียนเทียนมาเวียนวนตามคำสอนพุทธเจ้ามาเวียนตามทางที่พุทธเจ้าเดินไปสู่สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วไม่เดินย้อนกับท่านถ้าวันนี้ถ้าเราไม่มาวัดเราก็เดินย้อนกับท่านเดินไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันไปทางอบายมุขเรียกว่าคนไม่เข้าวัดทันหลังให้วัดก็ถือว่าเดินทางกลับไม่สร้างบุญบารมีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าบารมีของท่านเนี่ยจึงสูงสุดเนี่ยใครฆ่าไม่ตายไม่อุบัติเหตุไม่มีการตายโหงไม่มีตายอุบัติเหตุพระองค์จะต้องตายโดยตามวาระคือตายสมบูรณ์ตายสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิพระองค์ทรงสีหสยานนอนหลับพระเนตรตายยังมีความสุขเพราะมีสติในการภาวนายันถึงความดับทุกข์เราจะตายอย่างพระองค์ได้ไหมไอ้เกิดนั้นเราเกิดไม่ได้เลยโยมเพราะวันนี้ใครจะเกิดก็ไม่ได้มีพระองค์องค์เดียวในโลกนี้วันเกิดวันนี้มีองค์เดียวในโลกนี้คือพระพุทธเจ้าเกิดยามตกฟ้าคือเช้ามืดวันศุกร์และวันเพ็ญปีจอ
ตรงอย่างนี้ไม่มีใครในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่วันตายนะวันตายก็จะตายตามพุทธเจ้านะตายให้นอนตาหลับแล้วนอนตะแคงข้างซ้ายข้างขวาทับแล้วก็นอนสีหาสยาตหลับตาทำใจสงบโจนเวทนาความเจ็บปวดนั้นไม่มีเหลือแต่จิตที่สงบล้วนไม่ห่วงใยใครเลยแล้วก็ละทิ้งสังขารนั้นไว้กับโลกโดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์ไม่มีเศร้าหมองเลยศพนั้นเก็บไว้7 วันไม่ต้องฉีดยาให้พระราชาที่มรกจัตได้เก็บไว้7 วันศพพระองค์ไม่เน่าไม่เปื่อยรอมหากัสสปะรอพระสาวกที่ทั่วไปเนี่ยจะต้องเดินทางไกลเป็นเลยพันๆกิโลเนี่ยกว่าจะเดินมาพบพุทธเจ้าต้องเป็นเลยร้อยเป็นพันกิโล7 วันมาพร้อมกันหมดมีพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยมาพร้อมกันหมดภายใน7 วันแล้วก็ประชุมเพลิงไอ้วันที่ประชุมเนี่ยเผาไม่ไหม้นะเคลื่อนไปจากที่พระองค์ทรงเกิดเนี่ยที่วันเกิดนี่คงไม่ต้องอธิบายนะโยมคงจะเป็นนักเรียนมาแล้วนะวันนิพพานก็คงไม่ต้องอธิบายว่าตายนิพพานอย่างไรลงนิพพานระหว่างต้นหลังทั้งคู่พอนิพพานเสร็จแล้วดับจิตเสร็จแล้วพระองค์ก็เขาก็หามพระศพพระองค์เลยไปไว้ที่กุมภันตะเจดีย์เวลาเผาเนี่ยนะเวลาเผาเนี่ยไม่ไหม้พระนุรุตเนี่ยอธิษฐานบารมีสร้างมาเพื่อว่าหวังจะมาเป็นพระที่เข้าฌานดูจิตพระพุทธเจ้ายามจะนิพพานเขาถามพระนุรุตอนนท์ถามพระนุรุตว่าเป็นยังไงจึงเผาไม่ไหม้พระนุรุตบอกว่าเทวดาเขายังไม่ให้ไหม้เป็นไงไม่ไหม้ซึ่งเชื้อเพลิงก็ดีทุกอย่างพระมหากัสสปะยังไม่มาพระมหากัสสปะนี่มีบริวารถึง500 องค์มาจากในป่าให้พระมหากัสสปะมาแล้วจึงจะไหม้พระมหากัสสปะก็เดินทางมาถึงพอดีเมื่อพุทธานุภาพเนี่ยบันดาลให้เท้าเนี่ยโผล่ออกมาจากหลังเหล็กเป็นหีบเหล็กหีบเหล็กนี่มีมา2,000 กว่าปีเลยนะโผล่มาจากหีบเหล็กก็ทรงกราบพระบาทพระภิกษุ500 องค์กราบพระบาทคือหีบเหล็กนั้นไม่สามารถจะเปิดได้แล้วเพราะพระบาทโผล่มาก็กราบพระบาท500 องค์พอกราบเสร็จพระเพลิงก็ลุกไหม้บนพระเพลิงในอากาศก็ลุกไหม้เลยโดยที่ไม่มีใครจุดไหม้พระวรกายพระองค์หมดเกิดเตโชธาตุเกิดขึ้นไหม้เสร็จแล้วก็กลายเป็นอัฐิซึ่งเป็นบรมสารีริกธาตุผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้อนุโลมไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้ผ้าสาดกที่นุ่งห่มพระองค์ไม่ไหม้แต่นอกนั้นไหม้เป็นเหลือเป็นเพียงเม็ดข้าวสารหักกลายเป็นธาตุเพียงเม็ดข้าวสารหักกลายเป็นบรมสารีริกธาตุบรมสารีริกธาตุนี้ยังไม่สูญจากโลกนะถ้าโยมนั่งสมาธิแล้วก็จะเสด็จมาหาโยมเองบางคนก็นั่งแล้วเข้ามาหาโยมปรมสารีริกธาตุนี้จะดับไปเมื่อครบ 5,000 ปีและจะมารวมประชุมเพลิงเป็นรูปพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งอยู่ถึง7 วันจะกืนเทวดาจะมาสำเร็จกันแต่มนุษย์มันคงไม่รู้เรื่องแล้วก็จึงจะมีเตโชธาตุไหม้บรมสารีริกธาตุนั้นหมดไปก็เป็นอันสิ้นศาสนาพุทธอีก2,500 กว่าปีอาการนี้จึงจะเกิดในยุคนี้คือกลางศาสนาพุทธสมัยนี้คือกลางศาสนาพุทธศาสนาพุทธกำลังเจริญด้วยวัตถุกำลังเจริญด้วยวัสุวัดวาอารามทั่วทุกแห่งกำลังเจริญมากแต่ศีลธรรมยังไม่เจริญถ้าศีลธรรมจะเจริญได้ก็ต้องมีญาติโยมและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีการปฏิบัติธรรมกันมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการปฏิบัติตามศีล5ศีล8ศีล227เข้าวัดเข้าวาไม่กินเหล้าเมายาไม่ทุศีลการรักษาศีลเจริญภาวนาทุกค่ำเช้านั่นแหละศีลธรรมจะเจริญอีกครั้งหนึ่งเมื่อศีลธรรมเจริญแก่มนุษย์เราแล้วมนุษย์นั้นก็จะไปสู่สุคติเมื่อกลับมาเกิดแล้วก็จะมาเกิดในทางที่เข้าถึงทึ่งทางดับทุกข์หรือว่าเข้าถึงพระศาสนาพระสีริยะไม่ตายถ้าไม่สำเร็จในชาตินี้แต่ถ้ามนุษย์ทุกวันในยุคนี้มีสิ่งล่อใจมากเลย
มีสิ่งล่อให้มนุษย์หลงมากเช่นสุรานารีเล่นการพนันสิ่งที่สังคมเขากำลังสร้างสรรค์ให้ทุกคนหลงไหลวันพระวันโกนก็ไม่อยากมาวัดวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดมาวัดไม่ได้ต้องไปสนุกรื่นเริงเมื่อคนทั้งหลายหลงเวลาว่างไม่ยอมเข้าหาธรรมะบุคคลนั้นก็จะไปสู่ทุกขติแต่ถ้ามนุษย์เราไม่หลงวัตถุสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองเข้าสู่ศีลธรรมได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะทำทางดับทุกข์สงบทุกข์เท่ากับธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าพอถึงวันพระแล้วก็หันหน้าเข้าวัดถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็พยายามสวดมนต์ภาวนาถึงไม่มาวัดก็สวดมนต์ที่บ้านมนุษย์บุคคลนั้นน่ะจะคิดเจริญเอาศีลธรรมในยุคนี้ให้พัฒนาจิตใจตัวเองและครอบครัวไปสู่ที่ดีได้ถ้าไม่งั้นแล้วในยุคนี้ก็จะถูกสิ่งวัตถุทั้งหลายเนี่ยกลืนกินพวกเราจนไม่รู้จักศีลธรรมจนละทิ้งหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีต่อไปแล้วไม่หวนทำความดีบางทีเมื่อชาติก่อนเนี่ยเราเคยทำดีมาเคยสวดมนต์ภาวนาเคยปฏิบัติธรรมะมาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาชาตินี้พอพุทธศาสนาก็กลายเป็นคนดีบางทีคนเมื่อชาติก่อนไม่ได้ทำบุญมากพอมาชาตินี้เจอพุทธศาสนาก็หลงลืมพอหลงลืมก็ทำบาปก็ไม่ได้พบมนุษย์อีกธรรมะเท่านั้นที่จะทำทางดับทุกข์พวกเราได้ที่จะต่ออายุต่อบุญวาสนาพวกเราให้สงบสุขในที่สุดได้ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขปัญหาเราได้นอกจากธรรมะเมื่อพระองค์เห็นทรงเห็นงานพระองค์จึงทรงสละสมบัติออกบวชนะพอออกบวชแล้วพระองค์ก็เป็นผู้นำชี้ทางให้เห็นว่านี่นะนะคนเราเกิดมาไม่เกิน80ปีก็ตายหมดคน80ปีเอาอะไรไปได้บางคนก็ได้แค่ลงจำปาลงเดียวบางคนก็ได้แค่โกรธเดียวไม่ได้ถึงล้านได้แค่โกรธเดียวกายมีน้ำหนักเท่าไรพอเผาแล้วก็เหลือเพียงนิดเดียวทรัพย์สมบัติที่ตามมามีมาก็ไม่มีอะไรติดตัวเราไปมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นก็มองเห็นอย่างนั้นก็เออจริงนะเราจะมัวหลงอยู่ทำไมบุญกุศลเรายังไม่ทำเราต้องรีบทำออกไปไม่งั้นตายแล้วเราขาดทุนมาแต่ตัวไปก็กลับไปแต่ตัวก็เรียกว่าขาดทุนกลับทำบาปไปด้วยกลับคิดไม่ดีซะด้วยกลับประทุษร้ายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าเสียด้วยไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเสียด้วยไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกไม่เชื่อสิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนเห็นผิดเมื่อไม่เชื่อแล้วก็ไปไม่ดีคนนี้เกิดมาดีแต่ไปไม่ดีแต่เราเกิดความสำนึกขึ้นมาเออจริงอะนะคนเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็เห็นเอาอะไรไปได้ถ้าทำใจไม่ได้เราจะเอาอะไรไปได้เขาเมื่อมองเห็นงั้นก็เออเราต้องเอาบุญไปมาชาตินี้เรามีบุญมาเกิดถ้าเราทำบุญต่อไปก็จะต้องไปเกิดที่ดีกว่านี้อีกแค่นี้ยังเราดีแล้วถ้าเราทำดีจะดีกว่านี้อีกเหมือนเรามาวัดเนี่ยใจเราดีแค่นี้แล้วต่อไปถ้าเรามายิ่งยิ่งขึ้นไปใจเราจะต้องดีกว่านี้ใจของเราจะต้องสงบสุขกว่านี้แค่นี้ใจเราก็ดับทุกข์ได้แล้วมาวัดแต่ถ้าเราทำใจให้ดับทุกข์กว่านี้ต่อไปจะต้องดับกว่านี้ถ้ามาวัดไหนวันนี้เป็นทุกข์จังเลยเป็นหนี้เขาไว้โหจะใช้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกหลานเขาโหเป็นหลงพลังใจเขาไปทุกข์กังวลแต่เรื่องหนี้เรื่องลูกเรื่องหลานวันนี้เป็นทุกข์แค่นี้วันหน้าจะเป็นทุกข์แค่ไหนฉะนั้นมาวัดเราก็ต้องตัดทุกข์เอ้ยเรามีมาแต่ตัวนี่เราไม่มีอะไรเลยเกิดมาผ้าพื้นเดียวก็ไม่มีเออมามีนี่นี่มามีนี่เป็นล้านล้านนี่เป็นแสนล้านล้านนี่ถือว่าเออเป็นกำไรไม่ขาดทุนหรอกไม่ขาดทุนหรอกยังไงก็ต่อสู้ไปชีวิตนี้ยังมีความหวังเขาเรียกว่าคนยังมีหนทางอยู่
ถ้าเป็นชาวโลกก็

เราคนมีหนี้ก็เรียกว่ายังมีเครดิตอยู่ยังมีคนยกย่องอยู่เออช่างมันเถอะมันจะมีอะไรตายมันก็ออกไปไม่ได้เราเอาธรรมะดีกว่าถึงจะมีทุกข์แค่ไหนแต่ว่าการมาวัดก็คือว่าเป็นทางดับทุกข์อาจจะเออให้หมดหนี้หมดสินเนี่ยจะเข้าวัดให้ลูกโตเราจะเข้าวัดให้อายุ60เราจะเข้าวัดถ้าเผื่อว่าอายุของเราไม่ถึงล่ะอย่างที่โยมไปเผาเข้ามาทุกวันทุกวันเนี่ยก็อายุไม่ถึงนั้นนะโยมไปเผาเข้ามาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอายุ15ปีตายฉันไม่เผามาลูกเพื่อนกันหลานเหลนเฮ้ยเมื่อ 2-3 วันนี้เผาเพื่อนมาอ้าวเพื่อนอายุใกล้เคียงกันเมื่อ 2-3 วันนี้เผาน้องเพื่อนเอออายุน้อยกว่าเราเมื่อ 2-3 วันนี้เผาป้าเผาลุงเผาปู่เผาย่าเผาพ่อเผาแม่เอออายุเกินกว่าเราก็ตายแล้วทีนี้เอ้าเผาหลานเผาลูกคือลูกหลานของเราเนี่ยคิดแล้วว่าไอ้ที่อายุน้อยกว่าเราก็เผามาซะเยอะแหละเหลืออายุเมื่อไรเขาจะเผาเราเท่านั้นเองแม้จะถึงวันไหนแจกการตัวเองวันนั้นเนี่ยหมดแล้วหมดโอกาสเข้าวัดถ้าเรามารอว่าเออให้อายุ60แล้วจึงจะเข้าวัดเนี่ยก็เราเผาไอ้คนที่อายุน้อยกว่าเราต้องเยอะแล้วนะเผาคนลุงน้องรุ่นน้องเรารุ่นเพื่อนเรารุ่นลูกหลานเนี่ยเราเผามาซะเยอะเลยขวังมาซะเยอะเลยคิวเราอายุมากกว่าเราก็มีอายุน้อยกว่าเราก็มีอายุมากก็ถือว่าเป็นธรรมดาถึงอายุใครก็ต้องตายแต่ไอ้คนที่อายุน้อยกว่าเราตายก่อนเราเนี่ยที่แม่นเราหน้าเสียวมันไม่รอถึง40มันก็ตายไม่รอถึง30มันก็ตายไม่รอถึง20มันก็ตายเราก็ปาเข้าไป50-60แล้วเราจะไม่ตายยังไงได้คิวเรารออยู่ข้างหน้านี่เองถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราไม่ควรประมาทเลยวันนี้ซึ่งเป็นวันดีซึ่งเราจะต้องรีบมาปฏิบัติเสียสละเวลาเพราะความตายเนี่ยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่พุทธเจ้าท่านจึงให้ไม่ประมาทและให้ทำบุญเนี่ยทำบุญไว้แล้วมีความสบายใจปฏิบัติทำไปแล้วถือว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วเราทำดีของเราที่สุดแล้วจะเป็นไงเราก็ไม่กลัวแล้วมีที่พึ่งทางใจของเราแล้วถ้าไม่งั้นแล้วเราไม่มีข้อเปรียบเทียบเราก็ประมาทไม่ได้คิดเลยว่าไอ้ที่เราทำไปนั่นน่ะมันใกล้เคียงกับเราแล้วมันใกล้ตัวเราแล้วเผาคนโน้นเผาคนนี้มันใกล้เราแล้วเอาแรงเข้าไว้หมดแล้วฉะนั้นถึงว่าการมาวัดเนี่ยมาเผาจิตใจมาเผากิเลสให้มันตายเผาโลภโกรธหลงให้มันตายมันจะได้ไม่มีทุกข์มันจะได้พ้นทุกข์ถ้าเราแก้ใจของเราได้ซะแล้วนั่นน่ะคือว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจของเรามีความสุขแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรจะดีเท่าการเข้ามาถาวรที่พึ่งทางใจวันนี้อาตมาได้บรรยายมาสมควรแก่เวลาก็ขออนุญาตโยมทุกคนที่ตั้งใจมาวันที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่เรามาบูชาพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้รู้ธรรมวันนี้รู้ธรรมก็รู้วันเพ็ญกลางเดือน6และนิพพานก็นิพพานวันนี้วันเพ็ญกลางเดือน6ซึ่งถือว่าเป็นวันปฐมมาฤกษ์แล้วก็มัชฌิมาฤกษ์และก็ปัจฉิมาฤกษ์ต้นก็ดีพุทธเจ้าในต้นดีกลางดีปลายก็ดีพุทธเจ้าในเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกที่เราควรจะจดจำใส่ใจให้ระลึกนึกไว้เมื่อทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ขอให้นึกถึงพระผู้ปฏิบัติดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระเจ้าเตือนสติเราไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครให้ใจเย็นให้ใจดีให้มีพุทโธแล้วคิดถึงพระอริยะคือท่านเชื่อความพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะพระสงฆ์เชื่อฟังพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระ

ธเจ้าจนถึงพระนิพพานในที่สุดวันนี้ก็ขอญาติโยมทุกคนจงเป็นสาวกผู้ปฏิบัติดีเข้าถึงศีลธรรมมนุษย์สมบัติจะได้เกิดมีแก่ใจเราเทวดาสมบัติได้เกิดมีในใจเรานิพพานสมบัติคือใจไม่โกรธจะได้เกิดมีแก่ใจเราใจเราจะได้เยือกเย็นดับทุกข์ดับสงสารเข้าถึงพระนิพพานโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ชนีฟังดูเรื่องไหมโยมฟังไม่รู้เรื่องก็หลับนะ

ฟังไม่รู้เรื่องก็หลับนะอยากหลับอยากเลิกอยากล้มขานถ้าฟังรู้เรื่องก็เออธรรมะเข้าใจนะถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องก็แหมพูดอะไรก็ไม่รู้ก็คือเราไม่ได้เรียนมาโยมไม่ได้มาวัดบ่อยเสียงนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเสียงนี้มาได้ยินครั้งแรกโยมได้ยินครั้งแรกก็เดินหนีเลยมันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าฟังไม่บ่อยเออพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นชีวิตที่น่าศึกษาจริงๆเป็นบุคคลที่น่าศึกษาจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไร้เหตุผลพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เห็นจะทำได้ยังสมาธินิยมทำแล้วพิสูจน์ได้สามารถสงบได้ทุกคนทุกคนสามารถทำสมาธิให้ถึงฌานได้และสามารถระลึกชาติได้ทุกคนรู้บุญรู้บาปได้ทุกคนแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงนั่นคือผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะมันโยมมีใจเนี่ยสามารถที่จะทำให้ใจสบายได้ทุกคนถ้าโยมมีธรรมะโยมมีใจสามารถทำให้ใจร้อนได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนผิดหวังได้ทุกคนก็ทำให้สมหวังได้ทุกคนแต่เพียงแต่เราเข้าหาธรรมะพระเจ้ามันก็จะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นชีวิตอย่างนี้น่าศึกษาไม่ควรจะให้เลยจากวันนี้ไปพอรู้เรื่องนะโยมนะเอาละรู้เรื่องสัก 50% ก็ยังดีนะพุทโธได้สัก5 นาทีก็ยังดีพุทโธมั่งพุทโธไปบางคนก็พอพุทโธหายก็ด่ามันไปแช่งมันไปเอานึกได้โอ้กูไปแช่งกับเขาแล้วพุทโธใหม่พุทโธไปมึงนะกูไม่น่าเจอมึงเลยถ้าชาตินี้กูไม่เจอมึงกูคงไม่มีปัญหาหัวใจเลยเอาพุทโธไปพุทโธไปกูมีลูกดีๆคงจะสบายใจกันนี้พุทโธไปก็นึกถึงลูกดีมั่งไม่ดีมั่งพุทโธไปก็นึกถึงผัวดีมั่งไม่ดีมั่งพุทโธไปก็นึกถึงแม่ดีไม่ดีมั่งก็ต้องอย่างนี้โยมพุทโธไปก็นึกดีมั่งพุทโธไปก็นึกไม่ดีมั่งไอ้ที่ไม่ดีมันก็ครึ่งหนึ่งไอ้ที่ไม่ดีมันค้อนหนึ่งไอ้ที่ดีมันส่วนหนึ่งเราก็พยายามพุทโธไปพุทโธเจนไอ้ที่ไม่ดีนั้นหายไปจบหัวใจด่าคนโน้นด่าคนนี้ว่าคนโน้นไม่พอใจคนตรงนี้มันเจนหายไปหมดนั่นเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแหละเดินตามพระพุทธเจ้าได้แล้วพุทโธใจดีแล้วพุทโธใจสงบพุทโธใจสว่างแล้วเออนี่แหละไม่ขับแค้นไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่เกลียดใครมองแต่คนดีลูกเราก็ดีสามีก็ดีตัวเราก็ดีพุทโธดีไปเลยคนนี้สบายคนนี้มองโลกในแง่ดีมองตัวเราในแง่ดีมองครอบครัวในแง่ดีเพราะอะไรเพราะใจมันมีแต่พุทธะใจมันมีแต่ดีเราต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติบ่อยๆพยายามมาฟังบ่อยๆพยายามมาปฏิบัติบ่อยๆสถานที่นี้เป็นที่สงบโยมให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันบ่อยๆจะได้เรียนรู้ทางดับทุกข์จะได้เรียนรู้ใจสงบอยู่บ้านแล้วมันวุ่นวายนักมาพักหัวใจซะบ้างไม่งั้นจะกลายเป็นโรคประสาทไปจะกลายเป็นโรคเครียดเครียดมากก็ไม่ต้องอะไรระบายออกก็คือกระทบกระเทือนคนอื่นถ้าเราไม่เครียดแล้วก็ระบายแต่อารมณ์ที่ดีแต่ถ้าเครียดแล้วระบายแต่อารมณ์ที่มีคนที่อยู่ใกล้เคียงเดือดร้อนทุกวันฉะนั้นมาอยู่ที่นี่นะคนอยู่ที่บ้านสบายโยมไม่เดือดร้อนเพราะเราแต่พอกลับไปเราก็ใจดีแล้วก็ไม่ระบายอะไรที่ไม่ดีก็ระบายแต่วาจาที่ดีลูกอย่างนั้นหลานอย่างนี้โอ้โหดี7 วันนะดี7 วันคือต้องหาธรรมะคนใกล้เคียงเราจะได้เยอะเรียกเย็น

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยในรายการชีวประวัติพุทธสาวกส่วนเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระพรหมทัตเถระมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ศึกษาชีวประวัติของท่านดูว่ามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรท่านพระพรหมทัตเถระนี้พูดถึงการกระทำคุณงามความดีในอดีตชาตินั้นท่านก็ได้สร้างกุศลพระบุญไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้วซึ่งการสร้างคุณงามความดีของท่านนั้นท่านก็ทำมาเป็นเวลานานและการสร้างสมกุศลในแต่ละภพแต่ละชาติของท่านก็เพื่อที่จะให้เป็นนิสัยปัจจัยถึงซึ่งพระนิพพานนี่เป็นการกระทำคุณงามความดีของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านสร้างสมคุณงามความดีนั้นท่านปรารถนาอยู่คือการได้บรรลุความเป็นท่านสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของท่านนั้นพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ร้อนท่านมาถึงในชาติปัจจุบันนี้ท่านได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลในกรุงสาวัตถีและในชาตินี้ท่านชื่อว่าพระพุทธพระมหาสกุมารเมื่อทรงเจริญวัยแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็คือว่าท่านได้เห็นพระพุทธานุภาพในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับวัดพระเชตวันมหาวิหารนั่นเองพูดถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นวัดที่น่าสนใจมากแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้พระมหาทัตกุมารถึงกับเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธานุภาพนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่ชักจูงใจได้อย่างดีที่สุดความจริงนอกจากพระมหาทัตกุมารแล้วก็ยังมีท่านผู้อื่นอีกจำนวนมากมายที่เมื่อได้เห็นพระพุทธานุภาพในคราวนั้นแล้วต่างก็มีความเลื่อมใสเพราะเป็นครั้งแรกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาสู่พระนครสาวัตถีเรื่องการสร้างวัดถวายในพระพุทธศาสนาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตไม่ใช่เรื่องกระทำกันได้ง่ายเพราะว่าการที่จะซื้อที่จากเจ้าเชษฐ์ผู้เป็นเจ้าของที่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะซื้อกันได้ง่ายๆเลยเพราะเมื่อท่านเศรษฐีท่านตกลงว่าจะสร้างวัดถวายเนี่ยท่านก็ต้องเลือกสถานที่อันเป็นจุดสำคัญที่ว่าเลือกสถานที่ที่เป็นจุดสำคัญคืออย่างไรคือสถานที่ที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใกล้นักและไม่ไกลนักจากหมู่ของประชาชนที่อาศัยกันอยู่คือไม่ไกลจากหมู่บ้านและยังเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์ด้วยทางคมนาคมคือสมควรที่บุคคลทั้งหลายมีความต้องการจะไปมาได้สะดวกและกลางวันไม่มีผู้คนพลุกพล่านจนเกินไปแล้วกลางคืนนั้นเงียบสงัดสมควรที่จะปฏิบัติสมณธรรมท่านเศรษฐีพิจารณาแล้วก็เห็นว่าสวนของเจ้าเชษฐ์เนี่ยเหมาะสมมากจึงไปขอซื้อจากเจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์ตอบว่าขายไม่ได้นอกจากจะเอาเงินมาเรียงเป็นโกฏๆนี่เป็นคำพูดของเจ้าเชษฐ์ท่านอนาถพิธีกรเศรษฐีจึงว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้รับซื้อสวนของท่านแล้วเจ้าเชษฐ์คานว่ายังไม่เป็นอันรับซื้อหรอกคือยังไม่ได้ตกลงขายให้บุคคลทั้งสองตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปหาอำมาตย์ผู้พิพากษาว่าเป็นอันรับซื้อแล้วหรือยัง พวกมหามัตตอบว่าเมื่อพระราชกุมารตีราคาแล้วก็เป็นอันรับซื้อแล้วเพราะว่าการเอาเงินที่บอกว่าเอาเงินไปกองให้เต็มหรือกรีให้เต็มนะเท่ากับเป็นการบอกขายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอันว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีรับซื้อที่แล้วเมื่อท่านตกลงในการที่มีโอกาสจะซื้อที่ได้อย่างนั้นก็จึงให้คนใช้ของท่านเนี่ยบรรทุกเงินเหรียญเป็นเกวียนๆไปเทราดจนเต็มสวนยังเหลืออยู่เพียงที่ใกล้ซุ้มประตูเท่านั้นก็พอดีเงินหมดเงินที่ขนไปในเที่ยวนี้ไม่พอก็จึงสั่งให้คนไปขนเงินมาอีกแต่เจ้าเชษฐ์เมื่อเห็นว่ายังเหลือที่อยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นก็จึงคิดว่าเรื่องนี้คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะท่านเศรษฐีจึงได้สละเงินเป็นจำนวนมากมายถึงเพียงนี้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จึงบอกกับท่านเศรษฐีว่าอย่าเลยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่าเอาเงินมาเรียงในที่นี้อีกเลยจงเหลือสถานที่นี้ไว้ให้แกเราเถิดท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็คิดว่าเจ้าเชษฐ์นี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมีฤทธิ์มากจะทำให้คนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยได้เมื่อคิดดังนี้แล้วก็จึงตกลงคือเหลือสถานที่นั้นไว้ให้เจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์ก็จึงได้สร้างซุ้มประตูลงในสถานที่นั้นแล้วก็จารึกชื่อว่าพระเชตวันเรียกกันสั้นๆว่าวัดเชตวันนั่นก็เป็นอันว่าเจ้าเชษฐ์สละสถานที่เพียงที่จะสร้างซุ้มประตูเท่านั้นแล้วก็จารึกชื่อของเจ้าเชษฐ์เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ประกาศให้คนรู้ว่าวัดนี้คือวัดของเจ้าเชษฐ์แต่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมื่อตกลงซื้อที่แล้วก็จึงให้สร้างสถานที่ต่างๆลงในพื้นที่นั้นเช่นสร้างซุ้มประตูศาลาโรงไฟกุฏิเวชกุฏิที่จงกรมโรงจงกรมบ่อน้ำศาลาเรือนไฟและก็ศาลาที่เรือนไฟสระบกครณีปรำก็เป็นอันบอกสถานที่ต่างๆท่านนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างเตรียมเอาไว้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเต็มที่ปรากฏว่าทรัพย์ที่ซื้อที่และที่สร้างสถานที่ต่างๆในบริเวณสถานที่ที่ซื้อเนี่ยหมดไปอย่างละ18โกฏคือซื้อที่18โกฏที่ลงเอามาเกลี่ยประมาณดูได้18โกฏแล้วก็วัสดุก่อสร้างตัวอาคารต่างๆนี่ก็อีก18โกฏเพราะการต้อนรับนี่ปรากฏว่าท่านเศรษฐีนี่จัดการสร้างศาลาที่พักตามระยะทางเรื่อยมาที่จะมาเข้าสู่เมืองสาวัตถีนี่สร้างวิหารทุกระยะทางชั่วหนึ่งโยชน์สร้างที่พักไว้เป็นอาการสร้างทั้งหมดโดยเฉพาะที่สร้างวัดนี่ใช้เวลา9เดือนจึงสำเร็จแล้วการสร้างนี้ก็เอาพระคันธกุฎีที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ในถ้ำกลางสร้างกุฎีสำหรับพระเถระผู้ใหญ่ไว้รอบๆเรียกว่าทำกันเป็นอย่างดีทีเดียวการสร้างวิหารอันน่ายินดีในพื้นที่ที่น่ารื่นรมเสร็จแล้วก็จึงส่งพูดไปกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเสด็จมาสู่กรุงราชคฤห์เมื่อถึงกรุงราชคฤห์แล้วก็เสด็จมาที่กรุงสาวัตถีฝ่ายท่านมนาถบิณฑิกเศรษฐีตกแต่งประดับประดามหาวิหารเสร็จแล้วก็ให้บุตรพร้อมด้วยกุมาร500คนถือธงผ้าที่เป็นสี 100คันไปรับเสด็จท่านถึงแล้วให้พวกกุมารที่ถือธง500คนนั้นออกเดินทางนำเสด็จไปข้างหน้าส่วนข้างหลังนั้นให้ภรรยากับหญิงบริวาร500คนถือเต้าน้ำตามเสด็จสุดท้ายก็เป็นท่านมหาเศรษฐีเองพร้อมกับเศรษฐีบริวารอีก500คนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พวกอุบาสกเดินไปข้างหน้าส่วนพระองค์กับพระภิกษุสงฆ์เสด็จตามมาข้างหลังแล้วเข้าไปสู่พระเชตวันมหาวิหารด้วยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบไม่ได้และพระองค์ทรงเปล่งพระรัศมี6ประการพระรัศมีทั้ง6ประการที่แผ่ซ่านออกจากพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าแผ่กระจายไปทั่วทิศานุทิศเป็นสีสันที่สวยงามมากเพราะมีสีออกมาที่6สีคือมีนีละสีเขียวเหมือนดอกอัญชันปีตะเหลืองเหมือนหรดานทองโลหิตะแดงเหมือนสีตะวันอ่อนโอทาตะขาวเหมือนแผ่นเงินมันเชษฐะสีโหงสบายเหมือนสีของดอกเส้นหรือดอกหมอนไก่และประพัสระเรื่องพลายเหมือนสีแก้วผลึกที่เป็นพระรัศมีที่แผ่ซ่านออกจากพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งนับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความอัศจรรย์จิตแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงพระเชตวันมหาวิหารและเสด็จเข้าไปประทับในพระคันธกุฎีแล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงกราบทูลถามว่าข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อวิหารนี้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสตอบว่าดูก่อนอนาถะท่านจงถวายวิหารนี้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่เถิดอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงกราบทูลรับว่าพระเจ้าค่ะแล้วก็จับเต้าทองคำหลังน้ำลงไปที่ประหัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับกราบทูลว่าข้าพระองค์ขอถวายพระเชตวันมหาวิหารนี้แก่พระสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธานซึ่งมาจากทิศทั้งสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับวิหารแล้วทรงอนุโมทนาด้วยวิหารทานคาถาก็เป็นอันว่าการถวายวิหารของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็จบลงคราวนี้เริ่มเช้าขึ้นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เริ่มการฉลองวิหารการฉลองวิหารนี้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทำอยู่9เดือนจึงสำเร็จสินทรัพย์ในการฉลองวิหารนี้อีก18โกฏเป็นอันว่าค่าใช้จ่ายที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างพระวิหารแห่งนี้แล้วรวมถึงค่าฉลองก็เป็นเงินทั้งหมด45โกฏด้วยกันฉะนั้นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ใจต่างๆที่ประชาชนคนทั้งหลายได้มาร่วมประชุมในการฉลองพระวิหารจึงทำให้ทุกคนที่พบแล้วย่อมจะเกิดศรัทธาภาษาทะอย่างล้นพ้นทีเดียวโดยเฉพาะพระมทัตกุมารก็ได้เกิดความเชื่อถือเกิดความเลื่อมใสแล้วจึงเสด็จออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาท่านพระพรหมทัตเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือไม่ได้บวชแบบอยู่เฉยบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนและผลแห่งการที่ท่านเป็นผู้ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านก็ได้สำเร็จอภิญญา6ประการพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ครั้งนี้อยู่มาวันหนึ่งท่านพระพรหมทัตเถระเนี่ยท่านก็ไปเที่ยวบิณฑบาตในเมืองการออกไปเที่ยวบิณฑบาตของท่านนี่ก็เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเรียกว่ามีการปฏิบัติสมณกิจคือการบิณฑบาตนี้ก็เท่ากับเป็นการ รดสัตว์คือเพื่อช่วยให้ประชาชนคนทั้งหลายได้มีโอกาสกระทำบุญได้ง่ายไม่ต้องเที่ยวตามนิมนต์พระรออยู่ที่บ้านในทางผ่านมีพระท่านก็มาโปรดพุทธบริษัทก็ทำบุญตักบาตรกันได้ตามต้องการครั้งนี้การออกเที่ยวบิณฑบาตของท่านพรหมทัตเถระเนี่ยปรากฏว่าได้มีพราหมณ์คนหนึ่งไม่พอใจท่านก็ไม่รู้ว่าเหตุผลต้นปลายอะไรพราหมณ์นี้พอพบหน้าพระพรหมทัตเถระก็ด่าในเรื่องคำด่านี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าคนที่จะด่าคนอื่นเนี่ยก็มักจะใช้ถ้อยคำเพื่อให้บุคคลที่ถูกด่าเนี่ยเสื่อมลงไปคือจัดสรรหาคำด่าที่ทำให้บุคคลที่ดีเนี่ยกลายเป็นคนเสียคนไปแล้วคำด่าที่บุคคลเราฟังแล้วถ้าไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีเนี่ยก็จะนึกว่าเป็นเรื่องจริงบางคนไม่ทันสืบสาวหาเหตุผลต้นความปลายความว่าเป็นมาอย่างไรไม่ได้คิดเชื่อเลยแล้วคำด่าเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เคยถูกพวกมิจฉาทิฏฐิที่นางมาคันธยาจ้างให้พวกมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเนี่ยติดตามด่าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับพักอยู่ในพระนครให้ด่าอยู่เป็นประจำถ้อยคำที่พวกมิจฉาทิฏฐินำมาด่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นพานเจ้าเป็นบ้าเจ้าเป็นอูฐเจ้าเป็นบัวเจ้าเป็นราเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์ดุริชานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังได้ทุคติเพียงอย่างเดียวคำด่าเหล่านี้พระอนันตเถระฟังแล้วทนไม่ไหวในฐานะที่ท่านเป็นปัจฉาสมณะติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวเมืองเหล่านี้ย่อมด่าย่อมบริพาทพวกเราไปที่อื่นกันเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกับเราอานนท์พระอานนท์ถือราชกราบทูลว่าไปเมืองอื่นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปว่าก็เมื่อเราไปถึงเมืองอื่นมนุษย์ในเมืองนั้นก็ตามด่าเราแล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพระอนันตเถระก็จึงได้กราบทูลต่อไปว่าเมื่อเราก็ไปสู่เมืองอื่นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปอีกว่าเมื่อเราไปถึงเมืองนั้นแล้วพวกมนุษย์ในเมืองนั้นก็ยังด่าเราอยู่อีกแล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพระอนันตเถระก็กราบทูลต่อไปอีกว่าพวกเราก็หนีกันไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับพระอนันตเถระว่าอนันต์การกระทำอย่างนี้ไม่สมควรอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นระงับแล้วในสถานที่นั้นนั่นแหละจึงควรไปในสถานที่อื่นถ้าหากว่าอธิกรณ์ยังไม่สงบระงับการไปจากสถานที่นั้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าบุคคลที่ยังมีเรื่องราวอยู่เนี่ยเมื่อหนีจากสถานที่นั้นไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนอยู่ข้างหลังพูดจาได้อีกหลายแง่หลายมุมทีเดียวเหมือนกับการจากไปนั้นเท่ากับเป็นการหนีเรื่องไปก็ได้อะไรทำนองนั้นฉะนั้นเรื่องเกิดที่ไหนควรทำให้เรื่องสงบระงับในสถานที่นั้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกกับพระอนันตเถระแล้วเรื่องการหนีไปในเมืองอื่นนั้นเราจะหนีขึ้นไปไม่พ้นหรอกเพราะเมื่อเราไปถึงที่นั้นถ้ามีคนด่าเราจะไปไหนไปเมืองอื่นไปถึงเมื่อนั้นคนด่าอีกก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนฉะนั้นต้องสู้หน้ากับความจริงเหมือนอย่างกับท่านพระพรหมทัตเถระที่ถูกพราหมณ์ด่าเนี่ยท่านก็เฉย

มีหูที่ดีนี่ก็เหมือนกับเป็นคนหูหนวกไม่ยอมรับฟังสิท่านก็เดินบิณฑบาตของท่านไปเรื่อยไปแต่พราหมณ์นั้นไม่ใช่ว่าจะด่าเพียงคำสองคำแล้วเลิกนะยังได้ติดตามพระพุทธมหาเถระเรื่อยไปเดินตามไปด่าไปจนคนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังพราหมณ์คนนั้นด่าพระพุทธมหาเถระแล้วเนี่ยอดใจเอาไม่ไหวต่างคนต่างพูดกันว่าทำไมพระเถระรูปนี้จึงไม่ยอมพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยทำไมจึงเฉยอยู่ได้ปล่อยให้พราหมณ์ด่าอยู่ได้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นกันได้ว่าจิตใจของพระอรหันต์นั้นท่านทนต่อคำบาปหยาบช้าได้เพราะท่านไม่รับเมื่อท่านไม่รับสิ่งนั้นก็จะกลับไปหาเจ้าของเปรียบเหมือนบุคคลที่ถมน้ำลายรถฟ้าก็จะรถหน้าตัวเองอะไรทำนองนั้นเมื่อพระเถระท่านไม่รับคำด่าเหล่านั้นก็จะกลับไปที่พราหมณ์แต่ว่าเมื่อมีคนทลายมาพูดจากันว่าทำไมพระเถระท่านจึงไม่ยอมพูดชี้แจงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยแล้วพระเถระท่านจะพูดอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจเอาไว้รอไปรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติละลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมขอพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกในรายการชีวประวัติพุทธสาวกสำหรับเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็จะขอนำชีวประวัติของพระพรหมทัตถีระที่ได้เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้วว่าพระพรหมทัตถีระผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้าเกษมโกศลได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเพราะได้เห็นพระพุทธานุภาพในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับพระเจตวันที่คณนาถาพิธิกาเศรษฐีสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ท่านได้ออกบรรพชาสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ตั้งใจเราเรียนพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จอภิญญา6ประการพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ประการเคยอยู่มาวันหนึ่งท่านพระพรหมทัตถีระได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในเมืองซึ่งเป็นกิจวัตรที่พระพึงปฏิบัติกันอยู่ได้มีพราหมณ์คนหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดโกรธกันมาแต่ครั้งไหนไม่พอใจกันเรื่องอะไรก็ไม่ทราบมาพบท่านก็ด่าท่านทันทีแต่ว่าพระพรหมทัตถีระท่านมีความเป็นพระ 100% ไม่ยอมที่จะโต้ตอบใดๆทั้งสิ้นมีหูที่ได้ยินก็ทำเป็นหูหนวกมีตาที่แลเห็นก็ทำเป็นตาบอดไม่รับเสียปล่อยให้แต่พราหมณ์นั่นนะตบมือข้างเดียวไปแต่พราหมณ์นี่แกก็ขยันตบนะทั้งที่พระพรหมทัตถีระท่านไม่ยอมรับคำด่านั้นแต่พราหมณ์นั้นก็เดินตามเรื่อยไปเมื่อพระพรหมทัตถีระเดินเที่ยวบิณฑบาตอยู่พราหมณ์ก็เดินตามไปแล้วก็ด่าไปเรื่อยทีเดียวจนทำให้คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นกับพราหมณ์ที่ตามด่าพระพรหมทัตถีระอยู่เนี่ยอดใจไว้ไม่ไหวถึงก็พูดกันออกมาว่าพระเถระรูปนี้เป็นอย่างไรเนาะท่านจึงไม่ยอมพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยพระพรหมทัตถีระเมื่อท่านได้ฟังถ้อยคำของประชาชนที่มากล่าวอย่างนี้ท่านก็ต้องการอยากจะชี้แจงแสดงธรรมะให้ประชาชนได้เข้าใจในการที่ท่านไม่โต้ตอบไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นว่าเนื่องมาจากอะไรท่านจึงได้กล่าวคาถาขึ้น6คาถาว่าอโกทัสสะกุโตโกโททันตัสสะสมะชีวิโนสมะธัญญาปิมุตตัสสะอุปสันตัสสะตาทิโนเป็นต้นแปลว่าผู้ไม่โกรธผู้ฝึกหัดตนแล้วผู้เลี้ยงชีพโดยชอบผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้ว
ผู้สงบแล้วผู้มีใจคงที่จักมีความโกรธมาแต่ไหนผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นลามกกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วมีสติสงบอยู่ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายผู้ใดไม่เข้าใจธรรมะเป็นผู้โง่เขลาผู้นั้นย่อมตัดรอนประโยชน์ของตนและคนอื่นถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็ควรนึกถึงคำสอนอันเปรียบด้วยเลื่อยถ้าตัณหาเกิดในรสอาหารก็ควรนึกเปรียบด้วยเนื้อแห่งบุตรถ้าจิตแล่นไปในความรักใคร่และความมีความเป็นก็ควรรีบข่มไว้ด้วยสติเหมือนกับห้ามโคที่ชอบกินข้าวกล้าฉะนั้นในคาถาที่ท่านพระพรหมทัตถีระได้กล่าวแล้วเนี่ยก็มีคำอธิบายขยายความออกไปว่าผู้ตัดความโกรธให้ขาดด้วยอริยมรรคแล้วผู้ฝึกหัดใจด้วยการฝึกหัดอย่างสูงแล้วผู้เลี้ยงชีพโดยชอบธรรมละการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเสียแล้วผู้รู้ทั้งปวงได้ดีผู้รู้ธรรมะทั้งปวงได้ดีผู้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงผู้ระงับความเร่าร้อนด้วยกิเลสทั้งปวงผู้มีใจคงที่อยู่ในอารมณ์ทั้งปวงจักมีความโกรธมาเป็นไหนนี่ก็หมายถึงว่าพระอรหันต์ที่ท่านสามารถฝึกใจให้สงบคงที่แล้วท่านจะไม่โต้ตอบกับสิ่งที่ไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายที่จะมาถึงท่านท่านจะไม่รับท่านจะปล่อยไปเหมือนกับเราหลีกเลี่ยงของสกปรกเช่นเราเดินทางไปพบกับโคลนตมของโซโครกอะไรเขาเราก็จะเดินหลีกเลี่ยงกันไปไกลทีเดียวไม่มีใครเลยที่จะเดินบุกลงไปในโคลนในตมหรือไปเก็บเอาของที่เน่าที่เราพบเขาไม่มีมีแต่ต่างคนต่างหนีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็หลีกหนีจากคำชั่วคำที่ไม่ดีทั้งหลายด้วยการนิ่งเฉยเสียท่านจะไม่เก็บเอามาท่านจะปล่อยไปตามเรื่องถือว่าใครทำดีก็ได้ดีใครพูดดีก็มีคนฟังใครพูดชั่วพูดที่น่าชังก็ไม่มีใครต้องการฉะนั้นถ้อยคำที่พูดออกไปนั้นเป็นคำด่าที่ท่านรับฟังท่านไม่เก็บมาหรอกท่านได้ยินแต่ท่านไม่เก็บเอามาท่านก็ปล่อยทิ้งไปแล้วก็จิตใจของท่านคงที่อยู่ในความดีแล้วเป็นใจที่มั่นคงเหมือนกับเสาหลักที่ปักลึกลงไปในดินเนี่ยจนไม่สามารถที่เราจะโยกคลอนอย่างไรให้เสานั้นเคลื่อนไหวได้เรียกว่าเป็นเสาหลักใหญ่ที่ปักลึกลงไปในดินที่มากที่สุดจนหมดโอกาสที่เราจะไปสั่นคลอนให้เสานั้นโยกได้ในใจของท่านคงที่อย่างนี้เมื่อจิตใจของท่านมั่นคงแล้วเนี่ยความโกรธก็ไม่เกิดจิตใจของท่านก็เฉยสิแล้วคำอธิบายมีต่อไปว่าบุคคลผู้ใดโกรธตอบผู้ที่โกรธตนก่อนบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเลวทรามกว่าผู้ที่โกรธก่อนนี่เป็นอย่างนี้คือเอาเลวทรามโดยการไปโกรธตอบด่าตอบตีตอบเป็นต้นเวลามีชีวิตอยู่ก็มีผู้ติเตียนเวลาสิ้นชีวิตไปแล้วก็ได้รับทุกข์ในนรกเป็นต้นผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วไม่โกรธตอบผู้นั้นชื่อว่าชนะสงครามกิเลสอันเป็นของชนะได้ยากได้ชื่อว่าทำให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นใช่ครับนี่ก็เป็นคำอธิบายพระคาถาของพระพรหมทัตถีระที่ท่านได้กล่าวเอาไว้แล้วคาถาที่พระพรหมทัตถีระได้กล่าวแล้วนี่ปรากฏว่าได้ทำให้พราหมณ์ที่ตามด่าท่านนี้
กความ

สลดใจได้คิดที่ว่าเกิดความสลดใจได้คิดเป็นอย่างไรก็เพราะว่าพระพุทธมัทธะเถระท่านไม่ได้ด่าตอบท่านไม่ได้ไปยั่วโทสะตาพราหมณ์อีกเลยปล่อยให้ตาพราหมณ์ด่าไปข้างเดียวเรียกว่าด่ากันจนเหนื่อยท่านไม่ยอมรับรู้เลยฉะนั้นเมื่อพระเถระท่านได้กล่าวธรรมะให้ตาพราหมณ์ได้ฟังเนี่ยพราหมณ์ก็จึงเกิดความสลดใจแล้วก็ได้คิดมีสมมติว่าพระเถระไม่ยอมตาพราหมณ์เมื่อพราหมณ์ด่ามาคำพระเถระก็โต้ไปเป็น2คำตาพราหมณ์ก็จะต้องโต้กลับมาเป็น4คำต่างฝ่ายต่างโต้กันมาโต้กันไปเหมือนบุคคลที่เกิดโทสะและเกิดทะเลาะกันท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูสภาพบุคคลที่ยืนด่าทอกัน2ฝ่ายนี้เป็นอย่างไรบางฝ่ายก็ถึงกับเท้าสะเอวด่าใส่กันโดยถ้อยคำที่จะสรรหาลงมาด่ากันโดยถ้อยคำที่หยาบคายหรือต่ำซามที่สุดเท่าที่เขาจะสรรหามาได้ในขณะที่เกิดโทสะฉะนั้นการที่พระเถระท่านไม่ด่าตอบด้วยนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างไรก็คือทำให้ตาพราหมณ์ไม่ต้องออกแรงมากไปกว่าที่ออกแรงด่ามาแล้วแล้วเมื่อพระเถระท่านอดทนทนได้ท่านทำใจสงบไม่ยอมรับรู้คำด่าของพราหมณ์ก็ทำให้พราหมณ์ได้ข้อคิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าทำให้ประโยชน์เกิดแก่ผู้อื่นคือเกิดแก่ตาพราหมณ์ด้วยนอกจากพระเถระจะได้รับประโยชน์โดยที่ไม่ต้องกระทำสิ่งที่น่าละอายขายหน้าคนแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ตาพราหมณ์เนี่ยเลิกด่าทอท่านด้วยมีสตินึกคิดในทางที่ถูกที่ควรขึ้นมาแล้วนอกจากพราหมณ์จะเกิดความสลดใจได้คิดแล้วท่านก็มีใจเลื่อมใสต่อพระพรหมทัตเถระแล้วก็กล่าวขอโทษพระพรหมทัตเถระเมื่อได้คิดดังนี้แล้วพราหมณ์นั้นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขึ้นมาจึงได้ขอบวชในสำนักของพระพรหมทัตเถระพระพรหมทัตเถระท่านเห็นว่าพราหมณ์มีจิตใจมั่นคงต้องการอยากจะประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีท่านก็ให้บวชในสำนักของท่านหลังจากที่พราหมณ์ได้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยพระพุทธเถระท่านก็ได้สอนเมตตากรรมฐานให้ก็คือการที่พระพุทธเถระท่านสอนเมตตากรรมฐานให้ก็เพราะอย่างใจของพราหมณ์ดูได้ว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีโทสะจริตบุคคลผู้มีโทสะจริตก็จะต้องแก้ด้วยเมตตาคือมีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคือทำจิตใจให้เกิดความแช่มชื่นขึ้นไม่ใช่มองเห็นใครก็เป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังไปหมดไม่ได้จิตใจของบุคคลที่มีโทสะประจำใจอยู่เนี่ยมักจะมองคนในแง่ร้ายอยู่เสมอหรืออะไรไปกระทบกระทั่งเขาสักนิดหน่อยไม่ได้เป็นแรงเต้นเป็นกาทีเดียวพระพรหมทัตเถระท่านรู้จริตของพราหมณ์ที่ได้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยจึงได้สอนเมตตาแล้วเมื่อพระพรหมทัตเถระจะแสดงวิธีการพิจารณาให้พระภิกษุพราหมณ์ได้ฟังในเวลาเกิดความโกรธก็จึงได้กล่าวขึ้นว่าถ้าความโกรธเกิดขึ้นแก่เธอควรนึกถึงคำอุปมาด้วยเลือดคือการนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ว่าพวกโจรที่เลื่อยอวัยวะด้วยเลื่อยที่มีคนจับทั้งสองข้างถ้าผู้ถูกเลื่อยนั้นไม่มีความโกรธก็ได้ชื่อว่ากระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าตัณหาคือความทยานอยากในรสอาหารเกิดขึ้นก็ควรนึกถึงคำเปรียบด้วยเนื้อแห่งบุตรคือมีสองสามีภรรยาอุ้มบุตรเดินทางมาในทางกันดารเป็นทางกันดารที่หาข้าวหาน้ำหาอาหารได้ยากมากทีเดียวและในที่สุดสองสามีภรรยาก็เกิดหิวโหยอิดโรยเต็มทีไม่รู้จะไปหาอาหารที่ไหนบริโภคแล้วสองสามีภรรยาก็จึงตัดสินใจฆ่าบุตรของตนนั่นแหละ

กินเป็นอาหารแต่ในเวลาที่กินเนื้อบุตรอยู่เนี่ยการกลืนกินไม่สะดวกคอเลยเพราะไม่ใช่กินด้วยความเต็มใจฉันใดเวลาภิกษุมีความโลภในอาหารก็ควรพิจารณามาถึงความน่าเกลียดแห่งอาหารเพื่อหักห้ามความโลภไว้เหมือนกับที่สองสามีภรรยากินเนื้อบุตรด้วยความจำใจกินด้วยความหิวไม่ได้กินด้วยความเต็มใจแต่กินด้วยความจำใจถ้าไม่กินชีวิตเองก็จะตายฉะนั้นการหักห้ามใจก็จะต้องพิจารณาหาการยังคิดเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าจิตของพวกเธอลั่นไปในความรักความใคร่ในกามคุณภาพคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หรือลั่นไปในความมีในความเป็นคือความอยากได้อยากดีอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เธอก็ควรห้ามใจสิเหมือนกับบุรุษที่ห้ามโคซึ่งชอบกินข้าวกล้าฉะนั้นคือธรรมดาบุรุษผู้ฉลาดเมื่อเห็นว่าโคชอบกินข้าวกล้าก็ปลูกโคตัวนั้นไว้ติดกับหลักฉันใดภิกษุก็ควรผูกจิตใจไว้ด้วยสติให้อยู่กับหลักหลักในที่นี้ก็คือสมาธินี่ก็เป็นถ้อยคำที่พระธรรมทัตถีระได้กล่าวสอนพราหมณ์ที่เข้ามาบวชเป็นศิษย์ของท่านให้รู้จักวิธีการประพฤติปฏิบัติรู้จักการเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อเป็นการทำให้ใจเนี่ยเกิดความเมตตาสงสารรักใคร่ในบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่ให้เป็นคนมีจิตใจเหี้ยมโหดโกรธง่ายด้วยความจริงเรื่องของความโกรธนั้นถ้าบุคคลตายไปในขณะที่กำลังมีความโกรธเนี่ยก็จะต้องไปตกนรกหรือที่เรียกกันว่าทำให้ตัวเองเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาไม่สักไม่สวยเลยนั่นเป็นโทษแห่งความโกรธฉะนั้นการที่พระพุทธมัทธิระท่านสอนเมตตากรรมฐานให้ก็เพื่อที่จะแก้ความประพฤติปฏิบัติที่พระภิกษุพราหมณ์ผู้นั้นได้เคยมีมาแต่ต้นมีมาแต่ก่อนบวชก็ต้องการอยากจะให้การบวชของท่านเนี่ยได้รับผลประโยชน์คุ้มค่าเพราะการบวชถ้าหากไม่ศึกษาเราเรียนไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้บวชก็ถ้าจะเรียกได้ว่าสูญเปล่าคืออาจจะไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเลยจะบวชก็เพียงแต่ว่าบวชกายกันเท่านั้นส่วนใจอาจจะไม่ได้บวชเลยก็แทบจะว่ากันได้เชิงการบวชที่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นก็ควรจะบวชทั้งกายคือปลงผมโกนหนวดโกนคิ้วนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วก็บวชใจโดยการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็นำมาธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกหัดดัดกายวาจาใจให้เป็นพระคือมีใจก็เป็นใจที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีวาจาก็พูดวาจาไพเราะสนอสดมีกายก็สำรวมระวังไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือให้เป็นกายที่คอยระมัดระวังอยู่ในระเบียบเรียบร้อยถ้าท่านผู้ใดบวชได้ทั้งกายทั้งใจอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่บวชด้วยความสมบูรณ์แบบได้รับผลจากการบวชเต็มที่ถ้อยคำของพระธรรมทัตถีระที่ท่านได้สอนพระภิกษุพราหมณ์ศิษย์ของท่านนั้นนับว่าเป็นคำสอนที่ทำให้ผู้ตั้งใจที่จะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติจะได้ข้อคิดในทางที่ถูกที่ควรเพราะนอกจากท่านจะสอนเรื่องเมตตากรรมฐานแล้วท่านก็ยังจะสอนในเรื่องการสำรวมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
คือทางพระเรียกว่าการฉันอาหารชาวบ้านก็นำมาใช้ได้คือการจะบริโภคอาหารอะไรที่เกินฐานะไปเนี่ยก็ถือว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแล้วอีกประการหนึ่งก็คือตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากซึ่งเป็นเรื่องที่ผลักดันให้บุคคลเรากลายเป็นบุคคลเสียคนมามากต่อมากเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักหักห้ามตัณหาหรือไม่รู้จักละตัณหาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราต้องประพฤติในทางที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงตระกูลแต่แก่ตนเองพระพรหมทัตถีระท่านจึงได้ชี้ให้เห็นว่าใจที่ดิ้นรนกัดแกว่งเกินไปนี่ก็ควรจะเอาเชือกคือสติผูกเสียแล้วก็อาศัยหลักที่มั่นคงทำให้ใจอยู่กับที่คือสมาธินี่ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้จิตใจของเราละวางห่างตัณหาได้เพื่อให้เรามีสติคอยรู้เท่าทันคอยกำหนดไว้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็เป็นอันว่าชีวประวัติของพระพุทธมหาเถระที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังติดต่อกันมา2วันนี่ก็สิ้นสุดใจความของเรื่องหลวงพี่เท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็ควรจะได้พิจารณาดูการประพฤติปฏิบัติของพระพรหมทัตเถระที่ท่านสามารถประพฤติชนะคนชั่วได้ด้วยการประพฤติความดีแล้วก็ชนะคนโกรธได้ด้วยการไม่โกรธเนี่ยความอดทนของเราไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อเฉพาะตัวเราแต่ยังเป็นประโยชน์เนื่องไปถึงบุคคลอื่นด้วยดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธมหาเถระท่านไม่โกรธท่านก็สามารถจะชี้แจงเหตุผลให้พราหมณ์ที่โกรธท่านด่าท่านเลิกด่าแล้วก็มาเลื่อมใสในตัวท่านผลที่สุดก็ทำให้พราหมณ์นั้นได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยความเต็มใจด้วยความเลื่อมใสศรัทธาประโยชน์ของเราที่ทำดีแล้วย่อมจะมีต่อเนื่องไปถึงบุคคลอื่นด้วยฉะนั้นขอให้เราทำตัวให้ดีก็จะมีประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงบุคคลอื่นท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วจะดึงคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภา าสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

ตั้งใจตั้งกายให้ดีน้อมจิตไปเบิ่งแต่ใจดิพยายามวาดมโนภาพขึ้นวาดมโนภาพที่ให้เป็นหลวงปู่มันหลวงปู่เสาในหลวงปู่ผางหรือท่านพอลี่คือเสียวพระพุทธเจ้าไปไว้ในใจก็ได้วาดมโนภาพขึ้นเห็นเป็นวงกลมเห็นรูปครูบาอาจารย์น้อมเข้าไปสู่ใจให้มันปรากฏอยู่ในใจไปมันคิดทางซ้ายก็ดึงกลับมาคิดทางขวาก็ดึงกลับมาน้อมจิตไปเบิ่งให้มันอยู่จุดเดียวคันมันบ่เห็นก็วาดมโนภาพขึ้นเป็นวงกลมไม่มีรูปครูบาอาจารย์อยู่ในหันเมื่อคิดซ้ายก็ดึงกลับคิดขวาก็ดึงกลับให้เบิ่งอยู่อารมณ์เดียวที่แรกก็คันมันคิดบ่ได้ก็เมื่นตาขึ้นบังซะกันเห็นภาพครูบาอาจารย์ก็พยายามดึงเข้าใจโหนี่ก็ฟังเสียงหัวใจเต้นมันจะเต้นคอยเต้นแห้งซ้ำไหนพยายามบึงมันว่าเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่วัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาเป็นผู้อยากได้เขาเป็นผู้อยากดูเขาเป็นผู้อยากเห็นเขาจังมาเมื่อมาแล้วเขาได้ยังติดโตไปได้ศึกษาขอวัดคือขออัดขอทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามีพร้อมแล้วอยู่ในใจเฮาทุกคนแต่ว่าเฮาจะเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดเฮาจะทำหรือบ่ทำเท่านั้นก็เมื่อเราจะเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดเอาให้มันได้ก็ตั้งสัจจะขึ้นข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิเป็นเวลาตอนนี้เขาก็เว้าไปเมื่อนั่งขึ้นนั่ง24ชั่วโมงพอให้เขาได้แค่เศษมันเศษเสี้ยวของชั่วโมงคือ4ชั่วโมงก่อนเขาตั้งใจก็หัวคำอย่างชีวิตคฤหัสถ์อย่างหัวคำก็ไหว้พระชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งไก่สว่างไหว้พระชั่วโมงนั่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งได้ไปแล้ว4ชั่วโมงเหลืออีก20ชั่วโมงนี่ก็ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันธ์เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงฐานะเอาโดยทำธุรกิจทำหน้าที่การงานเพื่อไว้กินสืบทอดไปข้างหน้าเมื่อเฮามาตั้งใจเฮ็ดเวลาว่างคือวันอาทิตย์มื้อนี้เขามีเวลาเท่าใดเขาก็เหตุตามกำลังเวลาที่เขามีเขาก็เหตุก็น้อมคิดไปทองพุทธสูดร่มเขาโทหายใจร่มออกคือพุทธโทพุทธเข้าทางขวาโทออกทางซ้ายพุทธโทพุทธโทพยายามย่ำให้มันทีอย่าให้มันมีช่องว่างคือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเข้าเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเอาตั้งใจมันก็ได้สิหลายๆได้หน่อยก็อยู่กับสติเอาเหตุเพื่อหยังเหตุเพื่อรู้ปฏิบัติเพื่อหยังปฏิบัติเพื่อรู้

ื่ออยากรู้ขอวัดขออัดขอธรรมคำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอยู่ในกายนว่าหลวงปู่พางกันว่าสุตตปิฎกได้แก่สูดลมเข้าไปวินัยปิฎกได้แก่หายใจลมออกมาสุตตวิปิฎกวินัยปิฎกปรมัตถปิฎกอยู่ในอกไขมันคัมภีร์ใหญ่ให้เบิ่งเอาพุ่นน่ะถ้าเฮาบ่ขนขวายผู้ใดสิขนขวายให้ถ้าเฮาบ่เฮ็ดผู้ใดเฮ็ดให้เฮาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ล่วงลับหลับขันไปแล้วครูบาอาจารย์เพิ่นก็ล่วงลับหลับขันเขาแล้วสู่ปรินิพพานแต่ว่าเฮายังเอิ้นชื่อบัญญัติยังเรียกชื่อพุทโธพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังเมตตาธัมโมธัมมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังก้องกังวานอยู่

าธรรมโมธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็ยังก่องกังวานอยู่ในโลกสังโฆพระสงฆ์อริยสงฆ์ที่เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มันที่เพิ่นพยายามแนะนำปรับสอนเฮาอยู่ตลอดเฮาเกิดท่านเฮาก็ต้องเฮ็ดถ้าเฮาเกิดบ่ทันศาสนาของพุทธเจ้าหรอกเฮาบ่มีเวลาบ่มีที่เพิ่งถ้าเฮาเกิดท่านแล้วรู้แล้วเห็นแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติคันเฮาบ่ปฏิบัติมรรคผลนิพพานก็บ่ได้ท่านจังบอกว่าตรงผู้ฟังเพิ่นเคยเว้าไว้ว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่นว่าผู้ปฏิบัติผู้นั้นก็รู้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็เห็นผู้ใดค้นคว้าบ่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายเฮ็ดบ่เซามันก็พอเฮ็ดบ่เซามันก็ได้เพื่อกันกับเฮาเฮ็ดหน้าที่การงานมื้อนี้เฮาไปทํางานเขาก็ให้ค่าจ้างเฮาถ้าเมื่อใดเฮาหยุดพักเขาบ่ให้ค่าจ้างนี่เป็นแบบเดียวกันทําคําสั่งสอนของพุทธเจ้านี่ผู้ใดค้นคว้าได้หลายก็ได้หลายผู้ใดค้นคว้าได้น้อยก็ได้น้อยผู้ใดเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยผู้ใดบ่เฮ็ดก็บ่ได้เลยถ้าบ่ปลูกศรัทธาความเชื่อบ่เกิดอย่างว่าหลวงปู่มันหลวงปู่ปางเพิ่นว่าเป็นพญาหน่อยเป็นคำกรคำกราบคำพังเพยอยากกินเขาให้ปลูกใส่พระลานหินปลูกศรัทธาความเชื่อความเดิมใสให้มันหนักแน่นคือแผ่นหินอยากมีศีลให้ขาพอตีแม่พ่อแม่ตัวมันเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะนี่ขามันไปมันมันพาเฮามาจุติเกิดอยากมีคนมาแวให้ขาโมเดียวกันคือขาความตนีแน่วแน่นอย่าให้มันเกิดเมื่อมันเกิดก็ขาไปเมื่อเขาขอบางสิ่งบางอย่างญาติโกโหติกาเฮามีความทุกข์มากมาขอเขาก็ให้เข้าไปเพียงเล็กน้อยคันให้ไปหมดก็บ่ได้กินมันก็หมดไปกันไหนแต่หมู่หมดมันก็หมดแต่ว่าความเมตตาความเมตตาความสงสารก็อยากให้หมู่ไปนี่เพิ่นว่าให้ไปแล้วต้องเฮ็ดเพิ่มถ้าบ่เฮ็ดเพิ่มบุญเก่ามันก็หมดไปนําสร้างบุญใหม่เพิ่มบารมีใหม่บุญเก่าก็ทิ้งไว้บุญเก่าก็ยังไว้ยังไว้คือเก่ากันมาถ้าบ่รักษาบุญเก่าไว้บ่ได้เพิ่นจังว่าให้มันฝึกฝนอบรมฝึกหัดดัดขัดเก่าเพิ่นว่าเป็นหยังเพิ่นจังบอกว่าให้ฝึกถ้าคนบ่ได้ฝึกทำบ่เป็นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เป็นคันเฮามาประพฤติปฏิบัติคือกันถ้าเฮาบ่ประพฤติปฏิบัติก็บ่เป็นเฮาก็ต้องเรียนรู้เฮาเป็นผู้เกิดมาใหม่ใหญ่ที่หลังเกิดใหม่ใหญ่รุ่นปันว่ากันเกิดมาแล้วเหตุอย่างไรมันสิได้ศึกษาหม่องได้มีฝนฝึกหัดสมาธิก็ศึกษาไปมาฝึกมาหัดมาดัดมาขัดมาเก่าถ้านิสัยเฮากระด้างแข็งก็ดัดมันไปปันมองได้มันคั่นกับเก่ามันปันว่าฝึกหัดดัดถ้านิสัยมันกระด้างแข็งก็ดัดให้มันอ่อนฝึกหัดดัดขัดเก่าเรามองได้มันขั้นกับเก่ามันออกคนจังว่าอยากสวยให้ถือศีลอยากรวยให้ทำทานอยากมีปัญญาฌานให้ภาวนาเป็นนะหลวงปู่มันเพิ่นก็บอกว่าสุกิปุริวิมุตโตภะเวผู้ใดกาผู้ใดพ้นจากการเขียนการจดการถามเสียแล้วกระทั่งโซ่ปันทิโตพระเวผู้นั้นจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรเป็นมาถ้าเอาบริศึกษาบริคนขว้าอ่านการบริถามบริเรียนกับผู้บาอาจารย์จะเป็นบัณฑิตบ่ได้ขันเอาอายบ่ถามยังก็แล้วเลยมันก็บริตอบเอามันก็ฝึกสอนทั้งกายบางทีสมัยไปอยู่กับหลวงพ่อพางเนี่ยมันฝึกทั้งกายเลยเพิ่นสอนให้เดินจงกรมเพิ่นก็เดินให้เบิ่งเพิ่นนั่งสมาธิเพิ่นก็นั่งให้เบิ่งผู้เฮาสิเอาหรือบ่เอาผู้เฮาใส่ใจก็ได้

เอามาใส่ใจก็เพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่สอนเพิ่นบ่ตักเพิ่นบ่เตือนนี่ยังเฮาไปถามเขาบอกว่าท่องพุทโธตัวเดียวแต่ความหมายว่าพุทโธตัวเดียวย่างมันเมื่อร่างเบิดขึ้นผู้ใดเฮ็ดได้บ่การเฮ็ดได้ก็เฮ็ดบ่ได้ก็คอยฝึกไปเรื่อยย่างเบิดเมื่อร่างเบิดขึ้นท่องพุทโธตัวเดียวบ่ตายก็พอธรรมะอยู่ฝากตายธรรมะอยู่ฝากปลาบักเหย้าคนละขันเท่าเฮ็ดได้มันก็ได้ขันเท่าเฮ็ดบ่ได้มันก็บ่ได้มันก็บ่ดูบ่เห็นปัญญาว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้ใครปฏิบัติคนนั้นก็เห็นปัญญาต้องเฮามันศึกษาเห็นวัดต้องมันศึกษาว่าเป็นเหตุประเหตุอย่างเป็นพระไหว้พระ เป็นพระสวดมนต์เป็นพระนั่งสมาธิเขาเป็นผู้อยากเขาก็ต้องมาเฮ็ดตามถ้าเพิ่นบ่เห็นเพิ่นก็คงบ่มาเฮาเฮ็ดเพิ่นเรียนรู้มาก่อนเพิ่นศึกษามาก่อนเขาต้องมาศึกษาตามเพิ่นมันจังสิเกิดจังสิมีในใจให้ปลูกศรัทธาความเชื่อความเหลื่อมใสให้มันหนักแน่นได้ก็เอาบ่ได้ก็เอาเฮ็ดตรงไปบ่ได้มื้อนี้เอามือใหม่บ่ได้มือใหม่เอาเดือนใหม่บ่ได้เดือนใหม่เอาปีใหม่เฮ็ดอยู่เรื่อยๆพยายามข่มใจเจ้าของให้มันได้ถ้าเฮาบ่ข่มใจบ่มีผู้ใดเฮ็ดให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ล่วงโลยไปบิดามารดาก็ตายไปต่อไปเฮาก็เป็นบิดามารดาคอยแนะนำสอนลูกสอนหลานสอนคุณบุตรคุณธิดาเกิดมาภายหลังเขาก็สิได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเดี๋ยวนี้ก็กึ่งพุทธกาลของพุทธเจ้า2566ปีนี้65ปีนี้ป่านนี้แล้วเรียบร้อยนี่ยังอีก 2,000 กว่าปีจังสิเมิด 5,000 ปีของพุทธเจ้าเดี๋ยวศาสนาพุทธเจ้าเมิดไปแล้วยังเหลือต่อของพระนนท์ต่อของพระนนท์ขอต่ออีก 2,500 ปีเดี๋ยวนี้เขามาศาสนาพระนนท์เนาะ65ปีนี้ที่เขาว่าตั้งใจที่เขาสิเกิดอีกจะพบจักชาติยังบ่ท่านได้รู้ว่าเขาสิได้สิรู้สิเห็นบ่ได้บ่ได้ก็สร้างมันเฮ็ดไปเห็นบ่เห็นสร้างมันเฮ็ดไปเมื่อมุ่งมานะมันย่อมเกิดย่อมเห็นย่อมมีแม่นบ่เห็นหลายก็ต้องเห็นหน่อยอยู่ในกายมนุษย์คนว่าเบิ่งอาการ32อย่างนี่เจสาผมโนมาขนนาคาเด็บดันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อนาอาดูคือเอ็นอัฐิคือกระดูกอัฐิมีช่างเยอะในกระดูกว่ากังมากหาทะยังหัวใจอยากกระนั่งตับกิโลมากังกังเปิดปีหากังไตตับพาสังสอดไหลไปให้มันหมดไหลไปหมดใส่จนกี่ขวดอาหารไม่อาหารเก่าไหลให้มันครบหมดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำดีไหลไปทบทุกอย่างให้มันอยู่ในต้อมจิตมาอยู่ในกายเจ้าของเพ่งไปเบื้องใจเพ่งไปเบื้องใจให้มันมีแสงสว่างวาดมโนภาพขึ้นถ้าบ่วาดมโนภาพขึ้นมันบ่เห็นของดีมันอยู่ในใจถ้ายังเป็นแสงหิ่งห้อยอยู่ตั้งนอกยังบ่ทันแม่นของดีตรงโพกลางเป็นวานี่เป็นแค่ของหลอกของล่วงซื้อถ้าเป็นแสงเองหน่อยทั้งนอกอธิษฐานให้มันเข้าไปทั้งในผู้ใดเห็นแสงแบบแบบแบบนี้ทั้งนอกนี่ยังเป็นของบ่ดีมันเป็นของปลอมถ้าเป็นของภายในเกิดอยู่ในใจตัวนั้นจึงจะเป็นของดีเป็นว่าถ้าเฮาอยากได้อยากดูอยากเห็นเฮาต้องเป็นผู้มันเพียรมานะอดทนต่อคำเว้าเสียดสีทนต่อคำเว้านินทาเอากันเฮาอดทนบดกันได้แล้วเฮาทำใจได้แล้วเฮาก็สบายเฮาก็เป็นสุขมันบ่เป็นทุกข์คันเฮาเป็นทุกข์ผู้ใดสิแก้ความทุกข์ให้ออกจากใจก็ผู้มันมันว่าทุกข์อยู่ในขันหาร่วมลงมาขันธ์4ทุกข์อยู่ในโลกนี้มาห้อมใจนี่ผู้เดียวเนาะมาห้อมใจเฮานี่เฮาสิจังได๋มันจังสิสลัดออกได้เฮ็ดจังได๋สิสลัดจิตที่มันเป็นทุกข์ออกได้คันบ่มีปัญญามันสลัดบ่ได้เนี่ยเฮ
้ามันมีปัญญามันจึงกิจแก่เจ้าของได้สลัดเจ้าของออกได้มันสิบ่เป็นทุกข์ตั้งมาเหตุทั้งหลายมันต้องเกิดแต่เหตุเจ้าก่อนมันจึงมีผลเช่นอย่างว่าบัญญัติเป็นส่วนมัตติกาเหตุปัจจัยอยู่มันเกิดแต่เหตุขันมีเหตุแล้วมีผลตามมาเหตุมันเป็นจังไดเหตุมาให้เฮาได้มานั่งสมาธิให้เฮาได้มาศึกษาธรรมคําสั่งสอนที่วัดอโศกก็เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเหตุได้มาสร้างวัดเราซุ่มเฮานี่จังได้มาประพฤติปฏิบัติตามรอยของเพิ่นตามธรรมคําสั่งสอนที่เพิ่นสื่อจะเลิกไว้ที่เพิ่นเรียนเคยเพิ่นจะเลิกเขียนอ่านใหม่แต่ว่าถ้าเฮาบ่ใส่ใจเฮาอยู่ใกล้ก็ซ้ําใกล้เกลือกินด่างบ้านใกล้คังย่อมคังบ่แดงนอนตะแคงกอดสาวผู้อุ่นสวดจุ่มบ่มเมื่องมบ่ถึงเพิ่นว่าคนโบราณเพิ่นว่าบ้านใกล้วัดบ่รู้จักปฏิบัติธรรมบ้านใกล้วัดบ่เข้าวัดบ่เข้าวัดฟังธรรมเพิ่นว่าของมันอยู่ใกล้ยืมเมื่อก็บ่ถึงมันก็ได้กลายเป็นแขนเหี้ยนมือเหี้ยนไปมันตีนขาบ่พยายามเข้าวัดฟังธรรมมันก็ได้บ่ได้ดูบ่ได้เห็นปัญญาวาทาอยากได้มันศึกษามันค้นคว้ามันอบรมตัวเองมันเอาใจใส่เอาใจใส่ในหยังเอาใจใส่ในธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเอาใจใส่ในกิจวัตรของประจำวันที่เฮาต้องเฮ็ดต้องค้นคว้าเลือกจากหน้าที่การงานมาแล้วคันมันบ่มีเวลาได้เข้าวัดเข้าห้องนอนท่านเข้าเย็นหรือว่าเข้าห้องนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินั่นน่ะคือวัดโดยแท้วัดจิตจิตนึกคิดไปหาโมรู้จักว่ามันไปไกลดึงกลับมามันคิดไกลก็ดึงกลับมาให้รู้เท่าท่านมันท่านบ่รู้เท่าบ่รู้ท่านบ่มีผู้ใดแก้เฮาได้มีแต่เฮาแก้มีแต่เฮารู้ท่านมันจังแก้ได้ท่านเฮาแก้บ่ได้เฮาก็ต้องไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จิตก็หน่อยเป็นจังสิเฮ็ดจังได๋สิแก้วิธีใดสิดึงกลับมาวิธีใดต้องไปเรียนถามเพิ่นถ้าเพิ่นเป็นนักปฏิบัติเพิ่นก็ต้องรู้คันเพิ่นเพิ่นเป็นผู้ปฏิบัติเพิ่นเรียนอุปมาก่อนเฮาเพิ่นก็ต้องแนะนําเฮาได้ทําคําสอนสอนเพิ่นศึกษามาแล้วมากมายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเรียนรู้แต่สมัยท่านโพลีเพิ่นก็มาเพิ่นพาเฮาฝึกฝนอบรมแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาถึงปัจจุบันก็รุ่นลูกรุ่นหลานก็มาต่อไปก็จะเป็นรุ่นเหลนไปอีกท่านยังว่าให้รักษาไว้ให้รักษาไว้ให้สามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้เป็นว่าอย่าได้เพศแตกมั่งคือน้ำถือข้าวเหนียวให้สามัคคีกันไว้คือผึ่งห้างใหญ่บินเข้าสู่ป่าใหม่ก็โง่เข้าสู่ห้างเป็นว่านี่คนโบราณเพิ่นบอกไว้ให้สามัคคีสามัคคีกับจิตจิตเท่านี้ล่ะความจิตเท่านี้ปรุงแต่งอย่าได้แตกแยกกันให้พยายามตอบให้มันนั่งสมาธิมึงนั่งอยู่นี่มึงนั่งอยู่นี่มึงอย่าไปหายมันไปหายจิตตัวเองพยายามอบรมอบรมทำคำสั่งสอนกะอยู่ในใจของเขาเขาเป็นผู้เรียนรู้เขาเป็นผู้ศึกษาเขาเป็นผู้ค้นคว้าเขาก็ยอมได้ยอมรู้ยอมเห็นสมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ได้หลายอย่างบางเทื่อสมัยพระปฏิโภคัมภีร์เปาเพิ่นไปศึกษาเพิ่นเรียนจบ 84,000 พระธรรมขันธ์พอเรียนจบแล้วไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่สรรเสริญเพิ่นก็ถามว่ามาหยังเอาปฏิโภคัมภีร์เปล่าพระพุทธเจ้าเพิ่นถามเช่นนั้นพระปฏิโภคัมภีร์เปล่านี่โอ้พุทธเจ้าเพิ่นบ่สรรเสริญเฮาเฮาเรียนดูเกี่ยวจบ 84,000 พระธรรมขันธ์เพิ่นก็บอกสรรเสริญเขียดให้พระพุทธเจ้าย่างขึ้นทั้งหลังเขาแบกบาตรแบกกฎไปเดินจมกรมท่องพุทโธตัวเดียว
เอกาพุทธเจ้าเมื่อได้เพิ่นก็บอกแต่คําเก่ามายังพระปฏิโพคัมภีร์เปาเพิ่นย้ําแต่คําเก่าเขียนให้พุทธเจ้าแล่นขึ้นข้างหลังเขาไปเดินจงกรมท่องพุทโธแต่เดียวบัดจิตมันสุขง่อมจิตมันดูมันเริ่มจะเห็นแล้วพุทธเจ้าเพิ่นก็เพ่งรัศมีไปจิตมันมีศรัทธาก็กราบลงแถวพุทโธกราบเทศที่สองธรรมโมกราบเทศที่สามพระสังโฆน้อมจิตไปอยู่สู้ใจพอจิตมันรวบรวมเป็นสมาธิอาสวะกิเลสขาดสะบั้นไปได้มรรคผลนิพพานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พอมากราบพุทธเจ้าเมื่อหลังเป็นว่าเออนี่นะเป็นผู้เรียนดูเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วได้มรรคผลนิพพานแล้วเพิ่นว่านี่บ่จําเป็นต้องเรียนครับคัมภีร์เปาอีกแล้วเพิ่นว่านี่ขึ้นได้มรรคได้ผลเต็มๆแล้วเพิ่นว่ามรรคผลนิพพานได้เกิดขึ้นมีแล้วคือกันกับพระพุทธเจ้าเพิ่นเทศนาให้พระอัญญาโกณฑัญญะโกณฑัญญะวัปปัตติยะมหานามอัจฉิ5องค์เพราะที่แรกพุทธเจ้าเป็นไปหาพระอัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะก็มีเว้าต่อพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าเป็นคำกระด่างแข็งยังคำว่าอาวุโสอยู่เป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าเราตถาคตมาไม่ได้มาให้พวกท่านภาคเพียรมาเพื่อจะมาสอนธรรมะคำว่าตถาคตได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตถาคตบ่เคยเว้าเพราะว่าสันพานญาโกณฑัญญะก็ยอมรับต้องดูด้วยตาเนื้อหรือตาในนี่คือตาปัญญาตาเนื้อคือตานอกคือตามองเห็นภาพเฉยๆเป็นว่าอาจารย์ดูตาข้างในตามีปัญญาเหมือนกันเพราะว่าสันพันญาโกณฑัญญะกับเพ่งเลยเพิ่งเห็นรัศมีของพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่เรียบร้อยจึงยอมรับพอยอมรับแล้วเรียบร้อยพุทธเจ้าเป็นว่าจักษุกรณีจักษุคือดวงตาญาณกรณีญาณอย่างดูถ้าปัญญาดะไปเปรียบจะปัญญาหกสัมโพธายานิพพานายสังวัตติเป็นว่าเมื่อได้มรรคผลนิพพานแล้วก็จูจะได้มักจะได้มักผลจะล่วงเข้าปนิพพานเป็นว่าปัญจังวาอัญญาสีวัตโปโกณฑัญโยอัญญาสีวัตโปโกณฑัญยัสสะอัญญาสีวัตโปโกณฑัญโยติพระผู้มีอายุมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นว่าจักษุคือหยังคือดวงตาที่เขาสวดธรรมจักญาณกับญาณยังรู้โสตวิญญาณังโสตประสาทคือหูที่มันรับดูได้ยินเสียงคานาคือจมูกสูดจินชิวหาคือลิ้นดูรสเป็นว่ามันครบหมดทวารทั้งหกให้เฮาพิจารณาเอาทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็อยู่ในกายเฮาทุกคนบ่ได้อยู่หม่องอื่นต้องมาหลวงปู่พางเป็นว่าอยู่ในกายสุตตาปีโลกได้แก่สุดล่มเข้าไปพระวินัยปีโลกได้แก่ร่มออกมาสุตตาปีโลกวินัยปีโลกปรมัตถ์ปีโลกอยู่ในอกไปมั่นให้เปิดเบิ่งเอาคำพี่หายใหญ่อยู่ในนี้ในกายเฮานี่จังว่าหลวงปู่ฟางเพิ่นมักว่ามาเลิกไปอย่างนี้โลกกว้างทุกข์ใหญ่ในกองไฟอย่าไปตามตัณหาโมกรรมมาคุ้นหามาทำวิปัสสนาเอ็นโหหาทางสิผลโศกเหตุเร็วๆญาติพี่น้องมันสิสาคำทางให้เจ้าว่างคันหาอุปมาให้เจ้านายเข้าของหลายมากล้นตนหม่อยแล้วมิ่งไปบ่เห็นเอาไปได้ตายไปก็เสียเปล่าฟุ้งโมเจ้าคิดเบิ่งให้มันครับให้ไปจักในใจให้หำห้อนดูบ้างเหตุหาทางสิไปหนาหาทางให้พ้นโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่นปล่อยสามันเป็นไฟแสงกาเผาอุล่าให้ไหว้วอด
ตลอดหมดทุกสันคุณขาไปพ้นมันบ่เหลือยังข้างกษัตริย์จอมไตแม่นไผไผก็บ่มีเหลือดอดังเดียวกันนั้นดูคนใดใจต่ำทำคนปีทรพีเรียวช้ำยามมินทันเนรคุณเรียวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสานคุ้มนรกมกตนเองเป็นหลักเฮาสิเฮ็ดจังไดเฮาจังสิได้เฮาสิอาศัยผู้ใดเฮาจังสิได้ต้องอาศัยตัวเองอาศัยเท่าตัวเองอาศัยหูตัวเองอาศัยสติตัวเองอาศัยปัญญาตัวเองจังสิพยายามสอนตัวเองได้อันสมมติว่าให้บุคคลอื่นสอนให้บุคคลอื่นแนะนำจิตมันบ่ยอมรับมันก็บ่เฮ็ดเฮาก็เรียนรู้คือกันสิมาสอนเฮาหยังก็รอเฮาก็เรียนรู้คือกันเฮาสิมาแนะนำเฮาหยังก็รอเฮาอยากได้เฮาก็สิเฮ็ดแต่เฮาอยากดีเฮาก็สิเฮ็ดแต่เฮาอยากมีเฮาก็สิเฮ็ดแต่เฮาบ่อยากได้เฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่อยากดีเฮาบ่อยากเฮ็ดตัวนี้ก็คือทิฏฐิมานะบ่ยอมคันบ่ยอมตามใดที่มันบ่ยอมคันตามใดที่บ่ยอมเสื่อฟังบ่มีทางใดจิตมันต้องอ่อนจังหวะหลวงปู่ปางบรรบามหมอบเมาเขาว่าเท่าง่ายย่างอย่างยงโยงว่าแอบขี้ดินจอกจอนตื่นปกนามปลายตีนซุยด้วยร่องลาขี้ดินจำก่อนไปว่าหมอบหมอบเขานี่มันหมอบแต่ร่างกายจิตใจมันบ่หมอบมันบ่เคารพกราบไหว้บรรดาหมอบหมอบเขาว่าเท่าง่ายย่างว่าจิตว่าใจมันไปคำปลายยุ่งปลายย่างอยู่บรรดาย่างยงโยงว่าแอบขี้ดินบรรดาย่างตั้งแต่ปลายตีนเคารพเสียงยางก็ต้องให้มันเบาอย่างยงยงว่าแทบขี้ดินว่าจิตว่าใจนี่มีสติยางคอยไปคอยมาคอยปันมาอย่างยงยงว่าแทบขี้ดินจอกจอนขึ้นอกรามปลายดินปันมาโบราณปันว่าเข่าปลาเข่าหกยางบ่มีสติเวียงสายเวียงขัวน้ำมันก็เกาะเสื้อผ้าขาดดิ่งขาดแหวงไปหมดจนว่าเหลือจำคนเป็นว่าจอกจอนถึงพวกดำปลายตีนซุยด้วยร่องดาขี้ดินจำคนเป็นว่าโบราณเป็นว่าอย่างให้มีสติให้สำรวมให้มีพุทโธเหยียบตีนขัวลงกับพุทเหยียบตีนใส่ลงกับโธพุทโธพุทโธให้มันมีสติอยู่นำหัวจิตหัวใจเจ้าของนี่นะมรรคผลนิพพานก็รอเฮาอยู่แต่ว่าเฮาสิเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดเฮาสิทำหรือบ่ทำทำคำสอนกับทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็มีประจําโลกจนว่าได้ 2,565 ปีตั้งแต่เพิ่นประพฤติปฏิบัติมานี่แล้วเรียบร้อยกันเฮารู้ซาก็แสดงว่าเฮารู้บ่ทันโมบ่มีสติบ่มีปัญญาทันโมคันเฮารู้เร็วก็นำไปประพฤติปฏิบัติบ่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายปฏิบัติบ่เศร้ามันก็ได้มรรคผลนิพพานเฮ็ดบ่หยุดนี่ก็คือเฮากินข้าวบ่หยุดมันก็เต็มท้องคันสมมุติว่าเฮาเฮ็ดแล้วก็หยุดเฮ็ดแล้วก็หยุดจิตมันบ่ละเอียดจิตมันบ่ติดต่อลมหายใจขาดเป็นช่วงๆมันบ่ละเอียดพอมันก็บ่สามารถจะร่วมให้เฮาเห็นได้คันเฮาเฮ็ดลองเบิ่งจักอาทิตย์นึงมันสิร่วมให้บ่มันสิดีขึ้นบ่ถ้ามันบ่เห็นก็เฮ็ดให้มันร้ายกว่านั้นเฮ็ด15มื้อ2อาทิตย์ถ้าเริ่มตั้งเข้าปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้นักเนี่ยมาปฏิบัติจริงจะต้องดูจริงปฏิบัติจริงของจริงจะต้องเกิดให้เห็นเมื่อเฮาปักใจความเชื่อนั้นน่ะมันเต็มทีมันเต็มเปี่ยมมันยอมได้อย่าเห็นแก่หลับอย่าเห็นแต่หลับขับแต่นอนบรรดาให้รีบขนขวายให้รีบทำรีบเร่งเขาสมัยก่อนก็ไปถามหลวงปู่ผางเพิ่นบอกว่าอย่างใดเฮ็ดเอามันเฮาเกิดท่านพระพุทธเจ้าเฮาไปถามพุทธเจ้าก็ได้แก่ถามมาถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ถาม
เฮาไปอยู่กับหลวงปู่มันก็ทําเฮาก็ลงมือทําเองเด้จังค่อยได้ไปถา

มันก็สี่ทางให้อยู่แต่ว่าเขาต้องเป็นผู้ลงมือสมมติว่าเกิดท่านพระพุทธเจ้าเขาบ่เฮ็ดว่าอยากให้พระพุทธเจ้าเฮ็ดให้มันก็บ่ได้เพราะว่าตัวไผตัวมันบางคนก็สร้างบุญมาหลายแต่รู้เร็วเห็นเร็วบางคนบ่ได้สร้างบุญมาก็ต้องพยายามอดกั้นอดทนแน่มันจังสิได้มันจังสิเห็นมันจังสิเกิดให้ถ้าเฮาสิมีแต่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาให้เพิ่นก็เมตตาอยู่แต่เมตตาแต่ทำคำสั่งสอนสี่ทางให้แต่ว่าบัดยามเฮาอยากรู้เฮาต้องลงมือเฮ็ดเอาบ่มีผู้ใดเฮ็ดให้กันได้นอกจากเจ้าของเฮ็ดตัวเองเพิ่นจึงให้เตือนให้เตือนเจ้าของให้พยายามปลูกมันนอนหลายแล้วเด้ลุกขึ้นภาวนามันนอนโดนแล้วมันสิบ่เห็นสมาธิมันสิบ่เห็นจิตเจ้าของความคิดเข้าไปใส่ให้ดึงกลับมามันปรุงแต่งหยังให้ดูเท่าทันมันให้พยายามอายมันด่ามันถ้าป้าอายได้ด่ามันได้เฮาก็สบายใจเฮาก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันได้ให้มันดูให้มันเห็นให้มันเป็นให้มันมีให้มันมาในจิตในใจของเฮาแต่ว่าเฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่ได้เฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่รู้เฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่เห็นว่าสิได้อาศัยครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิแนะแนวทางให้ก็คือมาแนะแนวทางให้ผู้ใดอยากได้เฮ็ดเอามรรคผลนิพพานรออยู่ทุกคนทุกคนถ้าเฮ็ดเป็นถ้าตั้งใจเป็นถ้าเอาเป็นเกิดถ้าเอาบ่เปลี่ยนบ่เกิดบ่มีบ่มาบ่เห็นแม่นดีได้ถ้าบ่มีความเสื่อบ่มีศรัทธาบ่มีความเสื่ออย่าเฮ็ดดีกว่าว่าล่ะถามมีศรัทธาจะมันมีศรัทธานั่งจะมีศรัทธาเดินจมกรมตัวนั้นเฮ็ดเลยลงมือกระทําปักใจความเสื่อความเสื่อน่ะก็จะให้ผลถ้าเขาบอกปากใหญ่ความเสื่อนี่แหละเสื่อครึ่งบ่เสื่อครึ่งปฏิบัติไปก็สิบ่เห็นปฏิบัติไปก็สิบ่เห็นก็สิได้ยินแต่เพิ่นเว้าเพิ่นเว้าว่าดีเพิ่นเว้าว่ามันแม่นทางก็สิเพียงตั้งแต่เว้าซื่อๆก็สิบ่ได้ของดีก็สิบ่เกิดนําเฮามรรคผลก็สิบ่เกิดนําเฮาก็ซ่าเวลาออกไปอีกอายุสังขารมันล่วงล่วยไปทุกวันทุกวันเมื่อนี้อายุซ้ำนี้เมื่อนาก็ต้องแก้ไปอีกเมื่อนาซ้ำนี้เมื่อทัดไปอันนั้นต้องแก้ไปกว่านั้นอีกก็สิรอตั้งแต่สังขารแก่เราจึงสิมาประพฤติปฏิบัติธรรมปัญจรุกกับปาขึ้นบันจะรู้กับปวดแขนปวดขาปวดหูปวดตาแล้วบ่ได้เลยบัดมรรคผลนิพพานก็บ่ได้เฮ็ดจังได๋จังสิได้ก็ต้องตั้งใจศึกษาทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้มีให้มันเกิดเหตุจังใดมันสิเกิดเล่งเขาอย่าเห็นแต่นอนเมื่อหนึ่งขึ้นหนึ่งยี่สิบสี่จะมองกับเหตุเขาอย่าให้มันรอซาถ้าผู้ใดอย่างใดมรรคผลนิพพานกับเหตุบ่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายแล้วเหตุบ่เศร้ามันก็ได้ของดีแล้วมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ลมกับลมหายใจเขาออกนี่แหละมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่มองอื่นถ้าสี่ไปมองอื่นมาใดมาใดองค์ใดที่บันไดมรรคผลนิพพานเมื่อกันน้อมไปเบื้องแต่กิจน้อมไปเบื้องแต่กายอันที่ท้าวความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นเหตุจังใดมันสิได้เหตุจังใดมันสิเบื่อหน่ายพิจารณาเบื้องอสุภะกรรมฐานเป็นว่าอสุภะก็สมมติว่าผู้นี้ผู้สวยผู้งามเองไปสมมติว่าเราเอาหน้าสวยงามเอาเมตมากรีดบังเอาเมตมากรีดบังแล้วเนื้อหนังมังสังมันเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยอะออกมาเขาสิถือว่าคนงามบ่นี่มันมีแต่จะเน่าจะเปื่อยผุพองไปเรื่อยไปมันมีแต่หนังหุ้มกระดูกไว้ซื้อคำว่าสวยคำว่างามแท้ที่จริงเนี่ยก็คือจังมันเน่าเปื่อยตายก็ต้องเผาทุกคนมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองทุกคนถ้านอนได้เจาะนอนได้เจาะได้ไส้ได้กินก็แห้งไปบักใหญ่เพิ่นว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเปื่อยเน่าเฟ้อไปหมดเราต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานเพิ่นว่าถ้าเวทนามันเกิดขึ้นมาเวทนามันเกิดขึ้นมาก็ต้องทำใจมันเข้ามันก็ปวด
ขามันก็ปวดแขนมันก็ปวดหูก็ปวดตาก็ปวดแต่ว่าอย่าถอนหามถอนการถอนออกมานี่บ่ได้ถอนออกมาเราคิดท่าใหม่นั่งไปก็สิได้ท่าเก่าก็คิดใหม่อีกนั่งไปก็สิได้ท่าเก่าก็คิดใหม่อีกอยู่ลักษณะนี้ได้บ่จบจักเตื้อได้บ่ได้ของดีเที่ยวผิดเที่ยวปีนแท้ที่จริงนี่ก็มันเป็นวิปัสสนาไปในตัวเลยเวทนานุปัสสนามันเป็นวิปัสสนาไปในตัวแต่เอาปัญญามันเจ็บแต่ปวดแต่มันสิตายคันมันสิตายก็ท้องตายตายตายตายอยู่หั่นคันมันเจ็บหลายปวดได้บอกมันร่างกายมนุษย์นี่พอมีของดีสมัยก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีอาจารย์คำพ้องในจังหวัดเลยมันเป็นเน้นเป็นนั่งภาวนาจังไรก็บ่ได้นั่งภาวนาว่าท่านโดนมันปวดกับพิกทาไม่นั่งไปจะข้าวหนึ่งกับพิกทาไม่มันปวดเพิ่นได้ตัดสินใจกับโมเน้นหน่อยแล้วกันเน้นๆเพิ่นว่าเขานั่งสมาธิเพชรผูกหลังติดต้นเสาให้ไรวอนหาเสือกมาผูกเรื่อยเพิ่นหาเสือกมาผูกผูกมือกับขาใส่กันผูกร่างกายเสวียงใส่ต้นเสาเวียงสายเวียงครัวผูกให้แน่นโดดขนาดมาเนี่ยก็เฝ้านี้ไปไกลผูกเดี๋ยวนี้ไปไกลปิดประตูล็อกประตูไว้เรื่องขนาดพอวางสันเนียนผูกเดี๋ยวกันนี้ไปเจ้าของกำลังภาวนาอยู่ผู้เดียวที่แรกก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่างมันปวดที่เราเวทนาขึ้นมาขาก็ปวดตายแล้ววันนั้นท้องพุทโธก็เริ่มเดี๋ยวแต่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยร้องไห้กับมันนั้นแต่มาว่าสันตะก็พอมีสติก็มาถามใจเจ้าของบ้านเขาบอกเขาผูกเขาร้องไห้เดี๋ยวนี้ก็ตีสองเอิ้นหาพ่อเราก็เลี้ยวเอิ้นหาแม่แม่ก็อยู่บ้านเออถามโมเน่นโมเน่นก็นอนหลับตั้งตีสองเดี๋ยวแต่เขานี่นั่งอยู่สลาผู้เดียวสิเปิดหาผู้ใดมาแก้ให้เขาเป็นผู้บอกเขาผูกเมื่อเศร้าคนที่เขาจังสีมาวันมันทำใจได้มาท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปจากพักหนึ่งวัดขึ้นมาอีกมันเออถามพ่อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยก็มาถามตั้งสติได้มาถามใจเจ้าของเจ้าเอิ้นหาพ่อหาแม่เพิ่นก็อยู่บ้านอยู่ช่องเพิ่นมาสิมาแก่ให้เฮาได้เอิ้นหาโมเน่นอวนหาโมพระพระเจ้าก็นอนตี2ตี3เนี่ยอดเอาอดเอาเพิ่นว่ามันก็เบิ่งใจเจ้าของก็ท่องแต่พุทโธเด่นไปเพราะท่านโดนกับพ่อเอ้ยแม่เอ้ยอีกจิตเวทนามันกล้าจิตมันก็เริ่มฝึกละเอียดจังน้อยแล้วร่มละเอียดเขาละเอียดเขามันหายแวบไปสักนิ่งอยู่หันบันจนว่าหอดตีห้าหกโมงเศร้าพาเน่นก็มาจัดสถานที่พอจัดสถานที่เดี๋ยวคนมาเอาเป็นไงดีว่าดีมืออื่นผูกใครอีกในเรื่องคนละที่แรกนี่ก็เท่าสิเป็นสิตายนี่เราคนว่ามีความอดความทนอันใดก็สู่อดบ่ได้อดทนอมมหาหรูอมมหามันอมมหาอดมหาทนบัดว่าอันใดก็สู่อดทนบ่ได้ที่เฮาเสียดีเฮาทําหน้าที่การงานแต่ก่อนเฮาก็เป็นลูกพ่อแม่สอนพ่อแม่ตักเตือนก็บ่เชื่อฟังเดี๋ยวนี้เฮาเป็นพ่อแม่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาบัดนี้เฮามีลูกมีเต้าบัดนี้เฮาก็ไปบอกลูกบอกเต้าลูกเต้าก็บ่เชื่อฟังเพราะว่ามันเป็นหยังจังบ่เชื่อฟังพอเฮาบ่เชื่อฟังพ่อแม่มาตะกอนบัดลูกเต้ามันก็บ่เชื่อฟังเฮานี่เพิ่นยังว่ามันจะต้องล่ำไปเป็นลูกสู่มันเฮาบ่เชื่อเฮาก็บ่ได้ของดีเฮาต้องมาย้อนเบิ่งเอาไปยังจังบ่เสือพ่อแม่ตั้งแต่ก่อนคันเอาเสือพ่อแม่แต่ก่อนเนี่ยเขาก็ได้ดีไปแล้ว

อันนี้ลูกเต่าเฮาเฮาแนะนําเขาก็บ่เชื่อเฮาเพราะว่าเขามันผ่านโลกมาหน่อยสู่โลกมาหน่อยเฮาก็มาสู่โลกกว้างแล้วเฮาผ่านมาก่อนเฮาเกิดมาก่อนเขาเมื่อเฮาดูผิดดูถูกแล้วเฮามาชี้ทางให้เขาเอาเพราะว่าแต่ก่อน พ่อแม่เฮาก็ชี้ทางให้เฮาเฮาก็บ่เอาบัดนี้ถ้าเฮามีความเชื่อผูกศรัทธาความเชื่อความเหลื่อมใสให้มันหนักแน่นเฮาเฮ็ดจริงๆของจริงก็เกิดเฮาเฮ็ดจริงๆของจริงก็เห็นของจริงก็ปรากฏของจริงก็พูดขึ้นมาให้เห็นท่านจะว่ามรรคผลนิพพานรอทุกคนอยู่แต่ว่าเฮาจะเฮ็ดได้น้อยเฮาก็ได้น้อยเฮ็ดหลายเฮาก็ได้หลายมรรคผลนิพพานนี่พร้อมจะเกิดนำปัญญาวาหลวงปู่พางเพิ่นว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใครทำได้คนนั้นก็รู้ใครที่ทำคนนั้นก็เห็นอยากรู้ของจริงต้องปฏิบัติจริงๆเมื่อปฏิบัติจริงของจริงจะต้องเกิดให้เราเห็นเกิดให้เรารู้มันจะต้องเป็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เราต้องตั้งใจทำต้องมีมานะมีความอดทนสู้ต่อไปความลำบากไม่มีในร่างกายได้จิตใจมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความภาคความเพียรหนักขึ้นมาเป็นจังหวะให้รีบยึดเอารีบใส่ใจเอารีบขนขวายเอาท่านเอาบ่ตั้งใจบ่มีผู้ใดเฮ็ดให้ทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าบ่ต้องไปสงสัยคันมันสงสัยเฮ็ดบ่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายบ่ต้องให้มันสงสัยสงสัยแล้วบ่เฮ็ดบ่ทำบ่หายสงสัยถ้ามันสงสัยในซอใดก็ถามมันถามเราก็เฮ็ดถามเราก็ค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเองตามตำรับตำราบ้างตามครูบาอาจารย์บ้างที่เพิ่นแนะนำเฮ็ดตรงไปเฮ็ดบ่หยุดก็ได้ของดีเฮ็ดบ่สุดมันบ่เห็นเฮ็ดให้มันสุดมันจังค่อยเห็นของจริงคนบอกว่าจกลู่บ่สุดแขนจกลู่บ่สุดแขนก็บ่ถึงขันจกลู่สุดแขนก็ถึงอยากได้ของดีต้องค้นคว้าต้องรีบเร่งต้องเฮ็ดใส่ใจถ้าบ่ใส่ใจบ่ได้จะเสียเวลาทวงเวลาตัวเองทวงเวลาความเจริญตัวเองก็บ่ได้ต้องมันฝึกฝนอบรมปฏิบัติอบรมบ่มนิสัยมันศึกษาขอวัดปฏิบัติเดินจมกรมย่างเหมือนเมื่อนั่งเบิดเคลื่อนคือดวงผู้ผางเพิ่นว่านี่ถ้าเอาบ่นั่งเฮาก็บ่ได้ถ้าเอาบ่นั่งเฮาก็บ่รู้ถ้าเอาบ่รู้เฮาก็เห็นบ่เห็นถ้าเอาบ่ทำก็บ่เป็นทำคำสอนสอนเพิ่นให้คนกว่าให้ศึกษาขอวัดปฏิบัติให้ดีเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับวินัยฐานนั่งบวชเท่ากับเกี่ยวกับวินัยของพระ227ข้อถ้าเกี่ยวกับโยมก็ศีล5ข้อตื่นเมื่อเช้ามาก็ทบทวนศีล5บาศีล5นี่เฮาครบบ่ปาณาติปาตาเวรมณีคือการดาเวทสิกขาปะทังสมาธิยามิแปลว่าสิกขาบท5ข้ออาทินนาเฮาบ่ได้ไปหยิบของผู้ใดกามเมบ่ได้เสพกามเสพบ่ได้เสพสมกับลูกเมียผู้อื่นมุสาบ่ได้พูดปดสุราบ่ได้ดื่มกินสุราได้แม่ได้เครื่องดองของมึนเมาเฮาทบทวนบ่แล้วเมื่อมันบริสุทธิ์แล้วก็มานั่งจิตมันก็สบายถ้าเฮาบ่ทบทวนเรื่องศีลมื้อนี้เฮาเว้าจักคำมื้อนี้เอาตัวเอาบ่หรือตัวโมบ่ถ้าตัวเอานั่งบ่เป็นหยังตัวมันสร้างบุญตัวมันสร้างบุญกันมันสิถอนเอาอีกจักน้อยเอาอีกจักน้อยบ่เห็นบ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นนั่งอยู่หั่นเพิ่นยังบ่นอนเพิ่นยังดังได้บัดเฮานั่งคราวเดียวคือสิเป็นคือสิตายแต่เทศให้มันฟังเพิ่นว่าชี้ทางให้มันจักน้อยมันก็สิ

0: ใจอีกเศร้าเถาะเศร้าเถาะกับตัวมันอีกเอาอีกจังน้อยสักก่อนนอนมาแล้วแต่ในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนแม่คลอดออกมาก็ยังมานอนแบบบ่ออีกทุกเมื่อในกินแล้วก็ยังนอนอีกถามมันเบิ่งเดี๋ยวนี้ยังสินอนอีกคือบอกว่าถามมันเบิ่งถ้าถามมันได้มันคำตอบมันก็ต้องนอนแล้วคนเอาบ่พักผ่อนบ่ได้จิตตัวมันเป็นกิเลสครับเป็นยังสิพักผ่อนบ่ได้อย่างเอานอนเมื่อนึงขึ้นนึงหลวงปู่ผางเพิ่นบอกว่าซ้ําหลวงปู่ผางเพิ่นนอน10นาทีเอานอนเมื่อนึงขึ้นนึงนี่เพิ่นว่าซ้ําซ้ําหลวงปู่ผางนอน10นาทีเพิ่นว่าที่เอานอนที่เอานอน10นาทีคือเพิ่นเฮ็ดจังได๋ร่างกายสิบ่สุดซอบมันสิบ่ตายแล้วตัวกิเลสมันดอกตายก็ตายเป็นก็เป็นสู้จังได๋ก็เป็นกันมาเอาอีกจังน้อยซะก่อนนั่งอีกจังน้อยย่างอีกจังน้อยตัวมันสร้างบุญบ่เป็นหยังดอกมันบ่เป็นโทษบ่เป็นกรรมเพิ่นว่าแต่ว่าตัวมันไปสร้างบาปเป็นไว้เห็นไว้เป็นโทษไว้มันจังว่าให้มันฝึกฝนมันอบรมมันอบรมบ่มีนิสัยจากนิสัยหยาบจะมาให้มันมีปานกลางอบรมให้มันละเอียดเข้าไปปานกลางอบรมบ่เศร้าจิตมันละเอียดลมก็ละเอียดมันก็รวมเข้าไปเพิ่นจังบอกว่าเอกคตาจิตรวมกับจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวมันจึงเข้าเป็นสมาธิได้สมัยก่อนหลวงปู่จือไปถามธรรมะหลวงปู่ผางหลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหาอยากดูว่าจิตพระอริยเจ้าคนอยู่อารมณ์ไหนหลวงปู่ผางคนบอกว่าโอ้เอกคตากิจเอกคตาลมร่มกับกิจร่วมเป็นหนึ่งเดียวจิตพระอริยเจ้าคนเดียวอารมณ์เดียวนี่เขาเรียกว่าฌานฌานตัวนี้เรียกว่าฌานสมบัติเป็นว่ามาถอนออกมาจิตก็เป็นวิจิตปุถุชนกายก็เป็นกายปุถุชนแต่ว่าย่ำเจริญสมถะหรือวิปัสสนาอยู่นั้น เขาเรียกว่าฌานตัวนั้นจิตพระเดียเจ้าก็เป็นจิตพระเดียเจ้ากายก็เป็นพระเดียเจ้าอันอยู่อารมณ์เดียวถ้าถอนออกมาล่มอารมณ์แปรปรวนแล้วจิตปิดเป็นปุถุชนกายเป็นปุถุชนอันว่าไปทำเอาขันเฮาถามได้มรรคผลนิพพานเฮาก็สิไปถามพระพุทธเจ้าอันนี้ถามไปก็ได้แค่ถามดูก็สักแต่ว่ารู้อันว่าขันเฮาบ่ลงมือเฮ็ดบ่ได้ดอกมรรคผลนิพพานขันเฮาเมตตาได้เฮาสิไปขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ไล่มรรคผลนิพพานมดตอนนี้มันเมตตาแต่เมตตาแต่ชี้ทางให้ได้ซื่อมรรคผลนิพพานต้องลงมือเฮ็ดเอาไปได้สิมาถามอยู่นี้เพิ่นว่าเพิ่นก็ได้ไปนี่แหละเพิ่นว่าขั้นไปถามครูบาอาจารย์เพิ่นชี้ทางให้แล้วเขาก็ไปเฮ็ดเอาอย่าสิมั่วสงสัยเพิ่นลังเลสงสัยมันบ่เกิดจิตมันบ่เกิดต้องปักใจความเสื่อต้องปลูกศรัทธาความเสื่อให้มันหนักแน่นมันจะได้มรรคผลนิพพานเอาผู้ใดจะถามอย่างบ่
1: กราบนมัสการครับ
0: เอาสิไปขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ไล่มรรคผลนิพพานมดตอนนี้มันเมตตาแต่เมตตาแต่ชี้ทางให้ได้ซื่อมรรคผลนิพพานต้องลงมือเฮ็ดเอาไปได้สิมาถามอยู่นี้เพิ่นว่าเพิ่นก็ได้ไปนี่ล่ะเพิ่นว่าขั้นไปถามครูบาอาจารย์เพิ่นชี้ทางให้แล้วเขาก็ไปเฮ็ดเอาอย่าสิมั่วสงสัยท่านลังเลสงสัยมันบ่เกิดจิตมันบ่เกิดต้องปักใจความเสื่อต้องปลูกศรัทธาความเสื่อให้มันหนักแน่นมันจะได้มรรคผลนิพพานเอาผู้ใดจะถามอย่างบ
1: ่ครับกราบนมัสการครับ
0: เฮาสิไปขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ไล่มรรคผลนิพพานมดตอนนี้มันเมตตาแต่เมตตาแต่ชี้ทางให้ได้ซื่อมรรคผลนิพพานต้องลงมือเฮ็ดเอาไป

0: แต่สิมาถามอยู่ดีพันว่าเมื่อกระไรไปนี่เราพันว่าขั้นไปถามครูบาอาจารย์พันสี่ทางให้แล้วเอากับไปเอ็ดเอาแต่สิมั่วสงสัยพันลังเล่สงสัยมันบ่เกิดจิตมันบ่เกิดต้องปักใหญ่กล้ามเสื้อต้องปลูกศรัทธากล้ามเสื้อให้มันหนักแน่นมันจะได้มรรคผลนิพพานเอาเอาผู้ใดจะถามอย่างบ
1: ่ครับกราบนมัสการครับ
0: เขาจะไปขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ไล่มรรคผลนิพพานเมื่อตอนนี้มันเมตตาแต่เมตตาแต่ชี้ทางให้เลยซื่อมรรคผลนิพพานต้องลงมือเหตุเอาไปในสิ่งมาถามอยู่นี้พันว่าเมื่อกระไรไปนี่เราพันว่าขั้นไปถามครูบาอาจารย์พันสี่ทางให้แล้วเอากับไปเหตุเอาอย่าสิมั่วสงสัยพันลังเล่สงสัยมันบ่เกิดจิตมันบ่เกิดต้องปักใหญ่ความเสื้อต้องปลูกศรัทธาความเสื้อให้มันหนักแน่นมันจะได้มรรคผลนิพพานเอาผู้ใดจะถามอย่างบ
1: ่ครับกราบนมัสการครับกลมๆน้อยๆครับก็สิเกิดประมาณ5นาที10นาทีครับบ่เคยสู่ความว่างเอตคตาครับบัดนี้นี่มันสิถอนออกมาสู่เวทนาเวทนาปุ๊บจิตมันก็สิแยกระหว่างทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครับมันสิต่างอยู่คนละมองครับมาที่นี่เอาพยายามบีบคั้นมันหลายย่ำแต่มันสิเศร้าน้อจังสินะครับมันก็เลยถอนออกไปเองผมไม่อยากถามว่าระวังตาตามลมหายใจลงไปจนฮอดสะดือกับเฮาตั้งจิตไว้มองได้มองดึงแบบแค่แตะแตะมัน
0: เอาผู้ใดจะถามอย่างบ
1: ่กราบนมัสการครับกลมน้อยๆครับมันเกิดประมาณ5นาที10นาทีครับบ่เคยสู่ความว่างเอตคตาครับบัดนี้นี่มันสิถอนออกมาสู่เวทนาเวทนาปุ๊บจิตมันก็สิแยกระหว่างทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครับมันสิต่างอยู่คนละมองครับบัดนี้เฮาพยายามบีบคั้นมันหลายย่ำแต่มันสิเศร้าน้อจังสินะครับมันก็เลยถอนออกไปเองผมไม่อยากถามว่าระวังตาตามลมหายใจลงไปจนฮอดสะดือกับเฮาตั้งจิตไว้มองได้มองดึงแบบแค่แต่
0: เอาผู้ใดจะถามอย่างบ
1: ่ครับกราบนมัสการครับกลมน้อยๆครับมันเกิดประมาณ5นาที10นาทีครับบ่เคยสู่ความว่างเอตคตาครับบัดนี้นี่มันสิถอนออกมาสู่เวทนาเวทนาปุ๊บจิตมันก็สิแยกระหว่างทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครับมันสิต่างอยู่คนละมองครับบัดนี้เฮาพยายามบีบคั้นมันหลายย่ำแต่มันสิเศร้าน้อจังสินะครับมันก็เลยถอนออกไปเองผมไม่อยากถามว่าระวังตาตามลมหายใจลงไปจนฮอดสะดือกับเฮาตั้งจิตไว้มองได้มองดึงแบบแค่แตะแตะมัน

แต่ถามร่มอยู่กับกิ่งแต่บัดนี้เอามาว่องเรื่องสังขารมันได้บอกเขามันก็คลายออกกิเลสมันจะบิดแต่ถามร่มอยู่กับกิ่งแต่บัดนี้เอามาว่องเรื่องสังขารมันได้บอกเขามันก็คลายออกกิเลสมันจะบิดแต่ถามร่มอยู่กับกิ่งแต่บัดนี้เอามาว่องเรื่องสังขารมันได้บอกเขามันก็คลายออกกิเลสมันจะบิดแต่ถามร่มอยู่กับกิ่งแต่บัดนี้เอามาว่องเรื่องสังขารมันได้บอกเขามันก็คลายออกกิเลสมันจะบิดแต่ถามร่มอยู่กับกิ่งแต่บัดนี้เอามาว่องเรื่องสังขารมันได้บอกเขามันก็คลายออกกิเลสมันจะบิด

แท้ที่จริงนี่คือจิตมันบังคับจิตตัวเป็นกิเลสนี่บีบคั้นร่างกายให้มันเจ็บให้มันปวดมันคือไฟใหม่ขาวแท้นี่มาไปเบิ่งแท้ๆมันก็บ่เห็นแท้ๆไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะใหม่นี่มันบ่แม่นไฟใหม่เฮาอีหลีเราลองพิจารณาเบิ่งร่างกายเฮาอันเฮาเสื้อกิเลสเสื้อกิเลสหลายกิเลสบอกให้ถอน ก็ต้องถอนยานร่างกายเจ้าของตายเดี๋ยวมันเสียหาว่าเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตหรอกนั่งโดนเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็ตายดิสินี่ตัวนี้ผู้บ่ายของกิเลสเอามาอ้างเลยปัดเฮาเสื้อแล้วเฮาก็ถอนเดี๋ยวข้าวเดียวมานั่งทําไมบีบคั้นร่างกายให้มันเจ็บให้มันปวดมันคือไฟใหม่ขาวแท้นี่มาไปเบิ่งแท้ๆมันก็บ่เห็นแท้ๆไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะใหม่นี่มันบ่แม่นไฟใหม่เฮาอีหลีเราลองพิจารณาเบิ่งร่างกายเฮาอันเฮาเสื้อกิเลสเสื้อกิเลสหลายกิเลสบอกให้ถอน ก็ต้องถอนยานร่างกายเจ้าของตายเดี๋ยวมันเสียหาว่าเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตหรอกนั่งโดนเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็ตายดิสินี่ตัวนี้ผู้บ่ายของกิเลสเอามาอ้างเลยปัดเฮาเสื้อแล้วเฮาก็ถอนเดี๋ยวข้าวเดียวมานั่งทําไมบีบคั้นร่างกายให้มันเจ็บให้มันปวดมันคือไฟใหม่ขาวแท้นี่มาไปเบิ่งแท้ๆมันก็บ่เห็นแท้ๆไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะใหม่นี่มันบ่แม่นไฟใหม่เฮาอีหลีเราลองพิจารณาเบิ่งร่างกายเฮาอันเฮาเสื้อกิเลสเสื้อกิเลสหลายกิเลสบอกให้ถอน ก็ต้องถอนยานร่างกายเจ้าของตายเดี๋ยวมันเสียหาว่าเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตหรอกนั่งโดนเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็ตายดิสินี่ตัวนี้ผู้บ่ายของกิเลสเอามาอ้างเลยปัดเฮาเสื้อแล้วเฮาก็ถอนเดี๋ยวข้าวเดียวมานั่งทําไมบีบคั้นร่างกายให้มันเจ็บให้มันปวดมันคือไฟใหม่ขาวแท้นี่มาไปเบิ่งแท้ๆมันก็บ่เห็นแท้ๆไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะใหม่นี่มันบ่แม่นไฟใหม่เฮาอีหลีเราลองพิจารณาเบิ่งร่างกายเฮาอันเฮาเสื้อกิเลสเสื้อกิเลสหลายกิเลสบอกให้ถอน ก็ต้องถอนยานร่างกายเจ้าของตายเดี๋ยวมันเสียหาว่าเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตหรอกนั่งโดนเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็ตายดิสินี่ตัวนี้ผู้บ่ายของกิเลสเอามาอ้างเลยปัดเฮาเสื้อแล้วเฮาก็ถอนเดี๋ยวข้าวเดียวมานั่งทําไมมันก็จะพอกนั่งคันก่อนเหย้าคันก่อนใหญ่มันสินอนต้องหาผู้บ่ายบังคับมันพอเลิกเข้าตี3ผ่านไปลมจะหมุนป่ามาก็คือกันกับคนเอามือมาผลักเข้าให้ตกก้อนหินแต่ก็บอกบ่ให้มันตกพยายามมีสติอยู่ตลอดลมเงียบไปพอท่านโดนมันก็จะมาอีกทางซ้ายหมุนมาผลักให้ไปทางขวาก็เซ่ไปตั้งสติไว้มันท่านโดนนั้นตายดิสินี่ตัวนี้ผู้บ่ายของกิเลสเอามาอ้างเลยปัดเฮาเสื้อแล้วเฮาก็ถอนเดี๋ยวข้าวเดียวมานั่งทําไมมันก็นั่งคันก่อนเหย้าคันก่อนใหญ่มันสินอนต้องหาผู้บ่ายบังคับมันพอเลิกเข้าตี3ผ่านไปลมจะหมุนป่ามาก็คือกันกับคนเอามือมาผลักเข้าให้ตกก้อนหินแต่ก็บอกบ่ให้มันตกพยายามมีสติอยู่ตลอดล่มเงียบไปพอท่านโดนมันก็จะมาอีกทางซ้ายหมุนมาผลักให้ไปทางขวาก็เซ่ไปตั้งสติไว้ท่านโดนนั้นตายดิสิ

นี่ตัวนี้ผู้บ่ายของกิเลสเอามาอ้างเลยพันหอเสือแล้วเขาแบบถอนเดี๋ยวข้าวเดียวมานั่งทำไมมันก็นั่งขันก่อนเงาขันก่อนใหญ่มันสินอนต้องหาอุบายบังคับมันพอเดือกเข่าตีสามผ่านไปลมจะหมุนป่ามาก็คือกันกับพ่นเอามือมาผักเขาให้ตกก้อนหินแต่ก็บอกว่าให้มันตกพยายามมีสติอยู่ตลอดล่มเหยียบไปพอท่านโดนมันก็จะมาอีกทางซ้ายหมุนมาผักให้ไปทางขวาแล้วเซ่ไปตั้งสติไว้พอท่านโดนเหยียบตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ระยะชั่วโมงล่มเมืองการกระทำของตัวนั้นมันเห็ดมันทำนะขันผู้ใดเห็นใดอนุโมทนานำยินดีนำนะแต่ว่าแต่เห็ดว่าใดก็จะเสียใจเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดว่าหยุดมันก็ยอมเป็นยอมนี่ยอมมาให้พระพุทธเห็นเนี่ยมันเห็ดเอาตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ระยะชั่วโมงล่มเมืองการกระทำของตัวนั้นมันเห็ดมันทำนะขันผู้ใดเห็นใดอนุโมทนานำยินดีนำนะแต่ว่าแต่เห็ดว่าใดก็จะเสียใจเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดว่าหยุดมันก็ยอมเป็นยอมนี่ยอมมาให้พระพุทธเห็นมันเห็ดเอาตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ในยาชั่วโมงล่มเมืองการกระทำของตัวนั้นมันเห็ดมันทำนะขันผู้ใดเห็นใดอนุโมทนานำยินดีนำนะแต่ว่าแต่เห็ดว่าใดก็จะเสียใจเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดว่าหยุดมันก็ยอมเป็นยอมนี่ยอมมาให้พระพุทธเห็นเนี่ยมันเห็ดเอาตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ระยะชั่วโมงล่มเมืองการกระทำของตัวนั้นมันเห็ดมันทำนะขันผู้ใดเห็นใดอนุโมทนานำยินดีนำนะแต่ว่าแต่เห็ดว่าใดก็จะเสียใจเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดว่าหยุดมันก็ยอมเป็นยอมนี่ยอมมาให้พระพุทธเห็นเนี่ยมันเห็ดเอาตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ระยะชั่วโมงล่มเมืองการกระทำของตัวนั้นมันเห็ดมันทำนะขันผู้ใดเห็นใดอนุโมทนานำยินดีนำ
แต่ว่าถ้าเห็นว่าได้ก็จะเสียใจเห็นไปเรื่อยๆเห็นว่าหยุดมันก็ยอมเป็นยอมนี่ยอมมาให้ปรากฏให้เห็นเนี่ยมันเห็นเอาตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟังเสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ระยะชั่วโมงล่มเมืองการกระทำของตัวนั้นมันเห็ดมันเห็ดมันทำนะขันผู้ใดเห็นใดอนุโมทนานำยินดีนำแต่ว่าแต่เห็ดว่าใดก็จะเสียใจเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดว่าหยุดมันก็ยอมเป็นยอมนี่ยอมมาให้ปรากฏให้เห็นเนี่ย

0: ตลอดครับ
1: ทำใจให้เข้มแข็งแล้วถ้าสมมติว่ามา
0: ตลอดครับ
1: ทำใจให้เข้มแข็งแล้วถ้าสมมติว่ามา
0: ตลอดครับ
1: ทำใจให้เข้มแข็งแล้วถ้าสมมติว่ามามาเสือบ่มีครับนี่คือจิตมันมีความอยากจิตบ้านจิตตัวมันเป็นกิเลสมันออกมาหมดอุบายใดพอสิมันอ้างอ้างหมดแต่ว่าเฮาสิใส่ใจหรือบ่ใส่ใจคันเฮาสนใจมันก็ได้คันเฮาบ่สนใจก็แล้วเลยของดีก็อยู่นำเจ้าของทุกคนบ่ได้อยู่หม่องอื่นเลยของดีอยู่นำทุกคนใส่ใจก็ได้ถ้าบ่ใส่ใจก็จบ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164สังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เดือนนี้บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตากท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุงนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการ
0: อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เดือนนี้บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตากท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุงนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที
0: ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เดือนนี้บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตากท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุงนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที
0: ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เดือนนี้บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตากท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุงนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการ

0: ามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบ
1: พันกับความมีมนุษยธรรมของชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียง
1: ผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียง
1: ผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียง
1: ผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้

0: ชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงาม
1: ดีใจความรู้สึกที่ดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี
0: ้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบกรณิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงาม
1: ดีใจความรู้สึกที่ดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี
0: ้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบกรณิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงาม
1: ดีใจความรู้สึกที่ดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี
0: ้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบกรณิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงาม
1: ดีใจความรู้สึกที่ดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี
0: ้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบกรณิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงาม
1: ดีใจความรู้สึกที่ดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก
0: ็เส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงาม
1: ดีใจและรู้สึกที่ดีอย่างมากที่พระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้และก
0: ็เส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทัก

0: ะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงาม
1: ดีใจจะเพิ่มดีอย่างมากที่ท่านจะได้รับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก
0: ็เส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงาม
1: ดีใจจะเพิ่มดีอย่างมากที่ท่านจะได้รับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก
0: ็เส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดิน
2: ประเทศคือให้เห็นว่าถุงทองศิลปะไทยแท้จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดิน
2: ประเทศคือให้เห็นว่าถุงทองศิลปะไทยแท้จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดิน
2: ประเทศคือให้เห็นว่าถุงทองศิลปะไทยแท้จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทย
3: พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2: ศิลปะพื้นเมืองนี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรม
3: ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2: ศิลปะพื้นเมืองนี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรม
3: ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2: ศิลปะพื้นเมืองนี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรม
3: ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2: ศิลปะพื้นเมืองนี้

ำด้วยความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีประสงค์อันแน่วทำด้วยความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีประสงค์อันแน่วทำด้วยความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีประสงค์อันแน่วทำด้วยความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีประสงค์อันแน่วแน่ส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีประสงค์อันแน่วแน่สนับสนุนให้ผ้าทอมือของมูลนิธิเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีประสงค์อันแน่วแน่สนับสนุนให้ผ้าทอมือของมูลนิธิเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีประสงค์อันแน่วแน่สนับสนุนให้ผ้าทอมือของมูลนิธิเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิต

าชนทั้งชาวไทยและชาวโลกพาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกพาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับยาประเทศคิดค้นประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกพาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับยาประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่โอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกพาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับยาประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่โอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกพาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับยาประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่โอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆ

ไตรพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริลึกด้วยพระราชปณิธานเอาแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธุ์ไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริลึกด้วยพระราชปณิธานเอาแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธุ์ไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธุ์ไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธุ์ไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธุ์ไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

สวัสดีกรมหมื่นสุทนารีราชพอวันพระรหัสบดีที่7ที่พระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชบรีกรมหมื่นสุทนารีราชพอวันพระรหัสบดีที่7ที่พระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิ่งที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารเติมบรีกรมหมื่นสุทนารีราชพอวันพระรหัสบดีที่7ทีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิ่งที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารเติมบรีกรมหมื่นสุทนารีราชพอวันพระรหัสบดีที่7ทีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิ่งที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่สยามวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและมูลนิธิราชธรรมปันสุขเป็นความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ธรรมช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณีพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิ
ครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณี

ไปยืนตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงตึกยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงตึกยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงตึกยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็

0: อย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้ออย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณายืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ถึงยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณายืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ถึงยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณายืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ถึงยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรไม่เกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราเฉยไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเอง
1: ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลา

การสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตก
บางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่ง
ตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้า
เราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตร

านได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปแล้วจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่ม

แต่ถ้ายืนเนี่ยแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืน
สงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้
นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ระทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาอ
งั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่ทะเลมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็มือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายๆแล้วมีองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้แ
ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายทีนี้เรา

กำจัดได้จิตแต่ก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการาม20กันยายน2503เรื่องศีลานุส

เครื่องเศร้าหมองของจิตคณะปริโภชวุ่นกับหมู่วุ่นกับบุคคลวุ่นกับเรื่องราวนั่นเขาเรียกว่าคณะปริโภชจิตไม่สงบถ้าจิตไม่สงบก็ไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความสะดวกในการนั่งสมาธิคือสิ่งขัดข้องในการนั่งสมาธิมีอยู่สองอย่าง 1. เรารู้อยู่ว่ามันเป็นข้าศึกแต่มันต้านทานไม่ไหวด้วยกระแสกิเลสมันมากอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ 2. มันเกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้สึกตัวปฏิบัติไม่รอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่กั้นมรรคกั้นผลเป็นสิ่งห้ามมรรคผลเป็นมรรคคาวรคือเป็นเหตุห้ามไม่ให้บุคคลผู้นั้นเดินไปถูกตามแนวทางเรียกว่ามรรคคาวรสักคาวรมรรคคาวรอันนี้เกิดจากความไม่รู้สองอย่างนี้เป็นโทษจึงจำเป็นอยู่ที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติให้มันรอบคอบฉะนั้นจึงมีการแสดงธรรมสู่กันฟังเสมอก็เพื่อจะแก้การไม่รู้นี้ให้เกิดความรู้ขึ้นแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความสงบนี่มันมีอยู่สองแนวแนวที่หนึ่งก็อย่างที่แสดงเมื่อกี้เรารู้ว่ามันเป็นศัตรูแต่มันทนไม่ไหวรู้บ้างเผลอบ้างลืมบ้างด้วยอำนาจผลักดันของกิเลสนี่ก็เป็นเหตุกั้นมรรคกั้นผลแนวที่สองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่ามันเป็นผิดเมื่อการกระทำมันผิดไม่รู้นี่เป็นเหตุให้เกิดการเศร้าหมองขึ้นทีนี้ส่วนเป็นไปด้วยความไม่รู้นั้นโดยมากมันเป็นเรื่องของศีลที่เรารู้อยู่ว่ามันเป็นความผิดหรือเป็นความฟุ้งซ่านในดวงจิตเราก็ไม่อยากเป็นรู้อยู่แต่มันก็ไม่ไหวอันนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิศีลก็เศร้าหมองสมาธิก็เศร้าหมองก็กลายเป็นสักคาวรห้ามผลมักคาวรห้ามหนทางเดินคนชนิดนั้นไม่มีทางไปเรียกว่าตนอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเดินไม่มีท่ามีแต่เขากับเท้าเท่านั้นมันก็เดินไปตามเรื่องของมันแต่ว่าบุกไปขึ้นสูงลงต่ำเปลี่ยนบ้างรกบ้างบางคราวก็เหยียบหนามเหยียบต่อบางคราวก็เหยียบเลนเหยียบตมมอมแมมไปตามเรื่องของผู้เดินไม่มีท่าทางแต่มันก็ไม่ตายมันก็ไปได้มันก็ไม่ตายแต่มันเป็นเรื่องรำคาญแก่ผู้รู้จักหนทางเดินทางกับผู้ไม่รู้หนทางมันลำบากนักเดินทางกับคนตาบอดมันก็ลำบากนักคนตาบอดจะให้มานี่มานี่มันก็ลำบากถึงเราจะใช้มันญาติชี้มือชี้ไม้ก็ตามเถอะมันก็ไม่รู้เรื่องคนตาบอดถ้าหูหนวกซ้ำไปอีกมันก็เสร็จลำบากนักเดินทางร่วมกับคนหูหนวกตาบอดมันยากฉะนั้นทำยังไงทีนี้ไม่ต้องเดินหรอกต้องหายาหยอดตาเสียก่อนให้มันพอลืมสักนิดมันก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็ต้องรักษาหูให้มันดีเสียก่อนเมื่อหูมันดีขึ้นตาก็ดีขึ้นจึงค่อยเดินไปมันก็มีวิธีการอย่างนี้ฉะนั้นการที่รักษาหูก็ได้แก่การที่สนใจการฟังคำตักเตือนว่ากล่าวแนะนำพร่ำสอนเพื่อชี้แนวทางของความเศร้าหมองว่าทางนั้นเป็นทางไม่ควรเดินถ้าเป็นผู้สนใจเช่นหูตึงก็จะค่อยหายไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่สนใจมันก็จะตึงเรื่อยไปตาก็เหมือนกันต้องหยอดการหยอดน่ะจะให้คนอื่นหยอดให้ก็ไม่ไหวเหมือนกันมันต้องมีวิธีการช่วยตัวเองช่วยตัวเองยังไงเราต้องตั้งข้อสังเกตเขาจะพูดให้ฟังก็ตามไม่พูดให้ฟังก็ตามแม้เราไปเห็นแต่นิดเดียว
ก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาทำอย่างนั้นน่ะเขามีความประสงค์อย่างไรเขาแสดงมารยาทอย่างนั้นเขาประสงค์อะไรเท่านี้เราก็รู้เรื่องถ้าเรารู้เรื่องอย่างนี้ก็เท่ากับหยอดตาตัวเองได้บางคนน่ะก็เอาไม้แหย่ตายังไม่ค่อยจะลืมนั้นเรียกว่าเหลือวิสัยอยู่เหมือนกันถ้าเป็นคนที่ตาไม่มืดมากไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเห็นครั้งเดียวเท่านั้นล่ะก็เป็นแบบปฏิบัติตนไปเรื่อยๆไม่ต้องให้มีหลายตัวอย่างถ้ามิฉะนั้นล่ะก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มถ้าใครไม่ฉลาดก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มเหมือนกับพวกตัดรองเท้าก็ดีตัดเสื้อกางเกงก็ดีเขามีตัวอย่างตัวเดียวเท่านั้นเขาสามารถจะตัดได้ตั้งร้อยตั้งพันเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเขาได้ผู้มีปัญญาก็เหมือนกันแม้จะไปดูตัวอย่างเสมอคราวเดียวเท่านั้นก็สามารถจะนำไปตักเตือนว่ากล่าวปฏิบัติตนได้เรื่อยไปอันนี้ค่อยเบาหน่อยเรื่องการที่พวกเราจะให้ตาดีขึ้นและให้หูดีขึ้นการชำระหูก็เหมือนกันมัวแต่ให้คนอื่นหยอดมันก็ลำบากตัวของตัวเองก็จะต้องรักษาตัวเองเป็นแต่เขาให้ยาไปก็เอาไปหยอดคือหมายความว่าเมื่อได้รับคำตักเตือนว่ากล่าวแล้วก็อย่าไปทอดทิ้งนำไปพิจารณาเหตุผลเรื่องราวอย่าทอดทุระเราไปอยู่ที่ไหนก็ดีแม้ครูบาอาจารย์พูดเสมอคราวเดียวเราสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตนั่นน่ะคนหูดีคนตาดีก็เหมือนกันเห็นตัวอย่างครั้งเดียวก็สามารถนำตัวอย่างไปปฏิบัติตนได้เรื่อยไปลักษณะนี้ค่อยยังชั่วหน่อยบางคนล่ะก็ทำแบบให้ร้อยแบบพันแบบมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างรักษาตัวเองก็ไม่เป็นพึ่งตนก็ไม่ได้ความบริสุทธิ์มันก็เกิดยากสรุปเรื่องทั้งสองประการนี้เมื่อเราไม่รอบคอบในเรื่องทั้งสองประการนี้ศีลก็เศร้าหมองเรียกว่าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์ก็เรียกว่ามรรคาวรผลที่จะเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์แห่งศีลไม่มีก็เรียกว่าสักคาวรคือจิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิที่ไม่เป็นไปนั้นก็คือศีลไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิก็ยากฉะนั้นการต่อไปนี้จึงจะนำเรื่องศีลมากล่าวแสดงเพื่อเป็นการปรับปรุงให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์อย่างท่านแสดงในข้อกรรมฐาน40เรียกว่าข้อศีลานุสติศีลานุสตินี้แปลว่าให้ระลึกถึงศีลของตนการระลึกถึงศีลระลึกได้หลายทาง 1. ระลึกถึงความบริสุทธิ์ 2. ตรวจความไม่บริสุทธิ์ของตนให้สำเนียกดูทางฝ่ายชั่วเรียกว่าทุศีลให้ตรวจดูทางฝ่ายดีเรียกว่าบริสุทธิ์ที่ศีลให้ตรวจดูทั้งสองข้างนี้ถ้าเราตรวจดูเรายังมีความระแวงใจอยู่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์ก็จงพอกพูนทำศีลไม่บริสุทธิ์นั้นให้ดีขึ้นอย่าให้มีความวิตกวิจารณ์ในเรื่องมัญญาตหรือศีลศีลนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเพราะท่านจัดไว้เป็นแบบของสมถกรรมฐานเมื่อระลึกถึงศีลจิตสงบจึงเรียกว่าศีลานุสตินับเนื่องในศีลานุสติข้อหนึ่งในอนุสติ10มันเป็นตัวสมาธิการตรวจศีลนั้นมันจะเป็นได้อย่างไรถ้าเราระลึกถึงความไม่บริสุทธิ์และระลึกถึงความบริสุทธิ์รู้เรื่องราวชัดเจนจิตก็ปล่อยคล้ายๆกับว่าเราตรวจดูข้าวของในบ้านเราอันนั้นก็ไม่หายอันนี้ก็ไม่หายมันก็นอนหลับถ้าเราตรวจดูของในบ้านเรามันหายไปนอนไม่หลับ
บุคคลผู้ตรวจดูศีลของตนว่าบริสุทธิ์หมดจดทุกอย่างจิตก็สงบได้ทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์มันเป็นไปเพื่อความสงบใจฉะนั้นอย่าได้พากันประมาทการทำจิตมันเนื่องด้วยมัญญาตมันเนื่องด้วยศีลจึงไม่ควรประมาทอย่าไปเห็นว่าศีลนี้เป็นของเล็กน้อยของต่ำอันนี้ก็ไม่หายเป็นของธรรมดาสามัญเราต้องทำจิตให้เป็นธรรมเมื่อศีลไม่มีก็เป็นธรรมได้ยากจิตไม่เที่ยงตราบใดจิตไม่เป็นธรรมจิตไม่เป็นธรรมคือจิตเศร้าหมองคือศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นในที่นี้จะกล่าวเรื่องศีลให้ฟังศีลนี้แยกโดยสิกขาบทเขาเรียกว่ากันด้วยพยัญชนะว่าด้วยตัวหนังสือก็ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เรียกว่านับกันด้วยตัวหนังสือ

หมายความว่าไม่เพ่งถึงลักษณะของตัวหนังสือเป็นเกณฑ์เพ่งถึงคุณภาพเพ่งถึงคุณวุฒิเพ่งถึงชั้นภูมินั่นเรียกว่าอัดอย่างกล่าวว่าสาดทั้งสัพพยัญชนะเกวระปริปุณังสาดทั้งหมายถึงอัดพยัญชนะคือตัวหนังสือเกวระปริปุณังให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์อันนี้คือหมายความว่าอย่าไปนึกว่าศีลมีแท้ๆเท่าสิกขาบทนอกจากนั้นยังมีอยู่อีกอันเป็นของที่ยากเหตุนี้จึงแยกออกโดยคุณภาพมีวิธีต่างๆกันปกติศีลคือรักษากันโดยธรรมดาสามัญนี้อย่างหนึ่งอริยศีลรักษาประกอบด้วยธรรมะนั่นอย่างหนึ่งนี่กล่าวถึงคุณภาพกล่าวถึงหน้าที่มีอยู่สองประเภทปหานกิจสิ่งใดซึ่งเนื่องด้วยสิกขาบทพระองค์บัญญัติว่าไม่ควรอย่าหยุดสิ่งนั้นต้องตัดให้หมดไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวข้องภาวนากิจสิ่งใดซึ่งเป็นของที่ควรทำขึ้นเพราะเป็นคุณงามความดีสิ่งนั้นต้องสรรสร้างอย่าปล่อยอย่าทอดทุระพากันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้รอบคอบนี่กล่าวถึงหน้าที่ใครจะถือศีลแบบไหนก็ตามมีอยู่สองลักษณะเท่านี้ปหานกิจกล่าวกันสั้นๆก็คือส่วนอกุศลหยาบๆที่เราจะต้องละต้องเลิกเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าล่วงกาเมสุมิจฉาจารอย่ากล่าวเท็จอย่าดื่มกินสุราเมรัยสิ่งหยาบๆนี้เป็นปหานกิจต้องละทิ้งอย่างเด็ดขาดเรียกว่าอาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์นี้จะต้องละเป็นครั้งแรกทีนี้อภิสมาจารย์เป็นภาวนากิจเราต้องทำให้เกิดมีขึ้นอย่าทอดทุระแต่ละคนละคนมีสองหน้าที่เท่านั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องพยัญชนะท่านเรียกอาทิพรหมจรรย์ถ้าจะกล่าวถึงส่วนมัญญาตเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลผู้ทรงศีลคือได้แก่จริยาวัดที่มีเครื่องหมายท่านเรียกอภิสมาจารย์เครื่องหมายดีของผู้มีศีลนั้นมีอะไรบ้างเครื่องหมายดีของผู้มีศีลที่เรียกอภิสมาจารย์นั้นมีอยู่สามลักษณะ 1. เป็นผู้สะอาดความสะอาดเป็นนิมิตของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์นี่ให้จำไว้ให้ดี 2. ความสวยงามความสวยงามนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ 3. ความหมดจดดวงจิตไม่คล้องอยู่ในมัญญาตของตนเรียกว่าศีลวิสุทธิ์ 3 ชนิดนี้ท่านเรียกว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์นี่เป็นภาวนากิจในเรื่องนี้จะอธิบายเพิ่มเติมซ้ำไปอีกแต่พวกเราย่อมผ่านกันมาทุกคนเพราะไม่ใช่เด็กผ่านทุกคนปฏิบัติทุกคนแต่เราไม่รู้จักแบบบัญญัติก็ผิดบ้างถูกบ้างตั้งใจบ้างทอดทุระบ้างคือไม่นึกว่ามันจะเป็นความเสียหายฉะนั้นจึงย้ำไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้พูดถึงความสะอาดความสะอาดอันนี้ความสะอาดในอภิสมาจารย์ความสะอาดในอภิสมาจารย์นี้ไม่เหมือนความสะอาดในอาทิพรหมจรรย์อาทิพรหมจรรย์ไม่ฆ่าสัตว์กายสะอาดนั่นส่วนหนึ่งแต่อภิสมาจารย์นี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เราเป็นผู้ไม่สะอาดเช่นนั่งที่ไหนก็ไม่รู้จักขวาดไม่รู้จักปัดนี่เขาเรียกว่าคนสกปรกนี่มันเสียศีลแล้วอันนี้นอนที่ไหนก็รกรุงรังไม่รู้จักเก็บอันใดควรเก็บอันใดควรมาใช้สอยทิ้งเกลื่อนกลนนี่เขาเรียกว่าไม่สะอาดอย่าไปนึกว่าศีลเราไม่เสีย

อื่นก็ตามอย่างพระสารีบุตรท่านจะออกไปเดินบิณฑบาตแต่ว่ามือมันไม่พอใช้มือหนึ่งจับจีวรมือหนึ่งนั้นม้วนจีวรท่านยังเอาเท้าข้างหนึ่งเก็บใบตองทางที่จะต้องเดินไปบิณฑบาตกวาดใบตองออกจากสถานที่ที่ท่านยืนเอาเท้ากวาดออกมือมันใช้ไม่พอท่านรักษาถึงอย่างนั้นสถานที่ยืนของท่านที่นั่งก็เหมือนกันเมื่อจะไปนั่งที่ไหนท่านให้แหวกตาโตๆขึ้นเสียก่อนมันมีอะไรบ้างสถานที่นั่งของเราและสถานที่ควรนั่งหรือไม่ควรนั่งมันอยู่ในหัตถบาทของผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเปล่าพิจารณาดูเสียก่อนเราควรไปเหยียบหรือเปล่าเราควรไปนั่งหรือเปล่าสถานที่ของบุคคลชนิดนั้นนอกนั้นอีกสถานที่จะนั่งของเราว่าเราจะนั่งตรงนั้นมันมีอะไรตั้งอยู่มันรกหรือไม่รกมันควรแก่ฐานะของเราหรือไม่เมื่อเวลาเรานั่งไปนั่งไปทีนี้เราก็จะไปทำความรกในสถานที่นั้นเมื่อเราทำความรกรุงรังในสถานที่นั้นเมื่อเราจะลุกไปเราต้องล้างตัวเราให้มันดีมิฉะนั้นคนอื่นเขาล้างเราก็จะเสียใจอย่างคนเก่าๆโบราณมาคนใดที่เขาเกลียดขึ้นไปนั่งบ้านของเขาเวลาลงจากบ้านได้สาดน้ำล้างที่นั่งทันทีคือเขาเห็นว่าสกปรกอย่างเราไม่ได้เอากันถึงขนาดนั้นเอาแค่เก็บขี้เท้าของตัวหนีให้พ้นก็แล้วกันขี้มือขี้ผงขี้ไผ่ติดผ้าติดผ่อนติดอะไรมาจากพื้นมานั่งแล้วก็เก็บไปด้วยอย่าให้คนอื่นไปเก็บมันบาปศีลจะไม่บริสุทธิ์ที่นั่งสะอาดเป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ที่ยืนสะอาดเป็นเครื่องหมายของผู้มีความบริสุทธิ์ที่เดินสะอาดถนนหนทางที่เราใช้สัญจรส่วนตัวก็ดีส่วนรวมก็ดีเบิกหูเบิกตาให้มันลูกโตๆมันเป็นอย่างไรมันเหตุเหลือวิสัยหรือเปล่าหรือพอจะช่วยเหลือกันได้มันจะเสียหรือจะทรงอยู่หรือมันจะดีขึ้นมันให้ประโยชน์แก่พวกเราหรือมันให้ประโยชน์แก่คนไหนไตร่ตรองพิจารณาแก้ไขทำความดีในสถานที่อันนั้นขึ้นเมื่อตนไม่ใช้คนอื่นเขาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ดีเช่นทางจงกรมอย่างนี้เป็นต้นเรื่องสาธารณประโยชน์เช่นถนนเดินสัญจรไปมาของมนุษย์เห็นว่ามันไม่สะอาดตามันพอแก้ไขได้ก็ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญตามหน้าที่ถ้ามันเป็นเหตุเหลือวิสัยก็ตามเรื่องมันอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นอีกเครื่องสกปรกโสมมเช่นบ้วนน้ำลายใส่ถนนอย่างนี้เป็นต้นถ้าทางพระท่านปรับอาบัติทุกกฎผิดอภิสมาจารเช่นทิ้งขี้หมากขี้บุหรี่เศษอาหารการกินไว้ตามหนทางสัญจรไปมาเป็นอาบัติทั้งนั้นพระเป็นอาบัติทุกกฎถ้าเป็นโยมก็เป็นอภิสมาจารเป็นเครื่องหมายของผู้ไม่มีศีลธรรมในวินัยท่านห้ามในภัตตกะวัดท่านแสดงไว้พูดเมื่อกี้ไม่ได้แสดงอย่างพิสดารท่านกล่าวว่าเมื่อภิกษุจะบริโภคปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตกิลานะเภสัชเสนาสนะท่านบอกว่าอาหารที่ท่านได้มานะถ้าท่านมากินถ้าไม่หมดให้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าไปทิ้งเกลื่อนกลาดให้ชาวบ้านเขาเห็นเขาจะเสียศรัทธาแสดงว่าเราทอดธุระถ้าเราจะกินวันพรุ่งนี้อย่างเกลือก็เอาไปใส่กระบอกให้ดีน้ำอ้อยน้ำตาลก็ใส่กลักให้ดีแล้วเก็บปิดให้มิดชิดมีโรงที่เก็บเขาเรียกว่ากัปปิยกุฎีถ้ามันเหลือกินแล้วก็ท่านให้เก็บให้ดีนะเอาออกจากบาทเสีย
ถ้ามันเหลือกินถ้ามีกระโถนก็เทใส่กระโถนด้วยความเคารพแล้วเอาออกจากบาตรให้หมดอย่าไปเทจุ่นจ้านนะถ้ามีอนุปสัมบันหรือเด็กก็ให้ขุดหลุมลึกๆลงไปเทลงไปในหลุมอย่าให้มันสกปรกอย่าให้มีกลิ่นที่มันกินไม่ได้ก็ฝังเสียไม่ฝังก็กลบอันใดที่จะกินได้ก็เก็บให้ดีนี่ในภัตตกะวัดท่านก็แสดงไว้อย่างนี้ท่านแสดงไว้หลายอย่างหลายประการให้ทำความสะอาดในสถานที่นี่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องสาธารณะทั่วไปกล่าวถึงเรื่องที่เดินก็เช่นเดียวกันที่ยืนที่นั่งที่เดินที่นอนก็เหมือนกันเรานอนที่ไหนเราอย่าไปทำให้สกปรกในที่นั้นรักษาความสะอาดในที่นอนของตนคือเราเองจะไปนั่งไปนอนอยู่ตลอดคืนไม่ได้ต้องทำงานด้วยกายด้วยวาจาต้องเดินต้องเหินเปื้อนเปรอะทั้งเท้าทั้งมือทั้งเหงื่อทั้งใครมันก็จะไหลย้อยไปเปื้อนเปรอะในที่นอนของตัวให้รักษาความสะอาดอันใดจะเกิดโทษโดยประการต่างๆบางอย่างมันเกิดเชื้อโรคก็คือที่นอนของเราไม่รู้จักปัดกวาดบางอย่างมันก็เป็นตัวสัตว์เป็นตัวเลือดเป็นหมัดเป็นตัวอะไรต่างๆนำเชื้อโรคมาติดตัวฉะนั้นต้องทำความสะอาดทางโลกเขาเรียกอนามัยหรือสุขาภิบาลนี่ที่นั่งก็ดีที่นอนก็ดีที่ยืนก็ดีที่เดินก็ดีเมื่อเรามองไปเห็นถนนอย่างนี้ตามันก็วาวขึ้นใจมันสบายถ้าไปมองถนนเห็นขี้หมูขี้หมารกรุงรังเหล่านี้แหละหัวใจมันก็หดลงไปแทบจะกระโดดหนีคือศีลมันไม่บริสุทธิ์มันญาติเหล่านี้อย่าไปเห็นเป็นของต่ำมันทำลายศีลของเราให้เสียหายไปได้นี่กล่าวถึงสถานที่กล่าวถึงเรื่องพัสดุเป็นชั้นที่สองพัสดุเป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลธรรมอีกพัสดุคืออะไรคือปัจจยธาตุทั้งสี่ปัจจัยทั้งสี่นี้ต้องเป็นของสะอาดปัจจัยสี่คืออะไรบ้างคืออาหารการกินทุกชิ้นทุกอันที่เราจะกลืนเข้าไปในตัวทั้งหมดนี่ปัจจัยข้อหนึ่งจีวระปัจจัยข้อที่สองคือเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรียกว่าจีวรจีวรไม่ได้หมายเพียงผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าดำผ้าชิ้นหนึ่งจะเป็นสีไหนก็ตามเสื้อก็ตามผ้านุ่งผู้หญิงก็ตามกางเกงผู้ชายก็ตามท่านเรียกจีวรทั้งนั้นแต่ไม่นิยมกันเท่านั้นเองจีวรก็แปลว่าผ้าเท่านั้นไม่ได้แปลว่าผ้าเหลืองผ้าดำผ้าแดงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ครอบไปถึงคฤหัสถ์ญาติโยมด้วยเรียกว่าจีวระผ้าชิ้นหนึ่งที่ทอด้วยปอก็ดีไหมก็ดีฝ้ายก็ดีสำเร็จเป็นชิ้นขึ้นมาเรียกว่าจีวระนี่เป็นปัจจัยข้อที่สองปัจจัยข้อที่สามเสนาสนะแปลว่าสถานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไม่ได้หมายแค่กุฏิวิหารเป็นบ้านกระต๊อบจากของญาติโยมก็เรียกว่าเสนาสนะแต่ไม่นิยมเรียกกันเท่านั้นเพราะได้โอนศัพท์นี้ไปใช้ทางศาสนาเป็นส่วนมากจึงไม่เกิดนิยมกันเรียกเท่านั้นเองแต่ความหมายอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยข้อที่สามปัจจัยข้อที่สี่กิลานะเภสัชคือยาแก้โรคยาแก้โรคนั้นน่ะในวินัยท่านจัดมีถึงหลายอย่าง4-5 อย่างแต่พูดแค่ยาแก้โรคนี้ก็ได้ความกันจะเป็นยาชนิดไหนก็ตามแต่ทางพระวินัยมีกฎเกณฑ์หน่อยไม่เหมือนคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็มีแต่ว่าไม่สู้จะมากยาในทางพระวินัยนี้มันมีอยู่4ชนิด
อันนี้เป็นส่วนสำคัญจึงจะขยายเสียหน่อยยาวกาลิกชนิดที่หนึ่งยามกาลิกชนิดที่สองสัตตาหกาลิกชนิดที่สามยาวชีวิกชนิดที่สี่เครื่องที่เราจะต้องกลืนกินเข้าไปนั้นเรียกว่าของควรแก่การบริโภคมีถึง 4-5 อย่างยาวกาลิกนับแต่ผู้ถือศีล8มาจะกินอาหารเวลาตอนบ่ายนั้นไม่ได้เด็ดขาดคือกินได้แต่เวลาตอนเช้าไปถึงเที่ยงนี่เป็นอายุของอาหารจะต้องบริโภคของผู้มีศีลท่านเรียกว่ายาวกาลิกกล่าวกันง่ายๆคืออาหารที่จะต้องกินกันข้อที่สองเรียกว่ายามกาลิกกินได้ชั่วเวลาครู่ของวันได้แก่น้ำอัฐบาลเมื่อทำเวลาตอนเช้าถ้าแสงอรุณขึ้นวันใหม่กินไม่ได้กินได้ตั้งแต่ตอนเช้าไปถึงกลางคืนพอสว่างกลืนไม่ได้เลยจะเป็นโยมก็ตามจะเป็นพระก็ตามเมื่อรับประเคนไว้ฉันได้เสมอชั่วยามหนึ่งเท่านั้นกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงเลยนั้นไปฉันไม่ได้เรียกว่าปานะคือน้ำดื่มนี่พูดถึงว่าเมื่อเราทำสำเร็จเสร็จแล้วก็รับประเคนถ้าไม่ประเคนก็กินไม่ได้เหมือนกันมันเสียมันบูดมันเสียมันก็จะทำให้เกิดโรคเกิดภัยกินไม่ได้เมื่อการเวลาที่ควรแก่วินัยก็ฉันได้ท่านเรียกว่ายามกาลิกคือน้ำอัฐบาลนี่ของที่ควรแก่การบริโภคของสัมมณะสัตตาหกาลิกสปินวนิตังเตลังมัทุผานิตังกล่าวกันง่ายๆคือน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งแต่ในบาลีท่านบอกสปิเนยนวนิตังเนยข้นเตลังน้ำมันมัทุน้ำผึ้งผานิตังน้ำอ้อยทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่ายาคิลานะเภสัชถ้าเป็นพระภิกษุรับประเคนแล้วก็เสมอได้7วันเกิน7วันนั้นไปต้องทิ้งไม่ทิ้งก็ต้องเสียสละให้ญาติโยมแต่สมัยนี้พระเราเรียนบาลีแปลไม่ออกแปลคำว่าเนยกับนมไม่ออกเลยฉันเนยกับแป้งทีนี้ไม่รู้จักนมกระป๋องมันไม่ใช่เนยเห็นนมใสๆก็ไม่ใช่เนยเนยคือเอานมที่สดๆบริสุทธิ์มาเคี่ยวเมื่อเขามาเคี่ยวไม่ต้องเจือปนอะไรมีแต่เกลือหรืออะไรก็ตามส่วนที่ไม่มีโทษเคี่ยวนมลงจนกลายเป็นน้ำมันเป็นตัวน้ำมันน้ำมันมีถึง3ชนิดน้ำมันอันหนึ่งน่ะมันก็ยังไม่สามารถเป็นเนยได้ท่านเรียกว่าเนยใสมันเป็นน้ำมันใสๆน้ำมันชั้นที่2มันเนยใสเข้าไปมันเหลวๆแต่ไม่ได้เจืออะไรเลยเป็นนมล้วนๆเอาความเหลวไปเคี่ยวเข้าไปจนแข็งเป็นเนยก้อนโดยไม่ต้องไปเจืออะไรเลยเป็นเนยล้วนๆอันนี้พระฉันได้7วันไม่ให้เจืออะไรนอกจากเจือน้ำตาลได้เจือน้ำมันอย่างอื่นได้เช่นน้ำมันงาอย่างนั้นฉันได้จริงๆแต่เนยวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันเปลืองมากทำด้วยเนยจริงๆมันเปลืองมากขายราคาสูงไม่มีใครซื้อเขาจึงเอาแป้งไปปนเข้าเมื่อไปปนเข้าก็ทำเป็นกระป๋องที่เขาเรียกว่านมนมพระไม่รู้จักก็นึกว่ากินเนยละทีนี้ขนาบเข้าเย็นเข้าไปยังไม่รู้ตัวนี่ผู้ถือเคร่งเขาจึงไม่กินส่วนเนยบริสุทธิ์จริงๆก็มีแต่มันไม่อร่อยก็กินเป็นยาจะอร่อยยังไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นยาแก้ไข้แล้วจะมาเอาความอร่อยถ้าจะเอาความอร่อยก็กินข้าวเย็นกันเท่านั้นเองโอวันตินใส่เอาแป้งใส่
กวนเข้าไปกับเนยกระป๋องก็อร่อยสิเพราะได้มีแป้งก็เข้าเย็นกันเท่านั้นนี่เรื่องของสัตตหกาลิกยาวะชีวิตคือเมื่อรับประเคนแล้วเก็บไว้ด้วยดีแล้วฉันจนหมดกี่วันกี่คืนก็ตามเถอะถ้าหมดก็หมดอายุถ้ายังไม่หมดก็กินมันเรื่อยไปเช่นยาควินินแอสไพรินหรือยารากไม้ซึ่งไม่ได้เจือปนอะไรเลยเป็นของบริสุทธิ์อย่างนี้กินจนหมดเมื่อหมดเมื่อไรก็หมดอายุของยาอันนั้นเรียกยาวะชีวิตนี่ในเรื่องบิณฑบาตจำแนกออกเป็น 4-5 กระทงอย่างนี้ในเรื่องคิลานะเภสัชไปรวมกับเรื่องบิณฑบาตเพราะมันเป็นเรื่องของบริโภคทีนี้เมื่อชีวิตของเราก็ดีซึ่งเป็นหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเองก็ตามหรือเป็นหน้าที่จะสรรสร้างความดีเนื่องด้วยบุคคลผู้อื่นก็ดีเช่นทำถวายพระอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ต้องเป็นผู้สะอาดไม่สะอาดเป็นโทษคนทำเป็นโทษคนกินก็เป็นโทษเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งนั้นเหตุนี้แหละจึงเรียกอภิสมาจารย์สรุปย่อยๆก็คือ 1. ให้หามาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาที่เป็นศีลและเป็นธรรมไม่ให้กระทบกระเทือนแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งวิธีการที่เราแสวงหาว่าเราควรแก่การหาโดยวิธีไหนซึ่งไม่ได้มีกระทบกระเทือนน้ำใจของท่านก็หาได้ตามฐานะส่วนพระก็หาอย่างหนึ่งส่วนคนอุปถากพระก็หาอย่างหนึ่งแต่รวมลงก็หาด้วยความบริสุทธิ์หาด้วยความบริสุทธิ์นั้นเรื่องของญาติโยมก็พรรณนาเรื่องบุญกุศลให้เขาฟังแต่เขาจะทำหรือไม่ทำเราไม่ต้องมีวิธีการโอบอ้อมอย่างพระหาด้วยความบริสุทธิ์ตื่นขึ้นแล้วก็ลงจากกุฏิอุ้มบาตรอุ้มจีวรซ้อนสังฆาสังวรในมรรยาทของตนไปอย่างเจ้าไปอย่างเจ้าอย่างไรเขาจะให้มากกูก็ดีใจเขาจะให้น้อยกูก็ดีใจเขาจะไม่ให้อะไรก็หัวเราะแก้มตุยกลับมาไม่ต้องแสดงความอยากไม่ต้องแสดงความโลภไปตามหน้าที่ของตนเป็นบุญกุศลจริงๆมันจะได้หรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะเอาได้หรือไม่ได้แต่หน้าที่สมณกิจมีก็ไปตามหน้าที่นี่เรียกว่าหามาตามชอบไม่มีตัวโลภแอบอิงไปด้วยถ้ามีตัวโลภมันแอบไปด้วยแล้วก็บิณฑบาตขี้มักไม่มีคนใส่ถ้ามีคนใส่เอามาฉันก็ไม่ค่อยอร่อยเหตุนั้นวิธีการแสวงหาก็ต้องทำให้ดีทุกอย่างพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การนุ่งการห่มการเดินสำรวมมันญาติการไปการมาเมื่อมาถึงก็สำรวมไปจนเสร็จภัตตกิจให้บริสุทธิ์หมดจดสะอาดทุกสิ่งทุกประการนี่วิธีการแสวงหาเมื่อแสวงหามาได้ทีนี้ให้รู้จักบริโภควิธีการบริโภคมันมีอยู่หลายชนิดตามอายุการของยาคิลานะเภสัชการบริโภคบางอย่างเราบริโภคต้องนั่งก็มีบางอย่างบริโภคเราไม่ต้องนั่งก็มีบางอย่างนอนกินก็ได้บางอย่างนั่งกินก็ได้แต่ยืนกินไม่ได้บางอย่างยืนกินได้นั่งกินก็ได้นอนกินก็ได้บางอย่างเปลือยกายกินก็ได้บางอย่างอยู่ที่เปิดเผยกินได้บางอย่างอยู่ในที่กำบังกินไม่ได้ตัวอย่างเช่นเราจะฉันข้าวในห้องของเราเองไม่ห่มจีวรก็ได้ถ้าไม่ห่มจีวรมาฉันกลางแจ้งเป็นทุกข์กฎอย่างนี้เป็นต้นบางอย่างเดินกินก็ได้เช่นกินหมากนี่เดินกินได้แต่จะไปเดินกินข้าวไม่ได้นะ
อันใดควรเดินกิน

ใดควรนั่งกินอันใดควรที่จะนอนกินเดินกินยืนกินนั่งกินนอนกินมันมากเสียด้วยเรื่องเหล่านี้แต่สรุปแล้วธรรมดามนุษย์ที่มีมารยาทดีก็ย่อมต้องรู้อยู่เองเหตุนั้นท่านจึงให้สังวรระมัดระวังรักษาเมื่อเรามาถึงสถานที่กินที่นี้บางคนรู้จักแต่กินแต่ไม่รู้จักเก็บเมื่อเรามาถึงสถานที่กินที่นี้บางคนรู้จักแต่กินแต่ไม่รู้จักเก็บบางคนรู้จักกินแต่ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันยังไงได้มาก็กินงุบงุบเข้าไปเพื่อนนั่งเต็มหมดไม่ได้กินสักนิดไม่รู้จักนี่ก็ผิดอีกนี่ต้องเป็นผู้รอบคอบระมัดระวังรักษารู้จักที่นั่งกินควรนั่งตามฐานะของเราบางคนไม่รู้จักกินทีนี้พอจะกินก็กินงุบงุบบางทีน้ำไม่ตักมาสักถ้วยเดียวกินอิ่มมาทำปากแงะแกะอย่างนี้เคยมีพระก็ยังเป็นนี่เขาเรียกไม่รู้จักกินไม่รู้จักกินก็ไม่น่าจะกินต้องรู้จักกิน 1. ที่นั่งเราอยู่ที่ไหน 2. กาน้ำเรามีหรือเปล่าแก้วน้ำเรามีหรือเปล่ากระโถนมีหรือเปล่าเขากินกันแบบไหนนี่ต้องอ่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่านแต่ที่นั่งอ่านบาตรอ่านจีวรอ่านกระโถนอ่านแก้วน้ำอ่านกาน้ำอ่านน้ำที่จะกินเข้าไปในตัวอ่านให้มันออกให้หมดที่นั่งเราก็ได้แล้วสมควรแก่ภาวะผ้าเราก็ห่มให้เป็นปริมณฑลแล้วนั่งให้สวยทีนี้อย่าเงยกินมากมันจะกลายเป็นเดรัจฉานบริโภคอย่าก้มกินมากมันจะกลายเป็นกาจิกศพให้ตั้งพอดีพอดีอย่าเงยมากอย่าก้มมากให้พอดีพอเหมาะให้รู้จักแต่งตัวกินบางคนหรือบางท่านบางวัดกินข้าวอีฉุยอีแฉกบางทีจีวรหลุดไปจากตัวนั่งจ้ำเสียอย่างนี้ก็มีบางทีไม่ห่มถลกบาทก็ไม่แก้จ้ำเข้าไปบางทีกินอิ่มน้ำจะดื่มก็ไม่มีนี่เรียกว่าไม่รู้จักกินที่เรียกว่าภัตตกะวัดบางสังคมตีพินพาทธ์ทำเพลงกินก็มีเช่นเอาช้อนเคาะจานหรือถ้วยเสียงดังลั่นคุยกันอื้อเฉาซึ่งไม่ควรแก่สมณะเพศผู้มีศีลทีนี้เมื่อจัดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้รู้จักเก็บทีนี้อันใดจะควรกินได้ในเวลาบ่ายซึ่งมีในอาสนะนี้เราก็เก็บให้ดีเช่นบิณฑบาตเขาถวายยามาด้วยอย่างน้ำอ้อยน้ำตาลเขาถวายมาเพื่อฉันเวลาบ่ายเราก็เก็บไว้ถ้ามากินกับอาหารก็เก็บไม่ได้ยาอย่างอื่นก็เหมือนกันส่วนใดควรเก็บกินอีกส่วนใดควรให้ทานส่วนใดควรทิ้งมันมีอยู่สามลักษณะส่วนใดควรเก็บไม่เก็บเป็นอาบัติถ้าเป็นญาติโยมก็เศร้าหมองส่วนใดควรทิ้งไม่ทิ้งเป็นโทษส่วนใดควรเก็บต้องเก็บส่วนใดควรทิ้งต้องทิ้งทีนี้ส่วนใดควรเก็บของที่เก็บกินได้อย่างหนึ่งของใดกินไม่ได้เก็บให้ดีมันกินไม่ได้ต้องเก็บให้ดีส่วนใดกินได้ไม่ต้องเก็บดีคนเราโดยมากสิ่งใดกินได้เก็บดีๆกลัวเพื่อนจะเห็นกลัวเขาจะแย่งกินอย่างนี้ก็ทำบางท่านส่วนควรเก็บดีๆกลับเปิดเผยอาหารที่เศษติดไม่มีใครกินได้อย่างเศษกระโถนอย่างนี้เป็นต้นทิ้งเกลื่อนกลาดอาหารดีๆควรจะให้คนอื่นเขากินบ้างเก็บดีลักษณะเช่นนี้เสียศีลเสียธรรมอย่างนี้ไม่รู้จักมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของศีลการเก็บอย่างไรเรื่องของเราต้องอ่านให้หมดอย่าให้เดือดร้อนแก่คนอื่น
เราต้องปฏิบัติตัวเราให้ดีให้รอบคอบมือว่างก็ช่วยเพื่อนช่วยคนอื่นช่วยเก็บช่วยขวาดช่วยเช็ดช่วยถูส่วนอันใดที่เราเก็บเรียบร้อยดีก็ชำระทีนี้ชำระอย่างไรรู้จักล้างบาตรก็ล้างให้มันสะอาดหมดจดภาชนะทุกชิ้นต้องล้างให้ดีน้ำของเราที่เอามาใช้สอยน้ำที่เอามากินกับอาหารเมื่อฉันเสร็จเททิ้งให้หมดเหลือหยดเดียวก็ไม่ได้ค้างในกาหยดเดียวก็ไม่เอาเทแล้วต้องเช็ดให้บริสุทธิ์ถ้าไม่เทไปดื่มตอนบ่ายเป็นวิกาลโพธิ์ถ้าเป็นญาติโยมก็ศีลเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์เช่นขันน้ำไปจ้วงในตุ่มกินข้าวอิ่มก็ดื่มไปจ้วงอีกอาหารมันอยู่กับปากมันติดขันไปตุ่มน้ำก็เป็นวิกาลโพธิ์กันเรื่อยไปนี่ถ้าจะกล่าวถึงญาติโยมก็เป็นอย่างนี้ศีลไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นท่านจึงไม่ให้จ้วงน้ำให้ใช้กระบอกกรองเพื่อกันสัตว์และขี้ผงลงอันนี้พูดถึงเรื่องเก็บของกินได้อีกเก็บให้มันดีของเศษกินไม่ได้ควรเก็บให้ดีควรทิ้งให้มันไกลจากที่สัญจรไปมาของมนุษย์ควรฝังดินก็ต้องฝังไม่มีที่ฝังก็ทิ้งให้ห่างไกลเป็นที่เป็นทางให้มันมีระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรยาทอันดีอภิสมาจารย์นี่ในเรื่องอาหารการบริโภคถ้าจะนำมากล่าวกัน3วันก็ไม่จบฉะนั้นกล่าวกันเสมอเพียงหยาบๆแล้วให้เทียบเอาในเสนาสนะก็เหมือนกันในกีฬานะจีวระก็เหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันคือ 1. รู้จักหา 2. รู้จักรักษา 3. รู้จักเก็บชำระ 4. รู้จักสิ่งมันจะเสื่อมเสียหายไป 5. รู้จักสิ่งที่จะให้ความสุขแก่หมู่แก่คณะและปฏิบัติตัวให้สมควรแก่เรื่องราวในเสนาสนะก็เหมือนกันในจีวรก็เช่นเดียวกันจีวรก็สำคัญเหมือนกันบิณฑบาตก็สำคัญจีวรก็สำคัญข้อ1ให้รู้จักหาข้อ2ให้รู้จักเก็บให้รู้จักย้อมให้รู้จักซักให้รู้จักสุกให้รู้จักฟอกให้รู้จักย้อมสีบางคนผ้าควรซักไปฟอกมันผิดผ้าควรฟอกไปซักมันก็ผิดผ้าควรสุกไปย้อมมันก็ผิดผ้าควรย้อมไปสุกมันก็ผิดมันมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาบางทีไปบิณฑบาตในบ้านบางทีก็ถูกเม็ดฝนถูกเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆไม่จำเป็นต้องซักพึ่งแดดให้มันแห้งเสียบางทีไปตากเสียมันก็ผิดพึ่งนั้นคือชั่วคราวเท่านั้นบางคนพึ่งแต่เช้าจนค่ำเขาเรียกว่าย่างโยมก็เหมือนกันผ้าควรพึ่งไปตากก็ผิดตากคือหมายความว่ามันนานพึ่งคือเดี๋ยวเดียวครู่เดียวเท่านั้นผ้าที่ควรตากไปพึ่งมันก็ผิดมันเปียกต้องตากให้มันแห้งไปพึ่งนิดเจ็บเสียตื่นเช้าเหม็นบูดมันผิดทั้งนั้นผ้าควรซักก็เราจะไปแค่ตากไม่ได้มันสาบมันเหม็นมันสกปรกมันเปื้อนนี่ควรซักไปตากมันใช้ไม่ได้นี่เรื่องจีวรในเรื่องพระเราก็ยิ่งมากพึ่งผ้าตากผ้าย่างผ้ามีถึง3ลักษณะพึ่งคือมันติดเหงื่อมันไม่ถึงสกปรกพึ่งลมพึ่งแดดนิดหน่อยเก็บอย่าไปตากมันผิดผ้าควรตากอย่าพึ่งผ้าควรย่างอย่าตากผ้าควรย่างคือผ้ายังไงผ้ากฐินต้องย่างไม่ย่างไม่ทันเวลาหืนตากมันก็เสร็จกฐินขาดนี่เรียกว่าผ้ารีบด่วนนอกจากนี้ยังมีสุผ้าซักผ้าย้อมผ้าฟอกผ้าสุผ้าโดยมากเขาไม่ใช้น้ำเย็นคือผ้ามันสาบ

ือเปื้อนโดยมากเขาใช้น้ำเดือดๆเมื่อต้มให้เดือดแล้วก็เทราดลงไปก็ขยำขยำพอสมควรจนสิ่งนั้นออกไปแล้วก็บิดตากเรียกว่าสุผ้าบางคนผ้าควรสุเอาไปฟอกสบู่ขนาบลงไปเกือบขาดขาวแล่นแจ้นไปเลยมันผิดผ้าสุไปซักก็ผิดผ้าสุต้องใช้น้ำร้อนผ้าซักใช้น้ำเย็นผ้าฟอกต้องใช้สบู่ผ้าย้อมต้องใช้สีมันมีอยู่หลายลักษณะถ้าผ้าเราควรฟอกเอาไปซักก็ไม่สะอาดผ้าเราควรซักเอาไปฟอกมันขาวเกินไปอีกเมื่อเรามาเรียนวิชาอย่างนี้รู้จักเหตุการณ์รู้จักสุรู้จักซักรู้จักฟอกรู้จักย้อมสำเร็จลงไปก็รู้จักเย็บรู้จักตัดให้มันเรียบร้อยในมรรยาทเหล่านี้เมื่อมันเรียบร้อยทีนี้รู้จักบริโภคเราจะนุ่งยังไงอยู่ในบ้านจะนุ่งยังไงอยู่ในวัดจะนุ่งห่มอย่างไรทำงานจะนุ่งยังไงอยู่คนเดียวจะนุ่งยังไงนั่งกับแขกจะนุ่งอย่างไรเมื่อรู้จักลักษณะเหล่านี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามก็เรียกว่ารู้จักบริโภคบางคนรู้จักแต่จะนุ่งจะห่มแต่เก็บไม่เป็นจีวรสองผืนก็หวานเสียยังกับหวานแหผ้าสองสามผืนตากเสียทั่วบ้านทั่วเมืองเอาไปเก็บมันไม่มากมายอะไรนักหนาบางทีกุฏิหลังเดียวคับหมดผ้าไม่ถึงร้อยผืนบางทีบ้านหลังเดียวเล็กๆผ้าเต็มหมดถ้าเก็บจริงๆมันไม่เท่าไรมันจุ้นจ้านมันญาติไม่ดีอันนี้ก็สำคัญรู้จักเก็บผ้าเรามีกี่ชนิดผ้าเช็ดเท้าจนตลอดผ้าโพกหัวรู้จักซักรู้จักเก็บรู้จักใช้สอยบริโภคให้มันเรียบร้อยดีงามทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในเรื่องจีวรคล้ายๆอาหารแหละผ้าขี้ริ้วขาดเก็บให้มันดีๆคนจะมาเห็นมันสกปรกเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางควรซักควรตากก็ตากต้องการใช้หยิบได้ทันทีผ้าผืนดีๆน่ะอย่าไปเก็บดีมากนักวินัยท่านห้ามได้มาต้องบอกหมู่นะไม่บอกเป็นอาบัติในบาลีเรียกว่าวิกัปเรียกว่าทำผ้าของตนให้เป็นสองเจ้าของขึ้นคือไม่ให้ตรณีวินัยท่านบัญญัติไว้อย่างนี้ถ้าจะบรรยายสามวันก็ไม่จบเหมือนกันกล่าวสั้นๆเพียงเท่านี้ในเรื่องจีวรในเรื่องเสนาสนะก็เหมือนกันบ้านช่องกุฏิวิหารที่พักอาศัยสาธารณประโยชน์เช่นส้วมหรือฐานศาลาหรือวิหารให้รู้จักรักษาความสะอาดอันใดมันจะเสียอันใดมันจะคงที่อันใดมันจะงอกงามขึ้นเปิดหูเปิดตาให้มันกว้างขวางดูแลทั่วถึงต่างคนต่างก็มีต่างคนต่างก็มีตาลูกโตๆอยู่วัดตาต้องเท่าวัดหูก็ต้องโตเท่าวัดอันใดไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นต้องสนใจอันใดมันจะดีขึ้นอันใดจะเสียหายอันใดจะคงที่ให้ความสะดวกแก่ตนและคนอื่นต้องดูแลรักษาอันนี้ในเรื่องเสนาสนะมีลักษณะ 1. ให้แสวงหาโดยความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเที่ยวบังคับข่มเหงน้ำใจบุคคลผู้ใดทั้งหมดมีอยู่ก็อยู่ไม่มีอยู่ก็นอนดินไม่ต้องอัศจรรย์ไม่ต้องยอมเป็นทาสใครทั้งหมดต้องเป็นนายคนเรียกว่าพระนายคือหมายความว่านั่งเฉยๆให้กูก็อยู่ไม่ให้กูก็ไม่อยู่เอาฟ้าเป็นหลังคาเอาดาวเป็นแสงตะเกียงใต้เอาต้นไม้เป็นฝากระดานพื้นปฐพีเป็นแผ่นศิลาอาดเมื่อทำใจกว้างใหญ่เท่าโลกอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องแสวงหาด้วยความทุจริตหามาได้ด้วยความดีความชอบแล้วก็รู้จักรักษารู้จักบริหารอันใดจะเสียอันใดจะดีคงที่เป็นผู้รักษาดูแลช่วยเหลือให้มันทั่วถึงกันในเรื่องเสนาสนะ

็เหมือนกันเมื่อต่างผู้ต่างคนพากันประพฤติปฏิบัติรักษาความดีความชอบตามหน้าที่ของตัวได้อย่างนี้ก็งามอันนี้เขาเรียกว่ารวมลงก็สะอาดที่นี้ที่นั่งก็สะอาดที่นอนก็สะอาดที่ยืนก็สะอาดที่เดินก็สะอาดก้อนข้าวก็สะอาดผ้านุ่งก็สะอาดที่อยู่อาศัยก็สะอาดกิลานะเภสัชสะอาดหมดนี่เป็นเครื่องหมายของผู้มีศีลธรรมแต่มันยังไม่งามนี่อธิบายข้อแรกข้อที่สองสะอาดสวยงามสวยงามกับสะอาดมันคนละอย่างเก็บให้มันเป็นระเบียบถ้วยแก้วถ้วยชามทุกสิ่งทุกอย่างเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางถ้วยชามหม้อแกงก็จะต้องอยู่ในโรงครัวของมันอย่างนี้เป็นต้นถ้วยชามเครื่องใช้ของสอยให้ไว้เป็นที่เป็นทางให้มันงามตาอันใดควรอยู่ที่ไหนจัดให้มันอยู่อย่าให้มันเปื้อนเปรอะสมมุติคนกับสุนัขไปนอนด้วยกันมันจะสวยที่ไหนสุนัขก็ต้องจัดให้มันนอนในใต้ถุนแมวก็ต้องให้นอนอยู่บนบ้านคนก็จะต้องไปนอนอยู่บนเสื่อบนหมอนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้มันสวยงามเครื่องใช้ชนิดไหนมันควรอยู่ที่ไหนต้องให้มันอยู่ในที่นั้นและมันเคยอยู่ตรงไหนอย่าให้มันย้ายที่บ่อยๆมันไม่มีหลักฐานเดี๋ยวไปอยู่บ้านโน้นเดี๋ยวไปอยู่บ้านนี้อีกหน่อยไม่มีหลักแหล่งทำกินเครื่องใช้ของสอยก็เหมือนกันมันเคยอยู่ตรงนี้แหละก็ให้มันอยู่เรื่อยไปไม่จำเป็นอย่าให้มันหนีโดยมากคนเราไม่มีมันญาติไม่มีความสวยงามวันนี้ไปตั้งไว้ห้องหนึ่งพรุ่งนี้พาไปไว้อีกแห่งหนึ่งวันนี้ไว้บนบ้านพรุ่งนี้ไปไว้ใต้ถุนหากันไปเถิดแทบตาแตกมันก็ไม่เห็นนี่เขาเรียกว่ามันเสียมันญาติคือไม่สวยงามมีตัวอย่างเขาเล่ามามีสองผัวเมียสมัยหลวงพี่บูลนี่แหละเขาให้ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงแต่ก่อนนุ่งผ้าโจงกระเบนก็พอสังเกตกันได้ง่ายสมัยนี้เขาให้นุ่งผ้าถุงทีนี้ไอ้ผ้าสโรงผัวกับผ้านุ่งเมียเอาไปไว้แห่งเดียวกันมันลืมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกผ้าเมียเขาไว้ใต้ที่นอนข้างใต้เตียงคือใต้เท้าผ้าผัวเอาไว้ข้างทีนี้มันจะด่วนหรือไม่ด่วนก็ไม่ทราบมันมืดหน่อยแกก็มาถึงบ้านก็ถ่ายผ้าเอาผ้าสโรงไปพาดไว้กับผ้าถุงของเมียทีนี้พอสว่างเขาก็รีบไปกินกาแฟที่ตลาดลุกขึ้นมาก็พอแหกขี้ตาก็รีบนุ่งผ้าสโรงจะไปกินกาแฟมันก็เซ่อจริงๆนะมันน่าจะดูออกไม่ดูเวลานุ่งก็ควรจะดูเวลาเดินออกไปไม่ยักดูไปนุ่งผ้าสิ้นหมีของเมียวงเล็บเปิดผ้าภาคอีสานลายลายเขาเรียกผ้าสิ้นหมีวงเล็บปิดนั่งกินกาแฟเฉยโน่นอยู่ร้านแจ็คแน่ไม่อายเขาเสียบ้างไอ้เจ้าเมียก็มาหาผ้านุ่งทีนี้เอ๊ะผ้ากูมันหายไปไหนหากันให้ยุ่งกันไปหมดบอกลูกไปตามสิพ่อมึงไปไหนวะพ่อมึงเอาผ้ากูนุ่งไปเสียแล้วเห็นอยู่แต่ผ้าสโรงลูกสาวก็วิ่งไปตลาดไปตามพ่อพ่อนั่งเฉยกินกาแฟสบายหันไปหันมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงพ่อพ่อเอาผ้าแม่มานุ่งเอ๊ะกูก็ไม่รู้นะกูก็สงสัยเหมือนกันว่ามันแข็งแข็งสากสากมันเป็นไหมวะต้องรีบกลับหอบผ้าขึ้นกลัวเพื่อนเห็นทีนี้หอบขึ้นมาบนเอวเดินมากลัวเขาจะเห็นว่านุ่งผ้าเมียหอบไม่ให้เขาเห็นลายผ้าหอบผ้าล่อนจ้อนเดินเข้ามาในบ้านแบบนี้มันเสียมันญาติเท่าไรเลยหมดอายมันอายนุ่งผ้าเมียมันไม่อายหนังตัวเองเลิกผ้าขึ้นมาบนเอวหนังเคยอายไม่ยักอายไปอายผ้ากลัวเขาเย้ยว่าอีตาคนนี้นุ่งผ้าเมียกลัวเขาว่าเลิกผ้ามาม้วนอยู่บนเอวไอ้ลูกก็อายแทนพ่อ
วิ่งเข้าบ้านนี่ไอ้คนไม่งามเป็นอย่างนี้เก็บของไม่งามมันจะนุ่งก็ไม่งามมันเสียหายถึงอย่างนี้มันเสียมันยากอันนี้มาเทียบอย่าไปนึกว่าเป็นของเล็กน้อยเมื่อเรารู้จักเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามเรียกว่าสะอาดสวยงามเก็บนั้นเก็บอะไรทีนี้เก็บทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าอะไรทั้งหมดเก็บบางอย่างนานๆมาใช้ทีนั่นอย่างหนึ่งของบางอย่างบางที7วันเอามาใช้ทีบางอย่างใช้แต่เช้าบ่ายไม่ต้องใช้ของบางอย่างใช้ตลอดวันของทั้งหลายเหล่านี้เราต้องหาที่อยู่ให้มันสงสารมันบางทีมันกระโดดใส่กันนะถ้วยแก้วมันก็กระโดดใส่กันได้เคยได้ยินเหมือนกันแก้ว3ลูกควบปับกระโดดเป้งเตะกันแตกชิบหายนั่นมันเสียศีลแล้วยังไม่รู้ตัวมันกระโดดใส่กันคนเราลงกระโดดใส่กันก็หัวแตกมันไม่มีวิญญาณยังกระโดดใส่กันได้ถึงขนาดนี้ไม่ไหวแล้วเหตุนั้นต้องระมัดระวังรักษาควรจัดควรหิ้วควรแบกควรหาบควรใช้มือเดียวควรใช้สองมือต้องรู้จักอ่านให้มันออกให้มันดีให้มันเรียบร้อยนั่นมันเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณชนของมันงามคนมันก็งามถ้าของมันไม่งามคนมันก็ไม่งามมองดูในนี้แหละอย่างพวกเรานั่งอยู่ทุกวันนี้นั่งอยู่อย่างนี้แหละมันงามถ้าต่างคนต่างทำลองดูสิบางคนยืนบางคนเดินบางคนนั่งบางคนคุยมันงามเมื่อไหร่ลองดูสิเสียหมดในสมาคมอันนั้นข้าวของสิ่งต่างๆทั้งหมดเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีระเบียบมันหนาตามันหนาหูหาไม่พบเถียงกันทะเลาะกันมันหนาหูมันหนาไปหมดทุกสิ่งทุกระยะนั่นแหละเหตุนั้นให้รู้จักรักษาให้รู้จักระเบียบให้รู้จักจัดระเบียบให้เป็นระเบียบระเบียบตามหน้าที่เหมือนกรรมกรที่เขาจัดกันนายทำยังไงนายจ้างทำยังไงหัวหน้านายจ้างเป็นยังไงเขาจัดเป็นเรื่องๆเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างพินพาดก็เหมือนกันเขาจัดให้เป็นระเบียบตีงองแงงงองแงงเป็นเงินเป็นทองถ้าจัดไม่มีระเบียบตีไม่เป็นภาษาแล้วใครมันจะไปฟังเหตุนั้นการระเบียบทั้งหมดให้มันเรียบร้อยดีงามแล้วก็มันสบายใจมองเห็นเท่านี้แล้วก็มันยิ้มอยู่คนเดียวทีนี้พอเราต้องการแล้วก็ฉวยปั๊บได้ทันทีเดี๋ยวนี้มันจะไปเหมือนแบบอีตาคนนั้นฉวยปั๊บนุ่งผ้าเมียไปทันทีมันไม่ไหวอย่างนั้นน่ะนี่ให้พากันจำไว้เมื่อจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามในส่วนเสียก็ให้มันเป็นระเบียบอย่างหยาบๆไอเศษอาหารอย่างนี้เป็นต้นเคยทิ้งที่ไหนทิ้งที่นั่นแหละอย่าทิ้งเกลื่อนกลาดให้มันเป็นที่เป็นทางเคยเก็บที่ไหนไว้ที่นั้นจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีผลหลายประการประการที่หนึ่งสบายตาที่ได้แลเห็นประการที่สองต้องการได้ง่ายประการที่สามของนั้นก็ไม่ค่อยจะเสียหายดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ท่านเรียกว่าสวยงามทีนี้เมื่อวัตถุทั้งสองอย่างนี้มันบริบูรณ์ดีอย่างนี้มันสบายใจความสบายใจมันหมดกังวลความไม่กังวลนั่นแหละจิตมันก็เบิกบานลืมตาขึ้นก็สบายใจฟังเขาใช้การงานก็สบายหูเมื่อเรานึกถึงข้าวของที่ได้ใช้สอยเก็บแล้วเรียบร้อยไม่คล่องจิตสบายใจนั่นท่านเรียกว่าศีลวิสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ทำสมาธิง่ายทำสมาธิง่ายยังไงบางคนไปยืนใส่บาตรได้สำเร็จโสดาบางคนก็กำลังปรุงอาหารที่โรงครัวสำเร็จโสดาบางคนกำลังเก็บดอกไม้ในสวนสำเร็จโสดาอันนี้คืออะไรคือศีลบริสุทธิ์ไม่ยากอะไรการทำสมาธิคือใจสบาย 1. เมื่อเราตื่นขึ้นก็ปรุงอาหารเราดีไม่มีการกระทบกระเทือนในระหว่างกัน 2.
เราจัดแจงภาชนะใส่อาหารที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ 3. เราไปเห็นพระมาบิณฑบาตพระบริสุทธิ์จิตก็เบิกบานใจบานขึ้นทันทีเวลาใส่บาตรไอ้ความบานนี่ใจสบายเกิดเป็นศีลวิสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ได้ชื่อว่าโสตังคะนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ยากหรอกใส่บาตรมันก็ได้มรรคผลถ้าศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์นั่งหลับตาเท่าไรเท่าไรมันก็ลงแต่เปลือกตาแต่ใจมันกระโดดออกไปจากหนังตาโน่นแน่นี่คืออำนาจกิเลสหรือความเศร้าหมองไม่ผ่องใสมันผลักดันทำจิตนั้นไม่ให้ได้รับความสงบเมื่อเรามาสำรวจตรวจตราพิจารณาเรื่องราวที่กล่าวนี้นับตั้งแต่ความสะอาดข้อหนึ่งความสวยงามข้อที่สองความสบายใจข้อที่สามความบริสุทธิ์ใจเมื่อคุณงามความดีสามอย่างนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดคณะใดคนนั้นก็จะบำเพ็ญสมาธิง่ายไม่เป็นสักคาวรมักคาวรสามารถที่จะเอื้อมเอามรรคผลได้ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนฉะนั้นบรรยายมาในอภิสมาจารเป็นเครื่องประกอบอบรมศีลานุสติกรรมฐานให้เกิดขึ้นจงพากันตรวจพิจารณาส่วนใดที่ขาดตกบกพร่องไม่ถูกต้องตามแนวคำสอนก็จงพากันเยียวยาแก้ไขให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยดีงามส่วนใดที่ดีแล้วก็จงตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อพวกเราเหล่าพุทธบริษัทได้พากันตั้งใจปฏิบัติให้เป็นไปดังกล่าวนี้ก็คงจะได้พากันสำเร็จตามความต้องการปรารถนามีดังได้แสดงมาในศีลกถากล่าวถึงอภิสมาจารและข้อปฏิบัติด้วยคุณภาพให้เข้าอยู่ในข้อศีลเมื่อพวกเราตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นไปอย่างนี้ก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานมีดังได้แสดงมาก็ยุติลงเพียงเท่านี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี08

0: 0878-095-4205 หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทาน

ประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไพศาลวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนา

0: ริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ผู้ที่มาบวชนึกธรรมะปฏิบัติธรรมในวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมที่วัดมหาโลกซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มาครับได้ความกรุณาของท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดมหาโลกได้นิมนต์โทรศัพท์ให้มาแสดงธรรมในวันนี้ซึ่งความจริงวันนี้อาตมาก็คงไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าวันพระก็มีอุโบสถที่วัดมาถือศีลอุโบสถกันมากก็โดยมากวันพระกับวันอาทิตย์ก็จะไม่ออกไปรับกิจนิมนต์นอกวัดจะไม่อาจจะเป็นบุญบารมีของท่านเจ้าอาวาสและญาติโยมทำให้อาตมารับกิจนิมนต์ลืมดูวันพระพอมาวันนี้ พระนาจันทร์อ่อนมารับกิจนิมนต์ตรงวันพระแต่ก็มาเพราะว่าก็ไม่ต่างอะไรกันเพราะว่าที่นี่ก็มีการบวชประพฤติปฏิบัติมีอุโบสถเหมือนกันที่นั่นก็ญาติโยมที่เคยมาอยู่แล้วอาตมากลัวว่าจะไม่เดินทางไม่พร้อมเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสนิมนต์บอกว่าให้มากลางคืนก็ได้พอดีอาตมาตัดรายการไปที่สองรายการจึงมาได้ทันตัดรายการประสงค์อุปหกรรมแล้วก็รายการวัดอะไรวัดจันทร์ประดิษฐารามมันนี้ก็เป็นวันอุโบสถเหมือนกันแล้วก็พอดีรายการที่เทศกระทรวงกลาโหมบก.สูงสุดเสร็จแล้วก็นึกว่าคงมาทันประเทศตอนบ่ายชื่อว่าวัดมหาโลกก็รู้สึกว่าเป็นชื่อที่แปลกไม่เคยคุ้นหูแต่มาถามพระว่าเป็นวัดที่มหาโลกบอกว่าเป็นวัดที่เดิมเป็นประวัติวัดมหาโลกก็คงจะเป็นรูปสิ่งรูปธรรมนั่นเองที่ญาติโยมได้มาหามาพบกันการที่เราได้เข้ามาบวชเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นการอุทิศตนอย่างสูงสุดเสียสละเวลาอย่างมากซึ่งธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสจะได้เข้าวัดกันเพราะชาวบ้านมีธุระการงานมากการที่เรายอมตนเข้ามาอบรมถือศีลถือธรรมกับพระผู้ประพฤติปฏิบัติได้แนะนำสั่งสอนอย่างนี้ถ้ามีทุกวัดไปวัดในพุทธศาสนานี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาญาติโยมบาศกอุบาสิกาก็จะต้องรู้ธรรมวินัยเข้าใจหลักแก่นแท้คำสอนพระพุทธเจ้าอย่างมากจะไม่เบื่อหน่ายในการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมกันเลยโดยมากนักบวชและนักปฏิบัติที่ทำสมถะภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีจากครูบาอาจารย์องค์ใดต่างๆสำนักก็ดีโดยมากเลยจะหนักแน่นไปในทางสนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมและมีความอดทนอย่างมากถ้าวัดไหนมีการกรรมฐานวัดนั้นจะมีคนฟังธรรมสงบเงียบถ้าวัดไหนไม่มีกรรมฐานและคนฟังธรรมก็ไม่ค่อยสงบเงียบเพราะไม่เข้าใจธรรมนั่งฟังไปง่วงไปหลับไปบางคนก็รำคาญขึ้นมาก็เอาหมากมาตำอะไรอย่างนั้นบางทีก็คุยกันกระซิบกระซาบเพราะไม่มีอารมณ์กรรมฐานแต่ถ้าจะเห็นวัดใดที่ถูกฝึกไปแล้วก็จะนั่งสงบกายวาจาใจมีอินทรีย์ที่สังวรระวังแก่กล้าขึ้นกว่าเดิมนั่งทนคนมีสมาธินั่งทนเดินทนอดนอนทนแล้วก็ฟังธรรมทนธรรมดาชาวบ้านฟังกันได้ครึ่งชั่วโมงก็อยากกลับบ้านแต่พวกปฏิบัติธรรมสามารถฟังได้เป็นคืนๆอาตมาเห็นญาติโยมผู้ถ้าผู้แก่เนี่ยมีความอดทนมากกับคนหนุ่มสาวบางคนที่ไม่มีธรรมะไปด้วยซ้ำไปไม่คือที่วัดอาตมานั้นอายุตั้ง80 กว่าปีฉันข้าวฉันด้วยดอกไม้ฉันอาหารเนื้อสัตว์ไม่ได้อาเจียนไม่สบายตั้งแต่อายุโตอายุเข้ามาทางพุทธศาสนาชอบสรรดอกไม้ดอกมะลิดอกบัวเอาไปทำยำบ้างแกงบ้างต้มบ้างสารพัดที่จะทำดอกไม้ที่บูชาพระนี่แกเอาไปทำอาหารฉันหมดแข็งแรงเวลาเราเดินขึ้นเขาลงห้วยไปเราไปที่ไหนแกก็ขึ้นได้ถึงหมดขอให้พาไปเถอะใจถึงหมดแค่คนนครศรีธรรมราชวัดเท่าโคตรเนี่ยเค คยอยู่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสู่ขาวโคตและลูกสาวมาบวชชีอยู่ที่วัดสังฆทานก็เลยตามมาอยู่กับลูกสาวแข็งแรงกับลูกสาวอีกลูกสาวอายุเพียง40กว่าแม่80แล้วยังแข็งแกร่งอาตมาดูแล้วไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่กินอาหารเจแล้วแข็งแรงหรอกแค่นั่งสมาธิทนเมื่อก่อนนี้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยตอนยังไม่ค่อยฉลาดมากที่วัดนั้นเวลากลางเดือนเนสันชิกแกนั่งยันสว่างใครทำได้แกต้องทำได้แกคาดว่าร่างกายเนี่ยแกไม่ได้กำหนึ่งว่าแกแก่เลยใจแกมีปีตินั่งฟังธรรมทำสมาธิได้ยันสว่างซึ่งคนแก่เนี่ยมีความอดทนถึงขั้นนั้นอาตมาก็นึกว่าเราแก่ขั้นนั้นเราจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่นี่เราเห็นแล้วว่าเขาอายุมากถึงขั้นนี้แหละทำจิตทำใจอดทนมากผู้อยู่เหนือเวทนาเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่ยอมอยู่ใต้เวทนาไม่ยอมให้เวทนาครอบงำคนเราถ้าชนะเวทนาได้แล้วมันก็ทนได้ทนง่วงนอนได้ทนปวดทนเมื่อยได้ทนหิวกระหายได้ทนร้อนอกร้อนใจได้ทำจิตใจให้สงบสุขได้มันจะมาเห็นว่าคนที่อายุมากในควรเป็นตัวอย่างแบบแผนที่ดีอันนี้เห็นว่าคนที่ไม่ต้องไปกินอะไรมากเลยอาหารเพียงนิดๆหน่อยๆแต่ว่ากำลังจิตกำลังใจนั้นมั่นคงถาวรที่สามารถจะฟังธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้หลายๆชั่วโมงสมาธินี่ไม่แก่หรอกโยมสมาธินี่ไม่แก่แล้วก็ไม่ตายด้วยแล้วก็ไม่เจ็บสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เหนือความแก่อยู่เหนือความเจ็บอยู่เหนือความตายคนเราที่ตายนี่เพราะว่าไม่มีสมาธิต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายเพราะไม่มีสมาธิฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาสร้างบารมีของเราไปเถอะเราจะได้แก่น้อยลงเจ็บน้อยลงตายน้อยลงเบาบางไปกุศลบารมีที่เราได้บทเรียนนี่เราเป็นญาติของพระพุทธเจ้าใครๆก็อยากเป็นญาติของพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมใครๆก็อยากเป็นญาติของเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากเป็นคนมีตระกูลสูงส่งแต่ว่าเราเป็นญาติกับคนที่มีตระกูลสูงส่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราก็ไม่สามารถจะนำให้เรามีความสุขคนทุกข์ได้เขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรือจะเป็นญาติของพระราชาสักกี่แผ่นดินเราก็ช่วยให้เราดับทุกข์อะไรไม่ได้แต่ถ้าคนไหนได้มาสมัครเป็นญาติพระพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นทุกคนแต่ต้องมาสมาทานศีลสมาทานศีลพรหมจรรย์เพราะพระพุทธเจ้าในท่านมีพรหมจรรย์เป็นที่ตั้งดังนั้นญาติโยมที่จะมาเป็นญาติของพุทธเจ้าก็ต้องมาสมาทานพรหมจรรย์วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้เป็นญาติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าอันประเสริฐกว่าเจ้าทั้งปวงในโลกเจ้ามนุษย์เจ้าเทวดาเจ้าอินทร์พรหมยมมยักษ์ผู้พิสาททั้งหลายก็เคารพพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะดูถูกย่ำยีพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นการบวชเรียนนี่เรามาถวายตัวเป็นญาติกับพระศาสนาเป็นญาติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุญญาลาภอย่างมากถ้าบอกถ้าตายอยู่ในลักษณะที่ตนเองมีศีลพรหมจรรย์เนี่ยไม่ตกนรกมาจากเทวดาก็กลับไปเป็นเทวดาอีกมาจากมนุษย์ก็กลับไปเป็นเทวดาได้หรือกลับไปเป็นมนุษย์ได้นี่จะมาจากนรกมาจากสัตว์เดรัจฉานจิตที่เป็นกุศลอุโบสถพรหมจรรย์นี่สามารถจะกลับไปสู่ธรรมเบื้องสูงได้ไม่ลงไปในที่ชั่วไม่ลงไปในที่ต่ำเรียกว่าบำเพ็ญบุญละบาปบำเพ็ญบุญตรงกับที่ใจของเราได้ตั้งไว้พระพุทธศาสนานี่เป็นเครื่องทำให้เราเกิดดีถ้าพูดกันแล้วเหมือนจะเลือกเกิดเราได้วันนี้เลย เกิดในศีลเกิดในสมาธิเกิดในความรู้สึกที่ดีนี่คือปัญญาเริ่มเกิดอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจมั่นอย่างนี้แล้วเรารักในพระรัตนตรัยชอบพอในรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าเรานึกถึงท่านเรามีความสุขสบายใจนึกถึงคำสั่งสอนของท่านแล้วทำให้เราตัดละบ้านเรือนรับสมบัติทุกอย่างได้ว่าบุญกุศลเท่านั้นช่วยนำพาดวงใจเราได้ไม่ทุกข์ไม่ให้เราร้อนไม่ให้โรคโมโทสันนึกทำคำสอนของท่านบริสุทธิ์สะอาดเหมือนผ้าขาวไม่มีมลทินแล้วก็พอใจรักใคร่เหมือนกับเรานุ่งห่มผ้าขาวอย่างนี้เองเรานึกถึงพระสงฆ์พระเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์ที่พยายามชักจูงให้เรามาบวชมาเรียนท่านองค์เดียวเนี่ยสามารถมาชักจูงให้เราเดินตามทางกับท่านเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆคนคนคนเดียวพระองค์เดียวสามารถชักจูงจิตใจของเราให้ตรงไปตามทางคำสอนพระพุทธเจ้าตามศีลสมาธิได้เพราะนั้นเพราะเราได้เจอพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้เนื้อนาดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราให้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าได้โดยฉับพลันเราได้หันหนทางชีวิตของเราให้ไปถูกต้องตามธรรมวินัยเพราะนั้นเพราะเราได้พบพระสงฆ์นี้ซึ่งเป็นบุญญาลาภอย่างมากเรานึกถึงท่านแล้วเราก็มีความสุขในพระสงฆ์พระเจ้าเมื่อจิตใจของเราน้อมเอียงอย่างนี้แล้วนี่เนี่ยเรียกว่าทำบุญได้บุญมากทำด้วยกายวาจาใจยิ่งกว่าทำด้วยเงินหมื่นเงินล้านเราจะมีเงินมาสร้างศาลาสักหลังแต่เราทำสมาธิไม่ได้ก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้แต่เราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวแต่เรามาทำใจให้สงบได้ตายเราก็ไม่ไปนรกฉะนั้นเรียกว่าเราได้เข้าถึงรัตนตรัยได้ดีแล้วนี่เราก็ควรดีใจภูมิใจรักษาคุณธรรมอันนี้ไว้เรามาเพียรทำบ่อยๆอย่าได้ท้อถอยอย่าให้ความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยครอบงำเป็นนิวรณ์ให้ใจของเราได้เสื่อมคลายไปได้พยายามยกใจของเราให้มีปีติมีอิ่มใจสุขใจเหมือนกับคนที่ทานข้าวเนี่ยทานไปแล้วมันมีแต่อิ่มกับความสุขอย่างเดียวการที่เรามาปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะก็ให้มันปลื้มใจอิ่มใจสุขใจเหมือนอย่างกับทานข้าวหรือว่ายิ่งกว่านั้นเราต้องใส่ใจวิรัติเจตนาในความรู้สึกของเราให้มากสูงสุดเท่าไรยิ่งเป็นยอดบุญเท่านั้นฉะนั้นพระรัตนตรัยนี่เพียงเราระลึกถึงนับถือเท่านั้นเราก็มีความสุขอย่างล้นเหลือจะเป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์และเทวดาอย่างดีท่านบอกแม้แต่เทวดาเนี่ยจะสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องกลับลงมาเกิดลงในนรกอีกแล้วจะต้องมาเกิดเป็นแรงเป็นลุงเป็นกาอย่างละ500ชาติชาติเนี่ยด้วยกรรมบุพกรรมเก่าที่เรื่องอุณหิตวิชัยเนี่ยไปถามพระอินทร์พระอินทร์บอกว่าช่วยไม่ได้หรอกอีก7วันเท่านั้นเองจะตายเทวดาไปหาเทวดาตนใดอินทร์ผมก็ช่วยไม่ได้ตายเลยจะต้องไปลงนรกเทวดาเพราะทำกรรมวาจาดิจชาติแต่ว่าตอนมาเป็นเทวดากุศลได้ช่วยไว้แต่ถ้าลงกลับไปเกิดคนนี้จะต้องไปลงนรกอีกนานเหลือเกินถ้าจะพ้นจากนรกต้องมาเป็นเปรตมาเป็นอสุรกายอย่างละ500ชาติเป็นลุงเป็นแรงเป็นกาเป็นสุนัขบ้ามาเป็นมนุษย์ที่กามอีกบ้าใบ้เสียชีวิตแล้วจึงจะได้พ้นจากกรรมนั้นบอกว่ามีอย่างเดียวเราพระพุทธเจ้าที่สามารถจะแก้ไขท่านได้ที่เราละลับนะก็มาหาพระพุทธเจ้าเทวดาพระเจ้าบอกเธอเจริญพุทธคุณธรรมคุณให้ถึงดวงใจเธอให้ภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณทำให้จิตสงบแน่วแน่สิแล้วเธอจะไม่ตายไปนรกพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเธอได้ตลอดชีวิตหมู่มนุษย์และเทวดานี่ไม่สามารถจะเอาที่พึ่งให้เธอได้หรอกนอกจากกับพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าก็บอกให้ลำดับในการภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถึงศีลทานภาวนาเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเอกเป็นดวงตาเอกในโลกที่จะทำตาคนที่มีอวิชชามืดมนนั้นให้สว่างได้กลับไปก็ท่องใหญ่ภาวนาใหญ่ถึงพุทธคุณธรรมคุณเจนจิตนั้นนึก ไม่คิดอะไรเลยถ้าเจ็ดวันตายจากเทวดาบรรลุเป็นโสดาบันไปเกิดเป็นเทวดาเบื้องสูง

ไม่ต้องกลับมาลงนรกอีกต่อไปอำนาจของพระรัตนตรัยถ้าใครเข้าถึงนะจึงว่าคุ้มครองได้จริงๆคนที่ทำบาปทำกรรมจะฆ่าภูฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่างัวฆ่าควายฆ่ามนุษย์สักกี่ร้อยคนพันคนแต่พอมาเข้าถึงรัตนตรัยก็ไม่ต่างอะไรกับโจรองคุลิมานพ้นบาปได้พระรัตนตรัยที่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเหมือนกับบุคคลที่คนที่ไม่มีรัตนตรัยเนี่ยเหมือนกับบุคคลที่เอาก้อนหินเนี่ยก้อนน้อยๆเนี่ยโยนลงไปในน้ำเนี่ยจมเลยคือจะก้อนไม่หนักแต่ก็จมคนที่ไม่มีศีลมีธรรมคนที่ไม่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยไม่มีรัตนตรัยเนี่ยเหมือนก้อนหินน้อยๆหรือจะทำบาปไม่มากก็ไปนรกถ้าจิตใจมันตกต่ำไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลยมีแต่บาปกับบาปมีแต่ความเศร้าหมองเท่านั้นเองแต่คนที่มีรัตนตรัยจะทำบาปเท่าไรก็แล้วแต่จะทำฆ่าสัตว์เสียชีวิตกินเหล้าเมายามาสักเท่าไรทำชั่วมาสักเท่าไรก็แล้วแต่จะเป็นโจร500ก็ช่างเถอะแต่พอมาเจอพระพุทธธรรมพระสงฆ์เห็นว่ารัตนตรัยนี้แก้จิตตัวเองได้สมาทานถือตลอดชีวิตเลยใครจะมาตัดคอตัดแขนก็ยอมถือรัตนตรัยตลอดชีวิตไม่ยอมทิ้งศีลธรรมอันนี้ก็บอกไม่ต่างอะไรกับเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยทิ้งลงไปในเรือทิ้งลงไปในเรือใหญ่ๆเนี่ยทิ้งไปสักกี่ก้อนมันก็ไม่จมเพราะมันมีเรือรองรับศีลธรรมและรัตนตรัยเป็นเครื่องรองรับบุคจิตใจบุคคลอย่างนั้นรัตนตรัยเหมือนเรือที่รองรับไม่ให้ศีลจมจึงรองรับจิตใจคนไม่ตกไปในที่ชั่วเพราะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยามมีทุกข์ยามเล่าร้อนใจหรือยามจะแตกดับตายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เข้ามาสิงมาเกิดในดวงใจก็เลยเป็นเครื่องรองรับทันทีถึงจะเป็นบาปหนักอย่างไรแต่ว่าตอนนี้มีเครื่องรองรับแล้วฉะนั้นบุคคลเราที่เข้าถึงรัตนตรัยในโชคดีบุญอย่างมากเลยเราอย่าได้ทิ้งอย่าได้ทอดทิ้งหรือจะออกไปจากศีล8ก็ถือศีล5ไว้ให้ได้สวดมนต์ภาวนารักษาจิตตัวเองไว้ให้เป็นสุขสงบแล้วลูกหลานเนี่ยมันช่วยอะไรเราไม่ได้คุณบอกลูกหลานก็ส่งไปแค่เชิงตะกอนเงินทองก็ส่งให้เรามีอยู่ยารักษาโรคเท่านั้นเองแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะส่งไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานด้วยการมีศีลธรรมไว้ในดวงใจเราจะไปห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงลูกห่วงหลานที่จนใจเรามืดมนหมดก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ดีแล้วที่ญาติโยมได้เข้ามาประพฤติปฏิบัตินับถือศาสนาคือคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงนี้ก็พยายามเจริญจิตให้มากขึ้นใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเราจะมาโมกคุยอยู่ก็ไม่ได้นะเรามาปฏิบัติเนี่ยก็คุยเพียงเล็กน้อยภาวนาให้มากถ้าเรามาอยู่อย่างนี้ถ้าเราคุยน้อยได้กำลังมากกรรมฐานนี่คนคุยมากแล้วก็ไม่ดีปฏิบัติใหม่ๆนะบุญมันหลุดไปหมดหลุดออกไปทางวจีหมดต้องคุยน้อยคนไหนคุยน้อยคนนั้นจะสงบมากคนไหนคุยมากสงบน้อยไม่คุยยิ่งสงบมากพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งให้ทรงทำความเปลี่ยนถึง6ปีไม่พูดคุยกับใครพระองค์เป็นตัวอย่างเขามุ่งจะเอาจิตตัวเองเป็นหลักแต่สาวกทั้งหลายก็พยายามที่จะทำตามพระพุทธเจ้าเพื่อทำใจให้สงบอันนี้ถ้าเรามาบวชเรียนก็ต้องพยายามฝึกฝนทางใจให้มากเราจะได้เข้าใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเสียก่อนการที่เราฝึกสมาธินี่เราต้องฝึกให้เข้าใจในอารมณ์ตัวเองเบื้องต้นต้องฝึกให้เข้าใจในวาระจิตตัวเองคือการกำหนดสติปัฏฐาน4อันนี้เป็นหลักกลางเป็นหลักกลางที่เกิดขึ้นที่พุทธเจ้าทรงให้พิจารณาและทรงสั่งสอนพระภิกษุและญาติโยมที่เข้ามาถึงพุทธศาสนาในหลักปฏิบัติที่ว่าเราจะต้องควบคุมใจตัวเองด้วยการยืนมีสตินั่งมีสตินอนมีสติกินมีสติ
จะกินเดินนั่งนอนเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะถ้าเรามาอยู่วัดเนี่ยเรากินไม่พิจารณานอนไม่พิจารณานั่งไม่พิจารณาทำอะไรไม่พิจารณาโดยขาดสติแล้วก็เรียกว่ากำไรน้อยถ้าเรามีสติในการกินเดินนั่งนอนพิจารณานั่นแหละกำไรมากเพราะเราไม่ประมาทไม่เป็นค่าเข้าสุขของชาวบ้านอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมตัวเองเป็นเหมือนกันจึงจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบอย่างมากบุญถึงขั้นนี้เราต้องทำเราเองนะบุญถึงขั้นภาวนาเนี่ยภาวนาให้เกิดสมาธิภาวนาให้เกิดปัญญาเนี่ยเราต้องทำให้รู้เองเห็นเองสมาธินี่เป็นครูใหญ่สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำจิตให้เข้าถึงความสงบได้เนี่ยเป็นครูใหญ่ที่จะแนะนำอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้มีความสุขสงบได้แล้วก็ได้เห็นได้รู้ได้เราควรจะเห็นซะก่อนจะรู้ซะก่อนว่ามันเป็นบุญอย่างไรเป็นบาปอย่างไรทางที่เราจะไปเป็นอย่างไรโยมป้าอาตมาอายุ80กว่าปีป่วยเป็นโรคทางหลอดลมไม่ดีแล้วป่วยอยู่โรงพยาบาลแค่ภาวนามาตั้งแต่อาตมาเล็กๆแกก็คุยเรื่องกรรมฐานเนี่ยแต่ตอนนั้นอาตมาไม่ค่อยสนใจสนใจนิดหน่อยพออารมณ์ดีก็ลองไปนั่งแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นานเพราะเราเป็นคนวัยรุ่นๆแกก็เชื่อเรื่องนี้มากเลยสมัยเมื่อ20กว่าตกร่วม30ปีหลวงป้าเคยบอกว่าบอกอาตมาบอกน้องโสดาบันในโลกนี้ยังมีนะเราก็นึกขำบอกป้าโสดาบันหายไปหมดแล้วอยู่แต่ในตำราเท่านั้นแหละผมเรียนผมเห็นแต่ในตำราแล้วนะโสดาบันตะกิสาคาอนาคาพระอรหันต์ถ้าไปเอาโสดาบันที่ไหนนี่โสดาบันอยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่ปฏิบัติธรรมไม่ตกนรกนะโสดาบันเนี่ยทำแล้วไม่ตกนรกกรรมฐานเนี่ยปิดนรกได้ไอ้เราก็ยังไม่สนใจมันจะปิดได้อย่างไรเมื่อเราไม่เข้าใจเราไม่เชื่อนี่ไงเราเปิดนรกเยอะเลยทวนที่สุดเราก็ได้ยินได้ฟังมาเข้ากันมันก็ต้องมาด้วยกันตอนมาบวชมาเรียนก็สนใจมากเป็นพิเศษอยากทุดงกรรมฐานอยากรู้อยากเห็นเรื่องจิตเรื่องใจตัวเองมากเลยก็เลยมาทุดงมาทำกรรมฐานมาเข้าอยู่ประชามาอยู่ประชาถึง3ปีก็เลยว่าเออป้าของเรานี่เป็นคนที่เข้าใจอะไรก่อนคนรู้หนังสืออีกแต่โยมป้านี่เป็นคนไม่ได้เรียนหนังสือแต่มาปฏิบัติกรรมฐานสามารถค้นคว้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอ่านออกอ่านหนังสือได้หมดเลยสนใจจนถึงพยายามอ่านหนังสือออกหนังสือทางพระนะหนังสือทางโลกก็อ่านไม่ออกถืออุโบสถกันทั้งครอบครัวทั้งลูกสาวทั้งสามีถือกันหมดบรรพะต้องไปอยู่วัดใครจะว่าถือศีลยากจนไม่ฟังใครวัดก็มีความสุขความเจริญกับคนชาวบ้านที่ไม่เข้าศีลเข้าธรรมบ้านอื่นเดือดร้อนบ้านตัวเองก็ไม่เดือดร้อนผลสุดตอนหลังก็มาป่วยที่โรงพยาบาลไม่กินข้าวไม่กินยาหมอก็บอกให้ไปรับให้ไปดูแต่มาก็ไปดูบอกเป็นไงโยมป้าบอกอยากกลับวัดอยากไปตายวัดไอ้คนเคยอยู่วัดนะโยมคนอุทิศตนแล้วล่ะอยากจะอยู่วัดอยากจะตายกับพระหลานชายก็บวชแต่แล้วก็โยมแม่ที่น้องสาวก็บวชเป็นโยมแม่ทำไมก็บอกกันน้องสาวบอกว่านี่ฉันจะนั่งตายนะคือสามีก็นั่งตายนะโยมเป็นพระสามีก็นั่งตายสามีบอกเลยบอกว่าผมเนี่ยฝากฝากสีฝากไข่กับธรรมาตอนนั้นอยู่ที่ถ้ำหมีบอกผมจะตายวันจันทร์จะนั่งตายตอนนั้นสมาก็ตัดสหะแบบเข้าพรรษาไปจำวัดหวังวัดจะ7วันบ้างอะไรของบางวัดก็นิมนต์ไปสอนกรรมฐานก็ทิ้งไว้แกอยู่ที่ถ้ำหมีตอนนั้นก็ยังอยู่ที่ป่าที่สุพรรณพอกลับมาแกสิ้นแกสิ้นแกก็นั่งจริงๆโยมป้าก็ไปพยาบาลดูไม่รู้ว่าลุงสิ้นเมื่อไหร่คนกรรมฐานไม่ฟืดฟาดอะโยม
ดับไปมันไฟดับมารู้ที่ไหนแล้วลุงดับไปแล้วเอาสลีมาหล่อจมูกไม่มีแล้วไม่รู้ว่าคนพยาบาลอยู่ไม่รู้ว่าลุงหลงสิ้นไปมาแล้วเอาสลีไปหล่อจมูกไม่มีลมแล้วผู้หญิงก็ไม่กล้าไปคนเรามันติดกันนะโยมดีมันติดกันชั่วมันติดกันนะไอ้ผัวขี้รักขี้ขโมยเมียไปอยู่ด้วยขี้รักขี้ขโมยเหมือนกันนะหยาบยอกเหมือนกันผัวดีเมียดีดีตามกันเหมือนกันสามีธรรมะภรรยาธรรมะติดกันอันนั่งตายเป็นกันนั่งตายเหมือนกันแสดงว่าบารมีอุปนิสัยสร้างสมอบรมมาพอกันสลาโยมผู้หญิงบอกเลยน้องสาวแม่ถ้าไม่อยู่กับเองแล้วนะข้าจะลาแล้วนะวันนี้พี่อยู่กับน้องไม่ได้นะพี่ต้องลาแล้วน้องสาวบอกจะไปไหนคนพูดได้ไม่ตายหรอกพูดหรอกคนพูดได้ไม่ตายตายจริงๆนะวันนี้ตายแน่นอนไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมาจะไปไหว้พระจุฬามณีไปนิมนต์พระมาสวดอิติปิโส3จบก่อนจะตายโยมผู้หญิงก็บอกว่าคนพูดได้ไม่ตายหรอกก็เลยไม่ได้ไปนิมนต์พระก็พอจะไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมาแกก็สิ้นก็ไปเงียบๆเหมือนกันแต่ก่อนที่จะสิ้นแกบอกที่โรงพยาบาลนะก็บอกแม่ฉันไปเห็นที่อยู่ฉันมาแล้วฉันไม่อยากกลับมาเมืองมนุษย์เลยบอกเป็นไงโยมป้าแกก็ไม่เล่าให้ใครฟังนะแกเล่าให้กับคนเชื่อฟังบอกไอ้ที่อยู่ของเราเนี่ยมันไม่มีปูนเลยนะไม่มีไม้มีแต่ทองคำทั้งนั้นเลยนะต้นไม้ใบหญ้าถนนหนทางที่อยู่อาศัยนั้นมีแต่ทองคำทั้งนั้นเนี่ยมันน่าอยู่จริงๆไม่น่ากลับมาเมืองมนุษย์เลยอยากจะไปอีตอนนั้นได้เกินแต่ใครว่าอยากจะไปตอนนั้นจะได้กลับมาไม่ต้องมีเวทนาผู้ปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกที่ว่าทิ้งร่างนี้ไปได้เป็นสุขกว่าเพราะว่าตนเองเห็นทางไปแล้วเห็นที่อยู่แล้วถึงจะไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้แต่ก็มองที่ไปได้เลยทำสมาธิเห็นอย่างนั้นคนไม่กลัวตายโยมป้าไม่กลัวตายเลยจะไปอยากจะทิ้งร่างไปอยู่ไอ้ที่มันไม่ต้องซ่อมต้องแซมไม่ต้องถูกต้องผังนุ่งลุงก็เตรียมตัวแบบนั้นบอกเลยวันจันทร์จะไปจริงๆและลุงอาตมาก็มี2คนก็เหมือนกันเองกันเนี่ยเป็นพระเหมือนกันคล้ายๆว่ากรรมฐานนิยมรู้วันตายตัวเองเตรียมตัวตายได้จริงๆแล้วก็ไม่มีเวทนาครอบงำโยมลงไปดูโรงพยาบาลที่คนตายยากเท่านั้นโยมนะขนาดหมอช่วยยังตายไม่ลงเลย เพราะไม่มีสมาธิโยมใจมันห่วงลูกห่วงหลานแล้วชักลิ้นชักงอเลยจิตมันออกนอกกายจิตมันมีจิตที่จะมีเวทนาเนี่ยพอมากระทบกับความเจ็บปวดแล้วอารมณ์จะปรุงแต่งไปอยู่ข้างนอกพออยู่กับอารมณ์ข้างนอกกับลูกกับหลานแล้วมันจะเข้าร่างไม่ได้จิตมันจะมาสัมผัสรู้ภายในไม่ได้มันจะเกิดร้อนเกิดปวดเกิดเมื่อยทุรนทุรายมากหมอก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าคนมีสมาธิเนี่ยเตรียมตัวไว้เนี่ยมันเข้าสมาธิเป็นเจ็บปวดอย่างไรมันก็ภาวนาเรื่อยไม่ยอมปล่อยจิตออกนอกกายมันก็ปล่อยวางจิตปล่อยวางกายได้นั่นแหละจึงว่าสุขติย่อมหวังได้ดับเป็นสุขโยมไม่ต้องพนมมือก็ได้โยมนะนั่งสมาธิฟังก็ได้หรือจะเอายังไงนั่งสมาธิฟังไปก็ได้โยมเคยภาวนาไงก็ภาวนาภาวนาฟังธรรมก็ได้ถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ภาวนาเรื่อยไปก็ได้ก็จะได้เกิดประโยชน์ทางความสงบทางใจก็เรียกว่าฟังอันดับญาณฟังเทศน์อันดับญาณหมายถึงว่าฟังแล้วเกิดวิตกวิจารพิจารณาธรรมอันนั้นมาเกิดในดวงใจเราแล้วก็พิจารณาเห็นแจ้งแท้แน่นอนแล้วก็เกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจขนลุกขนชันตัวเบากายเบาจิตเบานะแล้วก็เกิดความสุขอย่างล้นเหลือแล้วก็เกิดความวางเฉยไม่ยินดียินร้ายนั่นเองฟังธรรมอันดับญาณญาณได้เกิดขึ้นกับคนที่ใส่ใจไว้ในตนเองแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในการฟังธรรมธรรมก็ไม่เกิดอันดับญาณญาณคือความรู้จริงรู้แจ้งก็ไม่เกิดกับผู้ฟัง
แต่ถ้าฟังแล้วจิตใจตรงตาม

ไปรู้จิตเห็นจิตเท่าทันอารมณ์ตัวเองก็มีญาณเกิดขึ้นในใจตัวเองนั่นที่จะนำแสงสว่างนำความสุขให้เกิดมากขึ้นเราจะรู้เราจะเข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งได้มากที่อาตมาได้บรรยายยกบุคคลตัวอย่างเนี่ยก็เพื่อต้องการให้โยมเนี่ยประกอบกรรมทำความดีจะได้ไม่ท้อถอยในการมาบวชเรียนจิตใจจะได้ไม่พะวกพะวนถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนจะได้มีความอิ่มกายสบายใจอยู่ในวัดในวาเหมือนกับเราอยู่ในแดนวิมานหรืออยู่ในแดนสวรรค์ซึ่งเป็นบรมสุขในชีวิตบางคนเคยใช้ชีวิตทางโลกมามากนะคุกคีกับความวุ่นวายมามากนะพอมาบวชเรียนจึงได้รู้คำถามโอ้ทางดีๆอยู่ตรงนี้เองมันสุขสบายอยู่กับคนมีศีลมีธรรมนี่เองเราไปหลงอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนที่จนผูกพันใจวุ่นวายหมดเพิ่งจะออกมาได้ในแม่เสียดายเถิดถ้าลูกนี้ไม่แต่งงานถ้าจะดีบางคนว่างั้นนะถ้าลูกนี้ไม่ต้องแต่งงานให้มันห่วงใครถ้าจะดีไม่งั้นมาวัดก็ยากบางคนยังไม่แก่ไม่เท่าพอมาวัดสามีก็ไม่ค่อยตามมาไม่ค่อยอยากให้มาหาว่ามาหลงพระติดพระอีกอะไรเงี้ยทั้งที่เราอยากจะไปทางดีสามีก็ไม่ให้เห็นใจบางคนผู้ชายก็ภรรยาก็ไม่เข้าวัดก็หาว่ามาวัดไม่มาหลงวัดอะไรแต่ความเป็นจริงเขาไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจแล้วนั่นไม่ใช่นั่นถ้าเราจะหาทางนี้คนเราไม่มาหาที่วัดหรอกคนเราจะมาหาทางเรื่องครอบครัวนี้ไม่มีใครมาหาที่วัดเข้าไปหาที่บ้านเพราะมันมีของที่บ้านที่มาทางนี้เพื่อจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันวุ่นวายมันไม่สงบสุขแล้วจึงจะเข้ามาหาธรรมะเพื่อจะให้มาพระให้พระเราในชี้แจงด้านทางด้านจิตใจแนะแนวทางสงบสุขให้กับเราเราจึงได้มามันพูดคุยสนทนาฟังธรรมท่านต้องการทางดับทุกข์นั่นเองแต่คนจะโรคก็มองไม่ออกแต่ถ้าคนมองออกก็ต้องเข้ากันมามากแต่น่าพวกผู้ชายเขายังเข้าใกล้ไม่ถึงเพราะเขาไม่รู้ซึ้งอันนี้แต่ถ้าเขารู้แล้วเขาก็มั่นคงเหมือนกับพวกพระมาบวชนะพระมาบวชมาปฏิบัติกรรมฐานนะเชื่อว่าทางนี้เป็นทางดีฉะนั้นเรื่องการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราจะต้องพยายามยึดหลักทางกรรมฐานให้ได้ไว้บ้างอย่างน้อยก็รู้ใจตัวเองพอเรารู้ใจตัวเองเราก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวหนักเบารู้ละคราวนี้เราก็ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนมีทิฏฐิมากอะไรไปกลับไปอยู่บ้านของเรือนก็ปล่อยวางเป็นอยู่วัดก็สบายใจการที่ทำกรรมฐานได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบให้รู้จักวาระใจตัวเองอย่างสูงสุดเลยจะแก้จิตใจเรายังมากเลยเมื่อรู้อย่างนี้เราก็โอ้ศีลธรรมนี่ดีจริงๆแค่เรามาบวชอยู่ 3-4 วันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมาผูกพันจิตใจเรารู้สึกว่าเราเป็นสุขสงบมากกว่าเดิมนี่ขอเทศกันกี่ทุ่มเลยโยมจะมาจะเทศเกินเวลาหรือเปล่าขออนุญาตเทศในกี่ชั่วโมงไหมโยม2ชั่วโมงนะพระวันนี้ก็เทศเก่งกับอาตมาเลยอาตมาเทศไม่ชั่วโมงเดียวก็เดินมากก็เอวังนอนนานก็นั่งสมาธิกันเดี๋ยวจะแนะวิธีอารมณ์กรรมฐานให้เป็นข้อคิดสักนิดหนึ่งว่าปฏิบัติให้นายโยปฏิบัติสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ภาวนาก็ดีจะปฏิบัติวิธีใดทางใดก็จะได้แต่ขั้นต้นจะต้องทำให้เรื่องรู้ใจตัวเองรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วก็สามารถควบคุมจิตตัวเองได้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้จิตสงบไปถึงไหนก็รู้กินเดินนั่งนอนในจิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้พูดคิดนึกในจิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำมาหากินไปไหนมาไหนจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้
ข้าไปรู้ใจตัวเองอย่างมากบุคคลนั้นน่ะจะเห็นนิสัยตัวเองจะแก้ใจตัวเองเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนจิตใจตัวเองให้เป็นคนเจ้าอารมณ์น้อยลงคนขี้โกรธคนหงุดหงิดก็จะหายได้ง่ายธรรมะแก้ได้ตรงนี้เองต้องทำให้จิตรู้จิตตัวเองสงบถ้าจิตยังไม่เข้าสู่สมาธิยังไม่สงบแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนอารมณ์ได้อันนี้เบื้องต้นเราต้องเพียรพยายามทำจิตใจดวงนี้ให้สงบให้ได้แต่ก็เข้าไปรู้ไปเห็นใจดวงนี้แล้วก็เหมือนเห็นรัตนตรัยที่จะเป็นเครื่องเกาะเครื่องเหนี่ยวเอาจิตใจของเราไว้อยู่กับอันนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนไปไหนเราก็เอากายยาวานาคือฟังกรรมาสัญญาใจของเนี่ยมีสติพิจารณาตัวเองปฏิบัติไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่รู้จะไปรู้ตรงไหนคือเราจะนั่งไปเห็นพระพุทธรูปสวยเห็นเทวดาสวยอันนั้นเป็นนิมิตโยมเป็นปีติเราก็กำหนดมาดูจิตของเราไว้ให้ดูจิตของเราเห็นจิตในจิตของเราอยู่เรื่อยๆรู้ว่ามันสุขมันทุกข์สงบมากก็ภาวนาเรื่อยไปสงบน้อยก็ภาวนาเรื่อยไปเมื่อเรารู้จิตใจของเราได้นี่เราจะเป็นบุญกุศลอย่างมากก็สามารถจะแก้ไขจิตใจตัวเองให้ดีมากที่สุดเลยครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติมีสั่งสอนอย่างนี้พวกเราก็ได้ปฏิบัติกันอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่สามารถจะแก้ใจตัวเองได้สุขทุกข์มันอยู่ที่ใจสงบไม่สงบมันอยู่ที่ใจบุญบาปสวรรค์นรกมันอยู่ที่ใจฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เรื่องใจตัวเองก่อนจะเรียนรู้ยังไงให้เห็นได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนภาวนาภาวนาเนี่ยอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อลมผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยมันจะสังเกตให้ละเอียดติดต่อกันนะจิตมันจะปรุงแต่งอะไรก็จะได้ทราบเรื่องทราบเรื่องราวของตัวเองบ้างว่าใจเราเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไปคิดถึงใครมันไปถึงไหนมันสงบมันไม่สงบเป็นยังไงไม่สงบไม่เป็นไรอันนั้นแหละตัวที่เราจะเข้าไปดูความไม่สงบมันมากน้อยแค่ไหนอย่าไปท้อถอยกับความไม่สงบอย่าเป็นยินดีกับความสงบสงบเราก็ภาวนาไม่สงบเราก็ภาวนาจับความรู้สึกไว้ที่กายใจของเราเรื่อยๆไปนั่นแหละทางพ้นทุกข์ทางหลับทุกข์เราจะเข้าถึงหลักคำสอนพระพุทธเจ้าได้มากเลยอันนี้เราเรียนรัดโยมไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องท่องบนอะไรว่าอะไรไม่ได้กับพุทธลมเข้าโทลมออกหรือว่าที่นี่สอนท้องหนอยุบหนอแล้วก็ท้องหนอยุบหนอเอาจิตไว้ตรงนั้นให้ได้ทำอะไรก็ได้แต่ว่าให้รู้ใจตัวเองเวลาโกรธให้รู้ทันใจตัวเองเวลาโกรธดับก็ให้รู้ทันใจตัวเองเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนั่นแหละคือรู้สติรู้สมาธิรู้มีปัญญาเรียกว่าวิชาแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้การที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อต้องการให้เข้าไปถึงวาระตรงนี้ที่พุทธเจ้าได้ทรงวางพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นอุบายสอนเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักใจตัวเองให้รู้จักจิตใจตัวเองควบคุมใจตัวเองให้เข้าถึงความสงบสุขแต่ท่านสอนไว้มากมายเหลือเกินสอนให้ย้ำเตือนให้ทุกคนเขาได้รู้จักใจตัวเองนั่นเองคนมันหลงใจตัวเองโดยมากไปคิดถึงคนอื่นมากกว่าใจตัวเองเขาไปติดอยู่กับรูปภายนอกเสียงภายนอกกลิ่นภายนอกสัมผัสภายนอกจนชินชาเคยได้ตอนนี้แล้วคำสอนของท่านก็เพื่อจะตีกลับให้เราเนี่ยย้อนกลับมาดูกายวาจาใจผมขนเล็บฟันหนังให้มาดูใจตัวเองนี่เองแต่พอมารู้แล้วเราก็เข้าใจในอนิจจลักษณะได้อ๋อร่างกายสังขารคนเราเนี่ยมันแน่นอนจริงๆที่พุทธเจ้าท่านสอนสาวกก็เพื่อต้องการให้ได้เข้ามารู้ของจริงเช่นเหมือนว่าคนเราเนี่ยในสิ่งที่เราต้องประสบแน่นอนคืออริยสัจธรรมธรรมที่พุทธเจ้ากล่าวไว้คือตัวทุกข์ทุกข์ในเกิดทุกข์ในแก่ในเจ็บในตายเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากได้เช่นสมมุติคนเราเนี่ยเกลียดกลัวความเจ็บไม่มีใครอยากเจ็บสักคนเดียวเจ็บแล้วมีเงินทองอะไรก็ต้องรักษาให้หายกลัวมาก
แต่คนเราก็หนีความเจ็บไม่พ้นทุกอันนี้หนีไม่พ้นจริงๆความแก่เนี่ยผมงอกฟันหักเนี่ยใครๆเขาก็กลัวจริงๆพอมันเกิดขึ้นกับเราในใจหายใจบางคนไม่มีธรรมะในใจหายใจคว่ำโอ้โหนี่เราแก่แล้วเนี่ยผมงอกหรือฟันหักแล้วหรือเราเข้าวัยชราคนจะกลัวมากตรงนี้แต่มันก็หนีไม่พ้นทั้งที่กลัวแล้วเราจะทำอย่างไรอย่างเงี้ยมันเกิดความแก่ความเจ็บขึ้นมาและความตายเนี่ยเป็นวาระสุดท้ายที่คนไม่อยากตายเลยทุกคนอยากจะอยู่มานานๆแต่ว่าความตายนี่มันก็ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนคนเราเกิดไม่ถึง100ปีตายหมดและจะต้องตายทุกคนอย่างเงี้ยแล้วเมื่อตายขึ้นกับเราทำยังไงเราจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยหายใจออกก็ไม่ออกหายใจเข้าก็ไม่เข้าจะทำยังไงดีเมื่อตายแล้วเราก็จะต้องทิ้งสังขารร่างกายนี้หมดเยื่อใยกับโลกแล้วอันนี้น่ากลัวถ้าใครไปถึงวาระนั้นหมายถึงคนจะจมน้ำตายนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงให้พิจารณาธรรมะบุคคลที่ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายคือใครคนที่ปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาคนที่ทำสมาธิที่เห็นทางตัวเองคือทำใจให้เป็นสุขสงบนะจึงยินดีกับความแก่เจ็บตายที่มีกับตัวเองดังที่อาตมาบอกว่าโยมป้าอาตมาบอกไปเห็นไว้แล้วไม่อยากกลับมาพอกลับมาเข้าร่างก็มาอยู่กับคน80 70อย่างเงี้ยก็มาอยู่กับคนที่มีความปวดเมื่อยอีกความแก่ความเจ็บอีกฉะนั้นถ้าทิ้งร่างนี้แล้วจึงไปได้ร่างทิพย์พอร่างทิพย์นี่มันไม่ต้องกินต้องถ่ายไม่ต้องลำบากอะไรมากมันไม่มีแก่ไม่มีเจ็บมีก็แค่ตายเท่านั้นเองจึงว่ายินดีที่จะละร่างที่เป็นทุกข์นี้แต่ว่าคนเราเนี่ยที่จะเอาอะไรได้มันก็ต้องเข้าใจในหลักธรรมอันนั้นรู้เราว่าไปตรงนี้ถึงตรงนี้เราจะไปตรงไหนอย่างเงี้ยเมื่อเราจะมาวัดมหาโลกเนี่ยก็ต้องรู้จักวัดมหาโลกก่อนแล้วก็พยายามสืบเสาะมาถึงวัดมหาโลกรู้จุดหมายปลายทางคือวัดมหาโลกคนมีศีลมีธรรมอยู่วัดมหาโลกนี่ก็ถามว่าวัดมหาโลกอยู่ที่ไหนก็ต้องถึงวัดมหาโลกจนได้ฉะนั้นเรื่องหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเราต้องพยายามเห็นว่าภัยอันตรายของมนุษย์เราเนี่ยมีมากเหลือเกินไม่มีใครหนีพ้นเลยความแก่ความเจ็บความตายทำไงเราจะทำใจให้เราเป็นเทวดาเป็นพรหมทำใจของเราให้เกิดสุขสงบที่ไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปอย่างที่อาตมาได้พูดเบื้องต้นว่าธรรมะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแล้วก็ไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายยินดีพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติฟังเข้าใจหรือเปล่าให้โยมพูดถึงเรื่องตายไม่สนุกเนาะพูดถึงเรื่องแก่เรื่องตายไม่สนุกเอ๊ะพูดเรื่องจริงคนก็ไม่ค่อยสนุกแต่พวกเรามันยอมรับเลยนะโยมนะยอมรับแล้วมันก็เป็นคนจริงแล้วคนที่จะเอาศีลเอาธรรมอย่างมากมายกว่านี้โดยจะเล่าวิธีแก้เวทนาอีกเรื่องนึงนะโยมนะก็คงจะเล่าเพื่อเป็นการมั่นใจของเราว่าผู้หญิงเนี่ยเขาสามารถทำได้เท่าผู้ชายอันนี้อาตมาเคยเล่าในรายการวิทยุทอไปบ้างแล้วแต่ว่าญาติโยมบางคนก็คงไม่เคยฟังก็ขอเล่าว่าเป็นลูกผู้หญิงที่โชคดีที่มีบุญวาสนาที่สามารถได้ปฏิบัติในเมื่ออายุวัยชราซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับอาตมาแล้วก็เป็นเครือญาติกันแกอายุแก77ปีเจ็บแล้วก็หลานชายก็มาสอนกรรมฐานแค่นอนไปไหนไม่ได้โยมนอนไปไหนไม่ได้ก็หลานชายเป็นเจ้าวาดอยู่สารพัดดีตอนนั้นเมื่อสมัยเป็นพระหนุ่มๆก็เคยไปทุดงอยู่ที่ป่าถ้ำกระเปาะกับธรรมาที่ชุมพรอยู่3ปีก็มาสอนยายกับยายเจ็บเนี่ยไม่มีทางอื่นช่วยหรอกนะยายรับศีล5ถือพรหมจรรย์เท่ากันคือศีล5นี่ถือพรหมจรรย์ได้นะโยมอยู่บ้านนะกินข้าวเย็นได้
แต่ไอ้ข้อ3เนี่ยถือเป็นพรหมจรรย์ไม่ถือกาเมปานาอธินาพอกาเมเราไม่เอาเป็นอภัมมจริยาเวแล้วก็มุสาสุราเอาแค่5ข้อแต่ไอ้ข้อ3นั่นเป็นพรหมจรรย์คือเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สมาทานให้รู้ว่าเราเป็นพรหมจรรย์หลานชายเขาบอกว่ายายสู้แบบหมาจนกรอกนะเราไม่มีทางอื่นนะพุทโธไปแล้วกันพุทโธอย่างเดียวให้ใจเข้าพุทในใจออกโธภาวนาไปเถอะพอหลายวันก็มาเดินทางมาหายายมาบอกเป็นไงโยมบอกว่าบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบบอกภาวนาไว้เถอะเดี๋ยวพอมาสอบอีกก็แกก็บอกงั้นบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบจนแกพูดไม่ได้พอพูดไม่ได้ก็นอนกระดุกกระดิกไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูกหลานปฏิบัติก็ถามยาถามว่าเป็นงานโยมภาวนาสงบมาแกก็สายหน้าบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบแต่ว่าพูดไม่ได้นะภาวนาจนขออภัยจนหลังเนี่ยจนกระดูกสันหลังก้นเนี่ยนะเน่าเลยโยมเน่าเห็นกระดูกเลยแต่ลูกมันร้อนในข้างล่างอ่ะไอ้หลานลูกก็ไม่เข้าใจปฏิบัติแต่ข้างบนข้างล่างไม่ดูจนหนอนเนี่ยมันเกิดขึ้นมากินเลยกินจนตัวเป็นขนเลยภาวนาไปนะเข้าไอ้หนอนนั้นมันหลุดลงไปลูกหลานจึงได้เห็นแค่ก็ทนนะทนอย่างมากเลยภาวนานะเข้าแกก็พูดไม่ได้นะเข้าสิ้นไปอยู่7เดือนโยมจนกระทั่งหลังก้นกบนี่เน่าจนถึงกระดูกแต่ก็เอาพุทโธสู้เวลาเผาโยมพอดีพระที่วันนั้นเขาไม่ได้กรรมฐานวัดบ้านญาติพันญาติแต่ว่าที่กรรมฐานอยู่สัพพดีก็เดินทางมาเผากันหลวงพ่อสว่านก็มาเผาพอวันรุ่งขึ้นเก็บกระดูกอะพอเก็บกระดูกนี่กลายเป็นแก้วมาเลยกลายเป็นพระธาตุมาเลยทั้งล่างเลยกลายเป็นพระธาตุโยมเคยรู้จักพระธาตุไหมอาตมาไม่ได้เอามาด้วยอยู่ที่วัดสังฆทานนี่กระดูกคนธรรมดาถ้าเผาแล้วก็ขาวผุๆนะแต่นั้นเผาเสร็จแล้วมันละลายกลายเป็นแก้วสีขาวสีเขียวเป็นก้อนเป็นเหมือนไอ้ถูกหลอมอะเป็นทั้งองค์เลยที่เท่าอะไรอะไรก็เป็นพระธาตุหมดพระนั้นผมเกิดมาไม่เคยเห็นกระดูกใครสวยอย่างนี้เลยหลานชายก็ห่อเก็บเอาไปสัมผัสดีคุณพ่อบอกว่าบุคคลนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนที่จะเป็นพระธาตุได้เลยต้องเข้านิโรธสมาบัติได้ทำเจตุตฌานอย่างคล่องแคล่วจึงแปรธาตุเป็นธาตุสี่แล้วตายแล้วกระดูกจึงเป็นแก้วได้จึงเป็นพระธาตุได้ดังที่พระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรพระอนุนเนี่ยเวลาตายแล้วอธิษฐานธาตุตัวเองเนี่ยก็ร่างกายจึงจะเป็นพระธาตุอย่างที่พระนนท์นะพระนนท์ขึ้นเวลาจะนิพพานพระนนท์ก็เหาะขึ้นไปนิพพานบนอากาศระหว่างกลางน้ำโลหิตีแล้วก็อธิษฐานธาตุให้กายตัวเองนี่แตกไปคนละฝั่งเพื่อแบ่งญาติไม่ทะเลาะกันก็เป็นธาตุแบบนี้เนี่ยเป็นไฟธาตุเผาแล้วก็กลายเป็นธาตุสวยมากโยมกระดูกคนไม่เป็นอย่างนั้นผลสุดเป็นธาตุมาเลยทุกวันนี้เขาก็เก็บไว้บูชากันเดี๋ยวนี้กระดูกของผู้หญิงนะมาอยู่หิ้งพระนิยมทุกคนได้กราบไหว้เท่ากับเป็นพระเลยไม่มีกระดูกคนไหนที่พระชีจะไปกราบไหว้ทำเป็นกระดูกเป็นอัศจรรย์ให้คนกราบไหว้ได้แล้วก็สวยโยมถ้ามีโอกาสไปนิยมไปดูไม่ได้เป็นเหมือนกระดูกคนธรรมดากลายเป็นพระธาตุแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเดียวนะโยมที่อาตมาได้เก็บวันนี้มีหลายองค์ที่เป็นกระดูกกลายเป็นพระธาตุเนี่ยเขาสามารถปฏิบัติจนสู้เวทนาจนดับอารมณ์ตัวเองได้จนสามารถเจริญฌานจนเข้าถึงแลธาตุตัวเองได้จะมีหลวงพ่ออยู่ที่ปราจีนบุรีนั่นก็ปฏิบัติบทเมื่อแก่นะก็พุทโธเนี่ยพอตายแล้วกระดูกก็เป็นแก้วแบบเนี้ยไอ้ลูกหลานบอกเออกระดูกหลวงพ่อดีเลยสงสัยเอาไปบดทำพระผงถ้าจะขลังดีกระดูกแปลกอื่นก็เอาไปเข้าเครื่องบดเครื่องบดพังหมดเลยเอาใหม่ขลังดีเอาอีกเครื่องหนึ่งพังอีกเครื่องหนึ่ง

สามเครื่องมันเลยเลิกหมดเลยมันจะเอากระดูกหลวงพ่อเป็นผงเลยจะเอาไปทำเป็นพระสมเด็จอะไรพิมพ์ให้เป็นเครื่องรางของขลังท่านไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์แต่ถือกระดูกนั้นพระธาตุนั้นเลยถึงพวกเราเลยลูกหลานก็เลยเก็บมาถึงพวกเรากลายเป็นธาตุได้โยมผู้หญิงนี่ก็เป็นได้โยมถ้าเราสู้อดทนยังเจ็บไข้ได้ป่วยก็ภาวนาไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรก็ได้เอาจิตควบคุมจิตตัวเองไว้ได้เท่านั้นเองเพียงรู้แล้วก็พยายามละกายละจิตไม่ให้มันไปยึดมันเป็นทุกข์เท่านั้นถ้าเราทำได้มันก็สงบได้

0: เป็นทุกข์เท่านั้นถ้าเราทำได้มันก็สงบได้อันนี้บางคนยังทำไม่ได้ก็อาจจะสงสัยทำไปเถอะโยมได้ผลเป็นหมอวิเศษที่จะรักษาจิตใจของเราร่างกายของเราไม่ให้ระบมเป็นทุกข์ต่อไปอันนี้จะมาได้เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันถ้าทำอย่างนี้จะมาว่าผู้ชายบางคนก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นโลกจำยอมอยู่พอภาวนาไปแล้วกลายไปเป็นธรรมะได้เพราะไม่มีทางหลีกเลี่ยงสมาธินี่มันจะตัดเวทนาออกจากกายไปได้หมดทำให้จิตใจของเราไม่มีความสงบในยามเจ็บไข้ได้ป่วยกระดูกกายเป็นแก้วเป็นประธานได้นี่ก็นับว่าบางคนนึกว่าคงจะได้กับผู้ชายสำเร็จผู้หญิงอาตมาว่าศรัทธาเท่าไหร่ก็ยิ่งทำความเปลี่ยนได้มากเท่านั้นขอให้มีศรัทธาเรื่องใจเชื่อมั่นให้มีปีติมากๆ กันเลยอย่างที่โยมอายุ80กว่าปียังนั่งสมาธิได้ตลอดคืนถ้าโยมที่สมุทรปราการนั่นจะมาเคยไปอันนั้นก็อายุ80กว่าปีเหมือนกันน้องสาวก็อายุ80กว่าปีแกก็80กว่าปีจะมาไปงานศพงานสวดศพมันเป็นแม่น้ำต้องใช้เรือไปเขาเกียมกดเกียมบาทไปว่าจะไปปักตามในหมู่บ้านพอดีฝนตกเลยต้องนั่งบนบ้านงานศพตามบ้านนั้นก็ตั้งวงไพ่กันตั้ง 4-5 วงข้างล่างไฮโลอีกวงไอ้คนที่ตายนั้นอายุ80ไอ้พี่สาวมานั่งดูเขาเล่นไพ่ยันสว่างอะโยมอาจารย์มานั่งพี่สาวเราหลับตื่นเอ๊ะดื่มตาเมื่อไรเห็นโยมนั้นนั่งจ้องอยู่ที่ไพ่เนี่ย80กว่าปีโยมน้องสาว80ตายในคนนั้นนั่งแล้วรุ่งเช้าจะมาถามมังยมเล่นเขาหรือเปล่า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ไม่มีประโยชน์นะครับแต่อยากกินอันนี้เป็นตัณหาก็ให้ดูฝึกดูอย่างนี้ส่วนภาวะตัณหาเนี่ยมันอยากเป็นเช่นอยากเป็นอะไรดีเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเงี้ยหรือว่าอยากเป็นสามีของเขาอะไรพวกนี้นะก็ขนขวายที่อยากไปเป็นพอเป็นไปแล้วก็มีอยากอีกแบบนึงวิภวะตัณหาเบื่อแล้วไม่อยากเป็นอีกแล้วอยากที่จะไม่เป็นสามีแล้วนั่นเงี้ยก็กลายเป็นวิภวะตัณหานี่เป็นต้นแล้วก็ส่วนมันจะมีตัณหาตัวไหนเกิดขึ้นมาให้ศึกษาคอยรู้ทันลักษณะที่จะทำต่อกับตัณหาหรือความอยากทั้งหลายนี้คือถ้ามันออกมาเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภวะตัณหาเนี่ยไม่เอากับมันคือให้ละทิ้งซะแต่จะละได้ต้องรู้จักมันก่อนว่าเป็นยังไงก็สรุปว่าวิธีที่จะละความอยากก็คือต้องรู้จักมันอยากละความอยากหรือละตัณหาเนี่ยต้องรู้จักว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นตัณหาแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาให้มีสติรู้ทันแล้วไม่เอากับมันมองในลักษณะว่านี่เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นะทำไมเห็นในแง่มุมนี้มันอาจจะรู้สึกมันต้องตามใจมีตัณหาขึ้นมาต้องตามใจมันต้องไปหาสิ่งที่มันสั่งมาแล้วให้ได้มาแล้วจึงจะมีความสุขเนี่ยคิดว่าตัวตัณหาเองไม่ได้เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์มันมีแค่บอกว่าไปหามาให้ได้แล้วจะได้มีความสุขแต่ถ้าเรามองในแง่ที่ว่าตัวมันนั่นเองเป็นเหตุแห่งทุกข์เลยเพราะนั้นมีมันแล้วเนี่ยก็ให้รู้ทันแล้วไม่ตามมันแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าอยากเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในภูมิของเราผู้ฝึกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภูมิของปุถุชนก็ย่อมมีตัณหาเป็นเรื่องปกติมีความอยากเป็นเรื่องปกติแต่ว่าให้รู้ทันแล้วก็แยกแยะให้ได้ว่าอะไรเป็นความจำเป็นเช่นว่าหิวข้าวจำเป็น

0: ว่าต้องมีการนุ่งห่มเสื้อผ้าอันนี้คือจำเป็นก็นุ่งห่มเสื้อผ้าแล้วก็มีปัจจัย4อย่างเนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นจำเป็นต่อการดำรงชีพแต่ส่วนตัณหาเนี่ยมันต้องการให้มันเกินไปกว่านั้นเกินไปกว่าความจำเป็นก็ต้องดูนะอะไรมันเป็นความอยากอยากเนี่ยนะตัณหาสนองเท่าไหร่มันไม่พอตัวตัณหาไม่เคยเต็มเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวที่จะจัดการกับตัณหาคือรู้ทันและไม่เอากับมันคือไปละมันนั่นเองสรุปว่าจะละความอยากก็คือต้องรู้จักความอยากก่อนแล้ววิธีละก็คือรู้อยู่ว่ามันเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่ไปตามใจมันแล้วละมันทิ้งเสียประมาณนี้นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมสมพรนุชผลโยมหงุดหงิดได้ง่ายโยมต้องแก้ไขด้วยธรรมะข้อใดดีครับน้อมกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับ
0: หงุดหงิดนี่ก็มันอยู่ในธรรมในชุดที่เรียกว่าเป็นโทสะเป็นอกุศลมูลตัวหนึ่งเป็นความโทสะมันก็ออกมาในเรื่องหงุดหงิดหรือโกรธหรือไม่พอใจก็สามารถที่จะใช้ธรรมะชุดหนึ่งเรียกว่าพรหมวิหารพรหมวิหารเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยธรรมที่เรียกว่าเมตตาเมตตาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับตัวความหงุดหงิดหรือโทสะหรือความโกรธโดยตรงเริ่มที่เมตตาตนเองก่อนเมตตาปรารถนาให้เราเป็นผู้มีความสุขและสังเกตดูทุกครั้งที่หงุดหงิดมันเป็นทุกข์นั่นเองกิเลสเนี่ยจะตระกูลโทสะเนี่ยนะเกิดปุ๊บเป็นทุกข์ปั๊บโกรธเป็นโกรธปุ๊บทุกข์ปั๊บหงุดหงิดปุ๊บเป็นทุกข์ปั๊บอะไรไม่พอใจอย่างเงี้ยนะไม่พอใจปุ๊บก็เป็นทุกข์เลยมันเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นพร้อมกับกิเลสกลุ่มโทสะนี้ถ้ารู้แล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางขณะที่รู้นั้นไอ้โทสะหรือความหงุดหงิดความไม่พอใจเนี่ยก็ดับไปกลายเป็นใจที่รู้ด้วยใจเป็นกลางแต่ถ้าเรามีท่าทีไม่ชอบไอ้ความหงุดหงิดนั้นอยากจะแก้ไอ้ความไม่ชอบกลายเป็นเหมือนรู้ว่ามีหงุดหงิดอยู่แต่ไม่ชอบไอ้ความหงุดหงิดนั้นกลายเป็นตอนนี้มีโทสะซ้อนเข้ามาอีกตัวต้องระวังตัวนี้ด้วยนะต่อจากนี้แล้วก็นอกจากจะมีเมตตาแล้วก็ควรฝึกความอดทนนะอดทนต่อความกระทบกระทั่งต่างๆอดทนต่อบรรยากาศสภาพแวดล้อมลินฟ้าอากาศหรือว่าอดทนต่อสิ่งรบกวนอดทนต่อคำพูดต่อประมาณนี้นะความยากลำบากในชีวิตเนี่ยเป็นเครื่องฝึกอย่างดีที่จะทำให้เรามีความอดทนแล้วก็อยู่กับสภาพที่แม้จะดูไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตเท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถทนอยู่ได้โลกเนี่ยมันไม่ได้สวยงามตลอดชีวิตนะมันก็ต้องมีอุปสรรคอยู่อุปสรรคเหล่านั้นน่ะถ้าเราไม่พร้อมจะรับมันก็จะทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็จะออกในการหงุดหงิดมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นมาเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ฝึกอดทนเอาไว้ก่อนเนี่ยนะมีความลำบากเล็กน้อยแล้วก็หงุดหงิดแล้วแต่การหงุดหงิดเนี่ยไม่ได้ช่วยให้สบายขึ้นเลยเพราะหงุดหงิดปุ๊บเป็นทุกข์ปั๊บนั้นต้องหันมาฝึกความอดทนฝึกที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แม้จะไม่เอื้อต่อการดำรงชีพก็ฝึกที่จะทนอยู่ได้แล้วก็ฝึกที่จะพัฒนาศักยภาพของเราในการที่จะมีความสามารถในการดำรงชีพทนไปนะก็คือแทนที่จะทนแล้วไม่เอาอะไรกลายเป็นเอาความอดทนที่มีอยู่นั้นนะมาฝึกฝนพัฒนาทักษะต่างๆเช่น เราคุ้นเคยกับการหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าเนี่ยลองไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปออกแคมปิ้งที่มันต้องหุงจากฟืนอะไรอย่างเงี้ยนะไปออกค่ายไปอยู่ค่ายพัฒนาชนบทที่ไปไม่รู้เดี๋ยวนี้เขามีหรือเปล่านะสมัยอาตมาเรียนเนี่ยจะมีค่ายพัฒนาชนบทแล้วก็ต้องฝึกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยคนเนี่ยหุงข้าวไม่เป็นก็ต้องไปหัดประมาณนี้นะเรียกว่าฝึกดำรงชีพแม้ในสภาวะที่มันไม่เอื้ออำนวยอดทนด้วยอดทนต่อถ้อยคำเขาพูดอะไรมาไม่ใช่ว่าสวนกลับทันทีต้องรู้จักอดทนรู้จักกลั่นกรองคำพูดที่จะแสดงออกไปอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้อดทนได้ดีก็คือสตินั่นเองรู้ทันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในใจแบ่งแยกให้ออกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลสิ่งที่เราจะแสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมให้มันเป็นกุศลซะก่อนแล้วค่อยแสดงออกไปแต่ที่เป็นมโนกรรมเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้ามีอกุศลเกิดขึ้นในใจไม่ให้มันล้นออกไปไม่ให้มันออกมาเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมเพราะจากประสบการณ์นะถ้าเราสังเกตดูถ้าเราแสดงออกไปด้วยกายกรรมและวจีกรรมที่เป็นอกุศลผลที่ได้มันทนยากทั้งนั้นมันทนยากก็กลายเป็นโทสะกลายเป็นหงุดหงิดมันเริ่มจากมีความหงุดหงิดอยู่ในใจแล้วไม่เห็นแล้วก็ไปแสดงออกแล้วแสดงออกมาเนี่ยเราแสดงออกร้ายๆผลกลับมาเขาเรียกว่าผลสะท้อนกลับหรือเป็นอานิสงส์เป็นวิบากแสดงออกในทางร้ายผลกลับมาก็ร้ายเราฝึกฝนตนเองถ้ามันมีอะไรไม่ดีอยู่ในใจเป็นมโนกรรมให้มันดับอยู่ในใจไม่ให้แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยก็เรียกว่าได้ฝึกฝนให้รู้ทันความหงุดหงิดฝึกฝนได้ดีความหงุดหงิดจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูกลายเป็นขึ้นวิปัสสนาแต่ถ้าทำตามความหงุดหงิดนั้นบางทีก็กลายเป็นผิดศีลไปพูดร้ายไปทำร้ายผู้อื่นซึ่งผลออกมาก็กลายเป็นมีวิบากจากการที่ทำผิดศีลไปทำกายกรรมที่เป็นอกุศลทำวจีกรรมที่เป็นอกุศลก็มีผลเป็นทุกข์ต่อไปแล้วเราก็จะหงุดหงิดมากขึ้นเป็นวงจรอุบาทวงจรนี้ก็ต้องฝึกฝนตนเองสรุปว่ามีเมตตามีขันติมีสติประมาณนี้นะที่หมดนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่าภูผีเอี่ยมอักษันบุคคลที่บรรลุโสดาบันต้องได้ฌาน4ก่อนใช่ไหมครับขอขอบคุณพระอาจารย์ครับ
0: ไม่จำเป็นนะคือผู้ที่ฝึกฝนในเส้นทางที่จะไปบรรลุมรรคผลเนี่ยนะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าสมถะญาณิกคือกลุ่มนี้จะทำสมาธิได้ง่ายกลุ่มนี้ก็จะไปทำสมาธิจนได้ฌานทำฌานได้ก่อนทำฌานได้แล้วจึงจะไปเจริญวิปัสสนาไปเจริญวิปัสสนาก็มีโอกาสจะได้เจริญวิปัสสนาตอนที่ว่าอาจจะออกจากฌานมาแล้วมันพิจารณากายเห็นกายแสดงความจริงในแง่อสุภะแล้วก็มันเป็นซากศพเน่าเปื่อยผุพังจนเห็นว่ากายไม่ใช่เราสุดท้ายกายเน่าเปื่อยผุพังไปจนหายไปแล้วเหลือแต่จิตอันนี้ก็มาดูจิตอันนี้เรียกว่าเส้นทางของนักภาวนาในสายสมถญาณิกใช้สมาธินำปัญญากลุ่มนี้ก็จะได้ฌานก่อนก็บางทีอาจจะชำนาญระดับเรียกว่าระหว่างที่จากฌาน1ไปฌาน2จากฌาน2ไปฌาน3เนี่ยนะองค์ธรรมของฌานเปลี่ยนเนี่ยท่านอาจจะรู้ก็ได้ผู้ปฏิบัติกลุ่มนี้มีความชำนาญทั้งทำฌานด้วยแล้วดูจิตด้วยก็จะดูความเปลี่ยนแปลงองค์ฌานก็เป็นไปได้นะแต่กลุ่มที่ยังทำฌานไม่ได้แต่ทำสมาธิที่ถูกต้องได้นะก็ต้องกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้ฌานแต่ทำสมาธิที่ถูกต้องอยู่ สมาธิที่ถูกต้องก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิจะมี3ระดับจะมีขันธิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิตัวฌานนี่คือได้อัปปนาสมาธิตัวอุปจารสมาธิคือเกือบจะได้ฌานหรือเข้าฌานไปแล้วออกมาก็เรียกว่าอุปจาระบางทีก็ทำได้เพียงแค่ชั่วขณะคือขันธิกะสมาธิแต่เป็นสัมมาสมาธิไม่ว่าจะได้สมาธิระดับไหนถ้าเป็นสัมมาสมาธิจะขึ้นวิปัสสนาได้ทางนั้นไอ้กลุ่มที่เป็นวิปัสสนาญาณิกมักจะยังไม่ได้ฌานแต่อาศัยทำสมาธิถูกต้องก็เจริญวิปัสสนาได้สมาธิถูกต้องแสดงว่ามันมีสมาธิที่ไม่ถูกมีสมาธิ2แบบสมาธิแบบที่ใช้ไม่ได้เลยเป็นผิดแน่ๆคือนั่งแล้วหลับนั่งแล้วเครียดทำสมาธิแล้วเครียดอันนี้คือผิดไปเลยอีกแบบนึงก็เรียกว่าเป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถจะมาเจริญวิปัสสนาได้คือสมาธิที่เรียกว่าจิตรวมอยู่กับอารมณ์ภาษาบาลีใช้ว่าอารัมมณุปนิชฌานจิตไปรวมอยู่กับอารมณ์จิตรวมอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์เพราะมันเกาะไปแล้วเนี่ยจับไปแล้วเนี่ยมันดูว่ามีอารมณ์นั้นอยู่นะแต่มันนิ่งๆมันนิ่งๆเช่นพุทโธจะเห็นกับพุทโธนิ่งๆแล้วสมาธิแบบไหนจึงจะเกิดวิปัสสนาได้ต้องเป็นสมาธิที่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์รู้อารมณ์อยู่แต่ว่าเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากอารมณ์อยู่ต่างหากอารมณ์จึงแสดงไตรลักษณ์ไปเช่นทำกรรมฐานด้วยอย่างนึงพุทโธก็ได้นะแล้วก็ไปนึกถึงน้ำจะท่วมไหมเกิดกังวลขึ้นมาตอนนึกถึงน้ำจะท่วมไหมแล้วเกิดกังวลเนี่ยเป็นจิตอีกดวงนึงตอนนี้ไม่ได้ดูลมหายใจไม่ได้พุทโธนะไปนึกถึงน้ำจะท่วมไหมแล้วกังวลมีจิตอีกดวงนึงมารู้ทันว่าเมื่อกี้กังวลพอจิตที่รู้เกิดขึ้นมาจิตกังวลเนี่ยกลายเป็นอดีตถูกรู้ถูกดูโดยที่ก็ไม่แก้จิตรู้เกิดขึ้นมารู้จิตเมื่อกี้นี้ว่ากังวลโดยก็ไม่เข้าไปแก้จะเห็นว่ามีจิตกังวลอยู่จริงและจิตกังวลเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันเป็นรู้จิตกังวลแสดงไตรลักษณ์ว่าไม่เทียมนี่ก็คือยังไม่ทันเข้าฌานแต่เป็นสมาธิที่ถูกต้องคือจิตที่ตั้งมั่นจิตเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยสมาธิแปลว่าตั้งมั่นความตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แต่ไม่เข้าไปมันรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปจัดการอะไรกับสิ่งที่ถูกรู้นั้นให้สิ่งที่ถูกรู้นั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการดูจิตเนี่ยก็จะเห็นจิตนั้นแสดงความไม่เที่ยงแล้วก็ความเป็นอนัตตาได้ก็เรียกว่าในระหว่างที่ภาวนาอยู่ในขั้นที่เรากำลังภาวนาอยู่เนี่ยยังไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลในระหว่างนั้นอาจจะยังไม่เคยเข้าฌานเลยก็ได้ในกลุ่มที่เป็นวิปัสสนาญาณิกนะครับเพียงแค่ทำสมาธิที่ถูกต้องแม้จะได้เพียงชั่วขณะก็จะเจริญวิปัสสนาไปบางทีก็ทำได้ดีขึ้นเป็นอุปจาระก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาเป็นสัมมาสมาธิในขั้นอุปจาระก็ตัวรู้ตัวผู้รู้เนี่ยก็จะมีอายุนานขึ้นหน่อยเจริญปัญญาได้นานขึ้นอีกหน่อยแต่ตอนที่ขึ้นในขั้นบรรลุมรรคผลจริงๆจะต้องเข้าฌานเท่านั้นในระหว่างภาวนาในระหว่างปฏิบัติกันเนี่ยอาจจะไม่เคยเข้าฌานแต่พอพัฒนาไปเรื่อยๆวิปัสสนาญาณเจริญขึ้นไปจนถึงขั้นสังขารุเปกขาญาณมีเทียบกับอริยสัจ4เป็นอนุโลมิกญาณมีโคตรภูข้ามโคตรตรงนี้จะเข้าฌานแต่ตอนนี้จะเข้าฌานมีมรรคจิตผลจิตขึ้นมาบางทีบางท่านเป็นอย่างนี้เลยนะไม่เคยเข้าฌานมาก่อนในชีวิตแต่บรรลุมรรคผลแล้วหลังจากบรรลุมรรคผลเนี่ยก็รู้สึกเมื่อกี้เหมือนสมาธิดีประมาณว่าในระหว่างก่อนที่จะบรรลุมรรคผลไม่เคยเข้าฌานก็เป็นไปได้นั้นที่ถามมาว่าบุคคลผู้บรรลุโสดาบันต้องได้ฌาน4ก่อนใช่ไหมเนี่ยคำว่าก่อนหมายถึงว่าต้องทำฌาน4ให้ได้ก่อนอันนี้ยังไม่แน่ยังต้องดูว่าท่านอยู่กลุ่มไหนอยู่เป็นสมถญาณิกหรือเป็นวิปัสสนาญาณิกแต่ในขณะที่บรรลุมรรคผลเนี่ยต้องได้ฌาน

0: พาะการที่จะบรรลุมรรคผลต้องใช้ฌานต้องเป็นมีกำลังซึ่งมันจึงจะมีกำลังมากพอที่จะไปตัดกิเลสถ้าไม่เข้าฌานก็ยังไม่ตัดประมาณนี้ครับพี่มนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมใช้นามว่าหนุ่มน้อยดนตรีไทยผมไปสถานปฏิบัติธรรมกับวัดป่าที่เงียบสงบถามว่าผมทานข้าวเช้าเสร็จถ้านอนไม่พอนอนต่อได้ไหมครับ
0: มันต้องดูระเบียบของสถานปฏิบัติธรรมนั้นหรือวัดป่านั้นถ้าท่านมีระเบียบยังไงท่านบางแห่งนะจะมีก็เรียกอะไรกำหนดการมีกำหนดการแน่นในแล้วในเวลากลางวันเนี่ยนะแทบไม่มีเวลาให้นอนเลยนะไอ้นี่แล้วยิ่งถ้าท่านระบุไว้ด้วยว่าไม่ให้นอนกลางวันอย่างเงี้ยนะแล้วก็นอนไม่ได้ก็ต้องไปทำกิจกรรมตามกำหนดการของเขาเนี่ยถ้าที่นั้นไม่ได้เข้มงวดมีเวลาให้ทำภารกิจส่วนตัวและพักผ่อนได้อะไรเงี้ยนะอันอย่างนี้ก็ได้จะไปรู้สึกว่าเมื่อคืนพักผ่อนไม่พอจะขอพักต่ออีกหน่อยอย่างนี้ได้มันก็ต้องดูเขาเรียกอะไรฮะกำหนดการตารางเวลาของที่นั้นเขากำหนดไว้ยังไงก็ต้องถามกับทางพระหรือผู้ที่ดูแลที่นั้นจะมีเหมือนจะเป็นผู้คุ้มกฎของที่นั้นประมาณนี้ก็ลองไปดูแล้วเวลาสมมุติว่าเขาอนุญาตก็จริงเนี่ยก็ควรจะนอนให้มิดชิดหน่อยไม่ใช่ไปนอนกลิ้งเกลือกเพราะว่าตอนนอนกลางวันเนี่ยบางทีมันดูไม่เรียบร้อยนอนแล้วบางทีดูไม่งามประมาณนี้นะแล้วก็ตั้งใจไว้ก่อนว่าเราเพียงพักผ่อนนะเพียงพักผ่อนเพื่อให้พอนี่พอตื่นขึ้นมาแล้วมันน่าจะพอแล้วให้รีบลุกขึ้นมาไม่อ้อยอิงไม่อิดเอื้อนไม่บิดขี้เกียจลุกขึ้นมาเพื่อจะเจริญสติหรือจะมาทำภารกิจอะไรอื่นต่อไปทำงานของเราต่อไปถ้าใจดีควรจะถ้าเขามีกำหนดการว่าพักผ่อนได้กี่นาทีจะมีกิจกรรมอะไรต่อเนื่องถ้ากังวลว่าจะตื่นไม่ทันก็ตั้งนาฬิกาปลุกประมาณนี้นะก็ดูที่ว่าระเบียบของที่นั่นเขาอนุญาตหรือเปล่าต้องดูที่นั้นด้วยถ้าเขาไม่อนุญาตหรือว่ามันไม่ถึงกับห้ามแต่ว่ากำหนดการมันถี่มากเลยนะก็ต้องทนหน่อยแล้วก็ไปนอนในที่ตอนกลางคืนนี่หมดครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามนี้โยมใช้นามว่า In the Forest ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์การปฏิบัติถ้าจิตเป็นอุเบกขาแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อคะและการรักษาอุเบกขาต่อไปเรื่อยๆได้ประโยชน์อย่างไรคะ
0: โอ้อุเบกขามันเป็นคำที่กำกวมอยู่นะมันมีอุเบกขาหลายแบบบางทีเป็นอุเบกขาในลักษณะที่ว่าเป็นสมาธิไปนิ่งนิ่งบางคนก็ตีใช้ศัพท์ว่าเนี่ยไปอุเบกขาอะไรนะมันอาจจะกลายเป็นเหมือนเป็นความสงบอยู่นิ่งนิ่งอะไรเงี้ยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับเฉยกับสิ่งรอบตัวอันนี้ยังวางใจไม่ได้นะให้มันดูว่าบางทีมันอาจจะกลายเป็นขี้เกียจก็มีนะเป็นผลพลอยเสียไม่ใช่ผลพลอยได้ผลพลอยเสียจากการที่ไปมีสภาวะเหมือนนิ่งเหมือนเฉยแล้วไปถ้าไปยินดีพอใจตรงนี้อีกแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนจะพยายามที่จะไม่อยากให้มีอะไรรบกวนแล้วก็กลายเป็นขี้เกียจใครจะมาเรียกให้ทำอะไรอย่ามากวนฉันกำลังเฉยกำลังอุเบกขาอยู่จะไม่เอางานเอาการอะไรกับเขาแล้วมันกลายเป็นขี้เกียจไปก็ต้องไปอย่าต้องอย่างนี้ดีกว่า

0: ถ้ามันมีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกตัวเองว่าเราภาวนามาเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อให้มันนิ่งๆแช่แบบนี้เพราะการนิ่งๆมันขัดกับสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเราต้องศึกษาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะขึ้นวิปัสสนาคือเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ถ้ามันนิ่งๆเฉยๆแล้วเราไปพอใจเท่ากับว่ายินดีในเพียงแค่ทำสมถกรรมฐานและตัวสมถกรรมฐานเนี่ยนะมันก็ไม่เอื้อให้เกิดมรรคผลถ้าเอาแค่นี้นะมันไม่ช่วยให้เกิดมรรคผลการจะเกิดมรรคผลได้ต้องเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาก็คือต้องไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งที่ปรากฏนี่ถ้ามันนิ่งเฉยไปเงี้ยนะรู้สึกสบายแล้วก็รักษาดีไว้นะให้เตือนตัวเองว่าเอ๊ะอันนี้มันขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าให้เราภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เราจะให้มันนิ่งเฉยไปเรื่อยๆนานๆนิ่งนิดอะไรนิ่งสนิทนานนี่ครับมันก็ไม่เอามันไม่ใช่ทางก็ต้องเตือนตัวเองนะอันนี้ก็ต้องคอยดูบางทีมันเฉยไปแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ไม่เฉยอุเบกขาแล้วเดี๋ยวก็ไม่อุเบกขาก็ให้ดูตอนที่มันไม่อุเบกขาแล้วสังเกตว่าอ๋อนี่ไงมันไม่เที่ยงอุเบกขาเนี่ยก็ไม่เที่ยงในวันนี้นะในความนิ่งความเฉยอะไรนี่ก็ไม่เที่ยงคือไม่พอใจกับความนิ่งความเฉยแต่จะใส่ใจกับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือมาเจริญสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมแต่ถ้ามันเป็นอุเบกขาในระดับปัญญานะมันจะเป็นอุเบกขากับความปรุงแต่งมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในใจเนี่ยเห็นแล้วไม่ยินดียินร้ายอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าเฉยเมยไม่เอาเรื่องเราไม่ใช่อย่างนั้นรู้อยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในใจรู้อยู่ด้วยแต่มันไม่ยินดีไม่ยินร้ายสิ่งที่ปรากฏนั้นก็ยิ่งแสดงไตรลักษณ์ให้ดูไปเกิดความเข้าใจมากขึ้นไปอีกประมาณนี้มันเป็นปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาญาณผู้ที่จะมาถึงตรงนี้ได้นี่ก็เรียกว่าเข้าใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลเป็นสังขารุเปกขาญาณอุเบกขาคือความเป็นกลางในการเห็นความปรุงแต่งสังขารคือความปรุงแต่งอุเบกขาคือความเป็นกลางญาณคือมีปัญญาอย่างรู้อย่างรู้สภาวะด้วยใจที่เป็นกลางกับความปรุงแต่งต่างๆมันเป็นกลางหมายความว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรให้ดูนะมีแต่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้อยู่แล้วสิ่งนั้นแสดงไตรลักษณ์ข้อสำคัญคือมันแสดงไตรลักษณ์แสดงความไม่เที่ยงหรือความเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาเนี่ยแต่มันจะแตกต่างกับตอนที่มันนิ่งๆเฉยๆในสมาธินิ่งๆเฉยๆในสมาธิมันจะนิ่งเฉยๆจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิแต่ตัวปัญญานี่คือมันรู้อยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีความเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดูแล้วเกิดความเข้าใจด้วยเข้าใจไปเรื่อยๆประมาณนี้นะถ้าเป็นอย่างหลังก็คือก็ยังดูต่อดูจนเรียกว่ามันเข้ามรรคผลไปแต่ถ้ามันดูแล้วยังไม่เกิดมรรคผลก็เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ทำสมถะใหม่มีปรากฏการเกิดขึ้นรู้ทันใหม่รู้ทันด้วยใจเป็นกลางประมาณอย่างนี้นะที่ว่าอุเบกขาเนี่ยมันก็เลยต้องดูว่ามันอุเบกขาแบบไหนอุเบกขาในเวทนาก็มีนะเวทนาอุเบกขาคือไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆมันนี่ก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาในระดับทำสมาธิก็เป็นอุเบกขาที่เป็นองค์ฌานแต่ถ้าอุเบกขาในปัญญาก็เป็นตัวที่มีความเข้าใจเป็นลำดับจนกระทั่งมีความเป็นกลางต่อการปรุงแต่งมันเริ่มจากที่ว่ามันไม่เป็นกลางก่อนนะส่วนใหญ่จะเริ่มจากว่าเห็นแยกรูปแยกนามเห็นความเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วเบื่อหน่ายมีนิพพิทาญาณแล้วพยายามจะดิ้นรนแสวงหาทางออกดิ้นไปดิ้นมาก็รู้ว่าดิ้นไปก็ดิ้นไม่ได้ก็เลยยอมเนี่ยมันต้องผ่านการกระบวนการภาวนามาจนเห็นความจริงดิ้นรนแล้วรู้ว่าดิ้นรนไปก็ ไม่มีประโยชน์จึงยอมมันมาลงที่ว่ามันยอมดูเฉยๆได้ประมาณนี้นะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเป็นสังขารุเปกขาญาณถึงตัวนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็ยอมดูแล้วเนี่ยมันก็แค่ยอมไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้ถ้าทำมากกว่านี้ก็คือไม่ยอมประมาณนี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: คำถามต่อมาครับมาจากโยมปาริชาติเดชหนูเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมกทม.ตอนนี้น้ำท่วมบ้านหลายวันแล้วตอนที่น้ำเข้าบ้านใหม่ๆก็มีความต้องการวางแผนต่างๆเพราะมีสัตว์เลี้ยงตอนนี้หนูมีสติดีมากไม่วิตกจนเกินไปไม่รู้สึกเสียดายของที่เสียหายไปแล้วและโชคดีที่เคยฝึกทานข้าววันละมื้อมาก่อนช่วงประสบภัยจึงทานข้าววันละมื้อได้ครับน่าจะเป็นการบอกเล่ามาครับอาจารย
0: ์ขอส่งกำลังใจแล้วก็นับถือว่าได้ฝึกฝนตนเองมาผู้ประสบภัยที่มีทุนทางใจมีทุนนั่งเดิมมีการฝึกฝนมาก่อนเนี่ยก็จะเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสถานการณ์ได้โดยที่ทุกอาจจะทุกอยู่นะทุกทางกายมีอยู่แต่ใจนะไม่ทุกหรือทุกแต่ก็ไม่มากนะการรักษาจิตของเราให้เป็นอุเบกขาอยู่ในสภาวะอย่างนี้วางเฉยไม่ซัดสายที่เขาว่ามาก็ถือว่านี่เป็นผลจากการที่เราฝึกมาการที่มีสติมีปัญญาเห็นสภาวะและยอมรับด้วยนะยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนที่จะปฏิเสธแล้วก็ถามหาทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยโมแต่ถามเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาแต่ถ้าเราเห็นว่ามันมีปัญหาอยู่ก็แก้ปัญหาไปพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ในยุคที่ไม่มีปัญหานะอยู่ในยุคที่มีปัญหาทั้งนั้นเลยนะไปลองไปศึกษาในชาดกอะไรนะในแต่ละชาติที่พระองค์ไปเกิดเจอปัญหาทั้งนั้นนะแล้วแต่พระองค์ก็ไปแก้ปัญหาให้เจอปัญหาระดับประเทศชาติทำสงครามกันท่านก็ไปแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าเอาชนะคู่ต่อสู้โดยที่ไม่ไปฆ่าเขาประมาณนี้ไม่ฆ่าไม่ได้เอาฝ่าฟันทำลายชีวิตเขาส่วนเขามีบ้างที่วิ่งหนีแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานอาจจะบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็เป็นโดยเฉพาะในชาติที่เป็นมโหสถบัณฑิตเนี่ยก็มีปัญหาในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องปกติปัญหากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่กันนี่เราจะอยู่กับปัญหานั้นอย่างไรอาศัยปัญหานั้นเป็นหินรับมีดเราก็อยู่กับปัญหานั้นแก้ไขปัญหานั้นแต่ถ้าสามารถประคองตนเองได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยยิ่งดีมากเป็นการสร้างบารมีเพิ่มขึ้นไปอีกจัดการปัญหาทางโลกจัดการปัญหาทางร่างกายทางสุขภาพอะไรของเราด้วยแล้วช่วยคนอื่นได้ด้วยยิ่งดีมากอย่างเช่นว่าช่วยคนรอบตัวเราก่อนช่วยสัตว์เลี้ยงหรือว่าช่วยเพื่อนบ้านไปเรื่อยๆช่วงนี้ถ้ามองอีกแง่นึงก็คือเป็นช่วงที่ได้สร้างบารมีแต่คนที่ตกทุกข์แล้วมัวแต่คร่ำครวญก็จะกลายเป็นทุกข์ซ้ำซ้อนทุกข์ทางสภาพแวดล้อมก็มีทุกข์ทางใจก็มากแต่ถ้ารู้ว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะฝึกก็ได้ฝึกแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่เราจะโทษใครดีเนี่ยก็ทุกข์ใจกับตัวเองไปต้องดูว่าถ้าเราสามารถฝึกฝนตนเองสามารถรักษาสภาวะทางใจของเราให้เกิดกุศลอยู่เสมอได้เป็นเรื่องที่ดีสภาพแวดล้อมอะไรเนี่ยเราทำอะไรมากไม่ได้มีแต่ว่าจะป้องกันทรัพย์สินของเราป้องกันคนของเราแล้วก็ป้องกันใจของเราด้วยถือว่าทำได้ดีขออนุโมทนาแล้วก็ ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้แล้วก็ถ้าได้ช่วยคนอื่นได้ด้วยก็ยิ่งอนุโมทนามากเลยนะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมโอเปิลเฟอร์กูสันจะทราบได้อย่างไรครับว่าญาติที่เสียชีวิตแล้วจะได้ยินเวลาบอกให้ไปรับบุญที่วัดที่จะทำสังฆทานไปให้ครับ
0: ไอ้เรื่องอย่างนี้นะมันพิสูจน์ไม่ได้นะคือถ้าเราไม่ได้มีอภิญญาไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์อะไรนะมันก็จะบอกว่าจะรู้ได้อย่างไรมันก็จะไม่รู้หรอกแต่ว่าคือมันถึงจะมีคนรู้แล้วบอกว่าเขารู้แล้วเนี่ยนะถ้าหมอนพงอนุโมทนาแล้วก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปแล้วแล้วก็ยังสงสัยอยู่ดีนึกออกไหมเพราะเราไม่เห็นเองตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ได้รู้เองไม่ได้เห็นเองเนี่ยมันก็ยากที่จะไปยืนยันกันแต่ว่ามันยังเป็นหน้าที่ของเราที่ควรทำอยู่ดีที่ว่าจะต้องทำบุญและอุทิศให้การทำบุญและอุทิศให้เนี่ยเหมือนเราเป็นสถานีวิทยุส่งสัญญาณไปก่อนเขาจะมีเครื่องรับหรือเปล่าว่าเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไปเกิดในที่ที่รับรู้ได้แล้วก็รับรู้ด้วยแล้วเปิดเครื่องไว้ด้วยนะแล้วรับรู้ได้แล้วอนุโมทนาก็จะมาเรียกว่ารับผลบุญของเราแล้วก็ไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิของเขาต่อไปแต่ถ้าเขารับรู้แต่เขาไม่อนุโมทนาก็อันนี้ก็เราก็ช่วยได้แค่นี้นะนี่มีเหมือนกันที่ว่าไม่รับรู้ไม่รับรู้คืออยู่ที่ไหนอาจจะไปอยู่ไกลมากหรือว่าไม่ได้สนใจเพราะว่ากำลังทุกข์ทรมานหาทางออกอะไรอยู่เนี่ยนะไม่ได้สนใจใครเลยอย่างนี้ก็มีจึงมีคำแนะนำอันหนึ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ว่าบางทีเราทำบุญเนี่ยนะอาจจะต้องขอให้เทวดาชั้นผู้ใหญ่ช่วยบอกให้ด้วยบางทีกำลังของเราเนี่ยอาจจะส่งไปไม่ถึงเสียงเราอาจจะไปไม่พออะไรเงี้ยถ้ามีเทวดาผู้ใหญ่ช่วยอีกทีจะมีกำลังมากขึ้นประมาณนี้นะทีท่านก็ให้เราขอให้เทวดาได้ช่วยสรุปว่าเราจะรู้เองไม่ได้โดยเฉพาะผู้ถามจะถามอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้มีญาณไม่ได้มีตาทิพย์ไม่ได้มีหูทิพย์เลยนะมันก็จะรู้เองไม่ได้หรอกแต่เชื่อไว้ก่อนว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยญาติของเราได้ถ้าญาติของเราตายไปเป็นเปรตแล้วเป็นเปรตประเภทที่เรียกว่าจะเลี้ยงชีวิตด้วยบุญของคนอื่นมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าปรทัตตูปชีวิเปรตญาติเราเปรตเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีแน่นอนก็เป็นอยู่ในอบายภูมิแต่เขาสามารถที่จะรับรู้ถึงการทำบุญแล้วก็ถ้าเราอุทิศให้เราอนุญาตเขาจะอนุโมทนาและสามารถเอาบุญที่เราอุทิศให้นะเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนภพไปสู่สุคติต่อไปนี่ในกรณีที่เป็นเปรตแต่ถ้าเขาไม่ใช่เปรตเขาเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ได้อยู่ในภพที่อนุโมทนาไม่ได้หรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ยินไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เป็นนกบินไปที่ไหนเป็นผีเสื้ออยู่ที่ไหนก็ไม่รับรู้นะหรือถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมีโอกาสรับรู้ได้อนุโมทนาได้ด้วยแต่การอนุโมทนาของเทวดาก็ยังเป็นเทวดาอยู่นั่นเองอาจจะมีศักยภาพมากขึ้นมีแสงสว่างมากขึ้นรัศมีมากขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเป็นพระพรหมก็อาจจะมาอนุโมทนากับเราก็ได้แต่ถ้าที่เราต้องการจริงๆก็คือว่าถ้าญาติเราตกระกำลำบากไปเกิดในอบายโดยเฉพาะเป็นเปรตเราก็ไม่รู้อยู่ว่าญาติเราเป็นเปรตมีมากน้อยแค่ไหนแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไอ้ที่

0: ที่เราเจอกันอยู่ไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยนะที่ว่าไม่ใช่ญาติไม่มีเนี่ยในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ใช่ญาติไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ทำบุญและอุทิศไว้ก่อนแล้วก็เปิดทางไว้ก่อนเปิดโอกาสไว้ก่อนถ้าเขาระลึกได้ว่าเป็นญาติเราแล้วเขาอนุโมทนาก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เขาได้เปลี่ยนภพไปสู่สุคติก็ดีกว่าให้เขาลำบากนานๆอย่างเงี้ยเราก็เปิดโอกาสเอาไว้ก่อนกระบวนการนี้จะเริ่มจากการที่เราทำบุญนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งเป็นบุญที่หนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมีความคิดที่จะอุทิศบุญให้กับญาติของเรานี่เป็นบุญที่สองส่วนญาติมารับรู้และอนุโมทนาเป็นบุญที่สามดังนั้นไอ้ส่วนที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำก่อนถ้าเราทำบุญเฉยๆไม่อุทิศให้ญาติแม้จะรู้นะก็ทำอะไรไม่ได้ เหมือนญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นเปรตเนี่ยเห็นพระเจ้าพิมพิสารทำบุญนะโอ้ดีใจว่ารออยู่ว่าพระเจ้าพิมพิสารจะอุทิศให้หรือยังปรากฏพระเจ้าพิมพิสารไม่อุทิศให้ มัวแต่คิดว่าฉันจะสร้างวัดต่อไปอะไรเงี้ยลืมที่จะอุทิศไม่ได้นึกเลยญาติทั้งหลายที่เป็นเปรตนั้นร้องไห้กลับไปไม่รอเรียกว่ารออยู่พักหนึ่งว่าเมื่อไหร่ท่านจะอุทิศบุญไม่อุทิศสักทีร้องไห้กลับไปเลยก็คือถามว่ามีบุญไม่มีอนุโมทนาทันทีได้ไหมไม่ได้เราต้องอุทิศให้ก่อนเพราะนั้นทำไว้ก่อนส่วนก็จะรับรู้และดีใจไหมก็เราอาจจะยังไม่รู้ยังไม่เห็นก็ทำไว้ก่อนเป็นการเปิดโอกาสเอาไว้ก่อนดีกว่านี่หมดเลยครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมภูผีเกี่ยมอักษรถามไมค์ข้อหนึ่งว่าเวลาปฏิบัติอสุภะจำเป็นต้องได้ฌานสี่ด้วยใช่ไหมครับ
0: อืมเป็นได้ยินมาจากไหนไม่จำเป็นนะการเจริญอสุภะจำเป็นต้องได้ฌานสี่ไม่จำเป็นนะฌานสี่นี่ก็คือมีอุเบกขากับเอกคตาถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยไม่น่าจะต้องมาเจริญอสุภะแล้วล่ะอสุภะเนี่ยนะมันคือเป็นการพิจารณาร่างกายว่าไม่สวยไม่งามผมขนเล็บฟันหนังร่างกายของเราหรือไม่ก็ไปพิจารณาซากศพ การพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากตอนที่อยู่ปกตินี่แหละไม่ต้องเข้าฌานก็ได้แต่ถ้าเข้าฌานด้วยก็มาเจริญกรรมฐานอสุภะในลักษณะที่ว่ามาพิจารณากายตัวเองก็ได้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นฌานหนึ่งนะครับมันต้องมีวิตกวิจารณ์นะวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาคือก็ต้องมีตัวยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานก็คือมาดูร่างกายหรือดูซากศพใช่ไหมแต่ถ้ามันจะไม่เป็นฌานสี่แล้วมันจะละวิตกวิจารณ์ไปแล้วนี่คงไม่ได้แล้วน่าจะต้องอย่างมากก็ฌานหนึ่งประมาณนี้นะแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องได้ฌานสี่ด้วยไหมไม่จำเป็นในระหว่างที่ยังไม่ได้ฌานก็พิจารณาได้สามารถที่จะใช้ความคิดนำไปได้ด้วยซ้ำไปที่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามสุดท้ายครับมาจากโยมเข้าฟ่างจิตที่นั่งสมาธิแล้วเห็นกายเวทนาและจิตแยกจากกันเป็นการเห็นว่ากายไม่ใช่ของเราแต่ต้องทำให้มากพอจึงจะละสักกายทิฏฐิได้ใช่ไหมคะ
0: เห็นกายเวทนาและจิตแยกจากกันทำให้มากพอใช่ฮะคือการแยกกายกับจิตแยกเวทนากับจิตเนี่ยนะมันเป็นการเจริญปัญญานั่นเองนี้เมื่อเจริญปัญญาไปแล้วเนี่ยจะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตอนนี้มันแค่แยกกันอยู่เห็นว่าสมมติว่าเห็นว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ เป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งประมาณเนี้ยเวลาเราแปรงฟันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนแปรงฟันตอนอยู่ในห้องน้ำคนเดียวบางทีก็เอ๊ะนี่มันเหมือนเป็นไม่เป็นเรามันเป็นท่อนอะไรสักท่อนหนึ่งอย่างนี้คือเห็นกายเห็นกายเป็นกายไม่ใช่เห็นกายเป็นกูนะเห็นกายเป็นกายมีจิตผู้รู้จิตต่างหากหรือเวลามีเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แล้วก็เห็นสุขถูกรู้ถูกดูสุขอยู่ต่างหากอันนี้เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาแต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเพราะจะขึ้นวิปัสสนาต่อเมื่อสิ่งที่ถูกรู้นั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเช่นมีสุขสุขก็เปลี่ยนไปเป็นเฉยๆบ้างหรือเป็นทุกข์ไปบ้างไอ้สุขที่เป็นเวทนานี้ก็แสดงไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงหรือมันหรือว่าแสดงในแง่ของเป็นอนัตตาก็ได้นะสุขมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ประมาณนี้หรือเห็นจิตเมื่อกี้นี้กับจิตที่รู้อยู่นี่คือเห็นกิเลสเห็นจิตที่เป็นกิเลสเห็นว่าจิตเมื่อกี้นี้มีราคะตอนรู้ราคะดับแล้วจิตที่รู้เนี่ยรู้ด้วยใจเป็นกลางไอ้ความเป็นกลางนี่เองไม่มีราคะก็เลยกลายเป็นว่าเห็นราคะมีอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีราคะแล้วหรือเมื่อกี้หลงไปแล้วเห็นจิตหลงจิตที่รู้อยู่เนี่ยไม่หลงละเพราะเป็นสติจิตดวงเนี่ยเป็นจิตที่มีสติรู้จิตกลายเป็นว่าจิตที่ถูกรู้ถูกดูเมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์คือมีอยู่ระดับไปแรกๆก็จะเห็นมีจิตรู้ขึ้นมาเพื่อเห็นจิตเมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์ดูไปยังภาวนาไปเรื่อยๆจิตที่หลงแล้วรู้ไอ้รู้เห็นว่าหลงมีอยู่ระดับไปจนไม่สงสัยในจิตที่หลงละมันจะมาดูตัวรู้นี่เองมันจะย้อนมาดูตัวรู้นี้ว่าไอ้ตัวรู้นี่เองก็มีอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเห็นตัวรู้ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราถึงตรงนี้ก็จะเรียกว่าไม่มีตรงไหนเป็นเราแหละไอ้จิตที่หลงก็ไม่ใช่เราจิตที่รู้ก็ไม่ใช่เราก็เลยบรรลุมรรคผลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้ละสักกายทิฏฐิก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่ามีความเป็นเราในกายนี้และในใจนี้นี่เราเจริญสติมาจนเห็นว่ากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเนี่ยจิตผู้รู้จะเป็นตัวสุดท้ายเวลาเห็นกิเลสเห็นว่ากิเลสเนี่ยไม่ใช่เราเห็นได้แต่ยังรู้สึกว่าเราเห็นแล้วว่ากิเลสไม่ใช่เราไอ้ตัวผู้รู้นั้นยังเป็นเราอยู่จนกว่าจะมาดูย้อนมาดูไอ้ตัวผู้รู้นี่เองว่าตัวผู้รู้นี่ก็ไม่ใช่เราในกรณีไม่มีตรงไหนเป็นเราแล้ว ก็เลยละสักกายทิฏฐิได้แต่ถ้าเห็นกิเลสไม่ใช่เราแต่ว่าตัวผู้รู้ยังเป็นเราอยู่เราเห็นแล้วว่ากิเลสไม่ใช่เราไอ้ตัวนี้ยังมีสักกายทิฏฐิอยู่มันต้องเห็นหมดเลยตรงไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยก็เพราะว่าต้องทำให้มากจึงจะละได้แล้วก็ใช่ก็ต้องทำจิตของเราให้เข้าวงจรของการภาวนาบ่อยๆไม่หลงโลกนานแล้วก็จิตต้องมีวิหารธรรมการมีวิหารธรรมทำให้มาเริ่มต้นภาวนาได้บ่อยๆวิหารธรรมเช่นว่าอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจหรือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมีพุทโธอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวจิตก็ไม่พุทโธไอ้จุดตอนไม่พุทโธคือหลงก็รู้ว่ามีจิตหลงเกิดขึ้นจิตหลงถูกรู้จิตหลงดับและจิตรู้ก็จะดับด้วยตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต้องฝึกอีกทีว่ามาดูลมหายใจให้เร็วๆหรือว่ามาพุทโธใหม่ให้เร็วๆถ้าไม่มาพุทโธใหม่มันจะวิพากษ์วิจารณ์คุยกับตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันนิ่มไม่ได้มีภาวนาไม่ได้เอาจิตเข้าวงจรของการภาวนาอีกไม่ได้มีการตั้งต้นทำสมถะกรรมฐานแล้วหลงแล้วรู้ก็ไอตัวรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกหรือบางทีมันพยายามประคองตัวรู้ให้อยู่นานๆไอประคองตัวรู้อยู่นานๆเนี่ยก็ทำไม่ได้แม้จะรู้สึกว่าทำได้ก็กลายเป็นรู้ปลอมๆหรือรู้แบบไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพมันจะรู้แต่มันไม่เดินปัญญาต่อไปแล้วรู้ที่ดีมันต้องรู้แบบเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่ถูกรู้นั้นนี่ถ้ารู้ฉันก็รู้อยู่นะแต่มันรู้เฉยๆอย่างเงี้ยมันไ ไม่แสดงไตรลักษณ์อะไรไม่มีปรากฏการณ์อะไรที่เป็นปัญญาให้เกิดขึ้นอีกต้องรู้สึกไว้ก่อนว่าไอ้นี้มันน่าจะเป็นรู้ที่เราครองเอาไว้เจตนาจะพยายามรักษาตัวรู้อย่าไปเสียดายมันนะเริ่มต้นทำสมถกรรมฐานใหม่กับเริ่มต้นใครพุทโธก็พุทโธใหม่ใครดูลมหายใจก็ดูลมหายใจใหม่ทำกรรมฐานขึ้นมาใหม่แล้วให้มันหลงใหม่แล้วก็รู้ใหม่จะได้รู้ที่มีคุณภาพต่อไปเจริญวิปัสสนาต่อไปประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับอาจารย์ครับ
1: สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภา าสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชา

ังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือกา

ว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประชากรนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประชากรนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออก

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
3: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
4: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี
5: มาจะภูมิด้วยกันแต่ว่าเขาเหมือนก็มีเขาเรียกว่าอะไรชนะกับกรรมกรรมที่ทำให้เกิดทำให้อยู่ในจุดที่ไม่มาอนุโมทนา อาจจะเป็นความโน้มเอียงของจริตของเขานะจิตเขาคุ้นเคยที่จะออกในแนวทางที่ว่าแข็งกร้าวมีความถือตัวมีทุกแบบหนึ่งของเขาพวกนี้จะรูปร่างแปลกประหลาดพิสดารพันลึกชอบหลบๆซ่อนๆแล้วก็บางทีก็อาจจะมีฤทธิ์มีอะไรพิเศษก็ได้นะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือจะไม่อนุโมทนาบุญมันเป็นเหมือนเป็นกลุ่มสัตว์ประเภทหนึ่งที่อาจจะมาหยอกเราอาจจะมาแกล้งเราเห็นเราทำบุญนะแต่ก็ไม่อนุโมทนาบุญมันเป็นมันมีกรรมปิดบังทำให้เขาไม่รู้สึกว่าจะต้องมาอนุโมทนาอะไรบางทีก็เป็นนิสัยสะสมมาตั้งแต่เป็นคนก็ได้นะคือว่าคือแยกให้ออกระหว่างความสามารถที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์กับความสามารถในการรับบุญไม่เหมือนกันมาปฏิสัมพันธ์กันได้แต่ไม่รับบุญ ไม่คิดจะอนุโมทนาอย่างดูตัวเราเองก็ได้นะบางทีเราเห็นคนเขาทำอะไรดีๆนะบางทีเราออกในแง่ว่าอยากจะแซวอยากจะแกล้งคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้ไม่ต้องเป็นเราก็ได้เป็นใครสักคนที่มีนิสัยแบบนี้เจอใครก็อยากจะแกล้งอยากจะแซวไอ้ที่อนุโมทนาไม่เคยฝึกพอตายไปเป็นอสุรกายแล้วก็ไม่ยอมอนุโมทนาอยู่ดีมันเป็นเรื่องจัดกลุ่มกันมาอยู่ในนี้การที่จะอนุโมทนาบุญมันเป็นเรื่องของใจที่เห็นคุณความดีเห็นคนทำความดีแล้วดีใจแต่ถ้าเห็นคนทำความดีแล้วหมั่นไส้ก็ไม่ดีใจริษยาเขาหรือว่ามันเกินหน้าเกินตาเอาอย่างนี้ง่ายๆนะก็ไม่ใช่ว่าเทวดาจะเห็นคนทำดีแล้วจะดีใจทุกองค์ไปพญามารนี่เป็นเทวดาด้วยนะใช่ไหมเห็นเจ้าชายสิทธัตถะมานั่งใต้โคนโพรู้อยู่ว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยให้นั่งต่อไปตรัสรู้เอาแทนที่จะอนุโมทนาไม่ได้นี่ดูสิอย่าว่าเป็นอสุรกายเลยเป็นเทวดาก็ยังไม่ใช่ว่าจะอนุโมทนาแบบอัตโนมัติมันก็ต้องดูพื้นฐานของเขาคนนั้นว่าก็ต้องการจะแข่งดีก็ต้องการจะแกล้งเห็นใครก็ชอบแกล้งอย่างเงี้ยนะไม่ว่าเขาจะกำลังทำดีหรือไม่ทำดีก็แกล้งอะไรเงี้ยพอไปตายเป็นอสุรกายก็แกล้งต่อ มันไม่ได้อัตโนมัติว่าเห็นคนทำดีแล้วจะอนุโมทนาทุกคนไปใครจะเป็นยังไงก็ทั้งเถอะเราฝึกอนุโมทนาบุญของเราไปก่อนแล้วกันเห็นใครทำดีควรจะดีใจเห็นใครก็เจริญขึ้นเราควรอนุโมทนามีมุทิตากับความเจริญของเขาอย่างนี้นะดูในหมู่นักภาวนาก็ได้นะเห็นเขาได้รับคำชมจากครูบาอาจารย์เนี่ยเราดีใจด้วยไหมหรือไม่ได้ฉันต้องแข่งนี่ก็ไม่อนุโมทนาใช่ไหมดูก็แล้วกันว่ามันจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะอนุโมทนาเนี่ยนะแต่พอไปเป็นอสุรกายเนี่ยนะมันจะอยู่ในกลุ่มคนที่มันฝึกต่อไม่ได้จะมาฝึกให้อนุโมทนาไม่ได้แต่ถ้าจะมาชอบอันนี้สว่างดีคนนี้มีบุญเยอะแกล้งก็ไม่โกรธก็แกล้งใหญ่เลยมันคืออาจจะเป็นไปได้ก็มันเป็นอะไรลักษณะนิสัยของสัตว์มันเป็นอย่างนั้นอำนาจวิบากกรรมก็มาปิดกั้นโดยเฉพาะตัวชนะกับกรรมที่นำเกิดกรรมที่นำเกิดมันไปเกิดในภพที่ไม่อนุโมทนาก็เลยได้แค่นี้คำถามที่สองญาติอสุรกายภาวนาและฟังธรรมะหลวงพ่ออสุรกายสามารถรับรู้ได้ไหมและการกระทำของญาติจะช่วยย่นระยะบาปกรรมที่เขาเสวยเป็นอสุรกายให้ลัดสั้นลงได้ไหมหมายถึงญาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะภาวนาและฟังธรรมะอสุรกายจะรับฟังได้ไหมเนี่ยรับฟังอยู่อาจจะรับฟังได้แต่รู้เรื่องไหมก็ยากอะอนุโมทนาบุญยังไม่อนุโมทนาเลยที่จะฟังและเข้าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วมันเขาเรียกว่าเกินภูมิเขาอยู่ในอบายภูมิไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจธรรมะในระดับที่เราจะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในระดับที่จะบรรลุมรรคผลไม่ได้เกินภูมิมันรับได้เฉพาะบรรยากาศอย่างนี้นะสมมติว่าช่วงที่เราฟังธรรมอยู่เนี่ยอาจจะมีความร่มเย็นมีบรรยากาศที่สงบอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในบรรยากาศนั้นมาเสพบรรยากาศในอันนี้ได้ถามว่าฟังแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกคนเป็นคนยังยากเนี่ยนี่เป็นอสุรกายมันยาก ยากกว่าโดยพบเลยโดยปฏิสนธิเลยมันไม่ได้แต่ปรับสภาวะจิตได้มาแล้วก็แทนที่จะร้อนรนกระวนกระวายมานะมาเจอแล้วก็สบายสงบร่มเย็นสักพักหนึ่งแล้วพอได้สงบร่มเย็นจากบรรยากาศที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังเปิดธรรมะฟังหรือเรากำลังปฏิบัติธรรมมีความสงบร่มเย็นอย่างนี้นะอยากมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นไปได้นะเขาเลยมาติดต่อบ่อยๆในกรณีแบบนี้นะก็เราฝึกสติอยู่เจริญกรรมฐานอยู่ทั้งสมถะและวิปัสสนามีสติมุอะทิไลมีความผ่องใสเบิกบานก็น่าอยู่ใกล้แบบนี้เขาก็ถามว่าช่วยย่นระยะบาปกรรมได้ไหมเอมันคงไม่ถึงขนาดว่ามายินดีแล้วเปลี่ยนภพไปสู่สุคติเป็นเทวดาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เหมือนเปรตเนี่ยมาอนุโมทนาปุ๊บเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเป็นอสุรกายมันน่าจะระดับเพียงแค่ว่าก็อยู่ไปตามอายุไขของเขานั่นแหละแต่ตอนเนี้ยเขามีความสุขมากกว่าเดิมแทนที่จะทุกข์ร้อนรนกระวนกระวายหรือไปข่มกันเองไปเบียดเบียนกันเองในระหว่างอสุรกายด้วยกันหรือว่าไปแกล้งคนสร้างวิบากต่อไปอีกอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องดีสรุปแล้วว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าไม่ได้ทำให้เขาได้เปลี่ยนภพไปสู่สุคติได้เร็วขึ้นเลยไม่ถึงขนาดว่าทำให้เขาเปลี่ยนไปเลยทันทีเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่าใจดีขึ้นกับบรรยากาศที่เราสร้างอยู่เป็นไปได้นะแทนที่จะทุกข์ทรมานมากโดยตามภูมิที่เขาเกิดหรือภพที่เขาเกิดเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาอยู่ใกล้ๆกับเราเหมือนสุนัขถ้าไปเป็นสุนัขเร่ร่อนแต่เราเอามาเลี้ยงให้ความเอาใจใส่ดูแลเขาก็มีความสุขมากขึ้นแต่ไม่เปลี่ยนจากความเป็นสุนัขประมาณนี้นะต่อไปโยมไม่ประสงค์ออกนามฟังคลิปหลวงปู่ท่านเทศแล้วก็แกะมานะคำพูดของหลวงปู่นะว่าถ้าเราคิดถูกพูดถูกทำถูกในวงเล็บสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะวงเล็บปิดการเลี้ยงชีวิตของเราก็จะถูกบางคนต้องเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาซึ่งเป็นมิจฉาอาชีวะแต่พอฟังธรรมได้เจริญสติจะรู้ว่ามันไม่ถูกแต่ยังจำเป็นต้องทำเราทำความผิดโดยที่รู้ว่ามันไม่ถูกอันนี้บาปน้อยกว่าทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิดการทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิดในทางธรรมการทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิดในทางธรรมะบาปมากที่สุดถ้าทำผิดโดยที่รู้ว่ามันไม่ถูกอย่างน้อยมันยังโลภอยู่ยังต้องทำมาหากินยังอยากได้ผลตอบแทนอยู่มันมีโลภะแต่มันจำเป็นต้องเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองอยู่รู้ว่าไม่ถูกอันนี้คือความรู้ผิดชอบชั่วดีมันไม่มีโมหะถ้าไม่มีโมหะคือไม่มีกิเลสมันทำไปตามหน้าที่ปิดเครื่องหมายคำพูดนะคือนี่ที่ถอดจากที่ท่านแสดงธรรมมานะโยมก็บอกว่าฟังหลายรอบแล้วไม่เข้าใจค่ะตรงที่ทำความผิดโดยที่รู้ว่ามันไม่ถูกบาปน้อยกว่าทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิดมันขัดกับความรู้สึกค่ะว่ารู้ว่ามันไม่ถูกแล้วยังทำอีกอันนี้น่าจะแย่กว่าไม่รู้ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายมันเกี่ยวกับว่าถ้าเราทำผิดอยู่โดยรู้ว่ามันผิดนะมันจะทำผิดไม่นานแต่ถ้าทำผิดอยู่แล้วเข้าใจว่าทำถูกมันจะทำนานแล้วมีมิจฉาทิฏฐิด้วยซ้ำไปนี่รู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่มันมีความจำเป็นบางอย่างเช่นเลี้ยง

ต้องเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยแต่มันก็จะขนขวายในการที่จะเลิกนี่คือทำผิดอยู่นะแล้วรู้ว่าทำผิดแล้วท่านบอกว่าอันนี้คือเป็นสัมมาทิฏฐิมีอย่างนั้นมีความเห็นถูกอยู่เป็นอาจจะไม่ถึงกับสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตระอะไรนะแต่รู้ว่าอันนี้ไม่ดีแต่จำเป็นต้องทำอยู่ประมาณนี้นะเช่นครอบครัวเลี้ยงกุ้งทำนากุ้งเลี้ยงกุ้งพอกุ้งมันโตได้ที่ก็ต้องจับไปขายก็คือซื้อขายชีวิตกันเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่มีอาชีพอื่นก็ต้องทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อแม่อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะส่งน้องส่งลูกไปเรียนอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องมาทำงานนี้จะไปเรียนหมอเรียนอะไรก็ตามจบแล้วคราวนี้ลูกหรือน้องเราทำงานตามอาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาไม่ต้องมาทำงานเลี้ยงกุ้งแล้วก็เลิกเลยเนี่ยนะมันคือว่าพร้อมจะเลิกได้เสมอเพราะรู้ว่ามันมีโทษท่านเปรียบอย่างนี้ว่าคนที่ทำบาปอยู่เนี่ยโดยที่รู้ว่ามันเป็นบาปเนี่ยนะมันก็เหมือนกับคนที่เห็นเหล็กที่เขาไฟที่เขาเผาไฟจนแดงรู้มันร้อนเขาจะแล้วถูกบังคับให้จับเขาก็จะหาทางจับยังไงให้มันร้อนน้อยที่สุดรู้ว่ามันร้อนแต่มันจำเป็นต้องจับถูกบังคับให้จับบ้างอะไรก็แล้วแต่มีความจำเป็นบางอย่างอาจจะแตะนิดนึงแล้วก็ออกเลยหรือว่าหาไม้เขี่ยหรือว่าอะไรคือรู้อยู่ว่ามันร้อนกับคนที่ไม่รู้ว่ามันร้อนเห็นเหล็กแดงๆเออสีสวยดีความมับมันจะทุกข์ทรมานมากกว่าแล้วก็คว้าเต็มที่ไอ้คนที่ทำผิดโดยไม่รู้ว่ามันผิดเนี่ยมันจะทำเต็มที่ทำโดยไม่รู้จะทำนานทำโดยความภาคภูมิใจด้วยยิ่งแย่เลยใช่ไหมคือวิบากของการกระทำนั้นยังไม่ส่งผลอยู่ตราบใดเขาก็รู้สึกว่าทำต่อไปขณะนี้ยังไม่ต้องรอให้วิบากให้ผลเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีคนที่รู้ไม่ดีเนี่ยคือจะทำไม่นานจะพยายามหาทางที่จะยกเลิกการกระทำแบบนี้ต่อไปไม่เอาแล้วละเลิกไปประมาณนี้คนที่อะไรที่มีมันขัดแย้งกับความรู้สึกของเราว่าผิดแล้วรู้ว่าผิดแล้วยังทำอยู่เนี่ยมันเหมือนทำผิดทั้งที่รู้นะกับคนที่ไม่รู้แล้วทำมันน่าจะผิดน้อยกว่าใช่ไหมไอ้ไม่รู้แล้วทำเนี่ยมันทำไม่เลิกไอ้รู้แล้วทำเนี่ยมันทำแล้วพยายามจะเลิกเข้าใจไหมคนที่ไม่รู้ว่าผิดมันจะทำซ้ำทำบ่อยคนที่คดโกงคนแล้วไม่คิดว่ามันจะผิดเป็นความฉลาดของเราก็ทำไปเรื่อยๆยินดีพอใจในการที่จะทำและแถมไปว่าเขาว่าโง่โดยซ้ำไปถึงมาเนี่ยทำผิดแล้วไม่รู้ว่ามันผิดเนี่ยทำหน้าตาเฉยอันเนี้ยอันตรายต่อสังคมด้วยอันตรายกับตัวเองผู้ทำนั้นด้วยเพราะเขาจะทำโดยที่ไม่รู้ว่ามีโมหะครอบงำเต็มที่มีมิจฉาทิฏฐิครอบงำเต็มที่แต่คนที่รู้อยู่ตรงเนี้ยที่ท่านบอกว่าไม่มีโมหะเนี่ยคือมันรู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่ด้วยความจำเป็นจะต้องเลี้ยงครอบครัวยังหาทางออกไม่เจอที่จะไปทำอาชีพอื่นก็ทำด้วยความจำใจประมาณนี้นะถ้ามีจังหวะไหนเลิกได้เลิกเลยประมาณนี้นะไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็ถามกลับมาใหม่ได้นะต่อไปคุณลูกชายกราบเรียนพระอาจารย์ถึงแม้ผมจะรู้ตัวว่ามีสภาวะเกิดขึ้นกับจิตใจในขณะที่กระทบอารมณ์แต่ผมมักไม่เห็นสภาวะเหล่านั้นด้วยใจที่เป็นกลางหากผมต้องการฝึกฝนทักษะการเห็นสภาวะต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางผมควรฝึกฝนทักษะนี้อย่างไรดีครับขอความกรุณามอบบทเรียนไอ้รู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยนะอาจจะยังยากแต่ถ้ารู้ว่าเมื่อกี้ไม่เป็นกลางน่าจะง่ายกว่าไม่เป็นกลางคือมันมียินดีมียิน

0: ร้ายมีการต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เป็นกลางผมไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วเริ่มต้นใหม่สมมติว่าเมื่อกี้มันมีฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมารู้ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะแต่ไม่ชอบฟุ้งซ่านให้รู้ซ้ำไปอีกทีว่าไอ้เมื่อกี้ไม่เป็นกลางรู้แบบไม่เป็นกลางนี่นะรู้ซ้ำไปแล้วเนี่ยไม่ต้องแก้ให้มันเป็นกลางแล้วนะเริ่มต้นทำกรรมฐานใหม่นี่เริ่มต้นเนี่ยเพื่อให้รู้ได้ใจเป็นกลางได้ง่ายขึ้นก็เริ่มต้นด้วยใจที่พร้อมจะหลงพร้อมใจที่พร้อมจะฟุ้งซ่านเริ่มต้นด้วยใจที่พร้อมจะหลงพอหลงไปจะได้รู้แบบยอมรับได้ง่ายขึ้นความเป็นกลางจะมาจากการยอมรับยอมรับว่าเมื่อกี้หลงจริงเมื่อกี้ฟุ้งซ่านจริงยอมรับแล้วค่อยแค่รู้แค่ดูแต่ถ้ามันยังไม่เป็นกลางก็รู้ซ้ำไปอีกทีว่าเมื่อกี้ไม่เป็นกลางอาการไม่เป็นกลางอาจจะเห็นชัดๆตอนที่ว่ามันชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเนี่ยเห็นชัดๆแต่บางทีก็มองไม่ออกว่าเมื่อกี้เรายินดีหรือเปล่าหรือยินร้ายอาจจะดูตอนที่ว่ามีการดึงกลับมาไหมหลงขออภัยหลงไปแล้วดึงกลับมาไหมถ้าดึงกลับแสดงว่าไม่ชอบไม่ชอบที่มันไปตรงนั้นมันดึงกลับมาไอ้การทำกรรมฐานเนี่ยนะมันต้องเป็นการที่หลังจากที่รู้ไอ้สิ่งนั้นดับไปแล้วจิตดวงใหม่ที่จะมาทำตรงนี้คือเริ่มต้นใหม่ไม่มีการดึงจิตไหนกลับมาพอเริ่มต้นใหม่จะเป็นตัวแสดงว่าเมื่อกี้เรารู้ด้วยใจเป็นกลางจริงๆแล้วแค่เริ่มต้นเพื่อจะภาวนาต่อแล้วหลงใหม่แล้วรู้ใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าภาวนาไปหลงแล้วมันจะมีรู้อยู่นะถ้ามีการคว้าจิตที่หลงนั้นกลับมาอันนี้แสดงว่าเมื่อกี้ไม่เป็นกลางเพราะเป็นการแทรกแซงถ้ามีแทรกแซงแสดงว่าไม่เป็นกลางการดึงกลับมาคือแทรกแซงมานี่นะก็ไปลองดูอย่าไปพยายามทำความเป็นกลางแต่ให้รู้ว่าเมื่อกี้ไม่เป็นกลางแล้วเริ่มต้นใหม่เลยไม่ต้องไปแก้ด้วยต่อไปโยมริบบอนจันเหตุที่ทำให้ใครสักคนมาเจอกันรักกันรักมากหรือน้อยอยู่ด้วยกันสั้นหรือยาวมันมาจากการทำบุญร่วมกันในอดีตชาติใช่ไหมคะถ้าทำร่วมกันมากจะรักกันมากและอยู่ด้วยกันนานใช่หรือเปล่าคะและเรื่องนอกใจถูกทิ้งเป็นเรื่องกรรมเก่าหรือมันเป็นกิเลสในชาติปัจจุบันคะก็มีส่วนมากๆนะเรื่องการทำบุญร่วมกันในอดีตชาติแล้วก็ยังต้องมีชาติปัจจุบันด้วยไม่ใช่ไปยกให้อดีตทั้งหมดคือคนที่จะอยู่ด้วยกันจะนานจะมากหรือจะนอกใจถูกทอดทิ้งอะไรเนี่ยมันมีธรรมที่เราจะทำในปัจจุบันธรรมชุดนี้เขาเรียกว่าสมชีวิตธรรมทำที่ทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันยั่งยืนยาวนานได้โดยที่ไม่มีความขัดแย้งอะไรกันมากนะคือมีสมศรัทธาคือศรัทธาเสมอกันมีความเชื่อในเรื่องเดียวกันอาจจะเชื่อศรัทธาในครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะเรื่องศัตรูอัมภาพใหญ่เลยคือศรัทธาในศาสนาเดียวกันศรัทธาในศาสนาเดียวกันศรัทธาในครูบาอาจารย์เดียวกันสำนักแนวเดียวกันอะไรเงี้ยอย่างนี้อย่างง่ายมีความเลื่อมใสหรือในทางโลกก็จะมีเป้าหมายในชีวิตแบบเดียวกันประมาณนี้ก็ได้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางเดียวกันรักสงบเหมือนกันแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันได้มุมมองต่อโลกแล้วก็ต่อปรากฏการณ์อะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันเรียกว่ามีศรัทธาเสมอกันแล้วก็มีสมศีลาคือมีศีลเสมอกันศีลคือความประพฤติทางกายทางวาจาที่แสดงออกมาการมีศีลก็คือสำหรับชีวิตคู่ศีลข้อ3จะเป็นสำคัญมากมีความซื่อสัตย์ต่อกันนอกจากนี้แล้วความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ไปฆ่าใครไม่ไปลักทรัพย์อะไรเนี่ยหรือว่าพูดมีการระมัดระวังคำพูดด้วยกันตัวที่ไ ไม่ควรจะมีเลยคือการละเมิดศีลข้อ3เนี่ยเมื่อมีศีลอันนี้ด้วยกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันจริงใจต่อกันก็ทำให้อยู่ด้วยกันได้นานมีสมะจาคะมีจาคะเสมอกันคือมีความเสียสละมีการเกื้อกูลกันโดยเฉพาะการอยู่ด้วยกันต้องเสียสละเสียสละความเคยชินเดิมๆความสุขส่วนตัวไม่เห็นแก่ตัวต้องเพราะการอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันมาแต่ละคนมาจากคนละตระกูลมีความเคยชินคนละแบบการจะมาอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจตัวเองฉันเคยทำยังไงก็จะทำอย่างนั้นเลยนะไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันแล้วไม่สละไม่เสียสละก็ทำให้อยู่ด้วยกันได้ยากก็ต้องใจกว้างเปิดใจฝึกฝนตนเองมีสมะปัญญาปัญญาเสมอกันคำว่าสมะจาคะคือต้องไม่ใช่เสียสละอยู่คนเดียวเสียสละอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องต่างฝ่ายต่างเสียสละเข้าหากันส่วนสมะปัญญาสมะปัญญาก็มีปัญญาเสมอกันในทางโลกก็อาจจะมีการศึกษาใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันนักถ้าแตกต่างกันมากเกินไปบางทีฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่สบายใจเหมือนกันนะแล้วก็ในแง่ของการมีการศึกษาหรือมีปัญญามันจะมีความเข้าใจเหตุผลอะไรเวลาจะพูดอะไรกันมันเข้าใจได้ง่ายมีความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วเห็นด้วยกันมันก็สื่อสารกันรู้เรื่องมีแนวโน้มที่จะเคลียร์ปัญหาอะไรกันได้ง่ายใช้สติใช้ปัญญาในการพูดคุยไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนี่นะคือเป็นแสดงออกถึงความมีปัญญาชนแต่โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นโสดาบันด้วยกันได้ง่ายเลยหรืออย่างน้อยก็เป็นจุลโสดาบันเป็นผู้ที่ใฝ่ที่จะพัฒนาตนเองกันอยู่แล้วก็จะทำให้อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นการอยู่แล้วก็เอื้อเฟื้อกันส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่ก็จะทำให้อยู่ด้วยกันได้นานการนอกใจกันทอดทิ้งก็จะเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าอาจจะเป็นหรืออย่าไปโทษกรรมเก่าอย่างเดียวมันต้องสำคัญที่ปัจจุบันกรรมปัจจุบันด้วยกรรมเก่าอาจจะเป็นปัจจัยเอื้อให้มีการนอกใจแต่ปัจจุบันตั้งใจที่จะไม่นอกใจอย่างนี้นะมันก็จะไม่นอกใจกันอาจจะมีตัวยั่วหรืออะไรมาเนี่ยนะเราก็อันนั้นเป็นกรรมในอดีตก็ได้ที่จะทำให้มีคนนั่นคนนี่มาเกี่ยวพันแต่เราก็ตั้งใจที่จะไม่นอกใจไอ้ตรงนี้กลายเป็นว่ากรรมปัจจุบันสำคัญกว่ากรรมในอดีตนั้นอาจจะส่งผลให้มีอุปสรรคอะไรขึ้นมาแต่ถ้าไอ้อุปสรรคเหล่านั้นจะยั่วยวนแค่ไหนแต่ปัจจุบันเราฝึกฝนตนเองโดยเฉพาะตั้งใจที่จะไม่นอกใจนี่นะมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่ายกความเลวให้กับอดีตไปสมหมดปัจจุบันมาทำได้แล้วจริงๆพุทธศาสนาสอนให้ทำกรรมปัจจุบันไม่ใช่ยกให้เป็นเรื่องของอดีตลงโทษอดีตไปไม่ใช่อย่างนั้นพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมเนี่ยไม่ใช่ยกอะไรให้เป็นอดีตทั้งหมดนะท่านเน้นในเรื่องของการทำกรรมปัจจุบันฝึกฝนตนเองปัจจุบันจะเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลในอนาคตต่อไปอดีตอาจจะเป็นเหตุให้เป็นผลในปัจจุบันก็จริงแต่ปัจจุบันจะฝึกต่อไหมถ้าไม่ฝึกต่อมันก็วนลูปเป็นวงจรอุบาทเราไม่ยอมอย่างนั้นเราต้องฝึกฝนตนเองต่อไปคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและผู้คนรอบตัวเพราะอานิสงส์ของเมตตาใช่ไหมคะก็เป็นด้วยครับมีคนที่มีเมตตามันเหมือนมีแรงดึงดูด ทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะเพศตรงข้ามนะคนรอบตัวคนที่มีความปรารถนาดียิ้มแย้มแจ่มใสกับคนที่ครึ่งเครียดมุ่งร้ายกับคนไปตลอดไอ้คนมุ่งร้ายเราก็ไม่อยากอยู่ด้วยอยู่แล้วเป็นปกติคนที่มีเมตตาก็น่ารักแต่ความน่ารักนั้นเอาเมตตาอย่างเดียวเนี่ยก็จะทำให้อาจจะอันตรายตัวผู้เมตตานั้นก็ต้องมีการเจริญสติด้วยแล้วก็รู้ถึงสถานะของตัวเองว่าเราอยู่ในฐานะแบบไหนเรามีคู่แล้วหรือยังถ้ามีคู่แล้วเจริญเมตตาก็ได้แต่ต้องระวังด้วยว่ามีใครมาเกาะแกะแล้วอย่าต้องมั่นคงในจิตใจของเราไม่ใช่เมตตาไปทั่วไม่ได้เมตตาไปทั่วแบบลักษณะว่าไม่เมตตาคนที่บ้านไม่ได้อย่างนั้นเราต้องเมตตาคนที่บ้านและที่สำคัญที่สุดเลยคือเมตตาตนเองอย่านำตนเองให้ไปทำผิดศีลถ้าเมตตาไปแล้วกลายเป็นผิดศีลก็ไม่เอามันกลายเป็นไม่เมตตาตัวเองเมตตาบางคนก็พลิกจากกุศลที่กำลังเจริญเมตตาแล้วกลายเป็นกำลังหวานเสน่ห์อยู่นี่มันก็ไม่ใช่แล้วนะไอ้หวานเสน่ห์เนี่ยกลายเป็นอกุศลต้องระวังให้ดีนะเวลาเจริญเมตตาไปพลิกไปเสน่หาก็ไม่ได้เสน่หาเป็นอกุศลมันมีศัตรูใกล้ของการเจริญเมตตาคือเสน่หาเสน่หามันก็คือมีราคะนั่นเองเมตตาแรกๆก็ดูปรารถนาดีถ้ากลายเป็นราคะขึ้นมาก็ต้องรู้ด้วยมันพลิกไปแล้วเป็นอกุศลไปแล้วถ้าไม่รู้ทันตัวนี้มันพลิกเป็นอกุศลไปแล้วไม่รู้คิดว่ากำลังเจริญเมตตาอยู่ก็กลายเป็นยิ่งตอกย้ำอกุศลให้หนักแน่นมากขึ้นบางทีไม่ทันรู้ตัวแล้วก็แก้ตัวไม่ทันกลับตัวกลับใจไม่ทันหรือว่าสร้างปัญหาสร้างทุกข์ให้กับคู่ของเราไปแล้วต่อไปนะโยมนภาลัยกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะจิตเห็นจิตคืออะไรคะจิตเห็นจิตนี่ก็คือการเจริญสติในส่วนที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมีสติรู้จิตความจิตนี่มันเป็นนามธรรมเราจะรู้จิตได้ยังไงเอาจิตมารู้จิตก็คือต้องหากรรมฐานในธรรมสักอย่างหนึ่งเอาจิตมาอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนจิตคือเป็นตัวรับรู้นะเช่นมาดูลมหายใจถ้าอยู่กับลมหายใจแล้วก็จิตสงบแต่ถ้าไปสนใจเรื่องราวอะไรต่างๆในความคิดเช่นไอ้ลูกเห็บตกที่ไหนได้ข่าวว่าลูกเห็บตกมันตกที่ไหนนะไอ้ตรงเนี้ยลืมลมหายใจไปแล้วกำลังคิดถึงเรื่องลูกเห็บตกที่ไหนนะตรงนี้เรียกว่าหลงแต่จิตที่หลงจริงๆมันคือกำลังคิดเรื่องราวมันไม่รู้ตัวเองว่าหลงมันจะมีจิตอีกดวงนึงเกิดขึ้นมาขณะที่ปัจจุบันที่คิดถึงเรื่องว่าลูกเห็บตกที่ไหนเนี่ยปัจจุบันที่คิดเรื่องเนี้ยกำลังหลงแล้วถ้ามีจิตอีกดวงนึงมารู้ว่าเมื่อกี้หลงปัจจุบันกลายเป็นจิตรู้จิตหลงกลายเป็นอดีตที่เพิ่งดับเมื่อกี้นี้ตรงนี้เรียกว่ามีสติรู้จิตการมีจิตรู้จิตแล้วก็มีสติรู้จิตเป็นสติปัฏฐานแต่ถ้ารู้เรื่องราวอันนี้ไม่ใช่มีสติรู้จิตเป็นรู้เรื่องราวแต่ตอนรู้ลมหายใจไม่ได้รู้จิตอันนี้ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายอันนี้กำลังรู้กายแต่ถ้ารู้กายว่านี่เป็นแค่กายก็มีสติรู้กายแต่ถ้ารู้เพียงแค่ว่าเอาจิตมารู้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะทำความสงบอันนี้กำลังทำสมถกรรมฐานหลงไปอีกน้ำเหนือมาแล้วเนี่ยอีกกี่วันจะถึงบ้านเรานึกอย่างนี้นะแล้วกังวลตอนกังวลไม่รู้ว่ากังวลมันรู้เรื่องราวแต่มีจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาจิตที่รู้นี้รู้ว่าเมื่อกี้มันกังวล จิตที่รู้เนี่ยเป็นปัจจุบันกังวลเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เองเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าจิตที่รู้ว่ากังวลเนี่ยคือมีสติรู้จิตในพระสูตรเนี่ยพระเจ้าจะตรัสไว้ว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะนี่นะเห็นอะไรแล้วอยากเห็นอีกเจอคนนี้หล่อจังอยากดูต่อมีราคะเกิดขึ้นมารู้ทันว่ามีราคะตอนมีราคะเห็นคนตอนมีสติรู้ทันว่ามีราคะเห็นจิตและเพื่อให้มันภาวนาต่อไปได้ก็ทำกรรมฐานต่อไปจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตไม่มีราคะตอนไหนตอนรู้ว่าไม่มีราคะรู้ได้ใจเป็นกลางจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะนึกถึงใครแล้วไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาขณะที่นึกถึงศัตรูของเราแล้วเราไม่ชอบใจก็มีโทสะนึกถึงเขาแล้วมีโทสะนึกถึงคนนั้นแล้วมีโทสะเนี่ยนะขณะนั้นกำลังขาดสติแต่ถ้ามีสติรู้ขึ้นมาว่าเอาเมื่อกี้จิตมันมีโทสะเมื่อกี้นะคือเพิ่งดับไปเมื่อกี้นี่เองจิตที่มีโทสะเพิ่งดับไปเมื่อกี้นี่เองรู้ทันโดยไม่มีอะไรแทรกจิตกำลังมีโทสะอยู่แล้วรู้ขึ้นมาเห็นเลยเมื่อกี้มีโทสะตรงนี้เรียกว่ามีสติรู้จิตจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีโทสะตอนไหนตอนรู้รู้ด้วยใจเป็นกลางจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจะรู้ว่าจิตมีโมหะนั่นก็ตอนที่ทำกรรมฐานเนี่ยดูลมหายใจเนี่ยขณะนี้มีสติแต่ถ้าความรับรู้มันเคลื่อนไปที่อื่นเรียกว่าตอนนั้นมีโมหะยังไม่ทันไปคิดมากฟุ้งซ่านอะไรนะมันแค่เคลื่อนไปมันหลงจากตรงนี้ไปแม้เพียงนิดหน่อยก็เรียกว่าหลงมันมีโมหะเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามีโมหะโมหะอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตเมื่อกี้นี้แต่จิตมุกเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นว่ามีโมหะจิตมันมีโมหะเมื่อกี้นี้อันนี้ก็มีสติรู้จิตจิตฟุ้งซ่านก็จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคืออะไรคือมีโมหะแล้วไม่รู้แล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยๆยาวๆก็จะเรียกฟุ้งซ่านนะแล้วคิดสเปะสปะยาวๆอันนี้ก็รู้รวบไปเลยเวลารู้ก็รู้ว่าแม้จะหลงไปนานคิดอะไรไปหลายเรื่องเนี่ยนะจิตรู้เกิดขึ้นมาก็รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยคือฟุ้งซ่านรู้ภาพรวมไม่ต้องไปไล่รู้ว่าเมื่อกี้คิดเรื่องอะไรนะถ้าไปไล่ย้อนไปว่าเมื่อกี้คิดเรื่องอะไรฟุ้งซ่านใหม่เวลารู้ว่าฟุ้งซ่านคือเห็นจิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคือสภาวะที่มันคิดต่อเนื่องนั้นนะรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูมันจะเกิดขึ้นตอนที่อาจจะต่อจากฟุ้งซ่านนี้ก็ได้นะภาวนาพุทโธไปแล้วก็คิดถึงเรื่องราวไปยาวเลยรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วปรากฏว่าไม่ชอบโอ้เรานี่ภาวนาไม่ดีเลยมันนึกถึงตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าท้อแท้ใจอันนี้กำลังหดหู่กำลังคร่ำครวญอยู่กับตัวเองอันนี้รู้ซ้ำอีกทีว่าอันนี้คร่ำครวญอันนี้มันคือหดหู่นั่นเองหดหู่ก็คล้ายๆฟุ้งซ่านแต่มันคิดมากๆในลักษณะว่าคิดแล้วหมดแรงคิดแล้วท้อแท้ใจเรียกว่าหดหู่ก็สภาวะมันจะเป็นคู่กันประมาณอย่างนี้นะคือมีสติรู้จิตอย่างนี้จิตรู้จิตมันเป็นอย่างนี้คือมีสติปัฏฐานอันหนึ่งที่เอาไว้สำหรับคนที่คิดมากคนที่ปัญญามากแต่สมาธิน้อยมันจะมีสภาวะทางจิตเกิดขึ้นและเห็นได้ง่ายกว่าคนประเภทนี้ก็ทำกรรมฐานสักอย่างนึงทำความสงบนั่นนะแต่อย่าหวังสงบเพราะว่ามันสงบยากคนประเภทนี้มันจะไม่มีความสุขในการอยู่ที่เดียวมันจะคิดอะไรไปเรื่อยๆคิดในเรื่องน่าพอใจกลายเป็นมีราคะก็รู้ทันว่ามีราคะพุทโธต่อพุทโธไปคิดในเรื่องที่ไม่น่าพอใจมีโทสะรู้ทันว่ามีโทสะแล้วภาวนาต่อคิดไปเรื่อยเลยยาวรู้ว่าฟุ้งซ่านภาวนาต่อโอ้เราในภาวนาไม่ดีเลยอันนี้กำลังน้อยใจกำลังท้อแท้กำลังหดหู่รู้ทันว่าหดหู่นี่นะหรือว่าพุทโธไปจิตขยับนิดเดียวรู้ทันว่าหลงเนี่ยแค่ขยับนิดเดียวก็รู้ได้เลยนี่คือจิตเห็นจิตหรือจิตรู้จิตใช้คำว่ารู้แทนก็ได้ต ่อไปโยมนโมขอโอกาสช่วยอธิบายคำว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและผู้ที่เห็นสภาวะอย่างนี้ต้องฝึกจนเกิดปัญญาญาณแล้วใช่หรือไม่ใช่ต้องเกิดปัญญาเพื่อเห็นความจริงการเห็นความเป็นจริงคือมียะถาภูตะญาณทัศนะเห็นตามเป็นจริงเห็นความเป็นจริงก็มันจะไปทำให้ความเห็นเดิมๆมันหายไปความเห็นเดิมๆนี่มันมีความเห็นผิดเป็นสัญญาวิปลาสเห็นว่าสวยงามเห็นความเป็นจริงไม่สวยนี่นะหรือว่าเห็นว่าเที่ยงเห็นแล้วมันเกิดดับอยู่ตลอดเลยมันไม่เที่ยงนี่นะหรือเห็นว่าเป็นสุขในสภาวะต่างๆเอาไปเห็นแล้วจริงๆมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยมันไม่สุขนี่นะนึกว่าเป็นเราแท้ๆไม่ใช่เลยไม่มีอันไหนเป็นเราเลยร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้เพราะเห็นความจริงจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คือมันไม่ยึดเข้ามาไม่มีความยินดีจะยึดเอาไว้ต่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็ไม่ยึดด้วยความยินดีพอใจแล้วก็คลายไปคลายไปคลายกำหนัดพอการหลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้หลุดพ้นแล้วส่วนใหญ่คำชุดนี้จะใช้กับสภาวะที่กำลังบรรลุอรหัตผลพอมีอรหัตมรรคอรหัตผลประมาณนี้นะถ้าเป็นโสดาบันจะเป็นคำอีกแบบหนึ่งประมาณว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับไปเป็นธรรมดาประมาณนี้นะคือเป็นอาการของผู้ที่บรรลุมรรคผลระดับโสดาบันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าถึงระดับนี้เป็นจะต่อด้วยคำว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองต่อไปโยมจัญญานั่งสมาธิพอจิตเริ่มนิ่งและยิ้มเองเป็นเพราะอะไรคะยิ้มเองโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของปีตินั่งตอนในจิตสงบอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยจะเกิดปีติขึ้นมาได้แล้วมีสุขปีติกับสุขเนี่ยบางทีก็ปีติจะเป็นอาการซาบซ่านซาบซ่านหรือตัวลอยส่วนสุขเนี่ยจะเป็นอาการยิ้มนะก็เป็นองค์ฌานแต่ถ้ามันบางทีมีปีติขึ้นมายังอาจจะไม่ใช่ฌานก็ได้เมื่อแค่มีปีติเฉยๆแต่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกี่ยวกับการที่เราฝึกสมาธิก็แล้วกันมันยิ้มขึ้นมาเองก็ดีฮะแต่อย่าไปเจตนายิ้มแล้วก็ไม่ต้องไปรักษามันด้วยเช่นยิ้มขึ้นมาแล้วดีเลยนะก็พยายามจะยิ้มหรือว่ายิ้มเพื่อให้คนอื่นเขารู้ว่าเราภาวนาดีก็ไม่เอาให้มันยิ้มยิ้มขึ้นมาเองถ้ามันไม่ยิ้มแล้วก็ไม่ต้องยิ้มมันจะเป็นอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาอันนี้นะไม่ใช่ทำเพื่อหลอกตัวเองหรือหลอกคนอื่นไม่เอาทั้งนั้นมันยิ้มเองก็ไม่เป็นไรก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอย่าไปฝืนอย่าไปประคองเลยจะไปเสแสร้งประมาณนี้นะโอ้ตอบไปหมดขออภัยด้วยนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางผาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: อิชิตังปัตติตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชชะโตสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนรโสยทามะนิโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัต ตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
1: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: นมัสการครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร รพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ฝรั่งก็มาฟังเขาจะสงบเขาจะเยือกเย็นเขาจะรู้ผิดชอบตัวดีและพวกนี้เขาปฏิบัติดีเรียนหนังสือได้อะไรได้เขาทำดีดังนั้นถึงว่าคนพวกนี้นะฮะเมื่อเขาธรรมะเข้าไปถึงจิตใจเขาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงคิดได้ออกมาเขาก็เป็นคนธรรมะเขายังเคยพาลูกพาเมียมาหาธรรมะเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาอยู่บ่อยว่าเขาพอเขาออกมานะเขาจะมาไปสอนกันนะพอเขาออกจากคุกมาเขาพามาครอบครัวครอบครัวเขาฐานะดีอะไรดีนะโยมฐานะดีอะไรดีเขาก็ไม่ใช่เดือดร้อนเลยแต่ว่าอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เขามีคดีธรรมะก็ไม่ถามว่าคดีอะไรแต่พอเขาออกจากคุกเนี่ยเขาก็มาทำบุญที่เนี่ยครอบครัวทุกคนเห็นก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครอันนี้ถึงว่าสิ่งที่เราจะให้กันเนี่ยคงจะต้องให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันคงจะต้องสงสารกันมากขึ้นคนเราสงสารกันมากขึ้นอย่าใจริษยากันเพราะว่าพวกคนไทยทุกคนเนี่ยถือว่าพอออกไปต่างประเทศแล้วจะสงสารกันว่าถูกดูถูกมองข้ามเป็นคนประเภท3ไปประเภท2ไปแต่พอเราอยู่กันเงี้ยเราก็เหมือนว่าบางทีพี่น้องก็อิจฉากันพี่รวยกว่าน้องรวยกว่าหรือพี่ทำงานดีกว่าน้องทำงานดีกว่า

เพื่อนทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยคนจะอิจฉาแต่ที่จริงตรงนั้นน่ะทำให้เราเสื่อมการอิจฉาทำให้เราเสื่อมทำให้เราไม่เจริญสังคมเราไม่เจริญแต่ถ้าละไอ้ตัวริษยาแล้วก็ขอให้ทุกคนนี่เจริญเถอะเราก็จะได้ไปกับเขาด้วยอย่าให้มีคนที่ไม่ดีอย่าให้มีคนโง่เลยเราจะได้อยู่สังคมที่มันดีแต่ถ้าเราไม่มีการริษยาอิจฉากันพยายามยกย่องสรรเสริญกันให้ทุกคนดีให้หมดเนี่ยจะมาว่าสังคมจะดีขึ้นโครงการต่างๆเนี่ยถ่ายทอดกันไปเลยจะว่าจะไงเราพระบางวัดสร้างโบสถ์สมภารองค์ดีสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ไม่ทันเสร็จหมด

สร้างโบสถ์สมภารองค์นี้สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ไม่ทันเสร็จหมดบารมีตายไปมั่งสึกไปมั่งองค์ใหม่ขยับสร้างใหม่องค์นี้ไม่เอาโบสถ์หลังนี้ไม่เอาฉันมีพวกคนรวยๆเยอะมาจากที่เจริญเยอะก็สร้างโบสถ์ใหม่กลายไปโบสถ์สองใบไปโบสถ์สองหลังไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจคือความจริงนะเราพี่น้องกันเนี่ยเราจะต้องไม่อิจฉากันเราจะต้องให้กันเจริญให้ได้ต้องให้คนไทยเราเจริญให้หมดให้กินดีอยู่ดีมีความสุขทุกคนอย่าอิจฉากันไม่ได้ใครเก่งใครก็เรียกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้เราอิจฉากันไม่ได้ที่โบราณเขาบอกเขาห้ามอิจฉากันไงแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้บางคนมันมีบุญวาสนามันทำไปแล้วเนี่ยไปอิจฉามันไงมันก็ดีอยู่นั่นเนี่ยต้องโมทนาโยมมันน้องเราดีกว่าพี่เราต้องโมทนาน้องเราเพื่อนเราดีกว่าเราต้องเห็นว่าเพื่อนดีๆเพราะเราได้เจอคนดีเนี่ยเราโชคดีแหมถ้าเจอคนไม่ดีเนี่ยเราหนักใจจริงๆนะโยมหรือเมื่อคนเข้าวัดเนี่ยถ้าเจอแต่คนโง่ๆงั้นตมาก็จะตายไปสอนใครไปพูดกับใครรู้เรื่องใช่ไหมเจอแต่ขี้ขโมยทั้งนั้นมาอะไรก็ลักหมดอะไรเงี้ยแล้วจะสงบประโยมไอ้นี่เพราะเราเจอคนดีมากมันก็เลยดูหน้าดีระเบียบดีน่ารักทุกคนสงบทุกคนแล้วถ้ามันสร้างกันมางี้ทั้งหมดทั้งประเทศจะไม่ดีระโยมในหลวงท่านก็ไม่เหนื่อยจริงในหลวงท่านไม่เหนื่อยแน่เลยถ้าทุกคนตามในหลวงได้อาตมาว่าไม่เหนื่อยถ้าพ่อทุกคนเป็นเหมือนในหลวงเป็นพ่อที่จริงปัญหานี่คือพ่อทุกคนทำแต่เขาไม่คิดหรอกว่ากรรมอันนี้จะย้อนกลับสู่ลูกหลานเขาอย่างเช่นเขาไปขายยามาเขาไม่รู้กรรมนี้จะต้องให้ผลลูกหลานเขาเขาไปขายแคปขายเฮโรอีนไปขายโสเภณีเอาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่านั่นน่ะลูกหลานเขาอะแล้วถ้าเขาได้กับลูกของเขาเป็นไงชอบไหมลูกเขาติดยามาแล้วบ้าคลั่งเขาชอบไหมญาติพี่น้องก็เป็นไงก็ชอบไหมเขาก็ไม่ชอบลูกเขาถูกเอาคนเอาไปลูกมีลูกสาวแล้วคนก็เอาลูกสาวไปขายตัวเองชอบไหมมันตามฆ่าเลยนะโยมนะนะไอคนที่เอาลูกสาวเขามาขายเลยนะโยมแต่ถ้าลูกสาวมันโดนลักขายแล้วมันตามฆ่าเลยดูสิมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่มันไม่คิดโยมมันก็ไปเอาลูกสาวเขามาขายอยู่นั่นไงเขาเรียกว่าคนพวกนี้นะฮะไม่มีความสงบใจคนเล่าร้อนคนไม่มีที่พึ่งทางใจคนมีบาปเขาบนกวายก็สักกระสายต้องทำสิ่งผิดๆแล้วจะสบายใจต้องดิ้นรนไปหาทางไปผิดสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ตายดีไม่มีลูกปิดตาตายแล้วพวกนี้จะตายไม่ดีโยมพวกทำบาปพวกนี้ขายยามาขายเฮโรอีนพวกขายผู้หญิงอะไรต่างๆพวกนี้จะตายไม่ดีพวกตั้งบ่อนการพนันรายใหญ่โตเนี่ยพวกนี้เขาไม่มีความสุขในชีวิตครับโยมเขาจะอยู่ความเดือดร้อนตลอดชีวิตเขาจะเข้าวัดเข้าวามหาศีลธรรมสงบอย่างเนี้ยทำไม่ได้โยมมานั่งอยู่ในกองเพลิงเลยเนี่ยนะโยมเนี่ยถ้าเอาคนยามามาฝังถามสักพักนึงโยมอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วเขาชีวิตเขาไม่มั่นคงแล้วนะเขาไม่รู้ว่าลูกเขาจะเป็นยังไงเมียก็จะเป็นยังไงพี่น้องอนาคตเขาไม่รู้ว่าตัวเขาจะเป็นไงเขาจะหาทางป้องกันมากเลยแต่เขาก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าคนเราตามศีลตามธรรมแล้วเนี่ยที่พระพุทธเจ้ากล่าวมาแล้วก็ดีอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทำเนี่ยท่านก็เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาทำเอาจริยธรรมศีลธรรมทศพิธราชธรรมสิบประการนี่ก็เป็นธรรมะที่พระเจ้าแผ่นดินทุกคนต้องปฏิบัติตามก็เป็นธรรมะพุทธเจ้าก็มาทำช่วยไฟฟ้าประชากรให้สุจริตธรรมแต่ที่จริงถ้าทำตามในหลวงได้แต่มาว่าทุกคนจะเลิกขายยามาหมดเลยโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพยาหมดมันจะจนก็ช่างมันใช่ไหมผู้โยมไม่ขายยามาโยมยังอยู่ได้ใช่ไหมผู้โยมก็ไม่เห็นจนเลยยังเข้าวัดได้ไหมผู้โยมไม่ต้องขายยามาโยมก็อยู่ได้ถึงไม่รวยโยมก็ไม่จนมีเงินมาทอดกฐินพระป่ามีเงินมาสร้างโบสถ์มีเงินมาสร้างวัดได้โยมยังได้สร้างบารมีมากกว่าพวกนั้นอีก

โยมไม่ตั้งบ่อนโยมก็มาทำบุญได้ใช่ไหมไอ้คนที่ตั้งบ่อนเอาเงินมาทำบุญก็เนี่ยมันเงินเหล่าหรือเปล่าเอ๊ได้บุญหรือเปล่าเงินในบ่อนมันก็กลายเป็นว่าทำบุญเหมือนไม่ได้บุญเลยเอาโสเภณีมาขายเด็กมาขายก็โหลูกใครๆก็รักชีวิตใครก็รักแล้วไอ้เงินตัวนี้บริสุทธิ์หรือเปล่าก็ไม่บริสุทธิ์คิดแล้วมันเป็นอาชีพที่ไม่น่ายินดีเลยน่าจะเลิกกันแต่วันนี้เลยนะอย่างที่ในหลวงท่านพูดเมื่อวานนะน่าจะเลิกให้หมดเลยต้องเลิกฮะตรงนี้ทุกคนไทยต้องเลิกขายยามานี่ต้องเลิกเด็ดขาดทุกคนผลิตก็ต้องเลิกคนขายก็ต้องเลิกขายผู้หญิงยิงเรือขายเด็กโสเภณีก็ต้องเลิกต้องเลิกเด็ดขาดเลิกในวันนี้เลยตั้งบ่อนการพนันก็ต้องเลิกเพราะมันเป็นสิ่งมอมเมาทำให้เกิดสังคมที่เลวร้ายขึ้นทุกวันเกิดอาชญากรอาชญากรรมมากเอาแค่พวกนี้จะต้องเลิกกันโยมถ้าเราเคารพในหลวงเชื่อในหลวงว่าเป็นพ่อของเรานะบางคนเนี่ยมาเข้าเฝ้าในหลวงหน้าตาเฉยเลยทั้งที่เองมีทุกอย่างเลยเองมีทั้งยามามีทั้งบ่อนมีทั้งบ่อนใหญ่มีทั้งขายผู้หญิงมาเข้าเฝ้ามาทูลเกล้าท่านหน้าตาเฉยเลยท่านนั่นไม่น่าแล้วน่าจะเมื่อศรัทธาท่านเคารพท่านน่าจะเลิกสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะทำเดี๋ยวสังคมเราจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ทุกวันคนเราเนี่ยพอมีอบายมุขแล้วเนี่ยการเบียดเบียนก็เกิดขึ้นมากเลยแล้วทำไงโยมก็ยามาเนี่ยฆ่าลูกฆ่าเมียตัวเองนะฆ่าชีวิตตัวเองโดยที่จับลูกตัวเองจี้จับคนโน้นคนนี้จี้คือพอเมาก็แล้วก็ลืมตัวที่วัดเนี่ยตมาไม่ให้มีเลยเด็กมันกินยามาเด็กรถกินยามาแต่ตมาบอกพระบอกเอาตำรวจมาจับมันไปเลยให้ตำรวจมาจับมันไปเลยพระก็เอาตำรวจจับพอจับไปฝากตำรวจบอกมันเมาไม่รู้เรื่องพอฝากตำรวจได้3วันตำรวจก็ปล่อยมามันกลัวมากเลยกลัวแล้วมันมาขู่พระอีกบอกพ่อผมเป็นตำรวจนะพระบอกแหมครูไม่รู้ว่าพ่อมึงเป็นตำรวจถ้ารู้ว่าพ่อมึงเป็นตำรวจกูเอามากกันนี้อีก มันก็ไปเลยนะมันก็ไปจากวันนี้มันจะไปตั้งธรรมะหากินแหละถ้าโยมลูกกินยามาไม่กล้าบอกตำรวจใช่ไหมไม่กล้าสามีขายยามาก็ไม่กล้าบอกตำรวจลูกกินยามาก็เราบอกแบบประเภทให้เหตุผลว่าเราไม่ให้มีของกลางแจ้งเวลามันเมาเราก็เอาตำรวจมาจับมันไปเลยให้ไปขังสัก3วันแล้วก็ขอให้ตำรวจขู่ที่จริงตำรวจเขารู้เขาไม่อยากเอาพวกนี้ไปติดคุกกำเปลืองข้าวไม่ได้อะไรแล้วก็ร่วมมือกับตำรวจจับ3วันไปขังมันก็เคสอย่ามันมากเอามากมันดื้อพวกนี้มันดื้อพอไปติดนานๆมันเป็นครูออกมาคราวนี้กูไม่กลัวใครแล้วกูผ่านมาวิทยาลัยรังขาแดงมาไม่กลัวใครไอ้ยิ่งรายใหญ่คราวนี้ถ้าเห็นว่าลูกจะกินยามานี่เอาเลยโยมเห็นว่าสามีจะกินยามาแจ้งตำรวจจับเลย3วันให้ไปขังคุกก่อนแล้วจะหยุดโยมแต่ถ้าปล่อยจนมากแล้วมันเป็นคดีหนักต้องแจ้งต้องค่อยใจแจ้งไปบอกว่าช่วยเอาทีเนี่ยสามีจะกินยามาคอยไปขังสัก3วันแต่พอมันหายยามามันก็เป็นคนดีอ่ะมันไม่บ้ามาตบมาตีเราหรอกเขาก็คิดได้โอ้แหมเนี่ยถ้าไม่ได้ภรรยาเรานะเราคงเสียคนหนึ่งอันหนึ่งนี้ต้องติดคุกติดตารางพอเจอภรรยาดีเจอพ่อแม่ดีช่วยลูกได้ช่วยสามีได้อันนี้ถือว่าเราต้องทำโยมที่นี่จะมาทำคนงานมาเล่นไพ่พระจับเลยมาเล่นไพ่จับคนงานเลยจับไปขังคุกเสียค่าปรับพระก็เสียเองตัดสินเสียเองมันเลิกเล่นเลยเอาขู่มันโยมไม่ได้เอาจริงเอาขู่มันแต่ถ้ามันเอาจริงๆก็ต้องเอาจริงๆมันดีเดียวมันเข็ดมันไม่กล้าเล่นไพ่มันไม่กล้ากินยาหมาโยมเราก็ต้องสอดส่องดูแลถึงไม่ใช่ลูกเราก็รักมันลูกเราเพราะเขามาอยู่กับเราถึงก็จะเป็นคนรถเป็นคนงานเราก็รักเหมือนญาติเราเหมือนเราก็รักเขาเหมือนญาติเราเหมือนลูกเราเพราะเขามาอยู่กับเราแล้ว
ไอ้ที่ทำนั่นทำด้วยความรักทำด้วยความหวังดีเพื่อไม่อยากให้เขาเสียคนต้องรีบทำเลยโยมอย่าปล่อยช้าบางคนเนี่ยโอ้โหบางคนต้องให้เงินลูกนอนกินอยู่ที่บ้านหมดอนาคตเลยเครียดเป็นโรคจิตเครียดเพราะลูกกินแคปทุกวันวันละ100-200 บาทต้องให้ลูกนอนอยู่บนบ้านไม่กล้าแจ้งตำรวจจับทำได้โยมเราเอาของกลางออกเลยมันกินทุกวันวันละ200 บาทก็เอาของกลางออกบอกตำรวจช่วยฉันทีเถอะปรึกษาจะไปตำรวจเล็กจะไปปรึกษาตำรวจผู้ใหญ่ระดับในพันในร้อยในพันพวกนี้จะมีมันสมองดีกว่าตำรวจที่น้อยๆเพราะเขาจะไม่คิดอะไรเขาทำแล้วไปปรึกษาพวกนี้เขาจะคิดได้เลยว่าช่วยจับทีจับสามีฉันทีเอาไปขังสัก3 วันจับภรรยาจับลูกฉันทีสัก3 วันวิธีนี้แก้ได้โยมเอามาให้พระสอนเขาก็ไม่เชื่อพระเราโยมเขาก็ไม่เลิกถ้าหากว่าเอามาวัดแล้วเลิกได้โยมไม่ต้องเอาลูกไม่ต้องโยมลูกติดคุกนะโยมนะบางทีก็เลิกได้มาวัดนี่ก็เลิกได้แต่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับใช้วิธีนิยมก็ช่วยได้แต่เมืองไทยเรามันรูปหน้าปากจมูกเมืองนอกเขาเป็นนิยมเมืองนอกเขาเป็นไม่ได้เมืองนอกนี่ถ้าใครเห็นใครทำผิดเขาจะแจ้งตำรวจจับเลยเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องจะแจ้งทันทีรู้ว่าคนนี้ขายยามาปุ๊บคนนี้เห็นจะแจ้งเลยรู้ว่าคนนี้ทำอะไรไปเขาจะแจ้งตำรวจทันทีเขาใครก็ดูแลแต่เขาทำได้เพราะถือว่าคนนี้เป็นพิษภัยต่อสังคมแต่เมืองไทยแล้วนี่กลัวอะไรมันแบบมันเป็นอิทธิพลในใจกันสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมาด้วยจิตใจโยมต้องถ้าเรารักเราเมตตาลูกเราครอบครัวเราก็ต้องพยายามสร้างจิตใจกันให้ดีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วโยมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ต้องหวาดระแวงเลยเดินไปไหนก็สบายไม่ต้องเหมือนเนปาลนะโยมไปเที่ยวประเทศเนปาลสิยังดีอยู่โยมประเทศเนปาลนะโยมไม่มีขโมยขโจรโอ้คนดีมากเลยคนซื่อคนจนนะแต่คนดีแปลกผู้หญิงกลางคืนเดินหลงทางไปเขาก็กลับไปส่งบ้านผู้ชายเจอก็จับไปส่งบ้านขโมยเขาไม่มีไม่งัดไม่แงะบ้านใครเขาไม่รักกันถ้าคนไหนไปรักนี่ลือเป็นเดือนๆเลยถ้าไปฆ่ากันนี่ลือกันเป็นปีๆเลยคนเข้าใจดีโยมเขาพอนี่ย้อนระยุกไปได้เลยเมื่อสมัยก่อน40 ปี 50 ปีของไทยเราเหมือนคนเนปาลสมัยนี้อาตมาไม่ได้ว่าเขาไม่เจริญแล้วนะอาตมาว่าเขาเจริญจิตใจคนในปางเขาเจริญจิตใจเขาไม่มีลักขโมยไม่มีการจี้การปล้นไม่มีผู้หญิงโสเภณีอะไรนี่ไม่มีเขาเป็นคนดีมากพูดมานานแล้วนะโยมนะชั่วโมงเลยนะพอแล้วนะพูดจะโยมไปหมดแล้วก็วันพ่อนะโยมวันพ่อก็พูดให้โยมได้รู้จักพ่อที่ดีนะพ่อที่ดีคือใครก็คือตัวคนโยมทุกคนนั่นแหละคือพ่อที่ดีแม่ก็เป็นพ่อได้โยมถ้าสามีตายปุ๊บตัวเองมีตำแหน่งทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะพี่ก็เป็นได้เพราะว่าน้องมีลูกพ่อแม่มันทิ้งไปไอ้ป้าก็เป็นพ่อเป็นแม่ได้ก็ต้องถ่ายทอดหลานตัวเองให้รับความรู้สึกที่ดีตัวเองต้องหาข้อมูลเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงดีเพราะตัวเองเอาหลานมาเลี้ยงหรือไม่เป็นยายก็ต้องเอาหลานมาเลี้ยงเป็นลุงเป็นป้าก็ต้องหลานมาเลี้ยงเพราะพ่อแม่มันไม่เป็นพ่อแม่เราก็ต้องเป็นพ่อแม่ให้มันละคนนี้ก็ต้องสร้างฐานะความเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับเด็กฉะนั้นทุกคนเราเนี่ยเด็กต้องการอะไรโยมเด็กต้องการคนรู้ใจเขาเด็กต้องการคนรู้ใจเขาคนไหนที่รู้ใจเขาได้นะแต่พ่อแม่คนไหนรู้ใจเขาได้นั่นแหละจะสอนเขาได้แต่ไม่รู้ใจเขาสอนเขาไม่ได้แต่นั้นเด็กสมัยนี้คิดยังไงเราตามให้ทันนายโยมนะคิดยังไงเราตามเด็กคนนี้ให้ทันทำยังไงรู้จักเด็กของเราให้ได้
เราจะเอาลูกมาเลี้ยงเอาหลานมาเลี้ยงจะเอาใครมาเลี้ยงเราก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต้องตามเขาให้ทันว่าเขาคิดอะไรเขาคิดอะไรเขาทำอะไรเขามีนิสัยไงเราตามเขาทันแล้วเขายอมเรายอมเหมือนควายงัวเนี่ยเหมือนหัดสัตว์เนี่ยถ้าเราตามเขาไม่ทันไม่รู้จักนิสัยเขานะเราฝึกเขาไม่สำเร็จแต่ถ้าเขารู้นิสัยเขาแล้วก็สบายเลยฉะนั้นคนเราต้องอยู่ด้วยการรู้ใจกันแต่การที่จะรู้ใจคนอื่นน่ะยากต้องรู้ใจเรารู้จิตเราก่อนว่าจิตเราเป็นคนอย่างไรมีหยาบมีละเอียดมีความคิดนึกของเราเนี่ยนิสัยของเราเป็นไงเราต้องมาฝึกสมาธิมาพิจารณาในสติปัฏฐานสี่รู้จิตเราได้แล้วเราก็จะเอาจิตที่มีปัญญาเนี่ยไปรู้จิตคนอื่นคราวนี้เนี่ยเราจะรู้จักทุกคนได้จะอยู่กันได้คนถ้ารู้ใจกันได้เราอภัยให้กันเสมอแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเราไม่รู้จิตคนที่อยู่ใกล้เราก็อยู่กันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้สำคัญนะขวากไว้ตรงนี้ต้องรู้ใจเขารู้ใจเราก็เหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาและจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปนี่คือวัฒนธรรมคนไทยใจเขาใส่ใจเราเขาก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาจะรู้กันลูกก็เอาใจพ่อแม่มาใส่ใจลูกว่าพ่อแม่ต้องการอะไรพ่อแม่ก็ต้องการรู้ลูกก็เอาใจของลูกว่าลูกต้องการอะไรเอาใจลูกมาใส่ใจพ่อแม่ว่าลูกต้องการอะไรในเมื่อลูกเอาใจของพ่อแม่มาใส่ใจลูกลูกก็เกิดความรักเกิดความสงสารเกิดความเห็นอกเห็นใจว่าพ่อแม่นี่เสียสละเพื่อลูกลำบากเพื่อลูกมากมายทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทำเพื่อลูกทั้งนั้นเลยก็เลยรู้ว่าโอ้โหเอาใจพ่อแม่มาใส่เรานี่หนักจังนะโอ้โหเป็นแม่นี่ยากจังเป็นพ่อนี่ยากจังเนาะต้องรับผิดชอบทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งกินทั้งอยู่ทั้งเงินเดือนทั้งบ้านทั้งค่ากินค่าอยู่โอ้โหเป็นพ่อเป็นแม่นี่ลำบากนี่ลูกเอาใจแม่มาใส่เอาพ่อมาใส่แล้วรู้สึกว่ารับผิดชอบมากเหลือเกินมีลูกหลายคนก็ทุกข์หลายคนอันนี้เอาลูกเอาใจพ่อแม่มาใส่เราจะรู้เลยว่าพ่อแม่ลำบากเพราะเราตอนนี้พ่อแม่ก็คือเอาลูกมาใจใส่เราว่าเออเด็กสมัยนี้มันต้องการอะไรเด็กสมัยนี้มันต้องการของเล่นต้องการเพื่อนต้องการเที่ยวต้องการงานนี้เราก็เอ๊ะจะพูดยังไงให้เด็กคนนี้มันคอยตามเราจะพูดยังไงให้เด็กคนนี้เขารู้ว่าอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้ควรไปไม่ควรไปเรารู้เลยว่าลูกคนนี้ต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นเรารู้นิสัยลูกเลยเอาลูกมาใส่ใจเราเราก็ตามลูกทันใช่ไหมก็เรียกตามลูกทันสมัยก่อนมองตาลูกรู้เลยว่าลูกต้องการอะไรลูกก็สลดเลยแม่รู้ทันเราซะแล้วแม่พอรู้ว่าเราจะไปชอบไอ้ผู้ชายคนนี้รู้ทันซะแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นไงไงรู้ซะอีกแล้วหรือไปชอบผู้หญิงคนนี้แม่รู้ทันคือแม่รู้ใจลูกเนี่ยลูกก็ยอมรับเพราะแม่ไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนล้าสมัยถือไม่เรียนหนังสือสักตัวเดียวแต่รู้ใจเราแต่คนต้องเป็นด็อกเตอร์เรียนจบแต่ไม่เคยรู้ใจเราเลยก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเอาใจเขาใส่ใจเราเขาก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาจะอยู่กันอย่างร่มเย็นอยู่กันอย่างเข้าใจและรักสามัคคีกันวันนี้วันพ่อเขาพูดมากหน่อยขอให้เป็นพ่อที่ดีแล้วก็วันนี้เราตั้งใจเสริมกำลังจิตใจของเราให้มีพลังมีชีวิตที่มั่นคงและต่อสู้ให้สำเร็จทุกอย่างแล้วก็ทำบุญอุทิศตัวเองแผ่เมตตาให้มีกำลังไปถึงองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราให้ท่านมีพระราณาไมร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวให้เป็นล้มโพล้มใจของเราคนไทยสืบต่อไปก็ตั้งใจให้สำเร็จอย่างนั้นก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เป็นตัวแทนส่งนะโยมองค์ที่ไปชักเป็นตัวแทนได้ผลเท่ากันประวัติเรามีอะไรก็แบ่งส่วนรวมไม่เป็นองค์เดียวอาตมาชักก็เหมือนกับองค์อื่นชักองค์อื่นชักเหมือนอาตมาชักอ
วัดอื่นไม่ได้หรอกพระชักแล้วพระเอาไปองค์เดียวเลยของอาตมาเองแต่นี่ไม่ต้ององค์ไหนทำก็สำเร็จเท่ากันเอาไปของส่วนรวมเอาไปแบ่งกันเอาไปหุ้นส่วนกันเรื่องบริษัทหุ้นส่วนเมื่อสมัยก่อนเขาหาเป็นของมนิษย์โยมเพราะว่าทำอะไรเป็นของกลางหมดแต่จริงของมนิษย์มันสู้พระไม่ได้หรอกเพราะพระนี่ไม่มีตัวตนไม่ได้เอาไปเพื่อครอบครัวทำเพื่อส่วนรวมคือสังคมของพระเนี่ย ที่พุทธเจ้าท่านชนะที่พุทธเจ้าท่านชนะสมัยก่อนเนี่ยทำไมคนจึงมาบวชในศาสนาพุทธมากเนี่ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยบวชคนเป็นพราหมณ์กับกษัตริย์เท่านั้นที่จะบวชได้คนเป็นสูตรคนจนคนเป็นสูตรพวกขอทานเนี่ยบวชไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ทำบุญไม่ได้ต้องให้คนพราหมณ์ใช้ทำอะไรจึงจะทำได้แต่พอมีพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนมีค่าเท่ากันหมดเกิดยากเหมือนกันเกิดแล้วมีค่าเท่ากันก็เลยให้บวชได้ทุกคนเลยพวกเราแล้วก็ยาวอีกฟังสักหน่อยไหมจะได้รู้เรื่องธนาคารว่าใครคือเจ้าคนต้นตำรับธนาคารวันนั้นพูดเรื่องโฆษกไปแล้วใช่ไหมใครคือต้นตำรับโฆษกโยมรู้แล้วใช่ไหมวันนี้พูดว่าใครเป็นคนชื่อว่าธนาคารทำไมประเทศไทยเราจึงใช้คำว่าธนาคารเมืองนอกก็ใช้คำว่าแบงค์นะแบงค์ก็คือธนาคารแต่ว่าคนไทยเนี่ยใช้คำว่าธนาคารนี่ก็คือว่าไอ้นายธนาคารคนนี้เมื่อสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นคนเศรษฐีที่รวยมหาศาลแต่ไม่มีลูกให้ทานจนคนยากคนจนมาจากทิศทั้งสี่เนี่ยให้วันยังค่ำคืนจะรุ่งไม่เคยหยุดเลยใครมาไม่เคยผิดหวังให้ไม่เคยผิดหวังเขาถึงจะให้จนว่าจนยันหมดลมเลยทำบุญทำทานเพราะแกไม่มีลูกแต่เริ่มต้นเนี่ยแกที่แกให้ทานเพราะอะไรเพราะแกเนี่ยเป็นคนอาภัพมากเป็นคนอาภัพที่คนคนนี้คือพระเจ้าปิดินเนี่ยเขาเอาโขนผูกดวงเมืองผูกดวงเมืองว่าเมืองเราจะเป็นยังไงโขนก็ผูกดวงเมืองว่าในวันเท่านั้นวันเท่านี้เนี่ยจะมีคนมีบุญมาเกิดเกิดในยามเช้ามืดเนี่ยคนเกิดในยามราตรีตรงเนี้ยคนคนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในเมืองนี้จะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ถ้าใครเกิดดวงเมืองตรงนี้แล้วคนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีตอนนี้ไอ้เศรษฐีคนนั้นก็มีลูกกำลังมีภรรยากำลังตั้งท้องอยู่ก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยคลอดวันนั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็จะคลอดเดือนนั้นด้วยครบกำหนดจะคลอดเดือนนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะโดนวันนั้นหรือเปล่าก็พอไปเข้าเฝ้าเจ้าปิดินมาก็เลยตั้งใจว่าแม่เองคลอดวันนั้นนะลูกเราจะได้เป็นมหาเศรษฐียังไงก็เบ่งให้ออกวันนั้นให้ได้ทุกคนที่เป็นเศรษฐีในวันนั้นก็อยากให้ลูกตัวเองเนี่ยคลอดในวันนั้นเพราะดวงเมืองจะบอกว่าเศรษฐีมาเกิดทำไมก่อนเขาผูกดวงเมืองแม่น ตอนนี้เสร็จแล้วไอ้เศรษฐีคนนี้ก็มีความโลภเพราะความโลภเนี่ยโลภเนี่ยไม่ดีโลภมากไม่ดีพอวันนั้นจริงๆแล้วลูกตัวเองไม่ออกไม่คลอดก็อยากได้เศรษฐีนั่นเนี่ยก็บอกให้ไปสืบสิว่าลูกบ้านใครคลอดในวันเช้ามืดนี้บ้าง ไปทั่วเมืองไม่มีใครคลอดเลยเสร็จแล้วก็ตอนเช้ามืดพอวันตอนเช้ามืดเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเป็นพวกนางงามเมืองผู้หญิงสมัยก่อนเขาอินเดียทุกวันนี้ก็เหมือนกันเขาจะเป็นโสเภณีไม่แบบประเภททั้งตระกูลเพราะว่าพระเจ้าปิดินจะแต่งตั้งให้ใครเป็นโสเภณีเขาจะรับแขกแล้วคนอื่นจะเป็นไม่ได้นะอย่างสมัยนี้เหมือนกันเนี่ยพอผู้หญิงท้องปุ๊บก็จะเลี้ยงลูกไว้ถ้าเป็นผู้ชายเขาไม่เอายกให้คนอื่นแต่เป็นผู้หญิงก็เก็บไว้เอาเป็นโสเภณีต่อเรียกเป็นโสเภณีนครโสเภณีไงตอนนี้ไอ้คนนี้มันก็ท้องแล้วก็เลยมีลูกผู้ชายมันก็ไม่เอาถ้าเป็นลูกผู้หญิงจะเอา
พวกโสเภณีก็เลยไปทิ้งไว้ที่ถังขยะกองขยะหน้าเมือง

ออกตอนเช้ามืดพอดีเป็นลูกผู้ชายเขาไม่เอาไอ้คนเลี้ยงงัวมันมาตอนเช้ามันเห็นเขามันก็เลยขอไปแล้วข้ามหน่อยไอ้สุนัขมันก็มาสุนัขมันมาลุมจะกินเด็กคนเนี้ยตัวนั้นไอ้มีไอ้ตัวนักตัวใหญ่มันมาเลยมันไล่กัดไอ้ตัวเล็กหมดเลยไอ้ตัวเล็กก็ไปนั่งจ้องคอยสิไอ้ตัวใหญ่มันก็หมอบอยู่ตรงเนี้ยใครเข้ามากูกัดมันก็นอนเฝ้าเด็กจนมาสายเลยไอ้สุนัขตัวใหญ่มันไม่กินนะไอ้สุนัขตัวเล็กมันก็นอบล้อมรอบมาเลยอยากจะกินก็กินไม่ได้เพราะไอ้ตัวใหญ่มันคอยกัดอยู่ไอ้คนเลี้ยงงัวมาเห็นเขาโอ้เด็กหน้าตาน่ารักผู้ชายก็เลยเก็บเอาไปเลี้ยงเลยเอาไปเป็นลูกตัวเองเพราะตัวเองไม่มีลูกก็รักมาลูกตัวเองไอ้เศรษฐีนี่ก็ตามหาว่าเด็กเกิดในชาวมืดเนี่ยคือใครก็มาเจอไอ้คนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเก็บมาได้จากกองขยะสุนัขมันจะกินจะมีตัวใหญ่มาคอยเฝ้าอยู่ก็เลยเก็บออกมาขอซื้อนะไอ้ตัวเศรษฐีนี่ขอซื้อเลยกะว่าถ้าลูกของเราออกมาเป็นผู้หญิงใช้มันแต่งงานกันเพราะเชื่อมากเชื่อดวงเมืองว่าไอ้เด็กคนนี้จะต้องเป็นเศรษฐีทีแรกคิดว่าลูกตัวเองจะออกมาพร้อมกันก็ผลที่สุดก็ก็เลยกล่าวว่าลูกตัวเองเนี่ยออกมาเป็นผู้หญิงก็ให้แต่งงานกันเลยจะได้เป็นมหาเศรษฐีในประเทศนี้ผลที่สุดพอลูกตัวเองออกมามันไม่ใช่สิกลายเป็นผู้ชายทำไงดีเศรษฐีคู่กันไม่ได้ก็เลยบอกอย่างนี้ก็เลยใช้คนที่เลี้ยงอ่ะคนที่เลี้ยงผู้หญิงคนนี้ตัวดำใหญ่เป็นคนที่ลักษณะไม่ดีก็เอาไปทำไงดีก็เอาไปทิ้งในทางเกวียนให้เกวียนเหยียบตายจะเล่าต่อเปล่านะจะเล่าในธนาคารให้จบเปล่าเอาจบเลยจบต้องอีกชั่วโมงนะ เล่าจะรัดถ้ารัดมันก็ไม่สนุกแต่เอารัดแล้วกันเพราะเรื่องเนี่ยต้องเล่าหลายชั่วโมงก็จะจบเอารัดเอาแค่ไม่กี่นาทีให้จบจะได้รู้ว่าชื่อธนาคารทำไมจึงชื่อธนาคารแต่แล้วก็เอาไปไว้ที่ทางหัวไอ้คนพ่อค้าหัวนี่ก็ขับหัวออกจากเมืองไอ้หัวตัวต้นนั่นนะไอ้หัวที่กระเทียมเกียนตัวต้นเกียน500พอเจอเด็กตัวนี้มันไม่เหยียบเนี่ยมันสะบัดแอกเลยหลุดเลยสะบัดหลุดมันยืนคล่อมเด็กเลยมันไม่ให้เด็กไปเลยมันคล่อมเลยไอ้เจ้าของงัวก็เอ๊ะทำไงดีอยู่ดีๆก็สะบัดแอกหลุดเลยไม่ไปเลยก็ลงมาดูเด็กอยู่ใต้ท้องงัวก็เลยโอ้เด็กหน้าตาน่ารักเลยไม่ไปหากินเลยวันนั้นเลยหยุดเกียนพาเด็กคนนั้นกลับบ้านไปเลี้ยงไปลูกตัวเองถือว่าโชคดีได้เด็กตอนยามเช้าไอ้เศรษฐีคนนั้นก็ตามอีกเฮ้ยตายไหมไอ้เศรษฐีคนนี้มันไอ้เด็กคนนี้ตายบอกไม่ตายไปซื้อมาไปซื้อมาอีกเพราะกลัวไอ้ดวงเมืองอันนี้จะตรงกับเด็กคนนี้จะรวยแทนลูกตัวเองเพราะตัวเองได้ลูกผู้ชายแต่เกิดไม่ตรงเวลาก็ไปซื้อมาอีกเท่าไรเป็นต้องซื้อพอซื้อเสร็จแล้วก็ให้เอาไปฆ่าอีกเอาไปทำไรเอาไปไว้ในป่าช้าเลยไปทิ้งป่าช้าเลยให้สุนัขแกล้งกากินซะเลยจะได้ตายไอ้คนชายก็เอาไปทิ้งตั้งกลางคืนไปทิ้งสุนัขไปทิ้งในป่าช้าไอ้คนเลี้ยงแพะนะฮะผมก็ปล่อยแพะไปแต่เช้ามืดไอ้แพะตัวนี้เหมือนมันโดนใจมันก็วิ่งเข้ามาในป่าช้าไปหาหญ้าดีๆในป่าช้าพอไปเจอเด็กคนนี้มันก็ยืนคล่อมเลยเอาให้นมกินยืนตั้งแต่เช้ายันสายเช่นบ่ายมันก็อยู่งั้นน่ะมันไม่ไปไหนมันดูแลเด็กคนนั้นไว้เลยแพะไปอ่อนไอ้คนเลี้ยงแพะหาแพะไม่เจอตัวขาดตัวก็ไต่ตามที่ประชาเขาไปเจอแพะมายืนให้นมเด็กกินก็เลยเอ๊ะหน้าตาน่ารักก็เลยเอาไปเลี้ยงอีกเป็นลูกตัวเองไอ้เศรษฐีก็ถามตายไหมไม่ตายมันเอาไปเลี้ยงอีกเอามาอีกซื้อมาอีกซื้อไอ้หนึ่งผลที่สุดพอซื้อมาก็เอาไปผลที่สุดมันไม่ตายก็เลยเด็กคนนี้ฆ่าไม่ตายทำไงดีเลี้ยงมันไว้เธอเอาไว้เป็นขี้ข้าลูกเราเพราะให้มันโง่ไม่ต้องสอนหนังสือไม่ต้องให้เรียนหนังสือลูกเราให้เรียนหนังสือให้มันโง่ได้ไปขี้ข้าให้ลูกเราขี่ขอดีกว่า
ก็เรียนชื่ออะไรชื่อในธนาคารในธนาคารในธนาคารสมัยก่อนก็คือไอ้โง่หรือมั้งฮะคือไอ้ในธนาคารก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรธนาคารน่ะคือขานหมายถึงหามเข้าไปอ่ะคือแบบว่าไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่รวยนะคือไอ้คนโง่ไอ้คนที่ไม่ได้ดีอะไรน่ะไอ้ธนาคารคือคนเขาขี้ให้เขาขี้คอเนี่ยวันนี้ก็พอที่สุดเล่ารัดไม่จบหรอกเพราะมันยาวเขาฆ่าเสร็จจนที่สุดแล้วตอนหลังเนี่ยเศรษฐีก็เลยเลี้ยงมาจนเป็นรุ่นเด็กโตแล้วก็ไปไอ้ลูกตัวเองก็ไปเล่นถอยสกาเล่นพนันจะเลี้ยงลูกตัวเองนี่ตามใจลูกมากรักลูกมากให้เรียนหนังสือเก่งแต่ลูกในธนาคารคนนี้ไม่ให้รู้อะไรเลยให้โง่อย่างเดียว ก็ซื่อเซ่อด้วยไอ้นี่ก็เล่นการพนันอยู่เล่นถอยสกาก็แพ้เขาไอ้นี่ก็ไปตกลงกับพ่อค้าไอ้เผาหม้อบอกมีหนามยอกอกอยู่ในใจช่วยจัดการได้ไหมจะเอาเท่าไหร่ฆ่าเด็กสักคนบอกเด็กอะไรบอกเก็บมาเลี้ยงไอ้เด็กคนนี้มันเป็นเด็กกาลกินีเอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่ามันทิ้งช่วยเผาให้หน่อยจะเอาเท่าไหร่บอกก็เรียกมาบอกเด็กที่จะมาเนี่ยคือหนังสือมาถ้าเจอถือหนังสือมาก็จับใส่เตาเผาเลยนะไอ้ในปั้นหม้อบอกเอาไอ้พ่อก็เขียนหนังสือบอกว่าเด็กที่เราต้องการให้จัดการก็ให้ลูกชายถือไปในธนาคารก็ถือปื้อวิ่งไปเลยพอได้งานหนังสือไม่ออกไปเจอไอ้น้องอยู่หน้าเมืองหน้าบ้านพี่จะไปไหนบอกจะถือหนังสือไปให้บ้านช่างหม้อไม่พ่อใช้นี่พี่ช่วยเล่นหน่อยนะเล่นแพ้ก็ไม่ต้องแต่เช้าเย็นๆเลยเนี่ยสู้ผมไม่ได้พี่ช่วยเล่นแทนทีน้องจะถือหนังสือไปเองไม่ได้เดี๋ยวพี่พ่อเอาตายเลยรับสัญญาพ่อบอกไม่ให้ใครถือให้ฉันถือคนเดียวไม่เป็นไรฉันตกลงกับพ่อได้เดี๋ยวกลับไปแก้ตัวได้พี่เล่นแทนกันแล้วกันมันแพ้ก็ตลอดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพ่อเอาตายมันไม่เป็นไรปล่อยลูกคนนี้ถูกตามใจอ่ะไอ้พี่ก็เกรงใจน้องก็เลยเล่นแทนไอ้น้องก็ถือหนังสือปื้อไปเลยไอ้ถนนพอเจอหนังสือก็จับโยนใส่เตาเผาเลยตอนนี้ก็คอยเย็นแล้วก็ไม่กลับมืดแล้วก็ไม่กลับไม่กล้าไปหาพ่อตัดสินใจมืดมากแล้วเดินล่องแรงล่องแรงคอยพ่อน้องไม่กลับไอ้พ่อบอกอ้าวเองไม่เอาหนังสือไปให้เลยไปแต่ไปไม่ถึงอ้าวทำไมไม่ถึงล่ะน้องเอาไปให้แทนเท่านั้นสลบเลยกระอักเลือดสลบตั้งแต่วันนั้นก็ป่วยไม่มีความสุขเลยเสียใจที่ในหลวงท่านบอกว่าไอ้ดิ่งมันกัดก็ต้องอัตบายฝันใช่ไหมใช่ไหมก็ต้องอัตบายฝันมันกรรมให้เห็นเลยนะกรรมนี่จะให้ผลที่สุดก็ตอนหลังก็เลี้ยงไว้ฆ่าไม่ได้ได้ไอ้หมอนี่ไอ้ธนาคารเนี่ยไอ้โง่เนี่ยมันฆ่าไม่ตายโดนมันแข็งก็เลยเป็นหนุ่มก็คิดฆ่าอีกฮะเพราะมันยังลบความแค้นไม่ออกก็พอเป็นหนุ่มก็เขียนจดหมายอีกไปบอกให้กับไอ้ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายกันต่างเมืองบอกว่าคนคนนี้นะให้ช่วยกำจัดฆ่าให้ตายด้วยจะเอาไอ้ที่ดินที่นาที่ไร่ที่เคยสัญญากันว่าจะยกให้ทั้งผืนนั่นเลยแล้วก็จะให้เงินให้จัดการฆ่าคนนี้ให้ตายผลที่สุด ก็ไปถึงไอ้คนนี้ก็ห่ออะไรก็อะไรสมัยก่อนเขาใช้กระบอกไม้ใช่ไหมใส่กระบอกไม้แล้วก็ห่อไปพอไปถึงโน่นปุ๊บไอ้พ่อไม่อยู่เอาเดี๋ยวนี้อีกนิดเดียวโยม เดี๋ยวอีกนิดเดียวเราจบธนาคารเดี๋ยวเพิ่งไปก็ห่อไปถึงก็ไอ้พ่อมันไม่อยู่ไอ้ลูกสาวมันอยู่บอกเอามาทำไมพ่อหนุ่มมาบอกว่าพ่อทางในเมืองเศรษฐีให้เอาจดหมายมาให้พ่อทางนี้บอกเลยขอดูหน่อยได้บอกไม่ได้ต้องส่งให้กับเศรษฐีคนเดียวไอ้ผู้หญิงบอกไอ้นี่มันทำไมของนี่มันลับแค่ไหนก็เอาหุงข้าวหาข้าวไปกินนี่ก็นอนหลับไปเลยไอ้พ่อก็ไปธุระต่างเมืองไม่กลับมาพอไอ้นี่หลับก็แอบแก่ห่อดิ
แกหออ๋ออ่า

0: รู้โถทั้งเขาใช้ให้มาตายโถนี้ไม่รู้เรื่องก็เลยเขียนแก้ใหม่บอกข้าไม่มีพระเจ้าเป็นเศรษฐีชื่อนั้นนี้ไม่มีเวลาจะมาจัดการธุระเนี่ยยิ่งใหญ่อันนี้ได้ขอให้จัดการลูกสาวลูกชายของท่านเนี่ยแต่งงานกันด้วยข้าพเจ้าจะมาที่หลังขอจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็จะขอบพระคุณสมบัติที่ติดค้างอะไรก็ยกให้หมดอะไรเงี้ยนี่สินไอ้ผู้หญิงก็เขียนเสร็จก็มัดไว้อย่างเก่าเอานั้นเผาไฟไปไอ้พ่อมาไอ้นี่ก็มาไงพ่อหนุ่มบอกว่าจดหมายนี่ก็ให้โอ้โหดีใจกูจะได้เป็นเกลียวดองเศรษฐีใหญ่ในเมืองจัดการบอกชาวบ้านแต่งงานเลยยกลูกสาวให้เลยมันไม่ตายซะแล้วไอ้ทางพ่อเนี่ยรู้นะพอรู้ก็ป่วยหนักเลยผลสุดพอไม่ช้าก็ตายพอตายก็บอกกับคนใช้บอกว่าขอให้ลูกมาเร็วๆเพราะกรรมอันนี้รู้แล้วว่าเป็นกรรมจะขอโทษกับลูกไอ้ผู้หญิงก็ไม่อยากมากลัวเขาจะมาลอบฆ่าสามีตัวเองจัดการโน่นจัดการนี่รอให้ช้านั่นก็ใกล้ตายเต็มทีเลยพอกลับมาทั้งสามีกับพ่อก็ตายก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยขอยกโทษให้พ่อเถอะพ่อคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วสมบัติทั้งหมดก็เป็นของลูกหมดถ้าอยากจะรู้เรื่องราวละเอียดก็ไปถามคนใช้ก็แล้วกันคนที่เป็นแม่ดูแลเองนะคนนั้นก็นี่ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะพ่อทำไงตัวเองก็เลยพอพ่อตายจัดการศพพ่อเสร็จตัวเองก็ถามคนนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามฆ่าเองมาตั้งนานเลยแล้วแต่เองมันไม่ตายดวงเองมันดีเองมันเป็นเศรษฐีที่ได้รับคำพยากรณ์เขาก็หูมันกรรมของเราเนาะแสดงชาติก่อนเราคงทำบาปทำกรรมมาเยอะก็เลยให้ฐานใหญ่เลยคนนี้ให้ฐานจนเรื่องลือไปทั่วเมืองเลยจนชื่อว่าในธนาคารและประเทศไทยก็เลยมาชื่อว่าธนาคารประเทศไทยไอ้ชื่อธนาคารก็คือคนนี้เนี่ยมาจากสมัยพุทธเจ้าเองนะมาจากมาต้อง2,000กว่าปีนะธนาคารประเทศไทยเนี่ยชื่อคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ดวงดีร่ำรวยเมืองไทยก็เลยชื่อว่าธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยก็ชื่อในธนาคารคนนี้โยมที่รวยมหาศาลให้ทานทั้งหมดไม่จนแล้วก็ให้ทานยิ่งใหญ่มากเลยให้จนยันตายเลยแล้วก็มาเป็นพ่อของสัมมาวดีเรื่องมันยาวเขาก็มารับเลี้ยงลูกสัมมาวดีเรื่องสัมมาวดีโยมไปอ่านดูแล้วกันเรื่องของพุทธเจ้าด้วยสัมมาวดีก็มาถูกไฟคลอกตายมีกรรมอีกนะมาถูกไฟคลอกตายตายหมดเลยลูกสาวเนี่ยวันนี้เล่ารายละเอียดเดี๋ยวจะย่นย่อหวังว่าคำว่าธนาคารนั่นคือมาจากคนรวยที่รวยจากบุญเก่าแล้วก็บุญใหม่ก็ให้ทานจนไม่หมดไม่จนจึงว่าคนให้ทานนี่ไม่มีคำว่าอดว่าจนแต่ไอ้กรรมที่ตัวเองไปถูกฆ่าเนี่ยแสดงว่าตัวเองเคยไปทำลายคนอื่นเข้ามาเขาจึงได้พยายามฆ่าตัวเองแต่ไอ้ผลที่รวยนี่ตัวเองให้ทานไว้มากจึงได้ไม่จนใครอยากเป็นนายธนาคารก็ทำทานนะโยมนะ นายธนาคารนี่มีบุญมากนะฆ่าไม่ตายเลยให้ไม่หมดให้ไม่จน
1: รถมาแล้วมั้ง
0: เข้าใจไหมในธนาคารโยมคือใครวันนี้โยมได้ประวัติไปได้ประวัติหนึ่งแหละเป็นพ่อคนทั้งเมืองโยมเขาเรียกว่าพ่อธนาคารเขาไม่เรียกในธนาคารเราก็เรียกพ่อธนาคารพ่อเขายกให้เป็นพ่อเลยว่าเป็นคนที่เลี้ยงคนจนหมดเลยพ่อธนาคารใหญ่กว่าธนาคารนะโยมใครจนมาเลี้ยงหมดใครจนมาก็เรียกพ่อธนาคารมีเอามาทางไหนอะไปหิ้วมาเลยเพิ่งมาไงเพิ่งมาถึง

พ่อธนาคารแล้วก็โฆษกนะเดี๋ยวรู้จักโฆษกใช่ไหมโฆษกนี่มาจากสุนัขนะโยมนะโฆษกเนี่ยโฆษก

ทยุโฆษกสถานีโฆษกโทรทัศน์นี่มาจากสุนัขโยมประวัติมาจากสุนัขที่เห่าหอนพระแล้วก็ตายไปเนี่ยพอพระมาบิณฑบาตก็เห่าหอนให้คนมาใส่บาตรพอตายไปแล้วไปเป็นเทพบุตรชื่อว่าโคสกะเทพบุตรเสียงดังมากชื่อว่าโคศกคนก็เลยเอาชื่อสุนัขตัวเนี้ยมาตั้งไปว่าเป็นเทพบุตรโคสกะก็เลยทุกวันนี้ก็เลยเรียกว่าโคศกชื่อมาจากสุนัขตัวหนึ่งที่ทำบุญและตายไปเป็นเทพบุตรมีเสียงดังมากแต่ถ้าตะโกนเนี่ยดังขอบจักรวาลแต่ถ้ากระซิบเนี่ยดังทั่ววิมานหรือไปจากสุนัขตัวหนึ่งที่เห่าหอนพระเวลาคนมาตักบาตรทำบุญจะเห่าหอนเรียกให้คนมาใส่บาตรใจเขายินดีกับพระเขาตายแล้วก็เลยไปเป็นเทพบุตรชื่อโคสกะเทพบุตรที่จริงมันก็มาจากคนพวกเนี้ยนะชื่อพวกเนี้ยอาจจะคนที่ดีๆเป็นผู้นำบุญเป็นไงรถติดเหรอไกลเหรอไกลก็ไม่เป็นไรมาถึงก็เหมือนใกล้มาถึงก็ใกล้แค่นี้เองมาไม่ถึงก็ไกล

0: คนอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่คิดถึงกันในไกลนะอยู่บ้านเดียวก็ไม่คิดถึงกันในไกลนะโยมนะแต่คนหนึ่งเราคิดถึงอยู่อเมริกาอยู่ใกล้เลยคิดทุกวันเลยใกล้เลยแต่คนที่อยู่ใกล้ๆมันคิดถึงในไกลมากเลยเพราะไม่เคยคิดถึงกันเลยคนไกลก็อยู่ใกล้คนใกล้ก็อยู่ไกลใช่ไหมที่บอกคนไกลอยู่ใกล้คนใกล้อยู่ไกลที่ท่านหลายร้องเพลงไว้ไกลไกลตัวแต่ตั้งใจตรวจนามุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวร จตุโรกบาลทั้งสี่เทพารักษ์ที่จะทางแล้วก็อุทิศให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราที่เราตั้งใจทำบุญให้แก่พ่อเรา
1: คนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เล่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเข้าใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบังจิตใจนี่เราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ยังในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมเพื่อให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้เขารู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการตนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมด

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกับ

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความ

สำเร็จผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะแค่ดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไปในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพอเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดๆไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เรื่องเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปว่า

ไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างไรขนคิ้วขนตาขนทั่วๆเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างไรงอกออกมาสั้นยาวอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมเราก็พิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันที่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายไปกว่าตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานาขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เอง

พยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมผมเราเนี่ยดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแค

ขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปจนใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อคลายอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปตอนนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดเราก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อคลายก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงแต่นี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นสี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเราบางก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดทำในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แล้วก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับไปอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้ท่านเองเดี๋ยวลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆ

0: ไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆแล้วพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือจะโครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรก็ไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรฉะนั้นถ้าพิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้ไม่ปล่อยเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไร ฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรแล้วก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับคนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำวัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางนึงแล้วเอาเขาไปทางนึงเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้สองวันสามวันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมันดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอสองวันสามวันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับ ผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกบ้างจิตภายในบ้างเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกบ้างอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรหรอกคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยเท่านั้นหลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดเนื้อก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปปะเลอเท่านั้นเองสัปปะเลอนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปปะเลอมีวันนั่นน่ะปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผี
1: ใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้อง 2-3 เมียมีเงินมีภรรยาทั้งหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือจิตนี่มันตัวสับเปลือมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับเปลือคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคลำสอนให้ไปแวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮาต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจนะศาสนาอื่นแปลกใจว่าพระพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยโปร่งใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในผงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เลยจะเป็นยังไงจะเอาไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกาม เคยเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็

อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองหน้าเกลียดหน้าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแล้วแต่ก็หน้าเกลียดหน้าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะหนอนมันสนุกสนานเลื่อนเริงกันชวนกันกินครวนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกว่าเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายไอ้คนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยนี่อายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายแค่เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่แค่ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอแล้วยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาขอเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้ควรจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวอันนี้เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหนุ่มฝูงเราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเอง
ให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไหร่ไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยในดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้อย่างกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้จักธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเรานะเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้ตะคนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไป
แต่รู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเราเรามากหรือน้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากกินอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาก็ขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเราสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาใจออกก็ตายหนอเวลาใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันจึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือ
มรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคน

ต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้เราก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติทีนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราค่ะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่ว่ามันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกาย
ทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่บริสุทธิ์ชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรุคือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขามันไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้ว่าถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่อันนี้มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์แต่ว่าบุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไข่ที่ใดปล่อย

จริงพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานไม่ใช่ในเวลาเล็กน้อยต้องพิจารณาจึงรู้ไม่พิจารณาก็ไม่รู้และคนมีปัญญาจึงรู้คนสามปัญญาก็ไม่รู้ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยคำพูดและต้องใช้เวลานานไม่ใช่ในเวลาเล็กน้อยต้องพิจารณาจึงรู้ไม่พิจารณาก็ไม่รู้และคนมีปัญญาจึงรู้คนสามปัญญาก็ไม่รู้กำลังใจพึงรู้ได้ในเวลามีอันตรายและต้องใช้เวลานานไม่ใช่ในเวลาเล็กน้อยต้องพิจารณาจึงรู้ไม่พิจารณาก็ไม่รู้และคนมีปัญญาจึงรู้คนสามปัญญาก็ไม่รู้ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและต้องใช้เวลานานไม่ใช่ในเวลาเล็กน้อยต้องพิจารณาจึงรู้ไม่พิจารณาก็ไม่รู้และคนมีปัญญาจึงรู้คนสามปัญญาก็ไม่รู้จากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายจตุกะนิบาต

สิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดื้อเนนดื้อและเด็กดื้อไม่มีหรือมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่ประสีประสาตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวรวงเหลือลึกหลอกคนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดพิษสงเลิกตัวกูรู้ตัวธรรมโอวาทท่านพุทธทาสภิกขุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เรื่องความสุขของโลกโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: มากล่าวเพราะว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาล้าสมัยทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีความรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์แล้วก็ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่สัตว์เซนเดียวขึ้นไปอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยมดตัวเล็กๆมันก็ปรารถนาความสุขของมันทีนี้อาตมาพูดครอบจักรวาลว่าความสุขของโลกที่คำว่าความสุขของโลกนั้นก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่นกหนูปูปีกตั้งแต่สัตว์ในน้ำบนบกใต้ดินบินอยู่บนฟ้าตลอดทั้งมนุษย์และเทวดาชื่อว่าเป็นผู้ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่ปรารถนาความสุขและความสุขนั้นจะพึงได้พึงมีโดยวิธีใดประการใดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ถ้าดูให้ดีๆเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องไปกับความต้องการความปรารถนาความสุขของมนุษยชาตินั่นเองปัญหานานาประการที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนกันโดยรูปแบบใดก็ตามนั่นก็เกิดขึ้นมาจากความสุขขอให้เข้าใจไว้คือมันมีเงื่อนไขต้นเหตุมาจากการแสวงหาความสุขเมื่อไม่ได้ดังใจ

ก็โกรธก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อได้มาแล้วก็หึงหวงใครจะมาทำให้ตนเองสูญเสียจากสภาพนั้นก็โกรธก็เบียดเบียนกันนี่เราจะเห็นได้ว่าการดิ้นรนของจิตที่เร่าร้อนนั้นก็เพื่อจะไปสู่ความสงบเพื่อจะไปสู่ความสุขนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องการที่จะดิ้นรนไปสู่ความสุขความสงบความพอใจของตนเองสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสไว้คำหนึ่งสั้นๆแต่ก็มันกินความหมายมากท่านบอกว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธ

แต่ก็มันกินความหมายมากท่านบอกว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธมาโนสุขตะวินัยโยทิตัสสะพหุชนะสุขายะพหุชนะอัฏฐายหิตายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตก็ดีระเบียบวินัยคำสั่งสอนของเราตถาคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดก็ให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นความเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนี้แก่เทวดาและมนุษย์อยู่เพียงนั้นใจความง่ายๆของพระสูตรนี้พระบาลีนี้ก็พูดให้เข้าใจง่ายๆว่าโลกจะมีความสุขได้เพราะว่าโลกนั้นมีศีลธรรมมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่ในจิตในใจประพฤติปฏิบัติตามได้เท่าไหร่โลกก็มีความสุขความสงบร่มเย็นอยู่เพียงนั้นท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าคำพูดนี้ทำไมมันง่ายเหลือเกินอะไรอะไรก็มาลงที่ศีลที่ธรรมเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ทราบกันดีว่าวันที่เราจะต้องฟังธรรมเป็นวันที่เราหยุดงานเป็นวันที่เราเข้าวัดเข้าวาพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุขนั่นเองเหมือนกันที่นี่ทางรายการวิทยุก็มีรายการธรรมะไม่ว่าสถานีใดๆก็มักจะมีในวันพระอย่างนี้เสมอเพื่อให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะนำความสุขมาให้แก่โลกโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์แก่โลกเทวามนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์นี่มันครอบคลุมไปถึงขนาดนั้นไม่ต้องกล่าวไปถึงสัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยแม้แต่เทวดาบนสวรรค์แล้วก็มนุษย์เดินดินแล้วก็สัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้จะได้รับความสุขความสงบร่มเย็นเพราะเหตุแห่งความมีธรรมที่อาตมาก็เลยจะขอขยายเนื้อความต่อไปท่านหลายลองคิดดูว่ายังพึ่งเชื่ออาตมาก็ได้ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ว่าอะไรอะไรก็เอาแต่ธรรมะมาคุยโลกจะสงบร่มเย็นก็อยู่ที่ธรรมะโลกมีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะมันขาดธรรมะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเพ่งลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนในสังคมเป็นมนุษย์อันตรายในสายตาซึ่งกันและกันไว้ใจกันไม่ได้ทั้งหมดนั้นเพราะมันขาดธรรมขาดศีลขาดธรรมในจิตในใจผู้คำนี้ท่านทั้งหลายอาจจะเบื่อแล้วก็ได้ว่าอะไรอะไรก็มาลงที่ธรรมอะไรอะไรก็มาลงมาที่ศีลอาตมาไม่คิดว่าอะไรมันจะดีไปเกินนี้แล้วก็จังเชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาละเราลองมองกว้างๆไกลๆออกไปอีกทีหนึ่งว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญมากเจริญนึกขนาดว่าอยู่ที่นี่จะพูดกับคนที่กรุงเทพก็ได้โดยไม่ต้องเห็นหน้ากันเราเจริญเมื่อกับเทวดาบนสวรรค์เดนี่มีหูทิพย์มีตาทิพย์จะคุยกับใครยกหูโทรศัพท์คุยกันได้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศอยากจะดูอะไรเปิดโทรทัศน์ดูรายการอะไรมันเห็นกันไปหมดเลยแต่มันเหมือนกับหูทิพย์ตาทิพย์ขยายประสิทธิภาพของประสาทของอินทรีย์ให้กว้างไกลออกไปแต่ก่อนจะเดินทางไปกรุงเทพพ่อแม่ของเราเพื่อนบอกว่าไปขายขั้วไทยไปสิไปขายงัวต่างงัวไทยไล่งัวไล่ควายหลังจากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านพวกนายห้อยหังหลายก็ไล่ควายไปจากลุ่มแม่น้ำสงครามลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำของนายห้อยถ้าจะเว้าแบบทางพี่น้องบ้านของอาตมานะเป็นเนาะทางสี่สงคราม

ทั้งท่าอุเทนทั้งนี้นาว่าเดี๋ยวว่ากันอย่างนี้นายห้อยไปขายควายนู่นทางภาคกลางอยุธยาป่าโมกอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทกรุงเทพฉะเชิงเทราไล่ไปเป็นฝูงฝูงข้ามปีเลยข้ามดงพญาเย็นดงพญาไฟนั่นนะสมัยก่อนโน้นเดนนี้จับขึ้นรถสิบล้อวิ่งไปคืนเดียวถึงแล้วขายเสร็จตอนเย็นตีกลับมาแล้วนับเงินแต่กระเป๋ากลับมาแล้วเดือนหนึ่งได้ดังหลายเที่ยวเอาไปไม่รู้กี่ฟูงขึ้นรถยนต์ขึ้นรถไฟไปได้นี่มันเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีก้าวไปไกลเจริญถึงขนาดนี้แหละแต่ท่านทั้งหลายเอ๋ยดูให้ดีๆเถิดความเจริญเหล่านี้ทำให้เรามีความสุขไหมอาตมาอยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอันหนึ่งว่าความสุขกับความสะดวกสบายไม่ใช่อันเดียวกันความสะดวกสบายนั้นมันเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยโอกาสให้ได้รับความสุขได้ง่ายขึ้นมากขึ้นแต่ความสะดวกสบายนั้นยังไม่ใช่ตัวความสุขอาจจะเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความทุกข์ก็ได้ถ้าไม่เข้าใจมันเดี๋ยวนี้เรานอนเย็นๆเราจะไปกรุงเทพขึ้นรถบัสรถทัวร์รถ VIP นอนหลับสบายไปกินข้าวเช้ากรุงเทพหรืออยู่กรุงเทพไปกินข้าวเที่ยงเอาเชียงใหม่ก็ได้หรือจะไปที่ประเทศอินเดียไปกินข้าวตรงโน้นก็ได้บินไป 4-5 ชั่วโมงถึงอินเดียถึงชมพูทวีปบ้านเกิดพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้เราน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองน่าจะมีความสุขมากแต่ยิ่งดูไปแล้วยิ่งเห็นว่าคนในสมัยนี้ไม่มีความสุขเลยมีความสุขน้อยมีความสุขยากอาตมาใช้คำว่ามีความสุขยากและก็มีความทุกข์ง่ายมีความทุกข์ง่ายอะไรอะไรมาให้ทุกข์มันไม่น่าจะทุกข์เราก็ทุกข์ทุกวันเนี่ยสิ่งที่จะเอื้ออำนวยความสุขมีเยอะแยะไปจะไปที่ไหนไม่ต้อง เดิน ไม่ต้องเดินเหมือนแต่ก่อนนั่งรถติดแอร์ปรับอากาศรถโดยสารอย่างบ้านอาตมาจะเดินทางไปวานรนิวาสนี่จะต้องเดินกันทั้งวันเดินกันไปหาสิ่งของไปขายซื้อของหาบกลับคืนมาในสมัยโน้นแต่คนในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นมีความสุขได้ง่ายถ้ามีความทุกข์ยากคิดดูในสมัยพ่อแม่ของเราไม่มีเงินฝากธนาคารกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ชีวิตมีความสุขได้ง่ายข้าวขึ้นนาป่าขึ้นบ้านหาปูหาปลามากินชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อกันฉันพี่ฉันน้องอบอุ่นอยู่ในวงสังคมเหมือนอยู่ในอ้อมกอดแห่งเครือญาติอันเดียวกันโน่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองกันหนักหนาอย่างนี้คนสมัยโบราณเป็นโรคพยาธินี่ก็มีไม่มากเหมือนทุกวันนี้หมอก็ไม่มากยาก็ไม่มากแต่โรคก็มีไม่มากคนมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บมากแต่คนสมัยนี้เดินก็ไม่ได้เดินนั่งรถเก๋งติดแอร์นั่งรถโดยสารไปไกลๆน้ำก็ไหลไฟก็สว่างจนถึงยุคที่เรียกว่ากดปุ่มยุคพุทธประเสริฐเนี่ยเราน่าจะมีความสุขมากแต่เรากลับเป็นผู้มีความสุขยากยากที่จะมีความสุขคิดดูแต่ก่อนเราใต้กระบองเราจุดตะเกียงใต้กระบองกันเราก็ยังมีความสุขใจสบายทุกวันนี้มีไฟฟ้าไฟฟ้าดับก็เป็นทุกข์ไฟฟ้าดับก็เป็นทุกข์อะไรอะไรมันจะพังไปหมดแม้ถ้าวันไหนมวยตู้ชกถ้าวันไหนเขามีการชิงแชมป์โลกเกิดไฟฟ้าดับเอาแล้วเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เกิดจะเป็นโรคประสาทตายไม่ได้ดูมวยในสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้า
ความทุกข์คนนี่ก็มีน้อยนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้เรากำลังแสวงหาความสะดวกสบายความฟุ่มเฟือยอยากจะมีรถมีเรือขี่สะดวกสบายมีโทรทัศน์ได้เปิดดูรายการต่างๆมีสเตอริโอมีพัดลมมีตู้เย็นได้กินของอร่อยน่าจะมีความสุขมากแต่เราก็มีความสะดวกสบายมีความสุขกายนิดเดียวแต่จิตใจนั้นเร่าร้อนมากเลยมีความทุกข์มากไฟฟ้าดับปิดโอ้ตู้เย็นฉันจะพังชิบหายวายวอดแล้วอะไรต่างๆกำลังดูรายการอะไรมันไฟดับลงไปอ้าวเป็นทุกข์อีกแล้วคนทุกวันนี้เป็นทุกข์ง่ายมีแต่เสียงที่จะนำความทุกข์มาให้ทั้งหมดนี้เพราะอะไรเราดูเถอะยอมรับหรืออย่างว่าเราขาดศีลขาดธรรมกันธรรมแปลว่าสิ่งธรรมแปลว่าเหตุธรรมแปลว่าผลศีลแปลว่าปกติเมื่อเอาศีลกับธรรมมารวมกันก็หมายถึงเหตุให้เกิดความปกติผลอันเกิดมาจากความปกติสิ่งที่เป็นปกตินั่นเรียกว่าศีลธรรมเดี๋ยวนี้มันไม่ปกติมันผิดปกติไปหมดคือมันไม่มีศีลมันไม่มีธรรมศีลธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจมันได้หมดไปโดยไม่รู้สึกตัวโลกก็เลยขาดความสุขทั้งที่สะดวกสบายความสะดวกสบายนั่นไม่ใช่ตัวความสุขเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสุขก็ได้หรือความทุกข์ก็ทุกข์อย่างมหันต์อีกเช่นเดียวกันส่วนความสุขนั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่สงบระงับรู้จักตนเองไม่เร่าร้อนไม่มืดมนกระวนกระวายเป็นว่าทุกวันนี้เราไม่สนใจความสุขทางด้านจิตใจคนเราไปสนใจความสุขทางด้านร่างกายสนองตอบทางกายทางวัตถุทางเทคโนโลยีใหม่ๆกันขึ้นมาสมัยก่อนคนเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอยู่กันกับธรรมชาติหาอยู่หากินอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติฝนตกมาทำไร่ทำนาหาปูปลากบเขียกินตามธรรมชาติคนก็ไม่มากอย่างทุกวันนี้มันก็เลยอยู่กันสงบระงับแต่ในสมัยนี้เราผิดปกติคือมนุษย์ได้วิวัฒนาการได้เจริญทางเทคโนโลยีมากขึ้นคือเจริญทางวัตถุคิดว่าจะแก้ไขปัญหาทางวัตถุไปได้ปัญหาทางกายไปได้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นความสุขก็คงจะมีแต่ยิ่งมีความสะดวกสบายก็ยิ่งมีความไกลห่างความสุขมากขึ้นมีความสุขได้น้อยลงมีความสุขยากแต่ก็มีความทุกข์ง่ายอะไรมาให้ไม่น่าทุกข์ก็ต้องทุกข์ไม่เหมือนคนโบราณคนโบราณมีความสุขได้ง่ายไม่มีเงินสักบาทก็มีความสุขไม่มีหนี้ไม่มีสินมีความทุกข์ยากคนโบราณเป็นอย่างนั้นแต่พวกเรานี่มีความทุกข์ง่ายมีความสุขยากแต่ก่อนดูโทรทัศน์ขาวดำก็มีความสุขใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความสุขโทรทัศน์ขาวดำเซ็งเบื่อหน่ายต้องโทรทัศน์สีต่อไปโทรทัศน์ธรรมดามันก็เซ็งเองมันมีความทุกข์มันต้องวิดีโอเกมจะเป็นอย่างนี้เมื่อมันอยากได้สิ่งมาสนองความต้องการมากขึ้นมันก็ต้องดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้มาอำนวยความสุขแต่เสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขอย่างแท้จริงได้ถ้าหากจิตใจของเรายังไม่รู้จักตนเองควบคุมจิตใจให้มันสงบให้มันระงับรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาว่าเดี๋ยวนี้เราพร้อมที่จะมีสิ่งนี้หรือยังที่จะไม่เป็นทุกข์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเดี๋ยวนี้โลกเจริญก้าวหน้าไปจนถึงอวกาศเดี๋ยวนี้ประเทศอเมริกากำลังจะค้นคว้าขึ้นไปทำฟาร์มอยู่ดาวอังคาร
ในขณะเดียวกันภาคอีสานของเรากำลังจะพัฒนาอีสานเขียวเรากำลังจะพัฒนาพื้นแผ่นดินอีสานให้มันเป็นแผ่นดินอีสานเขียวไม่ให้มันแห้งแล้งให้มันมีน้ำใช้ให้คนอีสานมีอยู่มีกินแต่ในขณะเดียวกันพวกฝรั่งอเมริกากำลังไฟฟันโครงการสตาร์บอร์สงครามดวงดาวและก็กำลังจะมีการพิจารณาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจะสร้างสรรค์มันขึ้นมาจะไปทำฟาร์มอยู่ดาวอังคารเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของเมืองฝรั่งไปไกลแต่ฝรั่งก็มีปัญหามากคือไม่มีความสุขฝรั่งมีความทุกข์เดี๋ยวนี้เขามีไบโอเทคโนโลยีขออภัยอาตมาพูดเป็นภาษาฝรั่งคือเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่เทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี่สามารถจะผลิตแบคทีเรียเป็นตัวขึ้นมา เขาเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีจะมาสร้างพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นมาดินเค็มเขาก็จะคิดค้นด้วยคอมพิวเตอร์ไบโอเทคโนโลยีนี้คิดค้นหาพืชที่เหมาะสมกับดินเค็มดินแห้งแล้งก็จะมีพืชใหม่ที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งอายุสั้นๆและก็พิจารณาไปถึงกับขนาดว่าจะทำพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นไปปลูกดาวอังคารท่านทั้งหลายลองคิดดูเขาจะมีความสุขไหมแล้วต่อมาเขาก็มีโครงการทางเทคโนโลยีใหม่เขาเรียกว่าโครงการ Genetics Engineering Genetics Engineering นี่ขออภัยพูดมันเป็นภาษาฝรั่งอาตมาตั้งชื่อให้เองว่าอินจิเนียร์ฮาก้อมอินจิเนียร์ฮาก้อมท่านธรรมหลายจะเพิ่งหัวเราะเป็นหยังเนาะอินจิเนียร์ฮาก้อมท่านหลายเคยได้ยินไหมว่าสมัยคนโบราณเขาเรียกว่าฮาก้อมบางคนเรียนคาถาวิชาฮาก้อมท่านเอาเขียนไปเวลาไปฝังลงในน้ําในท่าแล้วงัวควายใครมากินมันจะตายมันจะไม่กินหญ้ามันจะซึมกระทือเขาเรียกว่าเป็นฮาก้อมกินควายกินควายกินงัวแล้วคนที่เขียนคาถาที่ใส่คาถาฮาก้อมนั้นก็จะไปรักษางัวควายไปปัวด้วยยาของเขาและเขาก็จะได้เงินเขาเรียกว่าวิชาฮาก้อมเนี่ยธรรมะได้ยินผู้เฒ่าพูดแต่ก่อนโน้นแต่เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งกำลังจะมีอินจิเนียร์ฮาก้อมวิศวกรรมภาษาอังกฤษอินจิเนียร์แปลว่าวิศวกรรมวิศวกรรมผู้คิดคดผู้ค้นคิดกระทำขึ้นมา genetics engineering genetic นี่แปลว่าพันค้นหาพันใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะสร้างคนพันใหม่ขึ้นมาสร้างคนให้เกิดอยู่ในหลอดแก้วก็ได้โดยไม่ต้องมีพ่อมีแม่ต่อไปนี้พวก genetics engineer เนี่ยเขาก็คงจะต้องออกแบบออกอะไรต่ออะไรอาตมาคิดไปไกลกว่านั้นในเมื่อโลกมันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่มีศีลมีธรรมมันจะเจริญถึงขนาด engineer หาก้อม genetics engineering เนี่ยต่อไปทางวิชาการทางแพทย์มันจะค้นพบแบคทีเรียอยู่ในห้องแลบห้องค้นตรวจออกต่อไปมันจะเป็นLaboratory คือห้องแลบของทางการแพทย์ค้นแบคทีเรียใหม่ออกมาให้มันเป็นโรคเชื้อโรคใหม่แล้วก็ให้มันออกไประบาดกินคนด้วยในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะคิดยาแก้ไว้อย่างเสร็จสับเรียบร้อยอย่างนี้พอออกไประบาดแล้วเขาก็จะไปรักษาโดยยางเขาแล้วมันจะร่ำรวยนี่มันจะเป็น Genetics Engineeringคืออินจิเนียร์ฮาก้อมวิศวกรรมฮาก้อมภาษาฝรั่งว่า Genetics Engineering มันมาเป็นภาษาไทยว่าพันธุ์วิศวกรรมศาสตร์พันธุวิศวกรรมศาสตร์นี่มันมีขนาดนี้เขาเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี่อันหนึ่งละกำลังเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้โลกมีปัญหามากเพราะว่าเรากำลังแสวงหาความสุขทางเทคโนโลยีเป็นอันว่าปัจจุบันนี้โลกนี้กำลังขาดแคลนความสุขเพราะเราพยายามที่จะพัฒนาวัตถุ
เอาความโลภความโกรธความหลงไปเป็นข้อมูลไปเป็น

ที่มาของเทคโนโลยีบางทีเราก็ผลิตมาด้วยความโลภบางทีเราก็ผลิตมาด้วยความโกรธกลายมาเป็นอาวุธเข็นฆ่ากันเดี๋ยวนี้ได้ทราบข่าวว่าระหว่างประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆทั้งรัสเซียทั้งอเมริกันนั้นมีหัวรบไม่น้อยกว่า 50,000 หัวที่จ่อกันอยู่ถ้ากดตูเมื่อไหร่โลกนี้ก็จะพินาศเป็นผุยพงนี่นี่นี่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูมันจะวิวัฒนาการหรือจะเป็นวินาศนาการนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอันเบิร์ตไอน์สไตน์แกได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะตายเกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับศาสนากับวิทยาศาสตร์แกบอกว่า the world of the future depend on modern strengths or depend on modern force โลกในอนาคตจะอยู่ได้โลกในอนาคตชะตากรรมของโลกในอนาคตนั้นจะอยู่ที่ความแข็งแกร่งของศีลธรรมอยู่ที่อำนาจควบคุมของจริยธรรมคือถ้ามนุษย์ในยุคนี้ไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมแล้วโลกจะพินาศย่อยยับทันทีเรียกว่าโลกาวินาศนี่เห็นไหมล่ะท่านจะเถียงพระพุทธเจ้าไหมนักวิทยาศาสตร์อย่างอันเบิร์ตไอน์สไตน์คนที่สร้างทฤษฎีสัมพันธภาพเจ้าของคนที่สร้างระเบิดปรมาณูคนแรกที่มาถล่มฮิโรชิมานางาซากินั้นแกไม่ได้สร้างมาเพื่อฆ่าใครแกค้นพบเฉยๆแต่คนอื่นเอามาทำฆ่ากันเองและแกก็บอกไว้ด้วยว่าโลกในอนาคตชะตากรรมของโลกจะอยู่ได้สดชื่นยืนนานหรือจะพินาศย่อยยับแหลกเหลวด้วยอำนาจสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นมันจะอยู่ที่การควบคุมแข็งแกร่งของศีลธรรมของจริยธรรม depend on moral force แกว่าอย่างนี้จะแล้วแต่อำนาจของศีลธรรมศีลธรรมยังมีอยู่โลกก็จะสงบร่มเย็นแกก็พูดตรงกับพระพุทธเจ้าของเราเป๊ะที่พระองค์บอกว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกสุขตัสสะวินโยวาติทัสสะกหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษสานัง พระธรรมวินัยของเราตถาคตเราตถาคตก็ดีธรรมวินัยคำสั่งสอนของเรานี่ก็ดีก็คือระบบศีลธรรมจริยธรรมที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์พูดถึงยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นความสงบร่มเย็นของโลกของมนุษย์และเทวดาก็ยังอยู่เพียงนั้นเป็นอันว่าทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์นะก็มองเห็นความสำคัญอันเดียวกันศีลธรรมนี้จะมาควบคุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้าหากเราไม่มีศีลธรรมตายกันได้ทันทีที่สุดเดี๋ยวนี้มีปัญหามากเอาอาตมาขอเล่าให้ท่านฟังเป็นเกร็ดความรู้สักเล็กน้อยย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2522ทางภาคเหนือของอเมริกาที่รัฐไคโรลาโดมีภูเขาลูกหนึ่งก็เรียกว่าเขาซีเอ็นตรงนั้นเขามีสถานีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศทางอากาศภาคพื้นแผ่นดินที่ใต้เขาซีเอ็นเขาทำเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรคอยรับสัญญาณว่าถ้าหากรัสเซียยิงขีปนาวุธมาที่จะถล่มอเมริกาหรือถล่มโลกเสรีนี้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็จะแสดงสัญญาณแดงวาบวาบวาบขึ้นมาให้เห็นก่อนที่จะระเบิดตูมตามทางนี้ก็จะต้องยิงสวนกันขึ้นไปหรือมิฉะนั้นก็รีบขึ้นไปใช้เครื่องบินขึ้นไปแล้วก็ยิงทำลายสกัดกั้นกันอยู่ดีๆสัญญาณไฟแดงนี่ก็วาบวาบวาบขึ้นมาเอาแล้วสิทีนี้อเมริกันก็ส่งเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า 4-5 ลำพร้อมทั้งขีปนาวุธเตรียมยิงถล่มพอดีทีนี้เพื่อความแน่ใจอีกทีหนึ่งก็หมายความว่ามีสติสัมปชัญญะจริยธรรมศีลธรรมนั่นเองยังควบคุมอยู่ว่ามันแน่นอนแค่ไหนก็เช็คอีกทีหนึ่งปรากฏว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเทคโนโลยีมันเล่นไม่ซื่อซะแล้วคอมพิวเตอร์มันเล่นไม่ซื่อมันทำงานผิดพลาดนี่เห็นไหมล่ะถ้าหากไม่มีสติไม่มีศีลธรรมยับยั้งใจถลงไปเชื่อเทคโนโลยีอันเดียวเท่านั้นป่านนี้อเมริกันก็คงถล่มรัสเซียย่อยยับรัสเซียเองก็อ้าวอเมริกาทำอะไรก็ยิงสวนขึ้นมาทีมันก็ตายกันไปแหละ

0: ตายกันไปทั้งโลกเลยท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วอาวุธในโลกแต่ก่อนปรมาณูก็ดีนิวเคลียร์เดี๋ยวนี้ก็ดีทำลายมนุษย์ทรัพย์สินสัตว์ต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องพินาศย่อยยับแต่เดี๋ยวนี้เก่งกว่านั้นระเบิดนิวตรอนโดยไม่ต้องทำลายตึกรามบ้านช่องสิ่งไม่มีชีวิตชีวายังอยู่ทำลายแต่มนุษย์ยิงลงมาก็ไหม้อากาศหายใจให้มันหมดไปก็นั่งตายนอนตายเดินตายยืนตายทันทีอย่างนี้ ส่วนทรัพย์สมบัติอย่างอื่นยังมีอยู่เขาฆ่ากันอย่างปราณีตโยธินอย่างนี้เทคโนโลยีนี้เกิดมาจากพื้นฐานแห่งความโกรธกิเลสฝ่ายความโกรธส่วนความโลภเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้วิวัฒนาการขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราเรียกว่ายุคอวกาศยุคอวกาศยุคเทคโนโลยีเนี่ยแสดงถึงความเจริญอย่างเต็มที่แต่เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อ 2-3 ปีมาบ้านเรานี่แหละแถวบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นปลากันเป็นแผลเวอะในน้ำนะตายไปแม้แต่พวกเต่ากันที่ปูปลาปลาไหลปลาหลดอยู่ในตมในโคลนเป็นบาดเป็นแผลตาย เราคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอิทัปปจิยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีอิมัตสมิงสติอิทังโหติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงมีอิมัตสปาทาอิทังปัจจติสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งหมดนั้นคือฝีมือมนุษย์ไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านเราแล้วนะเดี๋ยวนี้นะท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อคนไม่มีศีลมีธรรมพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาสนองความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จักอิ่มจักพอความโลภเพื่ออยากจะตักตวงความสุขความสะดวกสบายแล้วก็สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาปลูกพืชก็อยากจะได้ผลผลิตมากๆปลูกน้อยๆอยากจะให้ได้ผลมากๆใส่ปุ๋ยใส่อะไรมากๆเดี๋ยวนี้มนุษย์มากขึ้นประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียก็ดีประเทศเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำลายป่าโค่นไม้ที่จะมาปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเหมือนกับเราแต่ป่าไม้เขาก็ตายท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะฝนฟ้านับวันที่จะแห้งแล้งแต่บางแห่งนะปีนี้ฝนตกดีท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งหลงดีใจนะปีหน้าหรือปีต่อไปอาจจะแห้งแล้งเพราะเดี๋ยวนี้บรรยากาศของโลกมีความร้อนสูงขึ้นชั่วระยะ5ปีมันจะขึ้น 0.5 เซนเซียสความร้อนของโลกนี่สูงขึ้นถ้า10ปีมันจะขึ้น1องศาเซนเซียสอย่างนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวนี้ความร้อนในโลกสูงขึ้นผิดปกติมากเมื่อความร้อนในโลกสูงขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนถึงเวลาลมจะลมแรงเวลาฝนตกไม่เป็นที่เป็นทางดอกบางแห่งเคยแห้งแล้งฝนอาจจะตกบางแห่งฝนตกอาจจะแห้งแล้งไม่สม่ำเสมอความร้อนสูงขึ้นบางแห่งอาจจะหนาวลงความไม่เที่ยงมันแปรปรวนเพราะฝีมือของมนุษย์แล้วก็ไอเอซิสเรนนี่นะคือฝนน้ำกรดเนี่ยมันจะมีอนุภาพมากทำให้ป่าหายทะเลทรายทะเลสาบตายทะเลทรายขยายกว้างสัตว์ป่าสูญพันธุ์ภูเขาพังทลายแผ่นดินสุดอะไรต่างๆทำไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่าป่าไม้มันอาศัยน้ำอาศัยอุณหภูมิในโลกนี้เหมือนกับคนมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเดี๋ยวนี้ป่าไม้ในประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมอย่างอเมริกาอย่างเยอรมันตะวันตกฝรั่งเศสอังกฤษก็ดีหรือในประเทศจีนก็ดีที่แคว้นเชฉวนที่เขาใช้พลังงานเอถ่านหินมากๆทำให้ป่าสนอยู่แถบแถบแคว้นเชฉวนเนี่ยตายไปหมดเกือบ 90% ยืนตายแห้งประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมทางอเมริกาก็ดีทางยุโรปก็ดีต้นไม้ตายเอาดื้อๆตายเอาดื้อๆเก ขาไม่ทราบสาเหตุว่ามันตายเพราะอะไรตอนหลังมาเขารู้จักว่ามันเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เบียดเบียนธรรมชาติขุดเอาน้ำมันขุดเอาแก๊สมาเผาโรงงานอุตสาหกรรมควันท่อไอเสียอะไรต่างๆที่มันออกมาเหล่านี้มันก็ละลายขึ้นไปกลายเป็นคาร์บอนเป็นกรดกรรมฐานถูกความชื้นในอากาศกลายเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาทำให้ทะเลสาบตายคำว่าทะเลสาบตายนั้นไม่ใช่ว่ามันแห้งทะเลสาบก็คือหนองใหญ่ๆอย่างหนองหารของเรานี่ก็เรียกว่าทะเลสาบเลกภาษาฝรั่งว่าเลกปลาพืชพันธุ์ธัญญาหารปลากุ้งหอยปูปลาเต่าที่อยู่ในทะเลสาบที่อยู่กับน้ำจืดพวกนี้มันชอบน้ำจืดแต่ในเอซิสเรนคือฝนน้ำกรดนั้นมันไม่ใช่น้ำจืดธรรมดาซะแล้วมันมีกรดมีด่างมีอะไรอยู่ตรงนั้นมันไม่เหมือนน้ำเค็มส่วนปลาที่มันเคยอยู่น้ำเค็มโอเคไม่มีปัญหาทีนี้ปลาที่อยู่ในน้ำจืดอย่างในห้วยในหนองในคลองในบึงของเราเนี่ยมันก็จะได้รับอันตรายเต่าปูปลาจะทำให้ตัวมันเป็นโรคพยาธิเป็นบาดเป็นแผลเวอะวะแม้แต่ปลาหลดปลาไหลอยู่ในต้มในโคนปูก็คานขึ้นบนหอยเหยอะไรต่างๆกุ้งโอ้ยพากันตายทะเลสาบตายคำว่าทะเลสาบตายนี่ไม่ใช่ว่าไอ้น้ำมันแห้งน้ำมันก็มีแต่ปูปลาสัตว์น้ำอยู่ในทะเลสาบเหล่านั้นตายไปสูญพันธุ์หมดไปอย่างที่ทะเลสาบคาสเปียนอาตมาเคยขับรถไปกับ300กิโลไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ไปเห็นปลาลอยเป็นแผลเวอะหวะเพื่อก่อนนั้นนึกถึงว่าเอ๊ะปลาในทะเลสาบคาสเปียนเนี่ยเขาไม่ได้ปูพืชไม่ได้ฉีดยาฟอรีดอยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมันเป็นเพราะอะไรเราไม่เข้าใจเมื่อก่อนอ้าวบ้านเขาเนี่ยปลาก็เป็นแผลเบื่อหวะตัวใหญ่ๆเป็นเหมือนกันที่เราเห็นโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ในสหรัฐอเมริกานะทะเลสาบร้อยกว่าแห่งร้อยยี่สิบกว่าแห่งตายไปเสร็จในประเทศแคนาดาทะเลสาบ200แห่งตายไปหมดแล้วแล้วก็ในประเทศทางกลุ่มทางนี้ทางใกล้ๆของอเมริกาทางกลุ่มสแกนดิเนเวียก็มีทะเลสาบตายไปเป็นพันๆทะเลสาบละมาทางนี้ที่มันตายนี่ก็เพราะว่ามันมีฝนนี่มันตกอยู่ธรรมดานี่แต่มันมีกรดเรียกว่าเอซิสเรนนั่นทำให้ทะเลสาบตายทะเลทรายขยายกว้างทะเลทรายซาฮาราเนี่ยอาตมาเคยไปอยู่5ปีที่แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ในประเทศเหล่านี้แอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้ก็ได้มีประเทศที่อยู่ในพวกอันนี้โกดัวดำๆอย่างประเทศมาลีกาน่าโซมาเลียซาสูดานลิเบียโดยเฉพาะทะเลทรายซาฮาราทางด้านประเทศมาลีชื่อมาลีแปลว่าดอกไม้แต่ตัวคนในตัวดำคือดินดำคือหมอดำพ่อปานทานแล้วแขกมารีเนี่ยเขาบอกว่าช่วงระยะเวลา20ปีทะเลทรายซาฮาราแถบประเทศมาลีเนี่ยขยายคือต้นไม้ที่อยู่ริมๆนั้นมันตายออกไป20ปีตายไปตั้ง320กิโลเมตรโดยรอบของมันใน320กิโลเมตรเนี่ยมันก็พอๆกันประมาณสักเท่าจังหวัดสกลนครเอาไปอุดรไปขอนแก่นโน่นนะในช่วงระยะเวลา20ปีทะเลทรายตายไม่มีใครไปตัดไปโค่นไปขุดไปถอนมันแต่มันตายเพราะอะไรมันตายเพราะเอซิสเรนเพราะฝนน้ำกรดเหล่านี้ไอ้ฝนน้ำกรดเหล่านี้มีอนุภาพมากทำให้สัตว์ป่าตายสูญพันธุ์ไปเอามาแล้วมันยังมีอันตรายต่อตึกรามบ้านช่องพวกเล็กพวกหินปูนอะไรต่างๆมันเกาะกัดก่อนกันไปหมดทำให้ดินให้หินในภูเขานี่พุก่อนได้ง่ายภูเขาก็พังทลายต้นไม้ตายและแผ่นดินสุดภูเขาเกิดแลนสไลด์อย่างกรณีบ้านกาทูนประเทศไทยของเราเมื่อปีที่แล้วนั่นก็เกิดมาจากฝีมือมนุษย์ที่ไปทำลายป่าหักร้างทั้งคงและฝนตกมามันก็เกิดเนี่ยทางถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ฝนน้ำกรดไม่เป็นเอซิสเรนแต่มันก็เป็นฝนที่มันทำลายแผ่นดินให้สุดให้พังไปได้เนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลายเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันเจริญอำนวยความสะดวกสบายแต่มันไม่นำมาซึ่งความสุขในเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ นอกจากฝนน้ำกรดฝนเอซิสเรนทำให้ต้นไม้ตายทำให้ป่าหายทะเลสาบตายปูปลาตามน้ำมันพากันตายแล้วก็ยังทำให้ทะเลทรายขยายกว้างคือป่าตายแล้วก็สัตว์ทั้งหลายตายเพราะความร้อนในโลกสูงมากปัจจุบันนี้ชั่วระยะ10ปีมันจะขึ้นเป็น1องศาเซลเซียสทำไมมันจึงร้อนมากก็เพราะเหตุว่ามนุษย์ของเราได้พากันดูดเอาก๊าซเอาถ่านหินเอาน้ำมันอะไรมาแผดมาเผาเพราะเมื่อนั้นเราก็ยังได้สร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์โรงงานปฏิกรณ์เคมีอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีกฎแล้วมันก็ความร้อนสูงขึ้นเมื่อมันขับเผาไหม้เผาผลาญถ่อไอเสียเนี่ยเผาผลาญออกไปจากถ่อไอเสียไปเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนเป็นกัมมันถันทำให้อากาศความร้อนในโลกสูงขึ้นชั้นโอโซนคืออากาศบริสุทธิ์ที่เราหายใจอยู่เนี่ยมันก็บางสูงขึ้นอันนี้ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดโรคชนิดใหม่ขึ้นมาแปลกแล้วก็ตายเอาง่ายๆอย่างที่คนโบราณบอกว่าจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายแล้วก็สิขอนคอนเข่าซ้ำห่มโพสีอันนี้มีเรื่องที่จะพูดกันนานยาวแต่ไม่ทราบว่าเวลาเราจะมีพอหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรามักจะเคยได้ยินว่าประเทศต่างๆอย่างประเทศลาวประเทศเขมรเมื่อประเทศเวียดนามเมื่อเกิดสงครามก็พากันอพยพหลบหนีภัยแห่งความเดือดร้อนเรียกว่าภัยสงครามบ้างภัยการเมืองบ้างพวกนี้เขาเรียกว่า refugee คือผู้อพยพทีนี้ถ้าหากมันเกิดแห้งแล้งอดอยากอย่างประเทศเอธิโอเปียแล้วประชาชนก็จะพากันอพยพจากแคว้นหนึ่งจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเมื่อกับคนภาคอีสานของเราก็อยู่ในลักษณะอพยพโยกย้ายหนีภัยแห่งความแห้งแล้งอดอยากพอดำนาเสร็จหรือปีไหนมันแห้งแล้งมากเราก็ไปนอนกันอยู่ที่ตลาดหมอชิดที่เอกาไมที่หัวลำโพงไปหางานทำเราถ้าจะพูดจริงๆโดยไม่อายแล้วก็บอกว่าพวกพี่น้องชาวอีสานเหล่าๆนี้ไปนอนให้ยุงกินอยู่ในตลาดหมอชิดในหัวลำโพงนั่นคือพวกอพยพหนีภัยแห่งความแห้งแล้งอดอยากเพื่อไปหางานทำแต่ในประเทศที่เจริญอย่างอเมริกาในยุโรปก็ดีเขาก็มีการอพยพอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า environmental refugees หมายความว่าผู้อพยพลี้ภัยแห่งความสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพิษคืออากาศเป็นพิษหายใจอึดอัดกระวนกระวายมันจะตายเอาให้ได้มันต้องเปิดนี้แล้วอยู่ไม่ได้อะไรพวกนี้อย่างความร้อนสูงขึ้นอย่างที่กรุงวอชิงตันดีซีในสหรัฐอเมริกาแต่ความร้อนก็สูงประมาณถ้าสูงสุดอย่างสมมติว่า35องศาเซลเซียสนี่เขาบอกว่ามันจะร้อนอยู่ประมาณ12วันในปีนึงแต่ทุกวันนี้มันร้อนถึง80กว่าวันนะเกือบ3เดือนทั้งความร้อนสูงขึ้นและก็เวลาแห่งความร้อนยาวขึ้นมันมีความร้อนสูงสุดที่สุดในวันนึงเกือบ40องศาแต่ว่าแต่ก่อนมันร้อนในรอบปีมันจะร้อนวันเดียวเดี๋ยวนี้มันร้อนทั้ง12วันคือทั้งความร้อนสูงแล้วก็เวลาก็ขยายออกไปทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องอพยพเรียกว่าผู้ลี้ภัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่ภาษาอังกฤษว่า environmental refugees นี่มีตัวอย่างมาแล้วที่เลิฟแคนนอนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เซเวโซที่อิตาลีหลังจากนั้นเมื่อความร้อนในโลกสูงขึ้นเราจะเห็นได้ว่าที่บ้านเราเมืองเรานี้ก็เหมือนกันความร้อนสูงขึ้นเมื่อความร้อนสูงขึ้นเนี่ยทำให้ลมแรงอากาศแปรปรวนน้ำทะเลเพิ่มขึ้นบางแห่งฝนอาจจะตกเพิ่มมันเคยแห้งแล้งแต่มันอาจจะตกเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนอากาศแปรปรวนทำให้พัดเมฆฝนมาปะทะตรงโน้นตรงนี้อาจจะเป็นช่องมาตรงนี้ทำให้ฝนตกเอาง่ายๆอย่างกุสุมานบ้านเราเนี่ยจังหวัดสกลนครของเรามีอำเภอหนึ่งคือกุสุมานอาตมาไปเทศเมื่อกี้นี่ก็ไปเทศอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรกรรมอยู่ในโซนโน้นมีประกอบไปด้วยกุสุมานอำเภอเมืองพันธนานิคมโขกศรีสุพรรณเตางอยนี่กลุ่มนี้มารวมกันที่กุสุมานและอีกกลุ่มหนึ่งอีก11อำเภอตั้งแต่กุดบากยันฟองดาวสว่างแดนดินวานอนนิวาสบ้านม่วงอากาศคำดาก้าวาริชาภูมิพังคนเจริญศิลป์สว่าง
1: เอามารวมกันที่พังโคนอาตมาก็ไปอบรม2 วันไปปาฐกถาบรรยายอบรม2 วัน

ไตที่กุสุมารเวลาใดฝนมันตกในหน้าฝนเนี่ยไม่เคยแห้งแล้งทั้งที่อำเภอกุสุมารเนี่ยมันไม่มีภูเขาไม่มีดงดอนอะไรต่างๆมีแต่โคกแต่ว่าน้ำมันไหลทั้งหมดนั้นเนี่ยมันฟุกที่เรียกว่ามันเป็นร่องทำให้ลมที่ชนิดที่แปรปวนมากยิ่งมีความร้อนในโลกสูงความแปรปวนของอากาศแปรปวนของลมเนี่ยจะแรงตรงไหนมันมีช่องปะทะภูเขาทั้งนั้นด้วยมันจะมีช่องอีกช่องหนึ่งพัดเข้ามาแปดช่องนั้นจะทำให้ฝนตกเนี่ยก็เลยเป็นดวงดีอีกอันหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ในเมื่อโลกมีความร้อนสูงลมร้อนสูงมากกว่านี้อาจจะแปรปวนอาจจะเปลี่ยนทางจากตรงนั้นแล้วก็ไปตกที่อื่นลมอาจจะเปลี่ยนทางลมแรงอากาศแปรปวนบางแห่งปลูกพืชอาจจะได้ผลมากกลายมาเป็นได้ผลน้อยบางแห่งได้ผลน้อยกลายเป็นได้ผลมากบางที่ที่เคยทำนาน้ำเคยท่วมอาจจะไม่ท่วมเลยอาจจะไม่ท่วมกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ตรงไหนน้ำท่วมยังทุ่งน้องฟ้าน้องด้วงเลาะฝั่งแม่น้ำสงขลาบ้านเราอย่างเงี้ยบ้านท่ากกแดงที่เคยน้ำท่วมอาจจะไม่ท่วมอีกเลยต่อไปอย่างนี้เพราะการแปรปรวนของอากาศความร้อนของโลกสูงขึ้นแต่บางแห่งน้ำไม่เคยท่วมอาจจะท่วมลักษณะเช่นนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่90เป็นต้นไปพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายยามใดสมัยใดมนุษย์ในโลกนี้ไม่ประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมท่านเริ่มต้นมาตั้งแต่พระราชาคือสมัยก่อนโน้นมีการปกครองแบบราชาธิปไตยโสบูรณาญาสิทธิราชลิมิติสโมนาคีเอฟซูรุสเนี่ยเข้มแข็งมากในสมัยพุทธเจ้าอินเดียชมพูทวีปมันก็ปกครองโดยระบบราชาธิปไตยรุนแรงเข้มแข็งมีอำนาจเด็ดขาดมากมีน้อยที่ปกครองโดยสามัคคีธรรมพระองค์ก็เลยพูดในเรื่องราชาธิปไตยนี้แหละท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยใดพระเจ้าแผ่นดินพระราชาตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นข้าราชการก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมพ่อค้าวานิชพราหมณ์คือหาบดีก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพ่อค้าวานิชพราหมณ์คือหาบดีตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อประชาชนทั้งหลายคามวณิคมตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้นการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็สม่ำเสมอเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์โคจรสม่ำเสมอดาวนักษัตริย์ก็โคจรสม่ำเสมอเมื่อดาวนักษัตริย์โคจรสม่ำเสมอเมื่อนั้นวันเวลา1เดือนครึ่งเดือนก็สม่ำเสมอไม่คลาดเคลื่อนเมื่อไม่คลาดเคลื่อนสม่ำเสมอเมื่อนั้นลมก็ไม่แปรปรวนลมก็พัดสม่ำเสมอเมื่อลมพัดสม่ำเสมอฝนฟ้าอากาศก็ตกต้องโอ้เมื่อลมพัดสม่ำเสมอเทวดาก็ปกติไม่กำเริบแล้วก็ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเทวดาไม่กำเริบเทวดาทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเสร็จแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารก็งอกงามอุดมเจริญเมื่อพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมเจริญเพราะฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลลมไม่แปรปรวนเทวดาไม่กำเริบแล้วเมื่อนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขได้กินพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนี่พระองค์สรุปอย่างนี้ว่าโลกมันจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะคนมีธรรมอันนี้สุดท้ายท่านก็สรุปว่าคุณนันเจตรมานานังอุชุงคัตสันติปุงคาโวสัพพาตาอุชุงคัตสติเมเตอุชุงคเตสติเอวเมวมนุเซสุโยโหติเซตัสมาโตโซเจธรรมิกังเจราติปะเควอิตราปะชาสัพพังรัถังสุขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกนี่สูตรนี้ว่าอย่างนี้สรุปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝูงโคหัวหน้าโคฝูงโคข้ามไปแล้วหัวหน้ามันไปตรงลูกฝูงโคทั้งหลายก็ไปตรงเมื่อลูกฝูงมันไปตรงตามหัวหน้ามันที่พาไปตรงฉันใดในหมู่มนุษย์ผู้ที่ได้ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมมนุษย์ทั้งหลายประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นรัฐทั้งหลายแว่นแคว้นทั้งหลายก็ย่อมประสบความสุขเมื่อพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำกล่าวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมองค์เดียวพระองค์พูดเมื่อ 2,500 กว่าปีนู้นในขณะที่สังคมชมพูทวีปปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินเป็นส่วนมากแต่ทุกวันนี้มันจะต้อง
อมความไปถึงข้าราชการหัวหน้าหมวดหัวหน้าหมู่ตั้งแต่รัฐมนตรีอธิบดีกระทรวงทบวงกรมหัวหน้ากรมหัวหน้ากองหัวหน้าหมวดหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆของข้าราชการเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทีนี้พระองค์ก็พูดในทำนองตีกลับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพระราชการข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้นคือหบดีก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์คือหบดีพ่อค้าวานิชคนร่ำรวยไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนเหล่านี้ไม่อยู่ในธรรมเอาเปรียบคนจนชาวบ้านทั่วไปก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวบ้านไม่ตั้งอยู่ในธรรมเสร็จแล้วพระอาทิตย์ประจันโคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อที่พระจันโคจรไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ดาวนักษัตรโคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวไม่สม่ำเสมอวันเวลากลางวันกลางคืน1เดือนครึ่งเดือนก็คาดเคลื่อนไม่สม่ำเสมอเมื่อวันเวลาไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็แปรปวนกำเริบเมื่อลมแปรปวนพัดแรงมั่งจะไปทางไหนก็ไปเทวดาก็กำเริบเมื่อเทวดากำเริบฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลตกก็ตกมากบ้างแห้งบ้างที่ไม่เคยตกไปตกที่ต้องการตกไม่ตกหลังจากนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ผลิดอกออกผลเป็นลูกเป็นหมากไม่สม่ำเสมอไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อนั้นมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ไม่สม่ำเสมอเช่นนั้นก็ทำให้เกิดโรคพยาธิอาพาธเบียดเบียนทำให้ผิวพรรณไม่แจ่มใสทำให้มีโรคมีพยาธิอายุก่อสั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝูงโคท่านกล่าวอย่างนี้ข้ามไปแล้วหัวหน้าโคไปคดชิมหังคัจฉติปุงคาโบนี่ลูกฝูงบริมาณมันก็ไปคดเหมือนกันสัพพาตาชิมหังคัจฉติอุชุงชิมชิมหังคเตสติบริวารทั้งหลายก็ย่อมไปไม่ตรงเหมือนกันไปคดเหมือนกันเอวเมวมนุสเซสุโยโหติเศธสมาโตโซเจอะธรรมังจรติปะเควะอิตราประชาสัพพังรัฐังทุกขังเฟติราชาเจโหติอธรรมิโกมนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมรัฐทั้งหลายแว่นแคว้นทั้งหลายก็ประสบทุกข์เพราะหัวหน้าไม่ตั้งอยู่ในธรรมอันนี้พระองค์พูดไว้อย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าทำไมอากาศจึงแปรปรวนจึงมีลมแรงทำไมความร้อนในโลกนี้จึงสูงขึ้นทำไมจึงเกิดฝนที่เรียกว่าฝนน้ำกรดตกลงมาให้ปูปลาเป็นพยาธิตายทะเลสาบตายเป็นพันๆทะเลแล้วในโลกนี้ทะเลทรายขยายกว้างป่าไม้ไม่มีใครโค่นใครฆ่าก็ตายแห้งกันไปเฉยๆอันนี้คือฝีมือของมนุษย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมมนุษย์ได้วิวัฒนาการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเทคโนโลยีของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาคือวิทยาศาสตร์ผลผลของวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีที่ใช้มาเพื่ออำนวยความสุขมนุษย์ปรารถนาความสุขจึงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่มนุษย์มีความโลภความโกรธความหลงสร้างเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้แก่ความโลภให้แก่ความโกรธให้แก่ความหลงสร้างอำนวยความโลภนี้เราเห็นว่าเทคโนโลยีของเรานี่แบ่งออกมาเป็น2 ส่วนที่เด่นที่สุดในนี้ก็คือไบโอเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีดังที่อาตมากล่าวไปแล้วเทคโนโลยีเพื่อชีวิตจนสามารถสร้างเจเนติกส์อินเจเนียริงคือวิศวกรรมหากรอบขึ้นมาได้วิศวกรรมหากรอบนี่แหละจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีแม้พูดแต่ภาษาฝรั่งมากไปเดี๋ยวโยมผู้เฒ่าประสิทธาเอ้ยยังมันบอกอีกยังดอกไว้ทันมันพูดไปยังซี่ได้บาทในภาษามันเนาะพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เนาะเอาทีนี้มีเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไมโครอิเล็กทริกเทคโนโลยีพวกนี้ก็เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรต่างๆพวกนี้มาอำนวยความสะดวกสบายพวกไบโอเทคโนโลยีคือวิศวกรรมฮาร์กอมเจนติกส์อินเจเนียริงพวกนี้สร้างขึ้นมาด้วยความโลภความโลภสร้างขึ้นมาเพื่อจะสร้าง
ไบโอคือสร้างแบคทีเรียเชื้อพันธุ์ใหม่จะมาพัฒนาพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกในทะเลทรายก็ได้ค้นให้พบปลูกในดินเค็มก็ได้จนจะไปปลูกไว้ในดาวอังคารพร้อมกันนั้นไบโอเทคโนโลยีเนี่ยยังสามารถค้นคว้าที่จะสร้างให้มนุษย์เกิดมาในหลอดแก้วก็ได้จะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาจะเป็นนักรบต้องสร้างพันธุ์นักรบให้มันเก่งจะเป็นมนุษย์รูปงามก็สร้างเอาได้จะเป็นมนุษย์ยังไงให้แข็งแกร่งในการทำงานหนักเขาจะสร้างขึ้นมาได้ต่อมาเขาจะสร้างเป็นธนาคารธนาคารตับธนาคารไตธนาคารพุงธนาคารปอดธนาคารว่ายสารพัดอย่างอันนี้แหละเขาจะมีห้องแลบอีกอันหนึ่งอาตมาจึงเป็นห่วงที่สุดว่าไบโอเทคโนโลยีพวกเจเนติกส์เอนจิเนียริ่งพวกวิศวกรรมฮาก้อมแล้วมันจะเกิดมากินหัวเฮาบาดเนี่ยเพราะว่าสร้างมาด้วยความโลภถ้าเกิดหมอสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้มาได้มีตับมีธนาคารตับธนาคารไตคนเป็นโรคตับจะเปลี่ยนตับไม่ได้เปลี่ยนไตไม่ได้ที่นี่คนโง่ซื่อบื้อไปไม่มีเงินมีทองเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปหาเจ็บท้องหน่อยเดียวโอ้ยไตเจ้ามาเร่งกินแล้ววะสันบาดต้องตัดไตเปลี่ยนใหม่ก็สันมาเร่งลงตับตัดถิ่มซะเปลี่ยนตับใหม่ทั้งที่ตับเราดีๆไตเราดีๆนี่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็เลยตกลงให้เขาตัดเขาก็ตัดเอาตับเราไปไว้ในธนาคารไปไว้เป็นอะไรไว้ขายให้คนรวยแล้วก็เอาตับเฮงซวยใส่ให้เราอันนี้มันยังแล้วสิเกิดขึ้นบาปเนี่ยความสุขของโลกดีหาได้ยากมากที่สุดพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยนับวันแล้วสิได้คอนเข่าสามห่มโพสีที่นี่พวกเทคโนโลยีประเภทที่เอื้ออำนวยความสุขไมโครอิเล็กทริกให้ขยายขอบเขตความสามารถทางตาทางหูทางจมูกอย่างพวกคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้พลังงานนิวเคลียร์ก็ดีปฏิกรณ์เคมีต่างๆก็ดีสร้างขึ้นมาโอ้ยทีนี้เป็นปัญหาที่สุดเห็นไหมล่ะเมื่อพ.ศ. 2527ที่ผ่านมานั่นโรงงานปฏิกรณ์เคมีแก๊สที่เมืองโบปานประเทศอินเดียบริษัทยูเนียนคาร์ไบด์ของประเทศอเมริกันทำรั่วโอ้ยูดีๆมันเกิดกัมมันตภาพรังสีหลั่งไหลออกมาตายทันที 2,000 ศพอีก 7-8,000 ศพอีก 7-8,000 คนเข้าโรงพยาบาลงิกงอโอ้ยตาบอดตาจาวกันโอ้ยสมเพชเวทนานี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจนปั่นป่วนไปทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำทำให้ทะเลสาบตายทะเลทรายหดแห้งเข้าไปขยายออกมาแล้วเราจะเอาอย่างไรต่อมา2529ข่าวดังที่สุดโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เซอร์โนบิลของประเทศโซเวียตไกลจากมอสโกระเบิดตู้มขึ้นมากัมมันตภาพรังสีพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง500กิโลเมตรหลังจากนั้นก็มีกัมมันตภาพรังสีแผ่ไปตั้ง 1,600 กิโลเมตรโดยรอบต้องย้ายประชาชนไอ้นิวเคลียร์นี่ไปถูกแล้วมันจะตายได้อย่างง่ายๆโอ้ยเป็นมหันตภัยอุบัติภัยที่ยิ่งใหญ่ดังที่สุดในโลกสิ่งเหล่านี้เมื่อมันรั่วแล้วมันก็รวมกันไปเป็นเมฆเป็นฝนลงไปกลายเป็นเอซิสเลนเป็นฝนน้ำกรดตกลงมาให้ต้นไม้ตายตกลงมาใส่ตึกรามบ้านช่องผุพังได้ง่ายๆเอาไปเอามาเอาแล้วปลูกต้นไม้ต้นไหลก็ไม่ค่อยงามถึงไม่ตายก็ไม่งามลงไปสู่ดินสู่หญ้าสู่น้ำทำให้ปลาตายเป็นบาดเป็นแผลทั้งหมดนี้เกิดมาจากความโลภส่วนพลังงานนิวเคลียร์จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีระเบิดนิวตันไม่ต้องทำลายกันไม่ต้องทำลายตึกรามบ้านช่องแต่ทำลายชีวิตคนโกดตูมลงไปไม่อากาศบ่มีลมหายใจตายสับตายแต่คนแต่สัตว์ตึกรามบ้านช่องรถลายังอยู่นี่ละเอียดถึงขนาดนี้คือฝีมือของมนุษย์สมัยเทคโนโลยียังไว้ใจไม่ได้อีกทีนี้พวกเราซึ่งเป็นคนไทยเกิดมาเดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเรากำลังมีปัญหาด้วยเทคโนโลยีก็ดีเรามีความอยากคนผลิตเทคโนโลยีผลิตมาด้วยความโลภเพื่อแสวงหาประโยชน์ผลิตมาเพื่อความโกรธเพื่อจะมาสร้างเค้นฆ่ากันสร้างขีปนาวุธมาทำลายกันผลิตมาด้วยความลุ่มหลงใช้เทคโนโลยีด้วยความลุ่มหลงในที่สุดไม่มีสติรอบคอบในการสร้างเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีนั้นมนุษย์ไม่พัฒนาสติปัญญาให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดผิดพลาดพังเผลอในการปฏิบัติการโอเปอเรชั่นโอเปอเรเตอร์ตายได้ง่ายๆ
กระสวยอาวกาศเซเลนเจอร์ของสหรัฐยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าใช้เวลา1นาทีกับ13วินาทีระเบิดตู้มตายกันทั้งหมดนั้นคือเทคโนโลยีสูงไฮเทคแต่บุคคลพลาดพลั้งประมาทไม่มีสติสัมปชัญญะเท่าเทียมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงที่สุดคนผลิตก็ผลิตขึ้นมาด้วยความโลภความโกรธความหลงคนใช้ก็ใช้ด้วยความโลภความโกรธความหลงพวกเราก็อยากได้ด้วยความโลภด้วยความโกรธความหลงก็เลยเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์มากกว่าความสุขเดี๋ยวนี้โทรทัศน์สีดูแล้วสนุกสนานถ้าใครเคยมีโทรทัศน์ขาวดำเป็นทุกข์ถ้าไม่มีโทรทัศน์สีไฟฟ้าดับหน่อยก็เป็นทุกข์แต่ก่อนกระบองหมอดเขียกระไฟใต้บ่เป็นหยังลักษณะเช่นนี้คนสมัยนี้มีความทุกข์ง่ายมีความสุขยากทั้งๆที่สะดวกสบายมีรถมีเรือน้ำไหลไฟสว่างแต่จิตใจมันกัดกุ้มวุ่นวายนับวันความสุขจะเหือดหายไปจากใจมีแต่ความทุกข์กัดกุ้มเป็นโรคประสาทโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจมากขึ้นทำไมจึงเป็นโรคหัวใจมากโรคความดันสูงโรคประสาทสูงเพราะว่ามนุษย์ทุกวันนี้กำลังอ้างว้างว่าเหวแม้จะคับข้างลังไหลไปด้วยผู้คนในโรงงานในที่ทำงานแต่จิตใจมันเห็นแก่ตัวมันจึงอ้างว้างว่าเหวเหมือนอยู่คนเดียวเต็มไปด้วยความแย่งเต็มไปด้วยการแข่งขันซึ่งกันและกันจิตใจจึงว้าเหวอ้างว้างในที่สุดก็กลัดกลุ้มตึงเครียดทำให้หัวใจนี่เป็นโรคมากขึ้นมากขึ้นทั้งหมดนั้นคือการขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาความสุขไม่มีถ้าหากไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเอาศีลเอาสมาธิปัญญาพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามาควบคุมเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เขาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาประเทศไทยที่ทำยังไม่เป็นแต่มีความอยากได้มันก็เป็นหนี้เป็นศีลยกตัวอย่างง่ายๆค่าเงินของเราก็ถูกรายได้ก็ต่ำเสร็จแล้วของที่ส่งมาให้เราซื้อเขาส่งมาขายด้วยราคาแพงหวังกอบโกยกำไรเราอยากได้ไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจไม่มีสมาธิทำให้จิตใจหวั่นไหวในความอยากได้ในที่สุดก็ต้องเป็นหนี้เขาด้วยเงินดาวเงินอะไรเราก็เป็นทุกข์เป็นโรคประสาทเป็นโรคสมองเป็นโรคหัวใจยกตัวอย่างง่ายๆรถยนต์ยี่ห้อดีๆเอายี่ห้อดีๆอย่างสูงทำในประเทศญี่ปุ่นส่งไปขายอเมริกาคันละ 330,000 บาทถ้าส่งมาขายในประเทศไทยคันหนึ่ง 600,000 บาทที่นี่รายได้ในอเมริกากับรายได้ในประเทศไทยผิดกันรายได้อย่างต่ำสุดกรรมกรในอเมริกาวันละ700บาทรายได้ต่ำสุดกรรมกรในประเทศไทย5จังหวัดใกล้กรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีแถบนี้รายได้78บาทแต่รายได้จ้างดำนาในบ้านแพทย์ในคำตะก้าคำวานอนเนี่ยวันละ30บาทวันละ30บาทกับรายได้วันละ700บาทมันห่างไกลกันราคาที่จะซื้อเขาซื้อคันละ 300,000 เราต้องซื้อคันละ 600,000 ถ้าหากเราจะเก็บเงินวันละ 10% ของรายได้วันละ30หรือว่าวันละ70เราต้องใช้เวลาหาเงิน30กว่าปีจึงจะซื้อรถอย่างนั้นได้แต่ในอเมริกาถ้าเขาใช้เงินเดือนเขาซื้อก็ปีหนึ่งเขาก็ซื้อได้ 300,000 เขาใช้เงินเดือนอย่างต่ำที่สุดของกรรมกรปีกว่าเขาก็ซื้อได้แต่พวกเรา30กว่าปีก็ยังไม่ได้แต่เราอยากได้แล้วก็ขายไร่ขายนาเอาเงินไปจำนองธนาคารมาดาวหลังจากดาวแล้วก็หาเรื่องที่จะกอบจะโกยทำยังไงจะได้เงินมาเป็นค่าผ่อนค่าทรงอย่างนี้เจ้าหน้าที่มีเงินเดือนน้อยๆไม่พอที่จะผ่อนทรงแต่ต้องหาวิธีอื่นลักษณะเช่นนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทของพวกที่สร้างขึ้นมาด้วยความโลภคนอยากได้ก็อยากได้ด้วยความโลภใช้ก็ใช้ด้วยความโลภในขณะที่น้ำมันเบนซินในอเมริกาลิตรละ5บาทในเมืองไทยฟาดเข้าไปจัง7บาท8บาทอย่างนี้มันผิดกันตู้เย็นยี่ห้อดีที่สุดในอเมริกายี่ห้อ GEราคา 33,000 บาทมาขายในเมืองไทยราคา 100,000 บาทท่านหลายลองคิดดูทั้งราคาค่าขนส่งทั้งราคาค่าความโลภค่าภาษีค่ากำไรเนี่ยนะโลภมากๆรวมแล้วเป็นแสนรายได้คนในอเมริกาเนี่ยเขาสามารถซื้อได้เพราะว่ารายได้เขาอย่างต่ำวันละ700บาทรายได้อย่างต่ำแถบสกลนครรายได้กรรมกรค่าจ้างดำนาเกี่ยวข้าววันละ30บาทโอ้เดือนหนึ่งได้900บาทย่ำได้จึงสิหาเงินแสนได้ไปซื้อ
แต่เราก็หาซื้อจนได้นี่ความอยากได้โซลาร์ทัศน์ก็ดีพัดลมก็ดีเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ดีมันมีปัญหาที่สุดเขาผลิตมาด้วยความโลภเพื่อสนองความโลภของผู้ที่มีความโลภเขาผลิตมาด้วยความโกรธเพื่อสนองความโกรธอย่างเขาผลิตอาวุธอากาศ M16 หรือเครื่องบินมิก12 F14 F15 F16 ขึ้นมาเขาผลิตมาด้วยความโกรธเพื่อสนองกิเลสความโกรธประเทศไทยก็ดีประเทศด้อยพัฒนาทั้ง

0: ก็ดีต้องตัดงบประมาณแผ่นดินเงินภาษีจะมาไปซื้อเครื่องบินไปซื้อเอ็กโซเซซื้ออะไรมาเขียนค่ากันมาคิดดูแล้วโลกนี้กำลังเต็มไปด้วยปัญหานานาประการประเทศอุตสาหกรรมที่มีการผลิตนะกับประเทศเกษตรเนี่ยมีปัญหาจากเทคโนโลยีพอๆกันประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตอย่างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายแกะชนิดมีขนหยาบเข้าไปสู่เซิงหนามมันคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆพัวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นๆฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันนั้นเธอเป็นผู้ถูกลาภสักการะและเสียงเยือนยอครอบนำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในเมืองเธอคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆพัวพันอยู่ในที่นั้นๆและรับทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยือนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เยื่อใยในลาภสการะและเสียงเยือนยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสการะและเสียงเยือนยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละพระพุทธภาษิตสังยุตตนิกายนิทานวรรค

ความเป็นพระสงฆ์ทรงพระวินัยนั้นต้องปลูกศรัทธาไม่ใช่เรียกร้องศรัทธาถ้าเป็นพระดีคือศีลดีสมาธิดีพระวินัยดีปัญญาดีนั่นแหละจึงจะถูกดีใครชมว่าดีพูดธรรมะได้แต่ศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีพระวินัยไม่ดีก็ไม่ถูกดีใครจะชมสักเท่าไหร่ก็ป่วยการโอวาทธรรมหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากหนังสืออาจาริยบูชา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราขอถึงพึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราจนตลอดชีวิตของเรากราบน้อมคารวะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่สังวาลเข็มโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระสหธรรมิกทั้งหลายแล้วก็ขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมผู้สาธุชนผู้ใครในฟังธรรมทั้งหลายวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งในวาระโอกาสพิเศษวันนี้พระอาจารย์ชัดชัยนิมนต์เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นวันครบ1ปีของการจากไปของคุณแม่สมศรีแซ่เต็งอายุ77ปีครบ1ปีแล้วก็เป็นคืนที่1147จากการละสังขารจากไปของหลวงพ่อสนองกตปัญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญบุญเพื่อประกอบให้เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจของพวกเราฉะนั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแต่พวกเรานั้นเข้าถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกันได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็ต้องลงมือศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ประจำเป็นเรื่องที่เราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นหลับก็ยังเห็นอะไรเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเห็นความพลาดพลาดเห็นความสูญเสียเห็นความโศกเศร้าแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวทุกคนต้องประสบพบเห็นแต่สิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวเราเองก็แล้วแต่เราเกิดมาเรามีอะไรที่เราพอจะพึ่งพาอาศัยได้บุญเท่านั้นแหละญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเรามีความโชคดีที่เราเกิดมาในแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาและเราก็ได้มาเกิดในร่มเงาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นสมุติเทพท่านทรงทศพิธราชธรรมเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีฉะนั้นการสูญเสียผู้มีพระคุณเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรามากำหนดรู้ถึงความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องพัดพากจากกันทั้งนั้นแต่ว่าเราจะจากกันตอนไหนจากการตอนจากกันตอนเป็นหรือว่าจากกันตอนที่เรายังมีลมหายใจงั้นการเข้าวัดเนี่ยเราจะเข้าตอนเป็นหรือว่าเข้าตอนหมดลมหายใจอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ปัญญาของเราของแต่ละบุคคลที่จะคิดที่จะนึกฉะนั้นปัญญาทางโลกเราก็เอาไว้ทำมาหากินแต่ปัญญาทางธรรมนี่เราก็เอาไว้เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ของพวกเราท่านพุทธเจ้าสอนว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็พยายามไม่ให้เกิดแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วทำยังไงจะให้ทุกข์มันดับทุกวันนี้คนเรามันเกิดจากอะไรความคิดของเรามันเกิดขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความพอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเสียอกเสียใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเข้าถึงสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่มีใครหรอกที่ไม่สูญเสียแต่ว่าวันเวลา
ที่เราสูญเสียเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เรายังโชคดีที่เรายังไม่สูญเสียคนที่เรารักแต่บางคนที่เขาสูญเสียคนที่รักไปแล้วก็ทำใจได้ยากแล้วถามว่าเราจะทดแทนบุคคลที่รักเราจะลึกนึกถึงท่านได้อย่างไรก็อย่างวันนี้แหละญาติของท่านพระชัดชัยก็ได้มารวมตัวกันเป็นพลังศรัทธามาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยการนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมแล้วก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมซึ่งเราตอบแทนท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านก็ไปเสวยบุญของท่านแล้วฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์สมบัติเทวสมบัติเราจะได้สมบัติอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละถ้าเราให้ทานถ้าเรารักษาศีลถ้าเราเจริญภาวนาอย่างน้อยที่สุดมนุษย์สมบัติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วก็ผลสุดท้ายสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้แต่เราเข้าถึงนั้นหรือยังฉะนั้นการเข้าถึงความดับทุกข์นั้นเราก็ต้องพิจารณาร่างกายสังขารของเราสังขารคือร่างกายและจิตใจสังขารมีทั้งสังขารที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละประกอบกันขึ้นมาแล้วทำให้มีเลือดมีเนื้อมีกายมีใจแต่มาเมื่อคืนกระเทศแล้วว่า5บวก4เท่ากับ1ก็หมายความว่าเรามีขันธ์5แล้วก็บวกกับอีกธาตุทั้ง4รวมไปแล้วก็เป็น1ก็คือร่างกายของเรานั่นแหละที่นับวันนี้มันจะมีความเสื่อมทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำไมเราไปงานศพเราทำไมต้องใช้ธูปดอกเดียวก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าชีวิตของเรานี้มันถูกกลืนกินไปด้วยกาลและเวลาความแก่มันกินเราไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้หรอกว่าความแก่มันกินเราไปถ้าเราไม่มีสติรู้วินาทีหนึ่งล่วงไปก็เราก็แก่ไปแล้ววินาทีหนึ่งแล้วถามว่าแก่แล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาโยมมันก็มีแต่ความเจ็บเท่านั้นเองแล้วถามว่าเจ็บแล้วจะให้มันรักษาให้หายเหมือนเดิมเป็นไปได้ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เราใช้กันมามากมายกี่ปีแล้วแล้วยิ่งใจของเรามันมีส่วนที่สึกหรอมากที่สุดคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดนึกแต่สิ่งที่ดีเราก็มีความดีใจถ้าคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็มีความเสียอกเสียใจเราก็เป็นคนอมทุกข์แบกทุกข์อยู่คนเดียวฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นเราก็คิดว่าทุกข์อันนี้มันแสนสาหัสเหลือเกินมันเป็นทุกข์อะไรที่เราทนได้ยากแต่ว่าเปรียบกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาทุกข์แสนสาหัสยิ่งกว่าเราอีกฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้แล้วก็ทำให้แจ้งเมื่อทำให้แจ้งแล้วเราก็จะละแล้วก็จะได้ปล่อยวางเราก็ไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ทุกวันนี้ที่เราคิดยึดเพราะว่าอะไรอ่ะตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นเป็นของเรากายเป็นของเราใจเป็นของเราอารมณ์เป็นของเราเมื่อเป็นของเราแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นก็ทุกข์เท่านั้นแหละนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ละให้วางให้กำหนดรู้อย่างเดียวเมื่อเรามีสติรู้เนี่ยมันจะมีเป็นอัตโนมัติคือมันจะละไปโดยที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาจะละออกได้ทุกสิ่งทุกอย่างกายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยเราก็ต้องคอยพิจารณาฉะนั้นถ้าเราจะให้เข้าถึงความเป็นจริงหรือว่าจะให้เข้าถึงความสงบจริงๆเราต้องรู้จักกรรมฐานอย่างพวกเรานี้ก็คงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายว่ากรรมฐานมันคืออะไรถ้าเรารู้จักหลักของสมถะคือความสงบจิตใจเมื่อมีใจที่สงบแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นตามปัญญาเกิดขึ้นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรควรยึดอะไรควรปล่อยอะไรควรละอะไรควรเอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีลธรรมเราต้องเอาไว้ก่อนเพราะปัจจุบันทุกวันนี้คนเราเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะโลกนั้นขาดศีลธรรมคนเรานั้นไม่เห็นตัวแ
คนเรานั้นเห็นแก่ตัวอันไหนที่จะหยิบฉวยได้อันไหนที่ไฟฟ้าได้ที่จะกอบกวยได้เราทำไว้ก่อนถ้าเรามีการกระทำแบบนี้มีกรรมแบบนี้ถือว่าเรานั้นไม่ได้สร้างบารมีนั่นคนที่เกิดมาสร้างบารมีคือคนที่เป็นที่ให้เป็นผู้ให้ยกตัวอย่างเหมือนหลวงพ่อสนองกระตับมุนโยท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขแก่พวกเราให้ความรู้แก่พวกเราท่านไม่เคยเอารัดเอาเปรียบพวกเราเลยท่านพยายามสรรหาสิ่งดีๆท่านพยายามฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยท่านท่านเข้าอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีว่าภาคเพียรเพื่อให้ตัวท่านนั้นออกจากสังสารวัฏเพราะท่านรู้ว่าสังสารวัฏนี้มันมีแต่ความทุกข์เป็นวัฏจักรเป็นวัฏวนอยู่เนี่ยเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายกันอยู่เนี่ยทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายไปแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้หมดไปไหมไม่หมดรุ่นหลังมาอีกแล้วก็รุ่นหลังก็มาอีกทยอยกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ถามว่าคนเรานั้นตายจริงหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เข้าถึงความเป็นพระนิพพานถึงความดับในการดับสังขารคือความปรุงแต่งเราก็ยังต้องเกิดอีกเรายังมีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะปริโทวัตทุกะโทมนัสมีความเสียอกเสียใจสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ประจำอยู่ในจิตใจของเราใครบ้างไม่เคยเสียใจใครบ้างไม่เคยทุกข์ใจไม่มีแล้วถามว่าสุขกับทุกข์อะไรมันมากกว่ากันโยมก็เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยถามว่าสุขมันมากน้อยทุกข์มันน้อยไหมเราก็กำหนดรู้ของเราว่าถ้าเรานั่งแล้วปวดมันก็คือความเจ็บความปวดของเรานั่นแหละเราคิดว่าอย่างนั้นว่าเป็นของเราแต่ที่จริงเราพิจารณาเรื่อยไปนั่งเรื่อยไปเรื่อยไปมันปวดถามว่าอะไรมันปวดตรงไหนมันปวดใจมันปวดตรงไหนใจเป็นผู้รับรู้อย่างเดียวถ้ารับรู้แล้วมันก็วางเฉยมันไม่ไปสนใจกับทุกขเวทนาอันนั้นแต่ว่าเมื่อเกิดความสุขแล้วเราก็ฝ่ายฟ้าหามันอยู่นั่นตรงไหนที่มีสุขเราก็จะหาที่สุขเหมือนกับเรานั่งเนี่ยตรงไหนที่มันลำบากที่มันยากที่มันลำบากที่มันนั่งแล้วไม่สบายแล้วก็หาที่ที่จะให้มันนั่งสบายแล้วถามว่ามันสบายอยู่ตรงไหนที่มันนุ่มมันนิ่มมันสบายจริงแต่ใจเราสบายไหมใจเราสงบไหมถ้าใจเรายังไม่สงบไม่สบายฉะนั้นมันเป็นที่ยังไม่เหมาะสมแก่พวกเราฉะนั้นใจของเรานี่เป็นใหญ่ที่สุดเลยจะสุขจะทุกข์จะยากจะลำบากมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรารู้จักความเพียงพอเพียงมันไม่ทุกข์หรอกญาติโยมทั้งหลายแต่พวกเรานั้นไม่รู้จักคำว่าพอเขียนตัวพอไม่เป็นจะเขียนแต่ตัวออย่างเดียวคือฉันจะเอารัดเอาเปรียบสังคมเอารัดเอาเปรียบญาติพี่น้องเอารัดเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกอบโกยความสุขมาให้ตัวเราเองแต่ถามว่าสุขมันอยู่เที่ยงไหมมันไม่เที่ยงหรอกมันบ่ายคล้อยไปเรื่อยเหมือนกับตะวันขึ้นแล้วมันก็บ่ายแล้วก็คล้อยตกลงไปแสงสว่างก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเรานั่งสมาธิต้องให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นภายในจิตใจให้ใจเราโปร่งโล่งสบายหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่แหละญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตของเรานั้นให้ไปสู่ความสงบฉะนั้นถ้าเรายังไม่สงบเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่เครื่องยึดจะถามว่ายึดเพื่ออะไรยึดเพื่อปล่อยหรือเพื่อวางไม่ใช่ยึดเพื่อเป็นตัวเป็นตนยึดเพื่อปล่อยวางแล้วก็ว่างสว่างสงบทุกคนรู้จักความสงบแต่ถามว่าสงบตรงไหนสงบที่วัดสังฆทานหรือเปล่าสงบที่บ้านหรือเปล่าสงบที่ป่าช้าป่าชัดในถ้ำในหุบในเหวที่ไหนหรือเปล่าสงบอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละถ้าใจเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสติตัวรู้เมื่อมีสติตัวสมาธิจะเกิดตามสติรู้สมาธิจิตของเรามั่นอยู่กับอะไรล่ะแต
แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิก็คือเราไม่มีตัวรู้ภาวนาพุทโธก็ไม่รู้นั่งปวดก็ไม่รู้เมื่อยก็ไม่รู้เจ็บก็ไม่รู้พอใจก็ไม่รู้คืออวิชชาความมืดบอดความไม่รู้ในความเป็นจริงทำให้เรานั้นเป็นทุกข์เมื่อเราเป็นทุกข์แล้วเราจะดับทุกข์ได้ตรงไหนล่ะจะดับที่กายได้ไหมดับไม่ได้จะถามว่าดับที่ไหนได้ดับที่ใจของเราดับอย่างไรคือใจไม่ไปยึดเท่านั้นแหละถ้าใจไปยึดเป็นเรื่องเป็นราวมากมายก่ายกองแต่ถ้าใจไม่ยึดแล้วเป็นไงโล่งเบาสบายเหมือนใครจะสรรเสริญเราใครจะว่าเราใครจะด่าเราถ้าเราปล่อยวางถ้าเราวางเฉยเสียสักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่ามันไม่ใช่เราทั้งนั้นแหละเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคนจะรักคนจะชังเราจะบังคับเขาได้ไหมมันไปเป็นไปไม่ได้แต่เราบังคับใจตัวเองได้ไหมได้ได้ด้วยอะไรด้วยความสงบของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเพราะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบาแต่ถ้าเราฝึกหัดจิตที่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วเนี่ยย่อมทำให้เรานั้นมีความสุขแต่จิตที่ยังไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองทุกกายพอทนแต่ทุกใจทนได้ยากฉะนั้นญาติโยมต้องเข้าใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีความภาคมีความเพียรนั่งแบบมีสตินั่งระลึกรู้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาพิจารณาใช้สติปัฏฐาน4กายพิจารณากายของเรากายของเรามีอะไรกายภายนอกกายภายในประกอบด้วยอะไรบ้างพิจารณากายถ้าเราไม่เห็นกายแล้วเนี่ยจิตเราส่งออกไปสู่ภายนอกความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่พบความสุขสงบที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแล้วเนี่ยเราก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายของเรานั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในกายของเราเราก็ต้องพิจารณาว่ากายของเราเป็นของที่ไม่สะอาดถ้าเป็นของที่สะอาดแล้วเราทำไมต้องชำระล้างทุกวันเราทำไมตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมต้องสระผมทำไมต้องอาบน้ำพิจารณากายให้เป็นของไม่สะอาดเมื่อพิจารณากายเป็นของไม่สะอาดนี้แล้วมันเกิดความเหนื่อยเบื่อหน่ายมันรู้ตามความเป็นจริงมันไม่ยึดกายกายมันจะเสื่อมกายมันจะแก่กายจะเจ็บกายจะตายก็เรื่องของกายแต่จิตนั่นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตนั่งยังคงอยู่กับตัวเราดังนั้นการพิจารณากายเนี่ยสำคัญที่สุดกายเป็นพื้นฐานเมื่อมีกายแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นถามเวทนาญาติโยมทั้งหลายเวทนาอย่างที่เรารู้กันน่ะนั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อะไรนั่งนานทำนานๆเป็นทุกข์เท่านั้นแล้วถามว่าเราจะดับทุกข์นั้นได้ไงก็เรากำหนดรู้เนี่ยแล้วตอนนี้สุขเวทนาตรงไหนที่เรานั่งนุ่มนิ่มที่ไหนเรานั่งเพลินๆที่ไหนนั่งแล้วภาวนาดีๆใจมันโล่งโปร่งสบายเป็นความสุขอันนั้นคือสุขเวทนาฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องกำหนดรู้และต้องรู้จักสัมผัสกับเวทนาอีกอันหนึ่งคืออุเบกขาเวทนาคือวางเฉยสุขกับทุกข์มันของคู่กันถ้าเราปรารถนาความสุขทุกข์ก็ตามไม่มีใครหรอกปรารถนาความทุกข์ไม่มีทุกคนปรารถนาความสุขแต่สิ่งที่ทุกคนนักปฏิบัติต้องปรารถนาคืออุเบกขาคือการวางเฉยถ้าไม่เฉยแล้วมันจะวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายอะไรล่ะนั่งก็ปวดนั่งก็เมื่อยงุดงิดร้อนก็ว่าร้อนหนาวก็ว่าหนาวเมื่อยก็ว่าเมื่อยหิวก็ว่าหิวมันทำให้วุ่นวายไปหมดเลยฉะนั้นใจของเราเนี่ยต้องรู้จักละรู้จักวางเสียบ้างอันนี้พูดถึงเรื่องกายแล้วกายอาการ32แล้วกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นของที่ไม่สะอาดนะเวทนาก็คือมีเวทนา3ทุกขเวทนาสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาแล้วก็จิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดตัวจิตตัวที่จะพิจารณาเนี่ยจิตมีความคิดมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่กระทบอายตนะ
ภายนอกอายตนะภายใน

รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้แหละจิตเอามาปรุงแต่งสิ่งที่เรากระทบเรียกว่าผัสสะสิ่งที่มากระทบกายรู้ว่าร้อนรู้ว่าอ่อนรู้ว่าแข็งนะโผฏฐัพพะคือธรรมารมณ์ที่ลุ่มเราเข้ามาสู่จิตใจของเราความพอใจความไม่พอใจความดีใจความเสียใจกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาลุ่มจิตใจของเราเราต้องกำหนดรู้ที่จิตของเราเมื่อเรากำหนดรู้ที่จิตของเราแล้วเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสงบความฟุ้งซ่านสงบความปรุงแต่งจากจิตที่มีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกรวบรวมลงไปแล้วหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทภาวนาเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปจนมีจิตเดียวภาวนาเลื่อยไปเลื่อยไปจากอารมณ์หลายอารมณ์ค่อยๆละไปละไปละไปกำหนดรู้ลงไปรู้ลงไปเหลืออารมณ์เดียวเป็นเอตคตารมณ์ก็เลยเป็นเอตคตาจิตเป็นเอตคตารมณ์จิตเดียวอารมณ์เดียวแล้วเมื่อเราพิจารณารูปเวทนารูปกายเวทนาแล้วจิตแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงธรรมก็เกิดขึ้นพิจารณาธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเราก็พิจารณากายของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถที่กำหนดไปได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลนั่นการที่จะเข้าสู่กระแสธรรมเราต้องมีความภาคเพียรไม่ใช่ว่าภาคเพียรเฉพาะเรามาวัดอย่างเดียวไม่ใช่ภาคเพียรเฉพาะเขาบังคับให้นั่งเราต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมมีลมหายใจเข้าออกกันหรือไม่ถามว่าเราปฏิบัติธรรมกันได้ไหมการปฏิบัติธรรมต้องเลือกเวลาเลือกการเลือกเวลาเรื่องเพศเรื่องวัยหรือเปล่าไม่จำเป็นเพียงเรากำหนดรู้เท่านั้นเองสำคัญที่สุดการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าละกายจิตต้องให้เกาะกายไว้อย่างเดียวดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยพอเราภาวนาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเกิดนิมิตครูบาอาจารย์บอกว่าให้ยึดกายไว้อย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกถ้าจิตออกไปสู่ภายนอกแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ตามความเป็นจริงมันจะเป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ถ้าเรารู้กองสังขารของเราแล้วเนี่ยอาการ32ในกายในใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดทุกข์หรอกถามว่าไม่เกิดทุกข์ได้มันไม่ใช่ว่าไม่เกิดทุกข์ทุกข์มันมีประจำสังขารอยู่ทุกผู้ทุกนามอยู่แล้วแต่ที่ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะใจไม่ยึดใจไม่หยิบเอามาเป็นของเราของเขาเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นแหละเป็นสักแต่ว่าธาตุความคิดของเราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความสุขของเราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารร่างกายของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมอาการ32สังขารอีกอย่างนึงความปรุงแต่งของจิตดังนั้นเราเห็นไหมมันจะยิงกันไม่ได้เลยกายกับจิตสังขารคือร่างกายสังขารอีกอย่างคือการปรุงแต่งของจิตจิตเจตสิกที่คิดที่นึกที่ปรุงแต่งไปทำให้เรานั้นว้าวุ่นทำให้เรานั้นสุขกายสบายใจบ้างทำให้เราเสียอกเสียใจบ้างก็เพราะนี่แหละจิตเจตสิกที่เป็นต้นเหตุให้เราคิดให้เรานึกดังนั้นญาติโยมเมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องกำหนดรู้ลงไปสิ่งอะไรเกิดขึ้นที่เรานั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมันดังนั้นคนเรานั่งสมาธิก็คิดว่าจะต้องสงบจะต้องได้ความสุขคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นแสดงว่าเรานั้นติดอยู่ในสุขเมื่อเราติดสุขแล้วเนี่ยมันจะแกะออกได้ยากไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเรานั่งแล้วเกิดความทุกข์นี่แหละมันจะเกิดปัญญาทุกข์เพราะอะไรทุกเพราะมีทุกเพราะยึดทุกเพราะไม่วางทุกเพราะไม่ว่างแต่ถ้าเราไม่ยึดมันก็จะเกิดความว่างความสว่างขึ้นภายในจิตใจสังเกตถ้าเรานั่งแล้วเราปวดเราลองแยกสิโยม
แยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนากายกับจิตมันเป็นของที่อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องคนละราวกันแต่มันอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเราไม่มีจิตก็เราก็ไม่มีความคิดไงจิตนี่แหละเป็นผู้คิดผู้นึกที่จะทำให้เกิดพบเกิดชาติถ้าเรามีจิตดีคิดดีเราก็ฝ่ายในกุศลเหมือนอย่างพระที่ท่านสวดกุศลธรรมมาทำที่เป็นกุศลเพราะจิตฝ่ายในกุศลอกุศลธรรมมาจิตไม่ฝ่ายในกุศลเป็นอกุศลแล้วเราก็พยายามทำเป็นอัพยากิจคือไม่มีทั้งกุศลและอกุศลคือพูดง่ายการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแม้กระทั่งลมหายใจของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแล้วกระทั่งการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยพอเราเข้าถึงความสงบจริงแล้วเขาต้องละออกเขาต้องปล่อยวางออกเขาไม่ยึดแต่เหมือนว่าเราตอนเราเป็นเด็กเราจำความได้ไหมเราหัดเดินสมัยก่อนก็จะมีหลักให้เราจับแล้วเราก็เดินเป็นหลักไม้เป็นไม้ไผ่เป็นเสาแล้วก็มีแกนจับแล้วก็จับเดินหมุนไปหมุนไปจนเราสามารถประคับประคองเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยหลักแต่ถ้าเราไม่มีหลักแล้วเป็นไงโยมยืนขึ้นก็ยืนไม่ได้งงเงินล้มแผลล้มแผลแต่เมื่อเรามีหลักของเราแล้วเมื่อเรายังเดินไม่แข็งเรายึดสังเกตเด็กจะจับกำไม่แน่นเลยเพราะกลัวจะล้มนะพอกำไม่แน่นทีนี้มันก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปก็เราก็รู้จักการย่างเท้าแต่เราไม่ได้กำหนดว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเพราะเรายังเป็นเด็กเรายังไม่รู้ความแต่เมื่อเราเดินชำนิชำนาญแล้วเนี่ยเมื่อเราเดินสมาธิเรากำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีสติเหมือนกับลมหายใจเข้าออกของเราทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเราไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเอาคำว่าพุทโธไว้ในอารมณ์หรือไว้ในลมเข้าลมออกของเราเลยเราหายใจเข้าเราก็ปล่อยให้หายใจเข้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีสติไม่มีบุญเข้าหายใจออกเราก็ปล่อยให้ใจออกโดยไม่มีสติไม่มีบุญเกิดขึ้นแต่เมื่อเรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนี่แหละญาติโยมมันเป็นบุญแล้วแล้วถามว่าหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทมาพูดโทที่วัดหรือเปล่าไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้เรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหรือว่าถ้าเอาหยาบๆหน่อยก็คือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนึกในใจนะโยมเมื่อเรามีพุทโธแล้วคืออะไรล่ะพุทโธก็คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราตื่นเบิกบานแล้วอะไรจะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้กิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำจิตใจเราได้ไหมเพราะเรารู้ทันเขาแล้วเราตื่นที่จะรับแสงธรรมที่เราจะได้พิจารณาแล้วเราก็เบิกบานในธรรมของเราในการประพฤติในการปฏิบัติของเราทำไมเรานั้นตื่นเบิกบานฉะนั้นคำว่าพุทโธนี่โยมความหมายมากมายมีคุณค่ามากมายแต่เราไม่รู้จักเราก็ไปเอาอะไรมาเป็นสารณะไม่เอาพระพุทธไม่เอาพระธรรมไม่เอาพระสงฆ์มาเป็นสารณะเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วต้องนึกใหญ่ๆว่าสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นสารณะของข้าพเจ้าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือศีลศีลคือข้อละเว้นทั้ง5ศีลอันนี้มันไม่ใช่เป็นของศาสนาพุทธอย่างเดียวเป็นของมนุษย์ร่วมโลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกคนต้องมีข้อห้ามทั้ง5หรือว่าความเป็นปกติของ5ทั้ง5ข้อนี้คืออะไรทุกวันนี้เราเห็นมั้ยคนง่อยเปี้ยเสียขาคนยากไร้คนพิกลพิการเมื่ออาตมาไปแจกจานธรรมของวัดสังฆทานนั่นก็ง่อยเปี้ยเสียขาแต่ตัวเองเขาคงนึกไม่ออกว่าที่เขาได้รับวิบากกรรมนี้มันเป็นเพราะอะไร
เพราะกรรม

ของเขาทำมาเพราะศีลของเขาไม่บริสุทธิ์ไปฆ่าไปกักขังไปทำร้ายไปทรมานสัตว์ที่เขาไม่มีความสามารถจะสู้เราได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ไม่ละเว้นแม้กระทั่งยุงมดแมงเราก็ไม่ละเว้นแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ละเว้นแล้วสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นวิบากกรรมให้เรานั้นได้เสวยวิบากกรรมนั้นอานิปานาติบาตทีนี้บางคนของหายก็ได้บางคนของหายก็ไม่ได้บางคนก็ถูกลักถูกขโมยนะวางของไว้แป๊บเดียวนะเหมือนกับญาติโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยวางของไว้แป๊บเดียวก้มลงกราบหลวงพ่อโตพอประงกหูมาอีกทีนึงโทรศัพท์หายไปแล้วกระเป๋าหายไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะมันเป็นกรรมของเราที่เราเคยกระทำไว้กรรมมีสองอย่างกรรมในอดีตชาติกรรมปัจจุบันฉะนั้นกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากเราเลินเล่อประมาทเราเชื่อใจคิดว่าคนในวัดไม่ใช่คนที่ลักที่ขโมยแต่ก็มีพวกแอบแฝงมิจฉาชีพนะเป็นขาวนกกระยางพอเผลอไม่ได้ก็จิกก็กินเลยนะสิ่งที่น่าอเนจอนาจใจคืออาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์สีขาวมาทำให้แปะเปื้อนในวงของพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่คิดอย่างนี้คนที่ทำอย่างนี้ทำในวัดบาปมหาศาลเลยนะเพราะว่าคนในวัดตั้งใจมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคนมีศีลทีนี้เรามาคิดอีกทีว่าเขาอาจจะไม่มีเจตนาครั้งแรกก็ตั้งใจที่จะมารักษาศีลจะมาเอาบุญนั่นแหละแต่บังเอิญเราประมาทเลินเล่อทำให้เขาเกิดกิเลสมีแหวนเพชรมีสร้อยคอทองคำมีอะไรที่มันมาล่อแหลมมาล่อตามาล่อกิเลสคนเราถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เกิดกิเลสแต่เมื่อเห็นแล้วมันเกิดกิเลสยับยั้งชั่งใจไม่ได้เพราะว่าจิตของคนเรานี่มันใฝ่ต่ำพอจะให้ขึ้นสูงเนี่ยมันขึ้นได้ยากแล้วมีสิ่งมาล่อยิ่งยากที่สุดเลยขาดสติฉะนั้นตมาไปในเรือนจำบุคคลที่อยู่ในเรือนจำถูกจำจองหน้าตาไม่ใช่คิ้วขี้เหล่หน้าตาไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีแขนไม่มีแผ่นพิกลพิการไม่ใช่คนมีความรู้เป็นด็อกเตอร์ปริญญาโทปริญญาเอกบางครั้งก็มีอดีตพระอดีตมหาต้องเข้าไปจองจำอยู่ในคุกในตารางเพราะอะไรเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วเราไม่เสียสตังค์หรอกญาติโยมแต่ทุกวันนี้คนเราขาดสติก็เลยเสียสตังค์เสียสตังค์อย่างไรคำพูดตัวเองก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็ไปด่าเขาไปนินทาเขาไปว่าร้ายเขาขึ้นลงขึ้นศาลถูกปรับเสียสตังค์ใช่ไหมฉะนั้นล่ะถ้าเรามีสติแล้วไม่เสียสตางค์เลยนะสติไม่ทำให้ใครได้เสียอะไรทั้งสิ้นสติมีแต่ดีดีกับดีดีอยู่ดีเรื่อยไปดีที่สุดฉะนั้นเราต้องพิจารณานะโยมนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ยืนยาวหรอกชีวิตของเรามีค่าแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองโยมแต่ชีวิตเรามีค่ามากที่สุดก็คือชีวิตที่เรานั้นได้พัฒนาจากบุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีศีลมีธรรมจากคนที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถือศีลวางธรรมไม่เคยได้สวดมนต์ไหว้พระเลยเราก็มาพัฒนาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสเหมาะๆโอกาสดีๆก็เข้ามาบวชเนกขัมวันสองวันสามวันเพื่ออบรมบ่มนิสัยพัฒนาจิตใจให้เป็นเหตุให้เป็นปัจจัยสิ่งเหล่านี้แหละมันเกื้อกูลให้เรานั้นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วสุดท้ายคือนิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้ทุกคนทุกผู้

0: ถ้าเรานั้นตั้งใจอย่างเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบุญแล้วแล้วถ้าเราไม่ต่อบุญไม่เติมบุญไม่เสริมบุญแล้วมันหมดนะโยมนะหมดแล้วโยมไปขอใครได้ไหมหมดบุญก็ขอใครไม่ได้เพราะบุญใครบุญเรากรรมใครกรรมเราดีใครดีเราชั่วใครชั่วเราชั่วดีอยู่ที่เราทั้งนั้นเองดังนั้นถ้าเราจะไปยึดว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันยึดไม่ได้หรอกแต่เราต้องยึดศีลธรรมไว้ก่อนอย่างที่ตมาว่ายึดเพื่อปล่อยนะไม่ใช่ยึดเพื่อว่าให้ใครสรรเสริญว่าโอ้คนนี้ปฏิบัติธรรมได้ขั้นนั้นขั้นนี้แล้วโสดาบันสติตาคาอนาคาพระอรหันต์เราไม่ต้องไปยึดอย่างนั้นถ้าเราทำดีตัวเราเองรู้ตัวเราเองนะพิสูจน์ได้ไม่ต้องให้ใครยกย่องเราบางครั้งเขายกย่องเราเขาเพื่ออะไรสรรเสริญเราเพื่ออะไรเพื่อลาภสักการะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตตัวเราเองถ้าใครด่าเราแล้วเราโมโหฉุนเฉียวแสดงว่ายังต้องประพฤติยังต้องปฏิบัติแล้วบุคคลใดถ้าเขายกยอปอป้าแล้วหน้าบานเป็นกระด้งใจมันฟูขึ้นแสดงว่ายังยึดติดแม้กระทั่งอาตมาเองมีโยมมาชมมันก็เผลอไม่ได้ฟูขึ้นมาโอ้ยนี่ขนาดดูควบคุมจิตนะแล้วถ้าปุถุชนไอ้ปุถุชนคนธรรมดาโยมไม่ยิ่งใหญ่กันเหรอขนาดเราคอยดูจิตตัวเองดูกระแสจิตของเราเองเนี่ยพอใครมายกย่องโอ้ว่าวัดวาสวยงามวัดวาพัฒนาได้เร็วมันอมยิ้มนิดๆแสดงว่าก็ยังติดอยู่ใช่ไหมแต่มาไม่เถียงพ่อแต่มาก็ยังเป็นสมมุติอยู่เหมือนกันยังไม่วิมุตติยังไม่หลุดพ้นนะแต่ก็พยายามทำให้มันวิมุตติให้มันหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์เหล่านี้กิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้ก็พยายามให้มันวิมุตติหลุดพ้นไปสักทีนะแต่ได้ชาตินี้หรือชาติไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ลดละเพียรทำไปสร้างไปไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันได้พักไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้หลับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นอนทุกคนหลับนอนแน่ทุกคนที่แน่แน่คือไม่หายใจทุกคนตอนนี้มีลมหายใจก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญนะแต่ไม่ใช่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยมันไม่เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างกุศลร่วมกันเป็นวันครบ 1,147 ที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้ละสังขารจากพวกเราไปทำให้เรานั้นโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ถึงคุณงามความดีของท่านเราก็เลยมาอุทิศบุญให้ท่านแล้วก็วันนี้ก็มาครบรอบคุณแม่สมศรีแท้เต็งซึ่งเป็นมารดาโยมดาของท่านชัดชัยหรือที่เรียกกันติดปากว่าท่านเจ้ยแล้วก็หมู่ญาติได้ถือโอกาสอันนี้ในวันครบรอบการละไปของผู้มีพระคุณก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ได้ในศาสนาของชาวพุทธเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านนั่นแหละแล้วถามว่าท่านได้รับหรือไม่ได้รับไม่ต้องสงสัยแต่ที่แน่ๆที่สุดตัวเองได้รับล้านเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นบางคนจะมาออกอากาศในการธรรมะสว่างใจก็จะถามกันอยู่ประจำเลยเนี่ยถามกันจังว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนตายไปแล้วคนตายจะได้รับไหมก็ยังไม่เคยตายก็เลยไม่รู้ว่าได้รับหรือไม่ได้รับนะแต่ถามว่าถ้าเขาอยู่กันคนละบ้านคนละภพคนละภูมิแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสื่อไปถึงเขาเนี่ยเขาไม่รับรู้หรอกแต่ผู้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเชื้อสายเป็นสายเลือดมีความผูกพันสื่อได้ไม่ได้เป็นบางเหตุเป็นกรณีอย่างพ่อแม่เราเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรม ท่านไม่เคยทำบาปเลยอันนั้นไม่ต้องอุทิศให้ท่านหรอกท่านไปเสวยบุญของท่านแล้วแต่ทำไมต้องทำเพราะเป็นอุบายถ้าไม่มีอุบาย5วัน7วัน9วัน50วันเราก็ประมาทไม่ทำบุญให้ท่านแต่เป็นอุบายคือให้เราคนเป็นแหละทำเหมือนกับฟังอภิธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่ฟังแล้วคุณแม่สมศรีก็ไม่ฟังแล้วแต่ให้พวกเราฟังฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาแล้วของเราฟังแล้วเข้าใจความหมายแต่ยังไม่ลึกซึ้งเพราะอภิธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งต้องคนที่มีภูมิความรู้ต้องได้ศึกษานะแต่ถามว่าจะศึกษาให้รู้ได้ไหมไม่ยากทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิมีสติมีปัญญาแล้วจะเข้าใจในพระอภิธรรมเจ็ดคำพีวันนี้ก็ถือโอกาสได้มาแสดงสิ่งอันพลน้อยเป็นปกิณกะธรรมให้ญาติโยมได้มีสติได้มีปัญญาพอเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติตามเหตุตามปัจจัยตามวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านก็ขอคุณความดีทั้งหลายแหล่จงมาปกปักรักษาพวกญาติโยมทั้งหลายผู้มีใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้พวกญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กรรมของแม่ค้าขายปลาภาพของสาวใหญ่วัยกลางคนที่นั่งมือลอยบนพื้นริมทางเดินในตลาดสดแห่งหนึ่งด้วยอาการทางประสาทยังคงติดอยู่ในสองตาของฉันเมื่อได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้หญิงคนนี้จากคำบอกเล่าของแม่ค้าหลายคนซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมอาชีพของเธอก่อนนั้นฉันเคยเป็นลูกค้าซื้อปลาจากแม่ค้าคนนี้เพราะเธอเป็นเจ้าของแผงริมทางเท้าที่มีปลาน้ำจืดจำนวนมากเบียดเสียดกันอยู่เต็มในกะละมังหลายใบที่ตั้งวางซ้อนเหลื่อมกันข้างเขียงไม้ใหญ่ทั้งปลาช่อนปลาดุกปลาหมอเป็นต้นรวมถึงปลาที่ฉันมักจะซื้อไปปล่อยเป็นประจำคือปลาไหลด้วยความเชื่อว่าการจะซื้อสัตว์เพื่อนำไปปล่อยเป็นทานควรเลือกตัวที่กำลังจะถูกนำมาฆ่าซึ่งเหมือนเป็นการไถ่ชีวิตอันส่งผลต่อการสร้างบุญกุศลได้มากยิ่งขึ้นทำให้ครั้งหนึ่งเมื่อฉันผ่านมาเห็นเธอกำลังจับปลาไหลวางบนเขียงเพื่อจะหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ขายฉันก็ร้องทักขึ้นทันทีแม่ค้าขอซื้อปลานั้นหน่อยได้ไหมฉันชี้ไปยังปลาหลายตัวเคืองที่ถูกกดนิ่งอยู่บนเขียงเธอเงยหน้ามองในมือมีดคมกริบเงื้อค้างไว้เอากี่ตัวล่ะในกะละมังมีเยอะเลยฉันส่ายหน้าเอาตัวนั้นน่ะอยากเอามันไปปล่อยปล่อยงั้นคิดตัวละ150นะเธอพูดถึงราคาแพงกว่าปกติที่ฉันเคยรู้พร้อมกับจับปลาหลายตัวนั้นใส่ถุงหิ้วพลาสติกเติมน้ำปริมาณหนึ่งแล้วยื่นให้ก่อนจะรับเงินใส่ลงในกระเป๋าคาดเอวเมื่อกำลังจะหันหลังเดินกลับฉันได้ยินเสียงเปรยไล่หลังเบาๆว่าของมีไว้กินซื้อไปปล่อยได้ยังไงฉันเหลือบมองปลาในถุงนิดหนึ่งยิ่งรู้สึกดีต่อสิ่งที่เพิ่งทำไปต่อมาฉันทราบจากแม่ค้าหลายคนในตลาดว่า แม่ค้าปลาคนนี้จงใจเพิ่มราคาขายทุกครั้งที่รู้ว่าลูกค้าอยากจะซื้อปลาไปปล่อยฉันคิดว่าเธอคงจะพอรู้เกี่ยวกับความเชื่อหนึ่งในการทำบุญคือหากต้องการไถ่ชีวิตด้วยการซื้อสัตว์จากการถูกนำไปฆ่าไม่ควรต่อรองราคานั่นจึงอาจเป็นโอกาสของเธอในการทำกำไรให้มากขึ้นก็เป็นได้แล้วในทางกลับกันล่ะคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำผุดขึ้นในความคิดของฉันตั้งแต่นั้นเมื่อไปจ่ายตลาดแทบทุกครั้งฉันจะหันมองไปยังแผงขายปลานั้นและมักเห็นมีลูกค้าจำนวนมากรอซื้ออยู่ตลอดได้ยินแม่ค้าหลายคนพูดแซวว่าขายดีแบบนี้อีกหน่อยเธอคงไม่ต้องขายแล้วล่ะเพราะรวยจนมีทองใส่เต็มตัวและแล้วหลังจากนั้นไม่นานฉันก็ไม่ได้เห็นแผงปลาของแม่ค้าคนนั้นอีกเปล่าเธอไม่ได้ร่ำรวยจนปิดแผงอย่างที่หลายคนบอกแต่เป็นเพราะได้รับอุบัติเหตุจนต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรื่องก็คือในตอนสายของวันที่ฝนตกหนักวันหนึ่งระหว่างที่เธอกำลังจับปลาช่อนขึ้นจากกะละมังเพื่อนำมาฆ่าด้วยวิธีใช้ไม้ท่อนใหญ่ทุบที่หัวของมันแรงๆก่อนนำมาขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดอย่างที่เคยทำเป็นประจำปรากฏว่าปลาช่อนซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรเกิดสะบัดลื่นหลุดจากมือของเธอแล้วถลายไปตกบนพื้นถนนเสียงบ่นอย่างหงุดหงิดดังขึ้นทันทีก่อนที่เธอจะถือไม้ท่อนนั้นลูกเดินตามไปท่ามกลางสายฝนโดยไม่สนใจต่อสิ่งที่กำลังเคลื่อนตรงไปหาเธออย่างรวดเร็วเย็ดเสียงล้อขนาดใหญ่เบียดพื้นถนนเพื่อหยุดรถดังขึ้นทั่วบริเวณแต่ด้วยสภาพพื้นถนนที่เปียกน้ำทำให้รถลื่นถลายต่อไปจนชนเข้ากับร่างที่กำลังเดินตัดหน้ารถอย่างแรงภาพของรถขนขยะเทศบาลขนาด6ล้อทับร่างของใครคนหนึ่งไว้ใต้ท้องรถทำให้ผู้คนในตลาดต่างแตกตื่นวิ่งกรูกันเข้าไปล้อมดูเต็มไปหมดหลังจากวันนั้นเธอต้องพักรักษาตัวอยู่พักใหญ่เงินทองที่เคยเก็บสะสมไว้ถูกนำมาใช้แทบไม่เหลือแต่อาการบาดเจ็บที่ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ก็คืออาการทางสมองซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่ศีรษะแต่เนื่องจากต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลสูงมากและครอบครัวก็ไม่พร้อมที่จะรับภาระผลที่สุดจึงกลายเป็นสภาพของสาวใหญ่อดีตแม่ค้าปลาที่สติไม่ดีเดินไปเดินมาอยู่ในตลาดสดบริเวณที่ตนเองคุ้นเคยแต่น่าแปลกตรงที่เธอไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้แผงปลาน้ำจืดอีกเลยทั้งที่นั่นเคยเป็นอาชีพหลักของเธอมาก่อนระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนที่อาการทางสมองจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นจนเสียสติเธอเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ทั้งหมดและยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าก่อนจะเดินลงไปบนพื้นถนนเธอไม่เห็นรถขนขยะสีเหลืองคันใหญ่นั้นไม่ได้ยินเสียงแตรและเสียงเบรกใดๆเลยเธอไม่เห็นและไม่รับรู้อะไรนอกจากปลาตัวนั้นเท่านั้นทั้งที่คนรอบบริเวณต่างพากันหันมองด้วยความตื่นตระหนกไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอุทาหรณ์ที่ตอบคำถามนั้นได้หรือไม่แต่ก็เชื่อว่าคนเราควรมีใจที่จะเผื่อแผ่เกื้อกูลต่อชีวิตอื่นตามแต่โอกาสจะมียิ่งถ้าใครต้องเกี่ยวพันกับการเบียดเบียนชีวิตอยู่เป็นนิด

ก็ยิ่งต้องใส่ใจต่อการสร้างบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่สร้างกำแพงเพื่อกันตัวเองจากโอกาสนั้นจนมันพังทลายลงมาทับตัว

เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวคนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีฟังก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่ชอบใจมันขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้ามีธรรมะจะปล่อยวางเป็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็เฉยมันเรื่องของเขาทำไม่ดีมันก็ได้แก่ตัวเขาเขาพูดไม่ดีมันก็ปากเขาเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาเขาด่าเราก็ทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากเขาไม่ได้ด่าที่ปากเราถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ให้ด่าไปเถอะให้นั่งด่านั่งบ่นนั่งว่าไปว่ามาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะมัวแต่คิดว่าแหมนี่นะคนนี้มันชอบด่าชอบว่าชอบนั่งค้อนนั่งแคะอยู่เรื่อยใครจะแคะก็แคะไปสิเราไม่แคะด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเอาแค่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยลำพังเรื่องของเราก็ทุกข์พอแล้วจะใส่ใจเรื่องทุกข์ที่คนอื่นทำให้เราอีกทำไมจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สมัยนี้โลกปัจจุบันนี้พวกเรากำลังเข้าสู่ในวิกในโลกของวิกฤตที่เรามองเห็นแล้วว่าคงจะมีแต่ความวุ่นวายเสียส่วนมากในสังคมโลกปัจจุบันนี้ทำยังไงพวกเราจะได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติดับอารมณ์ทางด้านจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลเพื่อจะหาทางเอาตัวรอดได้มองเห็นแล้วว่าคนผู้นำของโลกกำลังมีความลืมตัวแล้วก็ไม่รู้จักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็ใช้โลกไปในทางผิดๆก็จะทำให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีวันจบสิ้นฉะนั้นเราก็ควรจะน้อมธรรมะวิธีการอันนี้เข้ามาประพฤติปฏิบัติให้เห็นเรื่องของธรรมะให้มากขึ้นให้ใส่ใจให้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างสันติสุขอยู่อย่างสงบสุขถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจแล้วนี่ก็น่าสงสารคนเราเวลามีทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเองจริงจะรู้ว่ามันทุกข์เหลือเกินไม่คาดคิดเลยว่าจะมีทุกข์มากถึงขั้นนั้นยำเก็บยำเจ็บยำไข้ยำแก่ยำจะตายนี่มันเป็นทุกข์อย่างมากซึ่งคนไม่เคยคาดคิดเลยคนก็ไม่เคยเจ็บเลยก็ยังประมาทมึนเมาอยู่ก็ไม่ได้คิดที่จะทำความดีพอตูมตามขึ้นมาแล้วเจ็บไข้ถึงขั้นชีวิตก็

็ไม่รอดนี่อันนี้จึงจะรู้ว่ามันทุกข์จริงๆทั้งที่ตัวเองไม่เป็นแต่ว่าลูกหลานเป็นนี่ก็ไม่ได้คาดคิดก็เป็นทุกข์อย่างมากพอดีไปนมัสการไปเยี่ยมหลวงพ่อสังวาลที่โรงพยาบาลภูมิพลท่านก็ป่วยธรรมดาหลวงพ่อก็เป็นผู้ที่อดทนป่วยอย่างไรก็ไม่เคยได้เข้าโรงพยาบาลก็พยายามรักษาโดยสมาธิรักษาโดยปฏิบัติอยู่กับวัดกินยาบ้างอะไรหายแล้วก็ทำงานต่อไปท่านนี่รู้สึกว่าท่านเป็นมากขึ้นอาการเป็นไข้แล้วก็ยังไม่สามารถจะตรวจว่าเป็นอะไรข้างในทางหมอก็พยายาม

ังไม่สามารถจะตรวจว่าเป็นอะไรข้างในถ้าหมอก็พยายามที่จะเช็คทั้งเลือดทั้งหัวใจค้นหาสมุฏฐานหรือว่าเหตุที่เกิดของโรคนั้นมาจากไหนก็ยังไม่พบสมุฏฐานไม่พบเหตุที่เกิดของโรคท่านก็เลยต้องจำอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลแต่วันนี้รู้สึกว่าท่านมีปิติในการพบกับลูกศิษย์ญาติโยมก็ไปเยี่ยมเคารพท่านก็ไปกันหลายคนเรียกว่าห้องกันเต็มไปทั้งพระทั้งโยมท่านก็ได้แสดงธรรมะให้พวกเราฟังเรื่องของสังขารว่าร่างกายคนเหล่านี้เปรียบเหมือนลูเหมือนเรือและท่านก็บอกว่าเรามันขี่เรือรั่วเสร็จแล้วเรามันขี่เรือรั่วเสร็จแล้วตอนนี้ท่านก็บ่นว่าเรามันขี่เรือรั่วก็แสดงว่าสังขารร่างกายของท่านมันไม่สะดวกในการเป็นอยู่และท่านก็บอกว่าควรทำความเข้าใจให้ได้มากในเรื่องสังขารร่างกายเปรียบเหมือนกับพระภิกษุหรือภิกษุณีที่กำหนดอัฐิธาตุกำหนดเวลาภิกษุณีหรือพระภิกษุยิ้มให้กันแล้วก็มีฟันเห็นขาวๆก็กำหนดเป็นอัฐิธาตุเป็นอารมณ์ก็สามารถมองเกิดสมาธิเกิดญาณปัญญานั้นเห็นแม่ชีและพระนั้นเหมือนกระดูกเดินได้เห็นไปเป็นแต่โครงกระดูกการที่เห็นเป็นกระดูกเดินได้นั้นมันก็สภาพมันก็เห็นเป็นอนิจจังปรากฏความเปลี่ยนแปลงในสังขารร่างกายก็เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญญามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเลยบรรลุกันตรงนี้เองนี่เป็นวิธีบรรลุกันง่ายๆสมัยพระพุทธกาลเขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากมายท่านก็บอกว่าคนเราถ้าอยู่กันเหมือนเราอยู่กันในห้องนี้กันหลายๆคนแต่ถ้าเรามากำหนดเพียงว่าหญิงก็นึกว่าผู้ชายเป็นพ่อชายก็นึกว่าผู้หญิงเป็นแม่และจะมีกิเลสตัณหาอะไรเกิดขึ้นท่านก็แสดงให้เห็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าหญิงกับชายเกิดกิเลสตัณหานั้นเพราะเราไม่ได้นึกว่าเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันมันนึกว่าเป็นคนอื่นแสดงว่าไอ้ความคิดว่าเป็นคนอื่นนี่มันเลยทำให้เกิดอารมณ์พวกนี้ถ้าคิดว่าเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันก็ถึงจะนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรถึงจะนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องนอนอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้และคนเราถ้าลองสิว่างั้นทั้งเราอ่ะไอ้คนหนึ่งมันภรรยามันตายมันรักมากมันจะโดดเข้าลงไปในโรงศพจะโดดลงไปในโรงศพเวลาจะเผามันก็จะวิ่งเข้ากองฟอนพวกก็ต้องลั้งกันไว้จะตายตามความรักมากให้เพื่อนกันห้ามไม่ไหวก็เลยผลักไปเลยเอ้ามันอยากตายก็ผลักพอวิ่งไปถึงไฟก็มันร้อนเอามือกลุ่มหน้าเลยถอยออกมามันรู้ไอ้เพื่อนก็บอกไม่รู้งี้ปล่อยให้มันวิ่งเข้าของไฟก็เลยความจริงมันร้อนมันก็ตายด้วยกันไม่ได้แต่บอกว่าคนไหนเนี่ยสามีภรรยาตายคนไหนร้องไห้มากคนนั้นน่ะแต่งงานเร็วคนไหนร้องมาให้มากคนนั้นจะต้องแต่งงานเร็วถามว่าเป็นยังไงก็บอกว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้มันกลัวว้าเหวก็จริงบางคนสามีตายแล้วร้องไห้เสียเหลือเกินเลยร้องแต่โถมก็ไปหาแบบจะขาดใจตายเนี่ย จะไปนอนในโรงด้วยซ้ำไปตอนตายใหม่ๆจะไปนอนด้วยพอตายได้ไม่กี่วันก็มีแฟนใหม่เพื่อนก็ถามว่าอ้าวยังไม่รักสามีเอง

เห็นตายแล้วร้องไห้มากมายเหลือเกินไม่เหมือนมีใครจะเคยจะพบอย่างนั้นเลยแล้วทำไมจึงมามีแฟนเร็วนักล่ะเขาบอกฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันเหงาไอ้ที่ฉันร้องไห้นะฉันกลัวจะฉันขาดนะฉันขาดทำให้ฉันเหงาฉันขาดเข้าไปอ่ะตอนนี้ฉันอยู่ไม่ได้หรอกคนเดียวฉันต้องมีเพื่อนนอนตรงนั้นเพื่อนยังได้รู้ว่าไม่ใช่ว่าคนที่ร้องไห้มากๆเลยจะรักกันจริงคือมันขาดกันแล้วก็เหงาแล้วก็บอกว่าคนเราที่มันรักกันมันก็รักไม่จริงหรอกพอเวลาตายแล้วมาไว้นานๆมันก็เปลี่ยนใจไอ้ที่รักกันนั้นเพราะมันกระดุกกระดิกได้จึงได้รักถ้าไม่กระดุกกระดิกได้นี่ก็จะกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ถ้าปล่อยทิ้งสองสามวันมันก็น่าเกลียดน่ากลัวน่าเกลียดใครจะน่ากลัวน่าเกลียดยิ่งกับคนที่เราเห็นไอเรานี่ทำให้พอหมดลมแล้วมันก็น่ากลัวน่าเกลียดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยทำให้เกิดหมดความรักหมดความอะไรฉะนั้นจึงว่าให้คนที่ว่าละรักกันละลองคอยตายกันเถอะก็ไม่ยอมเอาไว้แล้วในบ้านถ้าเอาไว้มันก็ต้องเน่าเหม็นก็เกิดความกลัวขึ้นมาทั้งกลัวทั้งเกลียดพอร่างกายนี่มันพอหมดลมแล้วมันก็น่าเกลียดเข้ามาทันทีไอ้ความน่ารักตรงไหนมันก็ไม่มีน่าจะพิศวาสมันก็ไม่มีแล้วพอคนเราหมดลมนี่ความน่ารักก็หมดแล้วมันก็กลายเป็นน่าเกลียดไปไม่มีอะไรดีมองไปแล้วมันก็ไม่น่าไม่ว่าตรงไหนจะสวยได้งามได้ไอ้ตรงที่รักกันก็ตอนที่ยังมีลมพอหมดลมแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่มีใครอยากเข้าใกล้มองแบบคนน่าเกลียดแล้วไม่ได้มองแบบคนน่ารักแล้วถ้าจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไกลๆแล้วทิ้งไว้สักสองสามวันก็จะไม่อยากเข้าใกล้แล้วอันนี้จึงว่ามันก็เลยเป็นของที่ไม่น่ารักแต่นั้นจึงว่าแม่แต่ตายแล้วก็ยังกลัวอีกเอาไปเผาไฟแล้วก็ยังกลัวอีกต้องหาคนนอนเป็นเพื่อนเพราะอะไรเพราะกลัวมันจะมาให้เห็นอีกกลัววิญญาณจะกลับมาเห็นยังกลัวซะอีกทั้งเกลียดทั้งกลัวนี่ความตายมันเป็นอย่างนี้ไปผู้เดียวไม่มีใครไปด้วยไม่มีใครรักตามเราไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พิจารณาท่านว่างั้นท่านบอกให้พิจารณาให้พิจารณาว่าคนเรามันรักกันตรงไหนในสังขารร่างกายเนี่ยมันมีดีกันตรงไหนท่านว่างั้นพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่มีตรงไหนที่เป็นของดีพิจารณาเห็นความจริงไอ้ที่ดีเนี่ยมันก็หลงถ้าหลงมันก็ว่าดีฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติจึงต้องพิจารณาให้มากจึงจะรู้ของจริงดอกธรรมะที่หลุดพ้นก็หลุดพ้นเป็นพระอริยเจ้าคนที่มองเห็นสังขารร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเรามันแปรปรวนมันไม่เที่ยงนี่เองไม่เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นสัจธรรมเห็นจิตใจของตัวเองได้ดีขึ้นการแสดงธรรมะของหลวงพ่อก็แสดงได้ซาบซึ้งในใจได้มากเรื่องธรรมะที่ท่านแสดงในเมื่อที่เราไปนมัสการท่านพระผู้มีธรรมะแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมพูดธรรมะให้พวกเราได้ชื่นชมมีปีติในกำลังใจปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็ได้พูดต่อไปอีกว่าคนเราถ้ามาพิจารณาดูแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็เวลากินอาหารถ้า
านก็บอกว่ากินอาหารก็จะไปนึกอย่าไปนึกเป็นเป็ดจะไปนึกเป็นหมูเป็นกุ้งเป็นหมูว่างั้นจะไปนึกเป็นสัตว์ถ้านึกแล้วก็กินผิดให้นึกว่ากินเป็นธาตุบางคนนึกกินเข้าไปแล้วพอไปนึกเป็นไก่ก็ปรากฏเป็นไก่ขึ้นมาไปนึกเป็นปลาก็เหมือนปลาว่ายน้ำมามันก็เลยเป็นตัวตนให้นึกว่ามันเป็นธาตุงั้นจิตมันจะได้ไม่กำเริบถ้ากินเป็นธาตุแล้วไม่กินไม่ผิดถ้ากินเป็นสัตว์ไม่พิจารณาแล้วมันผิดมันเป็นตัวตนขึ้นมาให้พิจารณามากๆในเวลาทานอาหารจิตมันจะได้สงบอันนี้พระผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมพิจารณาอยู่เสมอเรื่องปัจเจเวขณะเรื่องการพิจารณาอาหารแต่ชาวบ้านเราไม่ก็ได้พิจารณาก็ต้องการกินเอารสนั่นเองกินให้มันอร่อยอร่อยแต่ความไม่จริงไอ้รสมันก็แค่ปลายลิ้นนั่นเนี่ยไปอยู่ในท้องมันจะอร่อยแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยมันก็อิ่มเหมือนกันมันก็ให้กำลังวังชาได้เหมือนกันอันนี้เรื่องถึงว่าการที่คนเราต้องก็รู้จักการเป็นอยู่การบริโภคคือไม่ใช่ว่าเราจะนั่งแต่สมาธิอย่างเดียวแต่การกินเราไม่ได้พิจารณามันก็ขาดหลักปฏิบัติไปที่หลวงพ่อแสดงให้พวกเราฟังก็รู้สึกว่าเป็นธรรมะที่ออกมาจากจิตใจจริงๆเป็นหลักที่ปฏิบัติได้ที่ท่านเห็นท่านเข้าใจท่านแสดงให้เราเข้าใจอันนี้ก็เป็นบุญหูของพวกเราที่ท่านเอาธรรมะออกจากจิตใจของท่านมาแสดงให้พวกเราได้ยินได้ฟังท่านก็บอกเมื่อจบแล้วท่านก็บอกว่าที่แสดงให้ฟังนี้ก็แสดงเพื่อพระเพราะมีเครื่องรับใต้เพื่อพระบวชจะได้ปฏิบัติพ้นทุกข์จะได้ไม่สึกหาราเพศพอเห็นว่าพระนี่รับธรรมะได้และญาติโยมก็รับได้ท่านบอกว่าคนเรามันก็ควรจะปรงกันบ้างเหมือนกันถ้าหากว่าไม่ปรงแล้วมันก็จะทำให้คนเราผิดศีลผิดศีลข้อประกาเมกันมากเรื่องผัวเรื่องเมียนี่ผิดกันมากก็เพราะไม่ได้พิจารณากรรมฐานการไม่พิจารณากรรมฐานก็ทำให้คนเราลืมตัวไม่อาจผิดพลาดศีลธรรมได้แต่ถ้าเราพิจารณากรรมฐานเอากรรมฐานมาไว้ที่ตั้งก็สิ่งข้อนี้ก็จะไม่บกพร่องอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคนเราถ้าหากว่าใกล้ชิดพูดคุยหยอกล้อกันแล้วจะทำให้ผิดศีลได้ง่ายแต่ถ้าไม่ใกล้ไม่ใกล้ชิดไม่พูดคุยไม่หยอกล้อการผิดศีลก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นศีลข้อกาเมนี่มันก็คือศีลที่ต้องหยอกล้อพูดคุยกันให้เกิดอารมณ์นั่นแหละคือการผิดได้ง่ายแต่นั้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำก็คงจะไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดอันนี้เราก็ต้องเข้าใจการวางตัวการได้ยินได้ฟังธรรมเป็นบุญเป็นมงคลอันเลิศอันประเสริฐแค่วันหนึ่งเราคุยกันสัก5 นาที10 นาทีก็ถือว่าเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเป็นการอบรมสร้างบุญกุศลเป็นสัมมาวาจาที่เจรจาชอบธรรมอันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดแล้วก็เป็นการพูดคุยกับคนที่ตามองค์มรรค8ฉะนั้นการได้ยินก็เช่นเดียวกันและการได้พูดคุยก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นจึงว่าเราก็ควรจะพูดคุยกันในเรื่องธรรมะไม่ควรจะพูดคุยเรื่องอื่นเพราะว่าความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาหาเราและเราถ้าเรามัวคุยเรื่องอื่นอยู่เราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันฉะนั้นเมื่อเรามาเข้าใจในเรื่องความรู้ของเรื่องธรรมะเกิดแก่เจ็บตายก็ทำให้เราเนี่ยได้สติระลึกได้ทำให้เป็นคนไม่หลงไม่ลืมบุญกุศล
ทำให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะทำความดีได้มากกว่าคนที่ไม่ได้คุยธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะก็พอดีไปเจอโยมผู้หญิงคนหนึ่งเตรียมตัวจะออกจากโรงพยาบาลก็ดีใจที่ได้พบบอกว่าหมอก็สั่งผ่าตัดวันนี้เองซึ่งเป็นคนอิสลามแต่ได้เปลี่ยนมาเป็นพุทธเป็นสาวอิสลามแต่เปลี่ยนมาเป็นพุทธก็มาแต่งงานกับพุทธก็เลยมีครอบครัวแล้วก็บอกว่าพอดีพระท่านไปเยี่ยมพระเยี่ยมโยมน้อยก็เลยบอกยาให้ยาแก้นิ่วในไตก็กินเข้าไปแล้วพอดีพอบอกให้เมื่อคืนก็เลยหนีหมอไปที่บ้านบอกยมนาหาไอ้ซื้อสันส้มซื้ออะไรมาให้ไม่ครบไม่ได้งั้นเพราะต้องใส่ไอ้สันส้มแล้วก็ดินประสิวแล้วก็กับใส่เข้าไปในแตงกวาแล้วก็กินเผาไฟกินแค่ก็เลยหนีไปบ้านแอบหมอหนีไปพอรุ่งขึ้นจะต้องผ่าตัดก็แอบหนีไปกินเสร็จแล้วก็กลับมาแต่งตัวแต่งเนื้อเป็นคนไข้ต่อบ้านแกก็อยู่หลักสี่พอกินเสร็จแล้วแกก็เลยถ่ายออกมาปัสสาวะถ่ายออกมาเป็นตะกอนเป็นก้อนเป็นตะกอนแสดงว่านิ่วในไตออกมาแล้วแกก็เลยหายปวดวันนี้ก็เลยหายปวดแกก็เลยขอหมอกลับบ้านจะไปทำงานบางงานยังไม่เสร็จบางอะไรต่ออะไรก็แกก็อ้อนวอนหมอแกกลัวผ่าตัดแกก็เลยแต่ไม่ได้บอกหมอว่ากินยาจนนิ่วหลุดไม่ได้บอกว่ากินยานิ่วหลุดก็หมอก็เลยคงนึกว่าคนไข้หายพอดิที่ไปอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่จริงจะผ่าตัดวันนี้ก็เลยหมอก็เลยให้ออกเพราะคนไข้ไม่ต้องการผ่าแกก็บอกว่าเป็นบุญของแกจริงๆแกก็คอยพูดโทรตลอดรู้สึกแกบอกแกอยากเข้าวัดเหมือนกันบอกนี่จะต้องไปวัดสังฆทานให้ได้พวกวันนี้จะต้องมาวัดสังฆทานทั้งนั้นเกิดมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากคือมองเห็นว่าทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ทุกข์ได้บอกเมื่อสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจว่างั้นฉันก็เลยออกโรงพยาบาลมาพร้อมกันก็เลยขึ้นรถมาพร้อมกันก็เลยตอนที่จะไปเยี่ยมหลวงพ่อที่โรงพยาบาลภูมิพลแกก็ขึ้นรถมาถึงที่บ้านแกด้วยที่ดักสี่จะบอกพรุ่งนี้จะไปวัดสังฆทานแล้วก็ดีใจที่ว่าแกไม่ต้องผ่าตัดนิ่วในไตได้ออกไปแล้วแกถือว่าเป็นบุญกุศลช่วยแกบอกว่าโชคดีที่แกไปอยู่โรงพยาบาลเตียงนั้นแล้วก็ทำให้นาเนี่ยน้อยเนี่ยไปนอนอยู่ใกล้ก็ทั้งได้พูดคุยกันแล้วก็พระก็เลยไปบอกยาให้เลยไม่ต้องผ่าตัดอันนี้แกก็เลยดีใจที่เหมือนบุญมาช่วยแกบอกเมื่อก่อนมีเพื่อนก็ไม่เข้าใจเหงาอยู่คนเดียวก็เหงาเลิกงานแล้วเพื่อนก็พาไปเที่ยวกินข้าวกินเหล้าอะไรบางทีก็ไม่รู้จะแก้ทุกข์ไงคนที่จะพาเข้าวัดก็ไม่มีก็มีแต่เพื่อนชวนไปกินเหล้าไปเที่ยวแล้วก็ชวนไปเล่นไพ่อะไรเงี้ยแกก็บอกว่ามันไม่มีทางออกไม่ไปก็ไม่ได้สังคมรู้สึกไปมองเห็นว่าเดี๋ยวนี้แกพอใจแล้วที่จะเข้าวัดแทนที่จะไปอย่างนั้นคนเราเมื่อเจอพระก็เกิดศรัทธาเกิดปีติเขาเรียกว่ามันปลาบปลื้มใจนะเหมือนกับตัวเองพ้นทุกข์ไปได้ที่มากินยาพระแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดทั้งที่ตนเองเคยเป็นอิสลามมาเก่าก็มากลายเป็นพุทธไปมาถือพุทธแล้วก็กลับมีความสุขที่พุทธศาสนาก็ช่วยได้เป็นบางอย่างทางด้านจิตใจก็เท่าด้านจิตใจก็คือช่วยได้ตลอดไป
ก็พอดีเมื่อวานเมื่อสองสามวันนี้ก็มีโยมมาที่วัดมาเอายาแก้นิ่วในไต

ก็บอกว่ามาลูกสาวมาขอนิ้วยาแก้นิ้วในไตเขาบอกว่ายาเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกอาตมาก็ให้ไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะหายกันหรือเปล่าก็ไม่รู้พอใครมาขออาตมาก็ให้บางคนก็บอกว่ายาเนี่ยแก้ได้แต่อาตมาก็ให้ไปก็ไม่รู้มันจะหายจริงหรือเปล่าไอ้ต้นยาที่ให้ไปเนี่ยเขาบอกว่าหายสิที่มาเอานี่เพราะคนที่เขาไปกินแล้วหายบอกใครแล้วบอกว่าคนที่เป็นอิสลามที่เขานอนป่วยโรงพยาบาลเป็นผู้ชายที่เมียเขามาเอาอ๋อวันนั้นพอดีมีคนเป็นผู้หญิงเขาเป็นนับถืออิสลามเขามาขอยาเพื่อนพามาแล้วก็ตัดให้ไปแต่ก่อนจะให้ไปเราก็บอกว่าถ้าหายจะต้องถือพุทธถ้าหายจะต้องนับถือพุทธนะเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวพระเจ้าลงโทษก็อ้าวก็โยมจะตายแล้วเนี่ยไม่มีทางหายแล้วหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วผ่าตัดก็ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่ได้กำลังนอนทุรนทุรายอยู่โรงพยาบาลรอความตายเนี่ยถ้าตายแล้วโยมจะถ้าตายแล้วก็ถือว่าเป็นคนก็ไม่มีทางอะไรช่วยแล้วก็ถามว่าเอายานี่ไปกินหายก็ถือว่าคนใหม่แล้วอิสลามนั้นได้ตายไปแล้วคนใหม่นี่พุทธเป็นคนพุทธแล้วเพราะมากินยาของพุทธได้รักษาให้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะยอมรับเขาบอกไม่ได้เขาถืออิสลามก็มาตามประเพณีมากันตั้งแต่ปุญญาตยายบอกเอ้าถ้าคุณไม่ได้กินยาคุณก็ตายสามีคุณก็ตายคุณจะเอาทางไหนล่ะบอกเขากลัวพระเจ้าลงโทษแล้วบอกกลัวพระเจ้าลงโทษเลยบอกถ้าพระเจ้าเนี่ยรักเราจริงนะพระเจ้าก็ควรจะไม่ลงโทษเราสิเพราะเรารักพระเจ้ามากอุตส่าห์สวดมนต์ภาวนาละหมาดถึงพระเจ้าวันหนึ่งตั้ง5-6ครั้งอย่างเงี้ยแล้วทำไมพระเจ้ามาลงโทษให้เราเป็นโรคร้ายแรงถึงขั้นจะตายเนี่ยทำไมพระเจ้าไม่ก็ลำเอียงสิบางคนเขาไม่ได้รักพระเจ้าเลยแต่ว่าทำไมเขาไม่เป็นโทษไม่เจ็บไม่ป่วยเลยอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยรักกับพระเจ้าอย่างมากมายอย่างเงี้ยแต่กลับเอาโทษเอาโรคมาให้เราอย่างร้ายแรงแสดงว่าพระเจ้าก็ไม่ยุติธรรมสิอุตส่าห์สวดอ้อนวอนอยู่ทุกวันแต่กลับเอาโรคร้ายเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยก็เอามาให้ทั้งที่เราเคารพพระเจ้าในการลงโทษก็ต้องลงโทษคนไม่ดีคนที่ไม่รักพระเจ้าสิที่คำสอนนั้นที่กล่าวไว้นั้นกล่าวว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและพระเจ้าจะลงโทษแต่นี่คนที่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ยังกลับลงโทษนี่เราจะนับถือพระเจ้าทำไมถ้าเรานับถือพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเรารักเราเคารพนับถือแล้วกลับลงโทษเราเนี่ยเราเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็มาอ้างว่านี่เนี่ยท่านทำไม่ถูกเราจึงลงโทษท่านและทำไมไม่บอกเลยก่อนที่เราจะเป็นโน่นเป็นนี่แสดงว่าพระเจ้านี่คนไหนเป็นอะไรก็ถือว่าลงโทษหมดถ้าคนไม่เป็นแสดงว่าพระเจ้ารักพระเจ้าไม่ลงโทษทั้งที่คนที่ไม่เป็นนั้นก็ไม่เคยรักพระเจ้าเลยไม่เคยไหว้พระเจ้าเลยก็ไม่เห็นพระเจ้าลงโทษทำไมจึงไปลงโทษสำหรับคนที่รักพระเจ้าเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยเป็นดินถล่มอะไรต่ออะไรก็คนนับถือพระเจ้าทั้งนั้นอดตายกันอะไรการเกิดมีการตายการเจ็บไข้ได้ป่วยกันเนี่ยมากมายก็ด้วนแต่นับถือพระเจ้าเขาก็บอกไม่ได้เปลี่ยนศาสนาไม่ได้แต่ความจริงเราลองใจเขาดูพูดเพื่อลองใจเขาดูว่าเขาจะมีความเห็นยังไงในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของศาสนาพุทธแล้วเราก็ให้ยาเข้าไปแสดงว่าเขาก็ไม่นับถือแบบไม่มีเหตุผลบอกแสดงว่าสามีของคุณเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ช่วยเลยถ้าพระเจ้าช่วยสามีคุณจะต้องไม่ป่วยแล้วเมื่อป่วยแล้วก็นิ้วนี่ต้องหลุดออกจากไตนี่ก็ไม่สามารถจะหลุดออกจากไตได้แล้วหมอก็ไม่สามารถจะผ่าตัดให้ได้ด้วยแสดงว่าไม่มีทางอะไรแล้วนี่อย่างการกินยานี่จะหลุดหรือไม่หลุดก็ยังไม่รู้เลยถ้าไม่หลุดสามีคุณก็ต้องตายอย่างนี้พอนอนปวดทุรนทุรายแล้วเนี่ยแต่นี่ที่อาตมาให้ไปก็ลองเสี่ยงดูบางทีจะเป็นบุญของโยมก็พอดีไปกินแล้วก็หลุดโยมคนใหม่มาก็เลยแต่คำแนะนำก็เลยมาเอายาบอกว่าคนที่

สลามนะเขาเอาไปให้สามีเขากินแล้วก็หลุดแต่พุทธศาสนาเราเนี่ยไม่เอาอย่างนั้นหรอกไม่บังคับใครไอการกินยาของพุทธศาสนากินของพุทธเจ้าหายแล้วจะมาถือนับถือพุทธเจ้านั้นพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการเพราะพุทธเจ้านี่จะไม่บังคับใครและจะไม่ไปไม่ใช่อุบายอย่างใดอย่างนั้นเลยพุทธเจ้าจะชี้ให้เห็นว่าทางนี้เป็นทางสัมมาทิฏฐิเป็นทางแห่งองค์มรรคแปดเป็นทางเห็นถูกต้องคือชี้ให้เห็นก่อนว่าท่านจะเดินหรือไม่เดินท่านจะนับถือหรือไม่นับถือถ้าท่านไม่เชื่อไม่เข้าใจไม่นับถือก็เป็นเรื่องของท่านพระพุทธเจ้าจะไม่บอกว่านี่ถ้าเธอมากินยาฉันหายเธอก็ต้องนับถือของฉันนับถือฉันนับถือศาสนาฉันพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นสัพพัญญูยุตยานเลยการที่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนของสัพพัญญูยุตยานที่เป็นปรัชญาซึ่งเป็นปัญญาที่ปราดเปรื่องเรืองยิ่งกว่าสมณะจีพรามอันใดในโลกเพราะอะไรเพราะท่านใช้สติใช้ปัญญาในการสั่งสอนคนให้เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นสัจธรรมซึ่งเป็นความถูกต้องเพราะคนเราจะเห็นคนจะนับถืออะไรนั้นมันก็ต้องพร้อมก่อนมันต้องเข้าใจมันต้องพิสูจน์ได้ก่อนถือว่าอันนั้นถูกหรืออันนั้นผิดอันนั้นดีหรืออันนั้นชั่วเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันทิฏฐิตรงไหนมันเห็นอะไรถูกต้องเห็นสัมมาสมาธิจิตใจมันมีความสงบแค่ไหนคนเราถ้ามีความสงบมันก็ยังรู้ได้ซึ่งวาระจิตสามารถเจรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์นรกนิพพานได้เมื่อรู้ได้แล้วตัวเองก็มีความเชื่อความเข้าใจเมื่อนั้นเองจริงจะปฏิญาณตนเปลี่ยนศาสนามานับถือความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ที่เราพูดไปนั้นก็เป็นการอุบายเพื่อหยั่งใจคนแต่ว่าคำสอนพุทธเจ้านี่จะไม่ใช้วิธีด้วยกันไปบังคับขู่เข็ญหรือไปโน้มน้าวแบบประเภทที่กินยาฉันแล้วเธอต้องมาเปลี่ยนศาสนาเธอเป็นถ้าเธอกินยาของฉันถ้าเธอไม่กินเธอก็ตายฉันก็ไม่ถ้าเธอไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาฉันก็ไม่ให้ยาเธอกินแต่ถ้าเธออยากจะกินยาเธอก็ต้องเปลี่ยนศาสนาถ้าฉันรักษาให้เธอหายเธอฉันรักษาเธอหายแล้วเธอต้องถือศาสนาของฉันอะไรคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่สอนเลยในเรื่องพวกนี้จะไม่จักนำคนมาในทางนี้เลยที่จะจักนำคนให้เลื่อมใสศรัทธาคือให้เห็นคุณพระรัตนตรัยว่าคุณของพระรัตนตรัยนั้นมีความสำคัญอย่างไรคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีคุณอันประเสริฐอย่างไรที่เข้าไปนับถือแล้วเกิดความสุขกายสบายใจพ้นทุกข์ได้ทางใจเมื่อเห็นคุณของพระรัตนตรัยนั้นเนี่ยนั่นคือการเปลี่ยนเป็นในตัวฉะนั้นเราเป็นสาวกจึงไม่บังคับใครให้มานับถือพุทธศาสนาเดี๋ยวจะทำให้คำสอนพุทธเจ้านั้นมัวหมองไม่เป็นสัพพัญญูยุตยานที่พระองค์ทรงฉลาดในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้คนยอมรับเหตุผลเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนามีเหตุมีผลมีเหตุเกิดเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลสอนให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามันมีเหตุเกิดขึ้นมันก็ต้องมีผลตามมาแล้วก็ลงเอยด้วยกันให้เชื่อกรรมว่าการกระทำคนเรานั้นสืบเนื่องมาจากกรรมอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีทำกรรมดีย่อมได้ดีทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่วชั่วโดยตรงไหนชั่วที่ใจใจนั้นก็ดำริมาเป็นกรรมมาเป็นมโนกรรมก็ออกมาจากกายกรรมวจีกรรมมาเป็นมโนกรรมสร้างสมอารมณ์ไว้แล้วก็อันนั้นผลักดันไปสู่กรรมทั้งอดีตและปัจจุบันอนาคตฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนเชื่อกรรมและพิสูจน์ในเรื่องของกรรมผลของกรรมนั้นจะให้ผลตามมาเหตุเพราะเราทำความดีเนี่ยครับเป็นเหตุ
แล้วผลของมันตอบสนองมาด้วยความดีก็คือเป็นผลกรรมฉะนั้นจึงว่าเราหนีกรรมไปไม่พ้นเราหนีความจริงไปไม่พ้นฉะนั้นคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนมีเหตุมีผลให้เชื่อกรรมให้เห็นกรรมการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเราก็ดีนี่เป็นผลกรรมของเราทำไว้ตั้งแต่อดีตในปัจจุบันฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่มีวิธีการในการบังให้ใครเชื่อได้แบบประเภทที่ไม่กำบันทุบดินเนี่ยกว่าประเภทที่ไม่ได้ปฏิบัติก่อนไม่ได้มีเหตุผลก่อนเพียงยาหม้อเดียวหายแล้วมาให้นับถือศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สอนเพราะมันมีค่าน้อยไปเหลือเกินยาเพียงหม้อเดียวมันมีค่าน้อยแต่ว่ามันมีค่ามากสำหรับคนกินแต่มันมีค่าน้อยสำหรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้เลยกับยาหม้อนั้นการที่จะนับถือพุทธศาสนานั้นต้องมีเหตุผลต้องมีศรัทธามีความเข้าใจคำสอนพุทธเจ้ามันในเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาเราเข้าใจคำสอนแล้วเราก็ยอมรับนับถือนั่นคือการทำให้ศรัทธามั่นคงที่เข้าถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงคนที่เป็นประชาชนชาวพุทธบริษัทที่ไม่เข้าถึงหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายฉะนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นเองเราจะต้องเอาพระมาประยุกต์ทุกวัดจะต้องมีการรณรงค์ในการเรียนและปฏิบัติธรรมพระทุกวัดจะต้องคำนึงนึกถึงว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเรามาบวชนี้เรามาศึกษาธรรมะวินัยเราจะต้องทำใจให้สงบจึงจะเป็นพระแต่ถ้าเราบวชแล้วเราศึกษาธรรมะวินัยแต่ใจของเราไม่สงบทั้งที่เรารู้ธรรมะวินัยแต่เราทำไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับนกแก้วนกขุนทองที่มันพูดได้แต่ทำไม่ได้ฉะนั้นถ้าพระทุกวัดได้ตื่นตัวว่านิจรณะนิพพานสัจจิกิริยาที่การมาบวชนี้บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งบวชเพื่อทางพ้นทุกข์เพราะสัญลักษณ์ของพระก็คือมีเพียงผ้าสามผืนเสื้อผืนหมอนใบมีบาตรเพียงใบเดียวซึ่งไม่สะสมโลภโมโทสันไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญอะไรอีกแล้วเพียงต้องการธรรมะคำสั่งสอนเพื่อคำว่านรนิพพานคือทำให้แจ้งใจให้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าถ้าไม่มีกำไรก็ให้เสมอตัวไม่ขาดทุนนั้นถูกแล้วบวชเพื่อจะสร้างกรรมอันเป็นอัพยากตธรรมบุญก็ให้สูงไปกว่าบุญบาปก็ให้พ้นไปการบวชนั่นคือการออกจากทุกข์ฉะนั้นพระถ้าคำนึงนึกถึงว่าเราบวชทำไมเราจะบวชเพื่ออะไรเราบวชแล้วเรากินข้าวชาวบ้านเราทำงานของตัวเราแล้วเราช่วยอะไรกับพุทธศาสนาได้บ้างสร้างศรัทธาญาติโยมได้หรือเปล่าญาติโยมที่มองเราในแง่ไหนแล้วเรามองในญาติโยมมองอย่างไรที่ญาติโยมตักบาตรทำบุญใส่บาตรให้เราไหว้เราทุกวันนั้นไหว้เพื่ออะไรเขาเคารพเราหรือเขาเคารพพุทธเจ้าหรือเคารพศีลถ้าเราไม่มีศีลเขาจะไหว้เราไหมถ้าเราไม่มีพระเหลืองเขาจะไหว้เราไหมเขาจะเอาข้าวน้ำให้เรากินไหมเขาจะกราบไหว้บูชาขนทรัพย์สมบัติในบ้านของเขาเนี่ยมาฝากไว้กับพระให้กับพระเนี่ยมากมายบางคนในศรัทธาถึงก็ถอดแหวนเพชรถวายพระเลยพระเข้านิโรธสมาบัติบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าได้จำแรงตัวมาความศรัทธาในถอดแหวนเพชรถวายเลยมีทรัพย์สมบัติอะไรก็จะให้นั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้สอนพวกเราความอัศจรรย์อันเนี้ยที่ทำให้คนสละความโลภได้ก็เพราะว่าคุณธรรมศีลธรรมที่เรามีผ้าเหลืองหุ้มห่อก็ทำให้คนเกิดศรัทธาถ้าเราทิ้งศีลไปเนี่ยใครจะไหว้ใครจะให้ใครจะยกสมบัติอันเป็นของมีค่าให้
อันนี้ถ้าพระทุกวันและทุกวัดเมื่อก่อนจะบวชก็ดีบวชใหม่ก็ดีได้คำนึงนึกถึงเรื่องนี้ก็คงจะคิดบวชปฏิบัติคงจะคิดช่วยศาสนาถือไม่คิดช่วยศาสนาเอาตัวรอดก็ยังดีคิดจะปฏิบัติเพื่อตัวรอดก็ดีแต่ถ้าคิดปฏิบัติด้วยที่จะช่วยศาสนาด้วยหรือว่าปฏิบัตินั่นคือการช่วยศาสนาถ้าพระที่มาบวชในพุทธศาสนาได้คำนึงนึกถึงความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเข้าเจริญมากมายทำให้พระทุกวันได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยก็ไม่ต้องไปหาพระที่ไหนไปเผยแพร่แล้วก็พระในหมู่บ้านของเรานั่นแหละได้เข้าใจวิธีทุดงกรรมฐานปฏิบัติสำรวมกายวาจาใจอย่างไรว่าจะเป็นพระก็เอาวิธีทางที่เป็นพระแบบสงบมาใช้ญาติโยมก็ศรัทธาเริ่มใสก็ประพฤติปฏิบัติตามมีความสงบตามก็เข้าใจพระได้ง่ายขึ้นถ้าจะมารออยู่แต่วัดสังฆทานหรือวัดชนประทานหรือพระกรรมฐานพุทธศาสนาเราคงเจริญไม่ทันหรอกคงช่วยอะไรได้ไม่มากเลยคงจะล่าช้าหรือเกินในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาคงกินเราหมดเพราะเขาพร้อมใจกันที่จะรณรงค์ทุกคนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกิจศาสนาหมดเอาพูดกันง่ายเนี่ยคนที่เป็นคริสตศาสนากับอิสลามเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาของเขาเนี่ยเขาป้องกันศาสนาเขาจริงๆเลยเขาไม่เคยโจมตีศาสนาตัวเองเลยเขาใครบอกอิสลามไม่ดีนี่เขาโกรธมากเลยเขาต้องบอกอิสลามว่าเขาที่หนึ่งในโลกเป็นศาสนาโลกอิสลามคนที่นับถือคริสต์ศาสนาถ้าใครบอกคริสต์ไม่ดีนี่เขาโกรธเหลือเกินเขาบอกพระเจ้าของเขาเท่านั้นแหละที่ไหนทุกอนุปรมาณูเนี่ยหรืออนุไอทุกแห่งไปเนี่ยที่อยู่ในสากลโลกเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าทั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างแม้แต่ลมหายใจหรือว่าอะไรทุกเสี้ยวเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งเขาพูดเลยว่าตีคุมหมดเลยว่าพระเจ้าของเขาอยู่ทั่วไปฉะนั้นท่านจึงหนีพระเจ้าไม่พ้นอยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือพระเจ้าทั้งนั้นเขาไม่เคยดูถูกพระเจ้าของเขาเลยเขาไม่เคยนั่นเลยเขายกย่องมากเลยและพระของเขานะเขาก็กราบไหว้เขาก็เคารพมากถ้าใครมาโจมตีเรื่องพระของเขาเนี่ยเขาจะป้องกันมากเลยความเป็นจริงพระของเขากับพระของเราเนี่ยต่างกันมากเลยนะพระของศาสนาอื่นเนี่ยพระของเขาเนี่ยกินเหล้าก็ได้มีครอบมีครัวก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างแต่เขาก็นับถือเพราะพวกนั้นรู้คำสอนและปฏิบัติตามคำสอนถูกต้องแต่พระของเราเนี่ยก็ปฏิบัติเรียกว่าถือพรหมจรรย์อยู่กับวัดสวดมนต์ภาวนาแต่บางองค์ก็ขาดการสำรวมก็รู้สึกว่าไม่สมบูรณ์ในความเป็นพระอะไรเงี้ยแต่ของเราก็ยังดีมากเลยถ้าจะมองกันแล้วก็ของเราก็เรียกว่าแหมข้าวเย็นก็ไม่กินแล้วก็แถมอยู่กับวัดถือพรหมจรรย์ก็นับว่าหาได้ยากเสียสละจากบ้านจะเกินมาทุกอย่างซึ่งเป็นพระนี่ทำได้ยากมากเลยพระของพุทธศาสนาเนี่ยของเขานั้นไม่ทำเป็นพระเขาไม่ยากอะไรเป็นชาวบ้านเนี่ยพอจะเป็นพระเขาก็ไปสมมติตัวว่าวันนี้จะบวชแล้วอะไรเงี้ยก็ไปปฏิญาณกับคำสอนเขาก็เป็นนักบวชพอศึกมาเดือนหนึ่งเขาศึกมาเขาก็มีลูกมีเมียแล้วก็แถมพระก็สามารถมีเมียไม่เกิน4คนเงี้ยเขาก็ยังนับถือผู้นั้นเป็นผู้นำในทางพุทธในทางศาสนาเขาได้เขาก็ไม่เคยโจมตีติเตียนเลยว่าพระเสียหายเขาก็ยังนับถือว่าเป็นพระเขายังนับถือดีมากกว่าพระเราอีกเขาเห็นพระเราเขากลับดูถูกว่าหัวโล้นบ้างอะไรเป็นพวกประเภทขอทานบ้างอะไรเขากลับดูถูกอีกพอเห็นพระของเขาถึงกฎบัญญัติของเขาเนี่ยมีเมียไม่ให้เกิน4คนทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรได้เลยเลิกละกิเลสไม่ได้เลยโลกกดหลงก็ยังมีอยู่
แต่รู้จักเพียงพิธีกรรมนำคนได้เท่านั้นเองเขาก็กลับไปศรัทธาเริ่มใสแสดง

0: ว่าศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเข้าใจศาสนาเขามากเลยเขาซึ้งในศาสนาของเขาอันนี้พูดกันตามจริงนะแสดงว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พระของเขาเนี่ยสอนคนให้ฝังแน่นอยู่ในศาสนาของเขาเขาซึ้งในศาสนาของเขาเขาจึงได้ไม่ยอมเชื่อศาสนาอื่นเลยแล้วเขาก็ไม่ว่าศาสนาไหนดีกว่าเขาเลยเพราะเขามองแต่คนของเขาดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนเราที่รักกันเนี่ยพอรักกันแล้วเนี่ยมันเห็นแต่ความดีกันทั้งนั้นความชั่วมองไม่เห็นเลยซึ่งสามีจริงๆก็เลวกินเหล้าเมายาสู้กับสามีคนอื่นก็ไม่ได้แต่มันก็รักใครจะมาว่าด่าว่าสามีใครจะมาทำอันตรายนี่เราต้องปกป้องที่สูงที่สุดเลยทั้งที่สามีของเราเนี่ยเลวแสนเลวเราก็รักมากกว่าสามีคนอื่นทุบตีกันบ่อยๆก็ยังรักอยู่นั่นเองอันนี้จึงว่ามันมีความรักแบบเข้าข้างตัวอย่างนั้นแต่ว่าแสดงว่าเขาสามารถที่จะปลูกฝังความรักในศาสนาของเขาให้กับคนของเขาได้แน่นแฟนเหลือเกินเนี่ยแต่มานึกชมเชยกันเขาว่าทำยังไงพุทธศาสนาเราจะได้ไปลอกความรู้สึกอันนี้เอามาใช้ได้บ้างทำไมว่าพระของเราซึ่งเป็นพระจริงๆเนี่ยแล้วก็ญาติโยมของเราอุบาสกบาติกาเนี่ยทำไงจะได้เป็นคนแบบมั่นคงในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่โจมตีศาสนาตัวเองไม่ติเตียนศาสนาตัวเองแล้วก็พยายามเอาศาสนาของตัวเองเนี่ยเผยแพร่ใครมาด่ามาว่าศาสนาก็ปกป้องสามารถพูดได้อธิบายได้ด้วยว่าศาสนาเราดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเจนคนที่โจมตีในเรื่องโจมตีแต่นี่มันไม่งั้นที่คนเราพอบอกพระที่นั่นไม่ดีที่นี่ไม่ดีพวกเราก็เลยโจมตีพระไม่ดีไปอีกญาติโยมทายกทายิกาทำบุญไม่ดีเราก็เลยโจมตีอีกฉันไม่อยากเข้าวัดหรอกวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเราก็เลยโจมตีทายกกลายเป็นคนกินเงินวัดเป็นคนไม่เข้าอันนี้จะทำเราไม่ได้แก้ไขกันแสดงว่าเรามองไม่เห็นจุดเสื่อมของพวกเราจุดเสื่อมของพวกเราอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงพระกับโยมที่ไม่เข้าถึงพุทธศาสนานี่เองคือมองกันในแง่ผิดๆก็เลยไม่ศรัทธาก็เลยใครๆก็ไม่อยากเป็นทายกใครๆก็ไม่อยากบวชไม่อยากปฏิบัติเพราะมองเห็นแต่ข้อบกพร่องความเจริญไม่มีแต่ความไม่จริงนะพุทธศาสนาของเราสอนไว้ดีแล้วแต่ว่าเรายังไม่ปฏิบัติตามให้ดีเท่านั้นเองอันนี้น่าเสียดายแต่มาอยากให้พุทธศาสนาเราเนี่ยสร้างความรู้สึกกันมาใหม่ว่าทำยังไงดีอุบาสกอุบาสิกาของเราเนี่ยจะเป็นคนเข้าใจพุทธศาสนาลึกซึ้งสามารถแก้ไขได้เหมือนกับศาสนาอื่นเนี่ยพอใครไปถามเรื่องศาสนาของเขาเนี่ยเขาอธิบายเป็นคู่เป็นช่องเป็นคู่เป็นแควจ้ะสามารถอธิบายให้คนศาสนาอื่นเนี่ยเข้าใจของศาสนาเขาได้แสดงว่าเขาสนใจเขาศึกษามากเขาอ่านเขาฟังมากเลยแสดงว่าพวกคริสต์ก็ดีพวกอิสลามดีแสดงว่าเขาอ่านเขาฟังมากเขาจึงได้เข้าใจศาสนาเขาลึกซึ้งทุกคนอันนี้ลึกซึ้งในศาสนาของเขานะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่มาเคยไปที่มูเซอร์น่ะเด็กๆอ่ะเราบอกว่าเราแกล้งหยอกลองภูมิเด็กว่าเด็กพุทธกับเด็กอิสลามนั้นมันต่างกันแหละทั้งนั้นจะเป็นมูเซอร์อยู่ในป่าถามว่านับถืออะไรเขาบอกนับถือมูเซอร์บอกว่ามูเซอร์นับถืออิสลามคนหนึ่งบอกนับถือไอ้คริสต์เนี่ยถือพระเจ้าพระเยซูเราบอกว่าพระเยซูเนี่ยนะพระเจ้าเนี่ยเขาไม่มาเมืองเราหรอกเมืองเรานี่มีแต่พุทธเจ้านะพุทธเจ้าที่มาถึงพระเยซูเขาถูกไม้กางเขนตรึงแล้วตีด้วยตะปูแล้วเขาตายแล้วเขาไม่มีอิทธิพลเขาขนาดตัวเองเขายังถูกไม้กางเขนตรึงเขาไม่สามารถจะมาเมืองเราได้แล้วเขาช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยเรื่องอะไรเขาจะมาช่วยคนอื่นบอกเขาบอกช่วยได้มาได้บอกมาได้ยังไงช่วยได้ยังไงก็ตัวเองยังตายมันบอกมาไม่ถึงหรอกเขาไม่เคยมาเมืองไทยเราว่างั้นเข าอยู่แต่เมืองโน้นแหละไม่มาเมืองไทยหรอกงั้นตอนเป็นเขายังมาไม่ถึงตายเขาจะมาถึงได้อย่างไรเขาบอกมาได้ช่วยได้พระเยซูช่วยได้แสดงว่าการที่ทุกคนได้อบรมเขานั้นอบรมให้เขาเชื่อมั่นจริงๆแม้แต่เด็กซึ่งเป็นชาวมูเซอร์ชาวเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ยังยึดมั่นพระเจ้าได้เลยเรามานึกถึงแม่เด็กพุทธเราเนี่ยถ้าใครมาถามงี้ไม่มีใครยืนยันเลยถ้าบอกพุทธเจ้าจะมีจริงหรือบอกนั่นนะสิผมก็สงสัยเหมือนกันจะมีจริงหรือบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นระดับมีความรู้สูงๆเนี่ยพอพระเทศน์เนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกพุทธเจ้าจะมีจริงหรือทุกวันนั้นเขายังสงสัยคนพุทธเราเนี่ยกลายเป็นปฏิปักษ์กลายเป็นผู้ต่อต้านต่อพุทธศาสนาตัวเองแสดงว่าพุทธศาสนาของเราในลึกมากเกินไปสำหรับปัญญาคนสมัยนี้ไม่สามารถจะทดสอบไม่สามารถจะยังถึงไม่ใช่ใครเป็นคนทำลายไม่ใช่เป็นคนต่อต้านเลยไม่ใช่ศาสนาอื่นต่อต้านพุทธเราเลยคือคนของเรานี่เองต่อต้านมีเยอะแยะเลยคนสมัยนี้ฉันไม่เชื่อหรอกพุทธศาสนามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นิพพานมีจริงหรือเปล่ามาหลอกกันหรือเปล่าไม่มีใครโต้แย้งเลยความเป็นจริงอุบาสกบาติกาในศาสนาพุทธเราเนี่ยขนาดพระยังมีเลยบางองค์มาที่วัดสังฆทานมาขอให้แม่ชีทำตลกบาทนะเรามาเทศถึงเรื่องพุทธเจ้าประสูติว่าเดินได้อะไรแต่ใดพระก็ไปบอกอาจารย์สนองสอนอะไรไม่รู้มีอย่างพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่เชื่อเหมือนกันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วอะไรคือเรากลายเป็นพวกต่อต้านกันเองเนี่ยมันอันตรายที่สุดเลยเขาบอกว่ากอภัยเนี่ยเขาไม่กลัวใครหรอกกลัวดั้มภัยกลัวดั้มพวกตัวเองเนี่ยมาเป็นดั้มฝานดั้มมีดให้เขามาฟันกอตัวเองพุทธศาสนาเราเนี่ยจะเจริญจะเสื่อมได้ก็ตรงนี้เองตรงพวกเราไม่เข้าใจพุทธศาสนานี่เองมาโจมตีพุทธศาสนากันเองอันนี้ถ้าเราแก้ได้เนี่ยก็ต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะประเด็นที่ทุกวันนี้ที่ตมามองเห็นว่ามันมีจุดเสื่อมอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรเนี่ยไม่เชื่อพุทธศาสนามั่นคงแล้วก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามีจริงไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขายืนยันว่าพระเจ้าเขามีจริงทั้งที่พวกเราก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าพระเจ้าเขาจะมีอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยพระเจ้าของเขาอยู่ในลักษณะอย่างใดแต่พูดกันเหตุผลแล้วพระเจ้าของเขาเนี่ยถูกไล่จนท่านไล่กันตามพุทธศาสนานะถามกันไปถามกันมาเนี่ยเขาถูกไล่จนเขาไม่มีเหตุผลจะตอบเราได้เลยว่าพระเจ้ามีจริงๆแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยสามารถท้าพิสูจน์ได้เลยถ้าถามกันไปจริงจังเนี่ยคนที่เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยจะสามารถโต้ตอบบอกว่าพุทธเจ้ามีจริงอยู่โดยที่ไม่เปลี่ยนคำเลยแล้วโดยเหตุโดยผลเขาจะถามยังไงพุทธเจ้าก็ยังมีจริงอยู่นั่นเองมีพยานยืนยันได้อย่างดีอย่างนั้นแต่เสียดายที่อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาเรากลับมาต่อต้านกันเองไม่เชื่อถือกันเองเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ถึงศึกษาไม่ลึกซึ้งไม่ค้นคว้าให้จบไม่ค้นคว้าให้ถึงแท้ถึงแก่นแท้ได้เนี่ยอันนี้อาตมาได้พูดนะพูดให้โยมว่าถ้าเราอยากจะให้ทุกจังหวัดเจริญเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างพระที่ไหนไม่ต้องสร้างวัดที่ไหนหรอกทุกวัดเนี่ยพร้อมอยู่แล้วอุปกรณ์มีหมดแล้วพระภิกษุสามเณรนั่นเนี่ยเพียงมาศึกษาในด้านสมาธิเท่านั้นก็จะเข้าใจให้มาศึกษากรรมฐาน40ให้รู้เรื่องของอารมณ์จิตให้รู้เรื่องบุญบาปที่ใจเท่านั้นเนี่ยสวรรค์นรกที่ใจได้พระทุกวัดนั่นเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาได้ดีแล้วก็ญาติโยมนั่นแหละเมื่อได้เจอพระที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะซึ้งใจจะเชื่อว่าศาสนาพุทธมีความสำคัญแล้วก็เป็นศาสนาที่มีแก่นแท้แล้วก็สามารถช่วยดับทุกข์ได้ทุกหมู่บ้าน ทุกหมู่เหล่าพุทธศาสนาจะเจริญได้ต้องอาศัยพระทุกวัดนี่เองแต่ถ้าจะไปมัวสร้างสาขาให้แต่วัดสังฆทานอย่างเดียวเนี่ยไม่ทันพุทธศาสนาจะเจริญไม่ได้เลยต้องอาศัยพระที่บำบวชในพุทธศาสนาเสียสละเพื่อพุทธเจ้าเสียสละเพื่อพุทธศาสนาไม่มุ่งหวังเพียงลาภยศสุขสรรเสริญอย่างเดียวไม่หวังเพื่อความสุขของส่วนตัวหวังเพื่อให้พุทธศาสนานั้นมีความเจริญให้คนเข้าใจไม่บิดเบือนความจริงไม่ปิดบังคำสอนพุทธเจ้าสามารถเอาคำสอนที่แท้จริงนั้นมาพูดเอามาปฏิบัติให้คนเห็นคนดูได้นั่นแหละศาสนาของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ในไม่ช้าเลย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้ท่านผู้ฟังขอฟังพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์ใหม่อินทสิริขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: พากันตั้งใจฟังธรรมะและการนั่งสมาธินั่งสมาธิไปด้วยการฟังธรรมะกับการนั่งสมาธิเป็นของเนื่องด้วยกันในระหว่างเรานั่งสมาธิกับการฟังเทศสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติได้รับความสงบได้รับธรรมะธรรมะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ว่าจะได้ทางไหนมาที่เรียกว่าเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้ามีอยู่มากมายแต่ที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็ได้ศึกษามามากได้อ่านในตำรับตำราก็มีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เราได้ศึกษาตามพระไตรปิฎกหรือตามประวัติของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาก่อนก็ได้ศึกษามามากแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษามาได้ยินได้ฟังมาอันนี้ก็ได้ศึกษามามากได้ปฏิบัติมามากเหมือนกันแต่การที่เราฟังธรรมะหรือการปฏิบัติทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติกับการได้ยินได้ฟังมาถ้าเราเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติก็จะเข้าใจในเรื่องที่เราได้ศึกษามาแต่ถ้าเราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยเราปฏิบัติยังไม่เป็นยังไม่ถึงจุดที่เราได้อ่านไปพบไปเจอมาเราก็ยังจะไม่เข้าใจยังจะสงสัยอยู่นี่แหละเรื่องธรรมะมันเป็นอย่างนี้ที่นี่เราอยากจะเข้าใจในเรื่อง ธรรมะที่เราเคยได้ฝึกฝนอบรมมาที่ได้ยินได้ฟังมาบางเรื่องที่เราได้ยินมาเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นและถึงเราจะปฏิบัติจิตของเราก็ยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ยังมีความสงสัยอยู่นี่แหละสิ่งที่มันดำเนินสติปัญญาของเราไปไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังดำเนินจิตของตัวเองไม่ถึงจุดเด่นของธรรมะที่เราได้ศึกษาไว้แล้วการที่เราได้ศึกษาไว้นั้นบางคนก็จะไปเปรียบเทียบเอาง่ายๆเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของตนเองกับธรรมะที่เราได้ศึกษามาไปเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆคำว่าเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆนะที่วันนี้ฉันนั่งสมาธิได้3ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าได้มากพอไปถึงจุดนี้แล้ว

ก็เลยไปตั้งเอาเลยว่าเราได้ขั้นไหนแล้วอะไรเงี้ยจะไปกำหนดเอาเราได้ภูมิไหนแล้วเราได้ชั้นไหนแล้วธรรมะอยากจะมีชื่อของธรรมะได้สมถะไหมได้วิปัสสนาไหมได้อะไรขึ้นมาที่มีอยู่ในหลักทำคำสอนของพุทธเจ้าตามขั้นตอนที่เราได้ศึกษามานั่นแหละได้อัปปนาสมาธิหรือยังได้คณิกะสมาธิหรือยังว่าไปอันนั้น

อันนั้นอยากจะพูดให้ฟังว่าสิ่งที่เราได้ศึกษามานั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่พระพุทธองค์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในคราวที่จิตสงบเป็นสมาธิได้เกิดขึ้นในดวงจิตของพระพุทธองค์หรือสาวกของพระพุทธองค์แต่ละท่านที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ท่านได้ถึงความสงบเข้าไปสู่ในดวงธรรมจนเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจริงๆนะคำว่าความเชื่อความเลื่อมใสจริงๆก็คือกล้าเสียสละเสียสละคารวะออกมาสู่ในทางเพศบรรพชิตในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าถ้ายังเสียสละเพศคารวะยังไม่ได้ก็ยังถือว่ายังขัดข้องอยู่นะยังขัดข้องอยู่นี่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาพิจารณาถึงจะมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเราก็อาจจะไปเปรียบเทียบในเรื่องศรัทธาเกี่ยวกับการทำบุญนะทำบุญให้ทานอย่างนี้ก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นก็ศรัทธาก็ถือว่าแรงกล้าเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงแรงกล้ากับถึงเสียสละเพศคารวะเข้ามาสู่เพศบรรพชิตนะถ้ามันก็มีขั้นตอนอย่างนี้แหละเรื่องธรรมะที่เราได้เอามาพิจารณาเพราะฉะนั้นถึงได้มีการกำหนดหรือการเคารพในผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าแม้แต่พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในเพศบรรพชิตแล้วเนี่ยแม้ศีลจะมี227เท่ากันแต่ท่านก็เคารพในอาวุโสในอาวุโสซึ่งกันและกันเนี่ยให้เคารพในซึ่งกันและกันอย่างที่เราบวชพร้อมกันวันเดียวกันนะก็ยังมีต่างเวลานะต่างเวลาการยัตติก็จะยัตติพร้อมกันแต่เวลาจะถามสอบถามเวลาสวดพระอาจารย์สวดสอบถามอันตรายยิกธรรมต่างๆก็จะถามแต่ละองค์ละองค์ไปถ้าสวดถามอัฏฐบริขารอย่างนี้ก็จะถามองค์ที่มีอายุมากกว่าที่นั่งอยู่ต้นแถวแล้วก็ถามไปถึงปลายแถวสมมติว่าบวชพร้อมกันสามรูปอย่างนี้เวลาไปนั่งก็นั่งเรียงลำดับเหมือนเดิมพอบวชมาแล้วเนี่ยก็ยังเคารพการเวลาอยู่อีกเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เคารพซึ่งกันและกันถึงขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นการที่เคารพที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ก็อยากจะให้พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในเพศบรรพชิตที่เป็นสิทธิ์ตถาคตแล้วเนี่ยให้เคารพกันด้วยอาวุโสและพันเตการเคารพนี่เป็นการละ

มิจฉาทิฏฐิแล้วก็ละในชั้นวรรณะในชั้นวรรณะบางทีการที่คนเราเข้ามาบวชจะมาจากตระกูลกษัตริย์มั่งตระกูลของเศรษฐีมั่งตระกูลแพทย์ตระกูลพาณิชย์ตระกูลจันทานแต่มันมีหลายตระกูลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตระกูลไหนก็แล้วแต่ที่พระพุทธองค์ท่านอยากจะให้เคารพกันถ้าไม่มีข้อบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็จะทะเลาะกันจะข่มเหงกันลังแกกันว่ามาจากชั้นต่ำชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงจะอยู่ในตระกูลจันทานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าได้บวชก่อนตระกูลกษัตริย์มาบวชทีหลังเนี่ยหรือบวชวันเดียวกันแต่ผู้ที่เป็นตระกูลจันทานนั่งหัวแถวตระกูลกษัตริย์นั่งหางแถวอย่างเงี้ยก็ยังให้เคารพผู้อาวุโสที่เป็นตระกูลจันทานอยู่เหมือนเดิมไม่ให้ดังแกกันให้สม่ำเสมอกันถือว่าเป็นผู้มีศีล227เท่ากันให้เคารพกันนี่แหละ ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติร่วมกันมีทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทั้งชีพามตาผ้าขาวก็ถือว่าเป็นผู้มีสรณะต่างกันนะมีสรณะต่างกันอย่างที่แม่ชีอย่างเนี้ยก็มีสรณะต่างกันก็ถืออุโบสถศีลรักษาอุโบสถศีลก็ศีล8เป็นนิจศีลอย่างเงี้ยทีนี้อุบาสกอุบาสิกาของพวกเราก็อาจจะถืออุโบสถศีลเป็นบางครั้งคราวแต่ไม่ได้เป็นนิจศีลจะเป็นบางการบางเวลาอย่างเงี้ยนี่แหละข้อแตกต่างกันอย่างนี้ถึงได้เคารพยำเกรงซึ่งกันและกันและเชื่อถือกันแต่ไม่เคยเหยียดหยามกันในระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมถือว่าต่างคนก็ได้ต่างได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระภิกษุสามเณรมีศีล227ก็จริงถ้าไม่มีพวกชีพามหรือสามเณรเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์หรืออุบาสกอุบาสิกาที่เป็นผู้ทนุบำรุงพระสงฆ์ให้อาหารบิณฑบาตพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้การสร้างบารมีทางธรรมเนี่ยจะไปตำหนิติสินนินทากันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้ไปตำหนิติสินนินทาไม่ให้ไปข่มซึ่งกันและกันนะไม่ให้เหยียดหยามกันเจเป็นฆราวาสอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องนึกถึงว่าเราเป็นพระภิกษุสามเณรอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีอุบาสกไม่มีอุบาสิกาไม่มีชีตาผ้าขาวอย่างเนี้ยใครจะทำอาหารมาถวายเมื่อไม่มีอาหารบิณฑบาตพระสงฆ์จะปฏิบัติได้ไปกี่วันนี่เราต้องนึกอย่างนี้นี่หลวงพ่อก็อยากจะพูดให้ฟังในคราวที่เราปฏิบัติใหม่ๆ
พราะเราปฏิบัติธรรมพอกิจของเราสงบเป็นสมาธิเราจะนึกถึงผู้ที่มีอุปการะคุณก่อนผู้ที่มีอุปการะคุณเป็นใครผู้ที่มีอุปการะคุณก็คือบิดามารดาระลึกไปถึงบิดามารดาก่อนที่ระลึกถึงบิดามารดาก็เพราะว่าเราได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอยู่บิดามารดาของเรายังได้ตามเข้ามาอุปถัมภ์ลูกชายจัดอาหารบิณฑบาตมาถวายนี่แหละถึงได้นึกถึงผู้ที่เป็นบิดามารดาทั้งที่ชาวบ้านก็มาชาวบ้านทุกคนก็มาเหมือนกันแต่จิตมันยังเหลี่ยมลำเอียงอยู่นะบทมาใหม่ๆมันยังเหลี่ยมเอียงอยู่เนี่ยเพราะว่าการที่เราจะคุ้นเคยกับคนอื่นนะยังมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังสู้กับบิดามารดาของตัวเองไม่ได้นี่ความนึกคิดในความคุ้นเคยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติทำได้ง่ายนะง่ายหมายถึงว่าเราบวชเข้ามายังไม่นานยังไม่หลายวันยังไม่ได้หลายเดือนเราก็ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วถึงเราจะนึกถึงบิดามารดาของตัวเองแต่ก็จิตก็ยังนึกถึงผู้อุปการะคุณคือศรัทธาญาติโยมที่ทำบุญใส่บาตรให้ทุกวันเวลาเราไปบิณฑบาตส่วนมากผู้ที่มีจิตศรัทธาเราก็คงจะเข้าใจอย่างที่บ้านเราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยพาไปบิณฑบาตบางบ้านเนี่ยไม่เคยใส่บาตรเลยอย่างเงี้ยแล้วบางบ้านเนี่ยจะตักบาตรทุกวันไม่ว่าจะพระวัดไหนผ่านมาตั้งโต๊ะตักบาตรจนครบอย่างนี้นั่นแหละผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรพอทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วเนี่ยท่านจะนึกถึงผู้อุปการะคุณอย่างนั้นเลยนึกไปถึงว่าศรัทธาญาติโยมที่เขาตักบาตรทุกวันบางคนเขามีเวลาเขาก็ต้องตักข้าวใส่บาตรแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารมาส่งที่วัดอีกตามมาถวายที่วัดอีกก่อนที่จะฉันมีความเอาตั้งใจใส่ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นหน้าที่เคารพนับถือจริงๆบางทีพระสงฆ์ก็เคารพศรัทธาญาติโยมเหมือนกันนะให้เกียรติผู้ที่มีพระคุณการที่เราให้เกียรติจะให้เกียรติอย่างไรจะไปช่วยทำงานที่บ้านอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เราจะตอบแทนบุญคุณได้อย่างไรพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลวงพ่อบวชเป็นเณร บวชเป็นเณรศีลมีเพียง10สิกขาบทมีศีล10นี่เป็นศีลของสามเณรนะเราเป็นสามเณรก็ตั้งใจรักษาศีล10ข้อเลยให้บริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจไม่เคยคิดจะฝ่าฝืนศีลแม้แต่นิดเดียวนะตั้งสัจจะว่าจะรักษาศีลไม่ให้ขาดให้สะอาดบริสุทธิ์คำว่ามีซ่องโหว่เนี่ยจะไม่ให้มีเลยเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นี่เราบวชใหม่เนี่ย
เราบวชมาใหม่ในคราวที่เป็นฆราวาสเราก็รับประทานอาหารวันละ3มื้อตั้งแต่เกิดมาจนได้มาบวชเนี่ยเวลาเราบวชมาแล้วเนี่ยเรามีความตั้งใจจะรักษาศีลข้อที่6เนี่ยรักษาไม่ต้องกืนกินอาหารในเวลาวิการเนี่ยไม่ให้อาหารล่วงขอบทวารปากเข้าไปแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้นี่แหละด้วยความตั้งใจในจุดนี้เนี่ยไอ้ธาตุขันธ์ของเรามันเคยชินกับการทนุบำรุงรักษามาตั้งแต่เกิดจนได้มาบวชเนี่ยมันเป็นนิสัยมันยึดในธาตุในขันธ์ในความเป็นอยู่แต่ละวันเราอยู่ได้ด้วยอาหารที่เรารับประทานที่นี่จิตที่มันผูกมัดฝังอยู่กับการที่เคยได้รับประทานอาหารมา3มื้อเนี่ยเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเรามาปฏิบัติเหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติบวชเข้ามาท่านสอนให้เราฉันมือเดียวพอเรามาฉันมือเดียวเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็เกิดขึ้นด้วยความอดทนต่อสู้เมื่อผ่านไปหลายวันหลายเดือนหลายวันเข้าไปหลายเดือนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะสู้ผอมแต่ความคุ้นเคยก็ย่อมจะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่มันจะมีความคุ้นเคยเกิดขึ้นนี่แหละนอนหลับไปมันยังฝันเลยฝันว่ามันเคยเป็นฆราวาสมานานน่ะนอนหลับไปมันฝันไปเป็นฆราวาสเลยเราปวดมาใหม่ๆเดือนหนึ่งสองเดือนมันยังฝันว่าเป็นฆราวาสอยู่บางที3 4ปี5ปียังฝันอีกว่าเป็นฆราวาสเดินไปเดินมายังใส่กางเกงอยู่เวลาฝันน่ะแต่งชุดฆราวาสไปคนเป็นฆราวาสศีลก็ไม่มีศีล10นะอยากจะทำอะไรก็ทำเหมือนกับว่าเราหิวข้าวอย่างเนี้ยเราเป็นฆราวาสแล้วพอหิวข้าวเราก็ไปกินข้าวซะกำลังกินสนุกสนานอร่อยอยู่นั่นแหละประมาณสักค่อนๆจะอิ่มไปแล้วนะมีความรู้สึกว่าเห็นตัวเองห่มผ้าเหลืองนะพอห่มผ้าเหลืองปั๊บจิตมันย้อนกลับเข้ามาถึงพระพจน์ที่เป็นบวชเป็นเณรอย่างนี้บวชเป็นพระอย่างนี้ตกใจเลยตกใจเราไปกินข้าวตอนเย็นได้ยังไงเนี่ยเราเป็นพระแล้วเนี่ยเราเป็นเณรแล้วเนี่ยตกใจกลัวด้วยความตั้งใจตั้งสัจจะเอาไว้ว่าเราจะไม่ผิดในศีลข้อนี้อย่างเนี้ยนี่เกิดความกลัวนรกกลัวบาปร้องไห้เสียอกเสียใจว่าตัวเองนี่ผิดสัจธรรมจะไปตกนรกอเวจีอย่างเนี้ยทำให้ผิดศีลผิดธรรมทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในทางพระพุทธศาสนาคนอื่นเขามองเราในทางที่ไม่ดีเราในเร็วกว่าคนอื่นเราจะไปเข้ากับใครได้แค่นี้ก็ทำไม่ได้รักษาไม่ได้เพราะนึกอย่างนี้ก็น้ำตาไหลด้วยความเสียอกเสียใจนี่บางทีมันเป็นอย่างนี้นะนี่ความตั้งใจรักษาศีลเนี่ยมันเกิดฝันมาว่าก็คิดไปอย่างนี้ก็เสียใจร้องไห้พอถึงตีสี่รู้สึกตัวขึ้นนะลืมตาขึ้นมันมืดเปิดเอ๊ะอันนี้เราฝันเหรอวะพอรู้ว่าตัวเองฝันนั่นน่ะโล่งอกเลยเนี่ยผ้าจีวรเปียกแล้วหมอนเปียกแล้วนอนร้องไห้อ่ะเสียใจว่าตัวเองผิดศีลพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นเอ๊ะนี่เราฝันน่ะเพียงรู้เราฝันนั่นน่ะดีใจขึ้นมาเราไม่ได้ทำผิดจริงๆ

มันเป็นความฝันแต่มักจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะมักจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยอย่างที่เรื่องเพศตรงข้ามอย่างเนี้ยในคราวที่เราเป็นหนุ่มเนี่ยความใฝ่ฝันความคิดด้วยจิตของหนุ่มสาวเนี่ยทุกคนเกิดขึ้นมาก็คงจะมีเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันแต่ด้วยความอดกั้นอดทนรักษาระเบียบจารีตประเพณีบ้านเมืองรักษามารยาทพูดก็พยายามพูดให้ดีการประพฤติตัวก็ประพฤติให้ดีไม่ล่วงละเมิดฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้แต่ความต้องการในทุกคนมีนั่งทางกิเลสตัณหาอย่างเนี้ยมันมีทุกคนทีนี้พอบวชเข้ามามันก็ฝันละทีนี้ฝันว่าเป็นคฤหัสถ์ฝันเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ไปจับผู้หญิงซะไปคุยผู้หญิงไปจับผู้หญิงพอกำลังจับกำลังคุยกันอยู่สนุกสนานจิตมันย้อนกลับคืนมามองเห็นตัวเองเป็นผ้าเหลืองใส่ชุดผ้าเหลืองอย่างเนี้ยโอ้เราเป็นพระแล้วไปจับผู้หญิงได้ยังไงผิดอาบัติตัวนั้นตัวนี้อาบัติสังฆาทิเศษข้อที่จับต้องกายหญิงเป็นอาบัติสังฆาทิเศษโอ้ข้อนี้มันหนักมากทำไมเราทำบาปอย่างนี้แล้วขายหน้าขายตาเราจะแก้ได้ยังไงเราจะนิมนต์พระมาอยู่ปริวาสกรรมสวดเข้าสู่ปริวาสกรรมแล้วอยู่ปริวาสกี่วันกี่เดือนแล้วจะออกจากปริวาสก็ต้องมดพระสงฆ์มาอีกครบ20รูปมาสวดออกอภารอีกขายหน้าอีกแม้มันเร็วถึงขนาดนี้เหรอเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคิดเรื่องเสียหายเกิดเสียใจเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลพอถึงตีสี่รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นฝันลืมตาขึ้นผ้าจีวรเปียกหมอนเปียกน้ำตามันไหลค่อยดีใจกับคืนมาจนกว่าจะปรับจิตปรับใจเป็นพระได้เนี่ยจนไม่ฝันเฉลยเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่กับการปฏิบัติเนี่ยที่เราเร่งในการปฏิบัติได้ดีเท่าไหร่นะจิตของเราเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อไหร่การที่เราเคยฝันอย่างนี้จะหมดง่ายไปตามลำดับนะฝันในเรื่องที่จะผิดศีลผิดธรรมนี่คือมันจะประกอบกันกับการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจิตเป็นสมาธินับตั้งแต่บวชเข้ามาเราตั้งใจปฏิบัติเพียงเดือนสองเดือนจิตก็สงบเป็นสมาธิจิตยึดมั่นถือมั่นอยู่ในธรรมที่เรารู้แก้งเห็นจริงในการปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะไม่ใฝ่ฝันมันจะไม่หลงไปตามความฝันมันจะน้อมเอาแต่ธรรมะเข้าไปสู่ในดวงจิตดวงใจน้อมเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ในดวงใจน้อมเอาพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกของพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในดวงใจเนี่ยจิตมีสรณะอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนยืนเดินนั่งนอนก็ปฏิบัติประคองจิตอยู่ในความสงบอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าจิตเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไม่ฝันแล้วจะไม่ฝันเป็นคฤหัสถ์อีกแล้วนั่งอยู่ที่ไหนก็จะเป็นพระถึงว่าจะฝันไปไหนก็ฝันเหมือนกับว่าเราเดินจงกรมฝันว่าไปเดินจงกรมที่นั่นฝันว่าไปนั่งสมาธิอยู่ถ้ำนั่นฝันในพายบาตรแบกกดหิ้วกาน้ำเดินทุดงเข้าป่าเข้าเขาไปมันจะฝันแบบเข้าป่าอยู่ตลอดเวลาไปแสวงหาที่วิเวกอยู่ตลอดเวลานี่พอกิจของเราเป็นสมาธิละมันความฝันมันก็เป็นไปด้วยนะมันจะเป็นไปด้วยแล้วพอฝันตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมาก็ดีใจโอ้ขนาดเรานอนอยู่เรายังฝันเมื่อในปฏิบัติเนี่ยเรานอนอยู่ยังฝันว่าได้นั่งสมาธิเรานอนอยู่เรายังฝันว่าได้แต่งบริขารเดินทุดงเข้าป่าเข้าเขาขึ้นเขาไปอยู่

ในถ้ำนั่นถ้ำนี่ไปบนยอดเขาไปนั่งอยู่ที่บนยอดเขาจิตมันได้รับอากาศเย็นสบายนั่งจิตสงบเป็นสมาธิแหมมันมีความอิ่มพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ยังอิ่มอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละจิตมันจะต่อเนื่องกับการปฏิบัตินะมันจะเปลี่ยนไปเป็นอันหนึ่งเดียวกันเนี่ยถ้าเราจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยถึงฝันไปก็ยังฝันว่าได้ปฏิบัติอยู่นะพวกแม่ชีสังเกตดูตัวเองนะถ้าใครปฏิบัติได้ดีๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกับตามหลวงปู่ครูบาอาจารย์ไปท่านสอนให้เรานั่งสมาธิพอสอนว่าแหมไปอยู่ในที่สงบต่างคนก็ต่างได้รับความสงบมันจะมีความสุขมันจะมีความสุขของตัวเองเหมือนกับครูบาอาจารย์คุ้มครองบางทีท่านก็สอนทำให้เราท่านก็บอกให้เราไปอยู่ห่างๆไปอยู่ในที่สงบสงบแล้วก็ปีตัวไปอยู่ในที่สงบเหมือนกับว่ามันสดอยู่ตลอดเวลารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรานั่งได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คืนเดียวนั่นแหละมันฝันเนี่ยแต่เรานอนเรานอนฝันแต่เวลาจิตเราฝันเราไปนั่งสมาธิจิตเรานอนฝันแต่เราไปเดินจงกรมอย่างเนี้ยนั่นแหละจิตมันจะมีความสุขในระหว่างนั้นที่นี่เมื่อเกิดความฝันในระหว่างนั้นติดต่อกันไปเรื่อยๆๆพอจิตของเราละเอียดเข้าไปนะพอจิตของเราละเอียดเข้าไปเราไม่ได้ฝันแล้วที่นี่เรานั่งจิตก็จะเป็นนะจิตก็จะเป็นสมาธินี่พอจิตเป็นสมาธิเหมือนกันเราเดินธุดงค์นะเดินธุดงค์ไปเห็นถ้ำเดินธุดงค์เข้าไปป่าดงดิบเดินธุดงค์เข้าไปป่าดงดิบไปได้ที่ร่มไม้ดีๆเราไปนั่งสมาธิเดินเข้าไปในเขาไปเจอถ้ำเราก็ไปนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ฝันแต่มันเกิดในขณะที่เรานั่งนะที่เราเห็นน่ะเริ่มจะชัดเจนขึ้นมาละบางทีจุดที่เราเห็นอย่างนั้นน่ะระยะยาวที่เนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีเราก็จะไปเจอตรงนั้นน่ะพอไปเจอถ้ำนั้นน่ะโอ้นี่เรานั่งอยู่เราเหมือนกับว่าได้มานั่งที่นี่น่ะพอเจออย่างนั้นน่ะจิตมันจะติดตรงนั้นน่ะพอได้ไปนั่งตรงนั้นจิตจะสงบทันทีเลยเด้พอมันเจอจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็เข้าไปอยู่ในถ้ำอย่างเนี้ยไปนั่งเหมือนกับมีครูบาอาจารย์ท่านมาสอนพอเราไปนั่งที่นั่นน่ะไปเห็นครูบาอาจารย์นั่งอยู่ในถ้ำพอไปเห็นแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติให้มันดีนะถ้าใครตั้งใจกับคนนั้นแหละได้ธรรมะเนี่ยเป็นของทุกคนไม่มีใครซึ่งหวนลิขสิทธิ์หรอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาท่านพูดแค่นี้เราก็เข้าใจแล้วไม่ต้องมีมากหรอกให้แสวงหาที่สงบเอาเองพอได้ยินเท่านั้นก็อยากจะปลีกตัวไปนั่งอยู่ตามโขดหินอยู่คนเดียวนั่งอยู่ใต้ร่มไม้คนเดียวนั่นมันจะเป็นธรรมชาติของผู้ที่ได้ธรรมะนี่ถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้จิตสงบแล้วจะเข้าใจอย่างนี้แหละไม่ได้บังคับข่มเหงกัดไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์อะไรมากมายพอได้ยินได้ฟังก็อยากไปเลยอย่างนี้ไปปฏิบัติแต่สำหรับผู้ที่จิตมันดำเนินช้านี่จะต้องศึกษาอยู่เรื่อยได้ฟังอยู่เรื่อยถ้าห่างครูบาอาจารย์ไปนานอย่างนี้ก็เหมือนกับว่ามืดบอดเข้ามาอีกพอได้ยินได้ฟังแล้วเหมือนกับว่าปลุกให้จิตตื่นปลุกระดมให้เกิดความขยันพอได้ยินได้ฟังก็อยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งสมาธิภาวนาเคยอยู่ใต้อำนาจของนิวรณ์
ง่วงเหงาหาวนอนอดทนไม่ได้อย่างเนี้ยพอได้ยินได้ฟังจิตก็คิดอยากจะต่อสู้หาวิธีที่จะต่อสู้นะจากคนที่เคยนอนหลับง่ายๆนั่งสมาธิยังไม่ถึงชั่วโมงก็สงบแล้วอย่างเงี้ยทำยังไงเราถึงจะนั่งได้หลายชั่วโมงอย่างเงี้ยก็หาวิธีที่จะต่อสู้แหละที่นี่จะหายังไงวิธีที่จะต่อสู้หาวิธีเดินเลยเดินจงกรมนะเดินถ้ามันง่วงก็ต้องเดินอย่างนั้นให้มันเลยเวลาเป็นหลายชั่วโมงเราเคยนอนสี่ทุ่มไม่ต้องนอนเดินไปถึงเที่ยงคืนซะก่อนถึงจะนอนอย่างเนี้ยฝึกให้มันได้เที่ยงคืนทุกวันทุกวันพอมันได้อริยบทเดินจนเกิดความเคยชินไปถึงเที่ยงคืนแล้วจากนั้นเราทำวัดเย็นเสร็จอาจจะสองทุ่มเลยแล้วก็ไปเดินโยกมือซะสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็เป็นสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิสองชั่วโมงไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยพอไปถึงเที่ยงคืนเราก็ไม่ง่วงนะทำไมไม่ง่วงเพราะเราฝึกเดินจงกรมไปถึงเที่ยงคืนทุกวันจนเกิดความเคยชินกับธาตุขันธ์ของเราแล้วเนี่ยนะบางทีมันต้องธาตุขันธ์ของเราเนี่ยเคยฝึกฝนของตัวเองในคราวที่เป็นฆราวาสก็ดีบวชเข้ามาเป็นภิกษุสามเณรหรือชีพามตาผ้าขาวต่างๆเหมือนกันพอถึงสามทุ่มเนี่ยลืมหูลืมตาไม่ขึ้นก็ต้องนอนเนี่ยเวลาเราไปงานเนี่ยไปร่วมกับหมู่คณะยังไม่ถึงสามทุ่มเลยมันเคยพักมันก็ต้องเอาละมันจะหลับให้ได้นี่เราต้องฝึกตนเองให้มันเกิดความเคยชินปรับภาพขันของตัวเองให้พอดีให้พอดีกับการปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติธรรมปรับพอดียังไงถ้าพูดถึงเรื่องอาหารก็รับประทานอาหารเพียงน้อยนิดเดียวนะทานมื้อเดียวใหม่ๆก็อาจจะทานอิ่มหน่อยนึงนะมื้อเดียวพอทอดธาตุขันธ์มันเกิดความเคยชินก็ลดลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็สภาพกับการนอนด้วยค่อยขยับขึ้นไปเคยนอน3ทุ่มก็ขยับขึ้นไปถึง4ทุ่มเดินจงกรมไปถึง3ทุ่มเรานั่งไปอีก1ชั่วโมงไปถึง4ทุ่มมันยังสงบอยู่ไม่ต้องนอนไม่ต้องนั่งไม่ต้องนอนไม่ต้องนั่งเดินไปถึง4ทุ่มจนเกิดความเคยชิน4ทุ่มมันยังสดอยู่อย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น5ทุ่ม5ทุ่มเดินจงกรมไปถึง5ทุ่มแต่เรานั่งสมาธิไปถึง4ทุ่มยังไม่ง่วงมันเริ่มเกิดความเคยชินปรับธาตุปรับขันเข้ามาแล้วกับความเคยชินแล้วก็ผ่านไปถึง4ทุ่มครึ่งก็เริ่มซึมๆก็เร่งสติเข้าไปกำหนดสติสัพพัญญะกับลมหายใจเข้าให้มากๆถ้ามันไปถึง5ทุ่มพยายามให้ได้5ทุ่มเมื่อได้5ทุ่มจนเกิดความเคยชินแล้วถ้าเลยนั่นไปก็เริ่มจะซึมจะหลับให้ได้อย่างนี้ก็หยุดเสียก่อนพักผ่อนก็นอนเสียก่อนมันได้5ทุ่มแล้วเมื่อพักผ่อนไปเป็นระยะหนึ่ง10วันมั่งหรือ15วันหรือ1เดือนเราฝึกให้ได้ถึง5ทุ่มเดินจงกรม2ไปถึง2ทุ่มนั่งไปถึง5ทุ่มก็ไม่ง่วงอย่างนี้พอดีอย่างนี้ถ้าเลยนั่นไปก็มีอาการเอาล่ะจากนั้นไปฝึกเดินจงกรมให้มากขึ้นไปอีกต่อไปอีกเนี่ยต่อระยะไปอีกไปถึงเที่ยงคืนนี่พยายามฝึกขยับไปเรื่อยๆอย่างนี้จะเกิดความเคยชินต้องอาศัยความเคยชินด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับที่เราจะฝึกฝนอบรมตัวเองกับการปฏิบัติธรรมให้มันตามการตามเวลาที่นี่เรานอนตอนเที่ยงคืนแล้วเราจะไปตื่นเวลาไหนแต่ตีสี่เราจะต้องตื่นทุกวัน
นะฝึกไงไม่ว่าเราจะนอน 3 ทุ่มก็ไปตื่น 4 รอนอน 4 ทุ่มแล้วก็ไปตื่น 4 เรานอน 5 ทุ่มก็ไปตื่น 4 เรานอนเที่ยงคืนก็ไปตื่น 4 เกิดความเคยชินตรงนี้ที่นี่พอปรับธาตุขันธ์ไปได้อย่างนี้แล้ว 4 ไม่มีนาฬิกาปลุกก็ตื่นเพราะเกิดความเคยชินที่นี่เราอยากจะตื่น 3 ล่ะทำไงมันไม่ตื่นเรานอนเที่ยงคืนไปตื่น 3 เวลาไม่พอเงี้ยเราจะฝึกให้ตื่น 3 เรายังไม่เอา 3 เอา 3 ครึ่งก่อนทำอะไรสมัยก่อนก็มีนาฬิกาปลุกปัจจุบันนี้มีเครื่องปลุกเยอะแยะบางคนมีโทรศัพท์ตั้งไว้ยังปลุกเลยเอากำหนด 3 ครึ่งกดเวลาเอาไว้เลย 3 ครึ่งเสียงจริงลุกขึ้นเลยลุกขึ้นมาทำยังไงถ้าไปนั่งสับประงกก็ยังนอนไม่ตื่นไม่อิ่มต้องเดินตื่นขึ้นมาเดินเลยยังไม่ล้างยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ไปล้างหน้าก็ได้หรืออยากจะไปล้างหน้าก็ได้เราอยู่คนเดียวเราไม่ล้างก็ไม่เป็นไรเดินจงกรมเลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา10-30นาทีสดชื่นหรือยังสดชื่นแล้วนั่งสมาธินั่งสมาธิไปถึง 5:00 ถ้าจะมีงานทำพอสว่างออกมาเนี่ยแล้วก็จะมีงานทำถึง 5:00 เราจะทำวัดเช้าทำวัดเช้าเสร็จไปสว่างแล้วก็เตรียมตัวไปทำจัดสถานที่หรือทำหน้าที่ของเราทำจิตวัดของเรานี่ฝึกคนอบรมอย่างนี้ฝึกเอาเองอบรมเอาเองนะอย่าให้คนอื่นมาบังคับนะที่นี่พอได้จุดนี้แล้วเนี่ยเราตั้งนาฬิกา 3:00 นะตั้งนาฬิกา 3:00 เรานอนเที่ยงคืนเราตื่น 3:00 พอถึง 3:00 เนี่ยนาฬิกามันจะเรียกปั๊บเราลุกเลยได้ยินอ่ะลุกเลยนะไม่ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเอาให้ได้ลุกขึ้นให้ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างนี้อย่าไปตามใจเวลานะอย่าไปตามใจความต้องการความง่วงเหงาเหานอนเราต้องเอาให้ได้พอ 3:00 ปั๊บเราลุกขึ้นเลยพอได้ยินนาฬิกาพอได้จุดนั้นน่ะเราทำจุดนี้จนเกิดความเคยชินเป็นหลายเดือนเนี่ยนะเรา24ชั่วโมงเนี่ยเราเอาแล้วพัก3ชั่วโมงสมควรนะ3ชั่วโมงนะสมควรแล้วยับยั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นหลายเดือนนะอาจจะเป็นหลายเดือนถ้าใครฝึกได้ตรงนี้แล้วเนี่ยจิตจะสงบสมาเป็นสมาธิตั้งแต่หัวค่ำเราก็เดินจงกรมเนี่ยจะไม่เดินมากนะที่นี่ไหว้พระสวดมนต์ก็จะเริ่มตั้งแต่บ่าย5:30อย่างเนี้ยพอไปถึง1:00แล้วก็เข้าทางจงกรมไป2:00จาก2:00นั่งสมาธิเดินจงกรมแค่ชั่วโมงหนึ่งแหละพอแล้วเข้านั่งสมาธิเพราะจิตของคนเราเนี่ยชอบอยู่ในอริยบทนิ่งนะเมื่ออยู่ในอริยบทนิ่งเมื่อไหร่จิตก็จะสงบในเมื่อนั้นการนิ่งเราอยู่ในอริยบทนิ่งแล้วก็ปราศจากเสียงรบกวนด้วยนะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านออกทุดงกรรมฐานท่านจะไปอยู่ห่างไกลกันห่างกันเป็นกิโลไปอยู่ห่างกันเป็นกิโลไม่ให้ได้ยินเสียงแม่จะไอแม่จะจามก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงกันเพราะอยู่ห่างกันเป็นกิโลไปอยู่เดินจงกรมไปนั่งสมาธิสิ่งแวดล้อมมีแต่ป่าเขาลำเนาภัยเนี่ยเรียกว่าสถานที่ที่วิเวกที่สงบที่สงัดสงบสงัดทั้งกายสงบสงัดทั้งจิต
อยู่ในอารมณ์สมาธิ

สิ่งรบกวนนี่แหละจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายนี่อริยบทนิ่งพอเราได้อริยบทนิ่งไปถึงเที่ยงคืนทุกวันจิตก็จะถอนออกจากสมาธิพอเราฝึกไปถึงเวลานั้นพอถอนออกจากสมาธิได้แล้วก็จิตพอจิตถอนออกจากสมาธิมันจะคายออกสิ่งที่เรารู้เราเห็นนะถ้าเรามีนิมิตก็จะหยุดนิมิตนะสมมติว่าเรานั่งอยู่แล้วเราจะเห็นนั่นเห็นนี่เรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องธรรมะเกิดขึ้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะไปเห็นชีวิตของบางคนอย่างเนี้ยหรือไปเห็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่กำลังอบรมสั่งสอนเขาอยู่กำลังสนทนากันอยู่พอถึงเวลามันหยุดพอหยุดปั๊บภาพนั้นก็หายไปเราก็กราบที่หัวนอนแล้วก็นอนถ้าสิหาจิยาลงไปแล้วก็บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตก็จะดิ่งเข้าดิ่งเข้าดิ่งเข้ากันสงบเข้าไปบางทีในขณะที่เราเคยฝึกอย่างนั้นน่ะเรานอนอยู่พุทโธพุทโธอยู่นั่นน่ะน้อมจิตเข้าไปเหมือนกับดวงจิตเนี่ยมันจะลอยเข้าไปในธาตุของเราในขันธ์ของเรามันจะมีถ้ำเล็กๆอยู่ในนี้แวบเข้าไปไปซ้อนปั๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนกับดวงเล็กๆเท่ากับนิ้วมือเนี่ยไปซ่อนอยู่เลยพอเข้าที่มืดเหมือนกับปิดกับมันจะนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละไม่เห็นตัวตนของเราเลยนิ่งอยู่กับความมืดเงียบพอได้ตีสามปั๊บบอกเวลาเลยพอบอกเลยว่าเหมือนกับตัวนี้เปิดพอตัวนี้เปิดเรารู้สึกตัวทันทีรู้วาระจิตของตัวเองในขณะที่จะหลับดูเวลาที่จิตที่จะตื่นนะฝึกตรงนี้ได้นะพอจิตละเอียดเข้าไปกว่านั้นนี่เราอยู่ในอริยบทนอนนะในขณะที่เรานั่งเนี่ยมันเหมือนกับเรารู้หมดทุกส่วนในร่างกายถึงเวลาปั๊บเที่ยงคืนเราเอนกายลงไปนอนท่าเสียหายสายาจิตของเราจะเห็นภาพของตัวเราตลอดตั้งแต่ศีรษะจุดเท้าในขณะที่เรานอนอยู่นั้นบางทีจะมีตัวเราอีกตัวหนึ่งจะเป็นสองรูปแล้วนะเป็นสองตัวแล้วนะคนคนเดียวเป็นสองคนนะเรานอนอยู่เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยไปเดินจงกรมอยู่เนี่ยเอ๊ะมันเหมือนเราทำไมมีอีกคนหนึ่งวะดูตรงไหนก็เอ๊ะนี่ตัวเราเนี่ยวะไม่จะอยู่ไม่ได้ห่างไกลนะห่างแค่กันประมาณศอกนึงเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยอยู่ที่ทางจงกรมไงก็เดินสวนไปสวนมาอย่างนี้แหละแต่เราก็นอนดูอย่างนั้นพอได้เวลาปั๊บรู้สึกตัวปั๊บเรานอนอยู่เหมือนเดิมตัวนั้นหายพอตัวนั้นหายได้เวลาตีสามพอดีอย่างเนี้ยนั่นแหละลักษณะของจิตมันจะดำเนินสติปัญญาเมื่อได้อย่างนั้นแล้วถือว่าเราได้สองอริยบทแล้วนะภาวนาได้สองอริยบทแล้วนะพอได้ตรงนั้นเอาละเราภาวนายังไม่ถึงเที่ยงคืนเราอาจจะล้มตัวลงนอนถึงสี่ทุ่มเนี่ยเราล้มตัวลงนอนฝึกอริยบทนอนมันจะหลับไหมเพราะตั้งแต่สองทุ่มไปถึงสี่ทุ่มเนี่ยสองชั่วโมงจิตของเราเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเลยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลืมตาเห็นตัวเองอยู่เนี่ยแต่มันหลับตานะแต่พอนอนลงไปจิตมันก็จะเห็นอย่างนั้นไปถึงตีสามเหมือนกับที่เรานั่งเห็นอยู่เหมือนกับเรานั่งจิตนึงก็จะดำเนินออกมาเดินโยกมอยู่เรื่อยล่ะเพราะมันเคยฝึกในอริยบทเดินใช่ไหมนี่เวลาจิตของเราเป็นเนี่ยมันสนุกทั้งสองอริยบทเลยเนี่ยจิตมันจะสดมันจะตื่นเบิกบานบางทีเรานั่งอยู่นี่จิตนึงก็จะไปเดินโยกมอยู่ได้ทั้งหมดเลย
ทีนี้พอได้อริยบทนอนที่เป็นอริยบทนะยากทำไมถึงเรียกว่าอริยบทยากอริยบทนอนส่วนมากมันจะหลับก่อนนะขาดสติก่อนตรงนี้นี่ถ้าได้เราได้ตรงนี้ล่ะเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเดินจงกรมมันเกิดสว่างขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอริยบทยากอริยบทที่เคลื่อนไหวนี่เป็นอริยบทยากพอเราอยู่ในอริยบทเดินเนี่ยเป็นอริยบทที่เคลื่อนไหวตัวเองมันจะทำจิตให้สงบอย่างพอจิตของเราเกิดความเคยชินในระหว่างที่เราประคองจิตอยู่ทุกอริยบทเนี่ยอริยบทของเราที่เดินอยู่เหมือนกับมันสว่างรอบๆตัวของเราพอสว่างมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะนิ่งเลยนะเดินจงกรมอยู่มันจะนิ่งถ้าเรานิ่งเมื่อไหร่ความสว่างจะมากขึ้นเมื่อนั้นนะถ้าเราไม่นิ่งมันจะอยู่แค่ห่างแค่นี้รอบตัวเราแค่นี้พอเรานิ่งปั๊บมันจะไม่มีขอบเขตจักรวาลอริยบทยืนนะพอได้ตรงนั้นก็จะยืนได้นานแต่ถ้าเราไม่ได้อย่างนั้นยืนยังไม่30นาทีจะโอนเอ็นแล้วนะจะล้มแล้วนะจะหงายหลังมั่งจะค่อมหน้ามั่งจะล้มทั้งซ้ายทั้งขวามั่งลองยืนนิ่งๆดูนะยายเคยยืนไหมยืนนิ่งๆเป็นอย่างนั้นไหมนานแล้วถ้าเรายืนสมาธินี่ถ้าจิตของเราไม่ยังไม่ถึงจุดสงบเลยมันต้องโอ้ยมันทรมานนี่ยืนเฉยๆนะยืนสมาธินี่นะตอนเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นยังไงไปยืนดูหนังเขาก็ฉายหนังที่เราชอบๆอ่ะเกือบสว่างจะล้มไหมไม่มีทางเลยนะสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นน่ะกิเลสมันชอบแต่ถ้าทำจิตของเราไปติดธรรมะปุ๊บเนี่ยมันก็ชอบธรรมะพอชอบธรรมะนี่มันวางเลยยืนไปถึงสว่างเนี่ยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับแป๊บเดียวคิดว่า15นาทีเนี่ยมันทำไมสว่างแล้วตีสี่แล้วจะทำบัดเช้าแล้วจิตมันถอนออกมาเนี่ยแต่พอได้ธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นนี่การปฏิบัติธรรมถ้าได้ธรรมะอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในบทไหนก็สดอยู่ในอริยบทนั้นในเวลาเราไปฟังเทศอย่างเนี้ยถ้าครูบาอาจารย์เทศไปถึงจุดที่เราเคยเป็นนี่นะมันเหมือนกับว่าแม่เหล็กดึงเหล็กที่เป็นเหล็กลูกเหล็กเล็กๆอ่ะอย่างที่เราหวานเข็มเอาไว้เนี่ยเอาแม่เหล็กไปดึงไปเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันเลยซึมซับเข้าไปเป็นอันหนึ่งเดียวกันอย่างที่เราเอาผ้าลงไปจุ่มน้ำเนี่ยจะดูดซึมน้ำเข้ามาธรรมะนี่เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะซึมเข้าในดวงจิตของเราซึมเข้าไปเหมือนกับว่าจะจดจำไว้ในสมองทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยหลวงปู่องค์ไหนอาจารย์องค์ไหนที่เหมือนเดิมมันจะเจ็บในสมองทั้งหมดเราไม่ต้องมีเทปก็ได้ไม่มีซีดีก็ได้มันอยู่ในจิตแล้วหลวงปู่องค์นั้นท่านเจ๋แล้วนะ80 90ปีแล้วนะท่านเทศให้เราฟังไม่อัดเอาไว้ไปอัดทำไมมันอยู่ในใจเราแล้วพอท่านมรณภาพไปอีก 3-4 ปีเราก็อยากจะเปิดฟังเสียงนั้นมันฟังไม่ได้แล้วแต่ของเรามันมีอยู่แต่เราอยากจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ฟังเหมือนอย่างที่เราได้ฟังมาหลวงปู่ท่านสอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาอย่างเนี้ยหลวงปู่ครูบาอาจารย์พวกเราพูดให้ฟังอย่างเนี้ยคนได้ยินจากเสียงคนอื่นพูดเนี่ยมันยังไม่เต็มอกเต็มใจเท่าไหร่ไม่เหมือนกับได้ยินด้วยหูตนเองนะใช่ไหมเอาหนังสือมาอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่เหมือนกับที่เราได้ยินด้วยตนเองนะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละ
ถึงมาคิดเสียดายตามทีหลังว่าเออน่าเราน่าจะอัดไว้ในข่าวนั่นหน่อยมันหมดเวลาแล้วเพราะว่าท่านจากเราไปแล้วถึงมาคิดตรงนี้มาคิดตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมีเทปกับเขาจนเท่าทุกวันนี้แหละเทปก็ไม่มีกล้องก็ไม่มีเขากล้องมาถวายลืมทิ้งหมดทำไม่เป็นแล้วก็เขาเอาเทปมาให้เราก็เปิดไม่เป็นผลสุดท้ายก็ได้ฟังแต่ตนเองคนเดียวเก็บไว้คนเดียวพอได้ฟังแล้วเนี่ยมันเข้าซึมซับเข้าในจิตใจของเรากับการปฏิบัติของเราเราไปปฏิบัติอยู่ที่ไหนเนี่ยภารกิจของเราสงบแล้วเนี่ยเป็นหลายเดือนอย่างเงี้ยปีนึงอาจจะไปพบหลวงปู่ครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยพอไปถึงปั๊บท่านก็จะพูดคำนี้ขึ้นมาเลยอย่างเนี้ยในจิตในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นั่นพอเราท่านพูดขึ้นมาปั๊บมันเข้ากันปั๊บเนี่ยเหมือนกับเพิ่มพลังเข้ามาอีกเหมือนกับอัดเทปเข้าในดวงจิตของเราเลยเนี่ยธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันจะง่ายมันฟังง่ายถ้ายังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยพระขึ้นเทศอย่างที่หลวงพ่อเคยเทศบางทีเขาให้เทศอบรมมีปีหนึ่งเนี่ยไปเทศอบรมบวชชีพราหมณ์กันชีพราหมณ์ก็เต็มวัดนะเราขึ้นเทศตั้งแต่4ทุ่มไปถึง7โมงเช้าโยมเข้าแถวแล้วชีว่าเขายังไม่ได้ลุกเข้าแถวอะไรเข้าแถวจะตักบาตรเขาประกาศว่าจะออกบิณฑบาตแล้วเราต้องลงธรรมาสน์พวกชีต้องไปหาข้าวมาเราไม่ได้ลืมตาว่างั้นน่ะมันสนุกเวลาเทศไปนะการที่เราเทศเนี่ยมันออกจากกิจที่เราปฏิบัติมาบางครั้งนี่ที่มันเทศสนุกอย่างนั้นเพราะยังไงเราเทศไปเราก็นั่งสมาธิไปพวกญาติโยมที่นั่งกันอยู่เยอะๆอย่างนี้เวลาเราเทศเนี่ยต่างคนก็นั่งสมาธิเวลาจิตสงบเนี่ยคนที่ฟังจิตก็สงบพอได้ยินแล้วเหมือนกับมันซึมซับเข้าในจิตใจแต่ละคนพอเราพูดว่าเอารวมจิตนะโยมนะน้อมจิตเข้าที่ตรงหน้าอกนะหรือดูที่ลมหายใจขึ้นที่จมูกนะพอเราพูดอย่างนี้มันเป็นแสงไงคำพูดของเรามันออกจากที่ปากของเราเนี่ยเป็นแสงจูดมีกี่คนเนี่ยมันจะเป็นเส้นเหมือนกับเส้นไหมเนี่ยนะเป็นแสงที่เข้าไปเข้าตรงตามหน้าอกแต่ละคนละคนนะจี๊ดเข้าไปหายวับเข้าไปเข้าหายวับเข้าไปแต่ถ้าคนไหนจิตไม่เป็นอย่างนั้นน่ะกำลังหงุดหงิดอยู่นะปวดแข้งปวดขาทำไมเทศไม่หยุดจู๊ดไปถึงอ่ะยังไม่ถึงนะห่างเป็นวาเลยแสงตัวนี้หดกลับคืนมาเรารู้เลยว่าถามไม่รู้เรื่องเลยคนนั้นน่ะเวลาเทศจบลงไปแล้วได้อะไรหรือเปล่าปวดมากใช่ไหมโอ้ยโยมนั่งวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงมันเจ็บไปหมดเลยไม่สงบเลยด่านทันทีเลยโยมคนนี้เวลาฟังเทศเนี่ยมันสุขตลอดใช่ไหมวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงฟังเทศเหมือนกับมันไหลเข้าจิตตลอดเวลาเลยส่วนร่างกายสังขารมันไม่รู้เลยมันวางหมดเลยเราพูดได้แต่ถามได้เลยว่างั้นนะถ้าจิตเป็นอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นมันจะทันทีเลยอันนี้ได้ผลจริงๆทีนี้เวลาเราเทศมันก็สนุกที่นี่บางทีก็สงสารคนที่หงุดหงิดมั้งมันทรมานโอ้ยถ้าเจ็บปวดมากก็
ป็นอริยบทก็ได้ลุกขึ้นไปเดินเสียก่อนครั้งแรกไม่กล้าไปดีใจมากเลยพอเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลุกขึ้นไปเดินเสียก่อนปล่อยให้คนที่เขาสงบให้เขาฟังต่อเมื่อเราไปเปลี่ยนอริยบทแล้วเนี่ยพอมันคลายแล้วค่อยเข้ามานั่งใหม่ก็ได้ฟังลมหายใจมันสบายใจไว้เปิดโอกาสให้หนักเต็มที่แล้วใจจะขาดแล้วนั่นแหละที่ไปเทศบางที่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเราจะไปเทศเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเทศมากเท่าไหร่นะจะพานั่งเป็นส่วนมากนี่พอนั่งแล้วก็พอจิตสงบแล้วก็จะค่อยแทรกธรรมะขึ้นมาในคราวที่จิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในลักษณะแต่ละคนเนี่ยการที่จิตรับธรรมะแล้วเมื่อจิตไปยึดอยู่กับอารมณ์ของธรรมะมีสติสัมปชัญญะประคองธรรมะที่เราเคยน้อมเข้าไปในดวงจิตไว้อยู่ตลอดเวลาจิตก็จะขยายความรู้โดยอัตโนมัติแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันคำว่าไม่เหมือนกันบางทีก็จะเป็นแสงสว่างอยู่ที่จุดเล็กๆบางคนก็แสงสว่างมากบางคนก็พุ่งออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในก็ที่พุ่งออกไปข้างนอกแกจะไปเห็นนิมิตข้างนอกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้พอแต่ละคนถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นมันก็สนุกเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาเออมันจะถึงจะเวลามากเท่าไหร่มันไม่ได้ไปยึดหรอกเรื่องเวลามันมีความสุขกับการที่เราปฏิบัติการปฏิบัติของเราเอ๊ะเราเป็นเหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านพูดบางทีก็จะย่อตัวเองหน่อยหนึ่งว่างั้นแต่ละคนเนี่ยนะการย่อตัวเองว่าเราได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราเหรอเราได้แสงสว่างเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราเหรอได้เหมือนอย่างพระอรหันต์เราเหรอได้เหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านเราเหรอเพราะธรรมะนี่มันเป็นของจริงเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเนี่ยเราได้อย่างนี้เรามีความสุขอย่างนี้นี่หรือของจริงมันเป็นอย่างนี้เหรอก็จะปลอบใจตัวเองไงน้อมกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นปีติก็ยิ่งเกิดขึ้นเนี่ยปีติความอิ่มเกิดขึ้นในจิตใจเพราะปีติอิ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยตัวของเราเนี่ยเบาเลยมันเบาขึ้นเหมือนกับตัวของเรามันจะลอยนั่นแหละลักษณะของการได้ธรรมะมันเบาใจเบาใจนี่พวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมกันวันนี้ถือว่าเนื่องกับเป็นวันสำคัญที่พวกเราได้มาปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้นะคุณย่าของพวกเราที่คุณกัญญารัตน์ได้นิมนต์หลวงพ่อมาก็อยากจะให้มาแสดงธรรมะที่นี่พูดเรื่องความเป็นมาของการประพฤติปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เกิดความรู้ขึ้นมาอย่างที่เราเห็นในสุภกรรมฐานเห็นในนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารก่อนที่มันจะนิ่งก่อนที่มันจะจุดประกายแสงให้สว่างมันจะเกิดอสุภกรรมฐานเห็นร่างกายสังขารตัวเองเน่าเปื่อยผุพองน้ำเหลืองไหลเยิ้มแตกหักพังสลายลงไปบางทีก็เห็นฝ่ายตรงข้ามสวยๆงามๆรูปหล่อๆพอเข้ามาใกล้ๆจิตของเราไม่มีความยินดีจิตของเรายึดอยู่ในธรรมะ

หยุดในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยินดีในกามราคะตัณหาแม้ว่าจะสวยแม้ว่าจะหล่อพอเราจิตของเราวางอย่างนี้ภาพนั้นก็จะแปรสภาพเกิดเศร้าหมองเหี่ยวย่นลงไปเน่าเปื่อยให้เราเห็นเป็นอสุภกรรมฐานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นนี่มันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากนี่นี่แหละเมื่อเรามาเห็นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วก็คุณย่าของเราที่จากเราไปคุณย่าอายุ90กว่าปีซึ่งเป็นเรื่องที่หายากมากคนอายุ90กว่าปีนะ

เป็นเรื่องที่หายากมากคนอายุ90กว่าปีนะหายากมากแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดเวลามีเงินมีทองมาไม่คิดอย่างอื่นมีจะคิดทำบุญอย่างเดียวเนี่ยคุณย่าของเราจิตใจยึดมั่นถือมั่นอยู่ในไตรสรณคมเนี่ยเป็นคนแก่โบราณที่เป็นแม่พิมพ์แบบพิมพ์ที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยเราควรจะเอาเป็นตัวอย่างแม่ในสมัยก่อนๆอย่างที่คุณย่าของเราเนี่ยอายุท่าน90ปีเนี่ย90ปีย้อนกลับไปเนี่ยนะจากนี้ไปถึง90ปีเนี่ยจารีตประเพณีของคนโบราณสมัยนั้นเนี่ยโตอยู่กับวัดเป็นคนที่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นจารีตประเพณีอย่างดีจนติดนิสัยเรื่องกลัวบาปเรื่องอยากได้บุญนี่ฝังจิตฝังใจมาอยู่ตลอดชีวิตนี่สำหรับคุณย่าของพวกเราทั้งหลายนะจิตของท่านเป็นอย่างนี้จิตมีความมั่นคงอย่างนี้กับไตรสรณคมแล้วกับการทำบุญให้ทานรักษาศีลของคุณย่าได้เป็นแบบอย่างแก่ลูกแก่หลานเป็นแบบพิมพ์ที่ดีนี่คนที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้อย่างนี้เสียอย่างนี้ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์มาจนเป็นเวลาเข้าสิบกว่าปีนี่ไม่ใช่น้อยนะนะถ้าพูดถึงการทำธุรกิจค้าขายในทรัพย์สินเงินทองมาปองใหญ่มหาศาลยิ่งกว่ากุฏิหลังนี้ยิ่งกว่ากุฏิหลังนี้นี่แหละคุณค่าของคุณย่าของพวกเราที่คุณกัญญารัตน์ได้นิมนต์หลวงพ่อมาก็อยากจะให้มาพูดในเรื่องการปฏิบัติธรรมกับเรื่องธรรมะในระหว่างการสัมผัสในระหว่างพวกเรากับคุณย่ากับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ละจากพวกเราไปถึงว่าท่านจะละก็ละแต่ร่างกายสังขารแต่จิตใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์จิตใจของท่านยังแผ่ธรรมะมาถึงพวกเราอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบอย่างอยู่ตลอดเวลานี่แหละพวกเราก็คนที่จะน้อมไปสู่ในดวงจิตดวงใจของตนเองว่าเรายังเป็นผู้มีอายุยังน้อยอยู่ก็จะพยายามที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันได้เหมือนอย่างคุณย่าให้มันได้เหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านละจากพวกเราไปหรือถ้าได้ยิ่งได้เยอะมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนี่แหละคือความมุ่งหวังที่เราจะได้สำเร็จมรรคผลในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตั้งไว้ที่สูงเสียก่อนพระพุทธเจ้าสร้างบารมีพระโพธิสัตว์มาเป็นพันๆปีเนี่ยเกิดแต่ละภพละชาติเนี่ยปรารถนาพระโพธิสัตว์แต่ความปรารถนาคิดว่าจะเอาให้มันได้ในภพนั้นแต่ละภพละชาตินี่นะแต่กรรมมันยังไม่หมดมันก็ยังไม่ได้มันแต่มันก็ได้อยู่แต่มันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือความสั่งสมการสั่งสมเรื่องธรรมะอย่างที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้หลวงพ่อมีความมั่นใจเชื่อใจไม่ว่าจะตัวเองหรือญาติโยมทั้งหลายที่หรือครูบาอาจารย์ที่ได้มาบวชหรือมาปฏิบัติร่วมกันอยู่ในวันนี้มีความมั่นใจว่าอดีตชาติของพวกเราเคยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันมาก่อนแล้วก็ได้เคยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยข้างพุทธกาลมาก่อนนะอย่าว่าแต่สมัยปัจจุบันนี้เลยสมัยข้างพุทธกาลเลยนะย้อน

ดีตไปเป็นพันๆปี 2,000 ปี 2,000 กว่าปีในคราวที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนอายุอยู่พวกเราก็ได้เป็นบริวารของท่านนะได้ประพฤติปฏิบัติได้ฟังธรรมของท่านได้รักษาศีลได้เจริญเมตตาภาวนาร่วมกับท่านแต่ด้วยเดชะบารมีของพวกเราที่สั่งสมมันยังไม่เพียงพอเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ปรินิพพานได้ก็ยังสืบทอดพระพุทธศาสนามาถึงปัจจุบันนี้สำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นบุญเก่าบุญเก่าของเราแล้วทำไมเราถึงได้มาอยู่ในเมืองไทยทั้งที่พระพุทธเจ้าอยู่ประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาเจริญไปประเทศไหนผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาก็เดินตามรอยบาทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปในสถานที่นั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้มีความมั่นใจในนิมิตของตัวเองและก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าในปีที่เราได้นิมิตย้อนอดีตชาติที่เคยได้ไปอยู่ประเทศอินเดียได้เกิดในประเทศอินเดียได้บวชเป็นสมณเณรน้อยไปทุดงกรรมฐานอยู่ที่ป่าดงดิบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียในสมัยครั้งพุทธกาลนั่นแหละปีนั้นน่ะเป็นปี514ช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ตั้งใจเร่งการปฏิบัติธรรมไม่หลับไม่นอนไม่ออกบิณฑบาตไม่ฉันได้นิมิตภายในปีนั้นน่ะมันย้อนอดีตชาติไป2ภพ2ชาติชาติที่2เนี่ยเคยเกิดอยู่ที่เมืองไทยบวชเป็นพระกรรมฐานได้7พรรษาทุกควายมันชนตายฟิตเนี่ยเอาเละไปทั้งตัวเลยเหมือนกันน่ะตายกับเขาควายเลยก็ยังไม่ได้สำเร็จเหมือนกันแต่สำเร็จกับเขาควายเป็นในชาติที่อยู่ประเทศอินเดียเป็นสามเณรน้อยตัวเล็กๆสูงแค่นี้อายุประมาณ10ขวบย่าง11ขวบประมาณนี้เป็นแขกตัวดำๆนะเน้นน้อยเดินทุดงอยู่ในป่าดงดิบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียที่ได้นิมิตปี514มันเป็นอย่างนี้กำลังเดินจงกรมอยู่ใกล้พระอาทิตย์จะตกดินนี่แหละจิตมันสงบปั๊บเหมือนกับเราสว่างแล้วก็ยืนอยู่ที่โคนต้นไม้มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ทางด้านหลังแล้วก็พอจิตมันสงบเราเดินจงกรมมันหลายรอบมันสงบพอสงบเราก็อยู่ในอริยบทนิ่งเดินจนกลมแล้วพอนิ่งปั๊บมีพระเหาะมาบนอากาศมายืนอยู่เหนือหยุดบนยอดไม้สูงๆมันเป็นป่าดงดิบเลยพอท่านยืนอยู่ลักษณะท่าทางสง่าเป็นคนรูปหล่อมากนะแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าหยุดก่อนท่านยืนอยู่หยุดก่อนเราเป็นห่วงเธอในอดีตชาติเธอเคยเป็นลูกศิษย์ของเราบวชเป็นสมณะน้อยไปทุดงกรรมฐานด้วยกันที่ป่าดงดิบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียพอท่านพูดอย่างนั้นเรามองเห็นในประเทศอินเดียเราเป็นสมณะน้อยกำลังพายบาตรแบกกฎหิ้วกาน้ำพอท่านพูดนี่ในประเทศอินเดียอยู่ในป่าดงดิบแห่งหนึ่งเรายืนอยู่ในเห็นเลยเห็นทั้งท่านแล้วก็เห็นผ่านไปถึงประเทศอินเดียปี514ในครั้งนั้นเธอยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เธอเป็นไข้ป่าตายก่อนเพราะท่านพูดอย่างนั้นไข้มาลาเรียมันขึ้นเรากำลังเดินจะมุ่งหน้าไปที่พักยังเหลือประมาณอยู่30กิโลจะถึงสถานที่ประมาณสักบ่าย5โมงจะเร่งให้ไปถึงสถานที่ก็คิดว่าประมาณ 2-3 ทุ่มจะถึงมันยังไม่ถึงนะบ่าย5โมง
ไข้มาเรียมันขึ้นเราชักตีลังกาลงที่นั่นเลยลมชักเล็กๆ กดบาดกระจายออกไปสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นอาจารย์เดินตามหลังก้มลงจะอุบเลยในภาพที่เราเห็นนั่นแหละเราเป็นห่วงเธอให้เธอตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติและเธอจะรู้เองเห็นเองเราคือพระอุปคุตท่านพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นมาจิตของเราเข้ารบในพระอุปคุตเป็นเดิมพันน้ำตาไหลดีใจว่าตัวเองเคยได้ปวดในพระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลคิดดูสิเห็นแค่นั้นน่ะยังไม่ได้สำเร็จนะเพียงว่าตัวเองได้เคยปฏิบัติเท่านั้นแหละเดินจงกรมที่เท้าเกิดไปแตะพื้นเลยเบาไปนั่งอยู่ก็เหมือนกับมันลอยอิ่มอิ่มไปเป็นเดือน2เดือนน่ะเดือนที่จะใกล้จะออกพรรษาไปนิมิตเห็นตัวเองมาบวชในเมืองไทยเกิดพบที่เมืองไทยบวชเป็นพระกรรมฐานแบกบาตรแบกกฎภายบาตรจะเดินขึ้นเขาจะเดินขึ้นเขาไปเจอโยมที่เป็นโยมแม่ในอดีตชาติอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเลยคอยแม่ก่อนคอยแม่ก่อนก็เลยได้ยินก็เลยยืนสงบหน้าไปดูพอเห็นโยมเดินมารีบมานั่งพระเพียบอยู่ข้างหน้ากับพื้นดินเป็นดินทรายเรายืนอยู่ทั้งพายบาตรทั้งแบกกดมือนั่งกันหิ้วกาน้ำอย่าเพิ่งไปก่อนที่จะไปปวดโยมแม่เสียก่อนจับโยมแม่ได้ไหมเรามองเด้อเรามันไม่ใช่โยมแม่ของเราโยมไม่ใช่โยมแม่อาตมานี่หว่าใช่ทำไมจะไม่ใช่เขาว่างั้นนะโยมนี่นะเป็นแม่ของท่านน่ะท่านนั่นแหละจำโยมไม่ได้จมจำแม่ไม่ได้มั้งจำได้ทำไมจะจำไม่ได้มั้งโยมแม่อาตมายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี่ทำไมจะจำไม่ได้โยมนั่นแหละจำลูกตัวเองไม่ได้เห็นอาตมานี่คิดว่าเป็นลูกของตัวเองมันไม่ใช่อย่างนั้นโยมแม่ของท่านในปัจจุบันนี่นั่นแหละคนหนึ่งแม่นี่เป็นโยมในชาติปางก่อนชาติปางก่อนท่านเคยบวชเป็นพระกรรมฐานใน7พรรษาไปทุรงกรรมฐานปลูกควายฟาร์มปลูกฝูงควายมันชนตายจะกำลังจะเดินขึ้นเขาพอเขาพูดอย่างนั้นเราเห็นมองเห็นเรากำลังพายบาทแบกกดจะขึ้นเขาสมัยนั้นพวกชาวบ้านเลี้ยงควายเนี่ยเป็นคนละ100-200ตัวอย่างเนี้ยเป็นฝูงฝูงเขาจะจับทีละตัว2ตัวมาทำนาพวกนั้นก็ปล่อยเป็นผงไว้ในสมัยโบราณนะควายมันเห็นพระมันก็วิ่งมาไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนะวิ่งลุมมาเลยแล้วก็วิ่งกระโดดขึ้นก้อนหินก้อนหินเป็นก้อนใหญ่ขนาดห้องนี้แหละเนี่ยห้องที่โยมนั่งเลยแล้วก็มันเป็นเนินลาดๆขึ้นไปอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าฝนนะฝนกำลังซุกนะก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยฝนมันกำลังชุกก้อนหินมันก็ขึ้นตะไคร่น้ำใช่ไหมเราวิ่งไปกระโดดเชิดขึ้นไปเลยไงคิดว่าพ้นแล้วไหนได้มันลูดกลับขึ้นมาได้ไงลงมาคว้ามันลุ่มเลยแหละโอ้ยเห็นเลยเละหมดทั้งตัวเลยนั่นแหละท่านถูกควายชนตายตอนนั้นได้7พรรษาแล้วจากนี้ไประวังตัวให้ดีนะอย่าให้ควายชนตายเหมือนแต่ชาติฟังก่อนเลยจากนั้นมาเราเริ่มกลัวควายไปที่ไหนเห็นฝูงควายจะวนๆไปหาจอมปลวกกลางทุ่งนาเพื่อว่าจะหลบควายมันควายมันเห็นมันก็วิ่งมาจริงๆเนี่ยเราก็ขึ้นจอมปลวกสูงๆก็ขึ้นต้นไม้ด้วยหลบเสียอย่างดีมันจนเจ้าของเขามาไล่ควายกลับบ้านเราจึงได้ลงจากจอมปลวกเดินทางมืดเสียก่อนพยายามรักษาตัวตั้งแต่วันนั้นมานั่นแหละมันจิตมันย้อนอดีตมันไปเห็นในชาติปางก่อนนะเนี่ยมันเห็นแล้วก็โอ้มันสลดสังเวชตัวเองแต่จิตเนี่ยพอวันหลังมาเช้ามาจิตมันถอนออกจากนิมิต
ยังดีใจอีกว่าตัวเองน่ะเคยได้ปฏิบัติแม่มาอยู่เมืองไทยแล้วมาเกิดในเมืองไทยยังได้มาบวชเป็นพระได้เป็นพระกรรมฐานบวชตั้ง 7,000 ษาถึงจะตายเราก็ไม่ได้เสียดายเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าตัวเองไม่ได้เป็นปรสิตหรือเปล่ามันตายด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยมันใช้กรรมไงเราก็คิดอย่างนี้แต่ว่าเราดีใจที่ว่าเราเคยได้ปฏิบัติติดต่อมาหลายภพหลายชาติอย่างเนี้ยโยมแม่ก็เลยนั่งอยู่ก่อนที่ท่านจะไปไหนให้ปวดแผลเสียก่อนเราก็ยืนอยู่กับกำหนดถ้าเป็นโยมแม่อาตมาจริงๆก็ให้ตั้งจิตน้อมจิตน้อมใจเข้าไปน้อมเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกแล้วก็เติมคำบริกรรมเข้าไปพูดเข้าไปโทออกมาบริกรรมอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปยึดอะไรวางให้หมดในโลกอันนี้ถ้าโยมแม่วางได้เร็วเมื่อไหร่โยมแม่ก็จะได้ดวงธรรมเมื่อนั้นธรรมะนี่เป็นปัจจตังธรรมถ้าใครสงบแล้วจะเกิดขึ้นมาเองรู้เองเห็นเองโดยที่ไม่มีใครไปกำหนดให้แล้วก็จะเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละความสุขก็จะเกิดขึ้นพอพูดไปสักพักหนึ่งเราก็ยืนนิ่งเขาก็นั่งนิ่งนั่งแบบเพียบอยู่กับเพื่อนดิดประมาณสักห้านาทีนี่นะโยมแม่สบายใจแล้วโยมแม่สบายใจแล้วเข้าใจแล้วทะลุหมดแล้วลูกจะไปที่ไหนก็ไปได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่หลุดพ้นแล้วพอพูดถึงเราดีใจเลยเหมือนกับว่าเดินเดินจะขึ้นเขานิมิตยังไม่ถึงเขาเลยนิมิตออกหมดพอดีตีสี่พอดีก็ลืมตาขึ้นวันหลังมาโอ้ยเดินจบคมนั่งสมาธิมันมีความสุขไม่ได้หลับได้นอนจนตลอดออกพรรษานะมันอิ่มอยู่กับการปฏิบัติธรรมปี514อิ่มตลอดตั้งแต่เข้าพรรษาจนออกพรรษาออกพรรษามาแล้วไปทุดงก็ยังอิ่มอยู่อย่างนั้นนะจิตมันจะประคองตัวรู้ตัวนี้กับย้อนกับสิ่งที่เราพบเห็นในอดีตชาติของเรานะจนเท่าทุกวันนี้ยังไม่มีคำว่าลืมเหมือนกันแท้แต่เราท่องสวดมนต์จนยังลืมนะอ่านหนังสือธรรมะอันนั้นอันนี้ไม่ได้อ่านหน่อยนึงลืมแล้วแต่เรื่องเที่ยงที่มันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นนิมิตเนี่ยไม่มีคำว่าลืมติดอยู่ในจิตดวงนี้อยู่ตลอดชีวิตนี่แหละธรรมะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะได้อย่างนี้มันจะไม่คลายมันจะไม่วางนึกถึงเมื่อไหร่มันก็สดอยู่เมื่อนั้นนึกถึงเมื่อไหร่มันก็ดีใจอยู่เมื่อนั้นอิ่มอยู่เมื่อนั้นเนี่ยให้พวกเราเดินตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้เท่าไหร่ให้เอาท่านอย่าเกิดความโลภนั้นได้ยินอย่างนี้นะอย่าไปเกิดความโลภนะมันของใครของมันเนอะทำของพระพุทธเจ้าก็เป็นของพระพุทธเจ้าทำของพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นของพระอรหันต์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นของท่านถ้าเราปฏิบัติเมื่อได้เมื่อไหร่เป็นของเราเมื่อนั้นถึงเราจะปฏิบัติได้เป็นของเรารู้จากจิตของเราแต่เรายังจะน้อมไปถึงพระพุทธเจ้าโอ้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เหรอธรรมของพระอรหันต์เป็นอย่างนี้เหรอเรายังจะน้อมไปด้วยความเคารพอีกอย่างนี้ยังไม่คิดว่าจะเป็นของตัวเองอยู่ยังน้อมก็ไปถึงพระพุทธเจ้าว่าธรรมของพระพุทธเจ้าประเสริฐอย่างนี้เหรอของจริงเป็นอย่างนี้เหรอมันจะเดินไปอย่างนั้นนั่นแหละถ้าจิตมันได้ทำแล้วมันย้อนไปถึงผู้ที่มีพระคุณต่อเราถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระเมตตาต่อพวกเราทุกๆคนที่ท่านแสดงธรรมออกมาด้วยการปฏิบัติของท่านน่ะหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงมานั่นน่ะท่านได้อบรมสั่งสอนเป็นกำลังช่วยประกาศพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนาของพวกเราเจริญยืดยาวไปหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีไม่มีวันที่จะสิ้นสุดแล้วผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลก็ดีในพุทธกาลก็ดีหลังพุทธกาลก็ดีก็สืบทอดมาเรื่อยๆสร้างบารมีมาเรื่อยๆด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสมมาเรื่อยๆต
งนี้แหละเราจะได้เป็นสื่อนำทางให้ผู้ที่กำลังหลงเกิดขึ้นมาเนี่ยชาติก่อนเคยปฏิบัติเข้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วเกือบจะหลุดแล้วนะเขาเกือบจะเข้าถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วนะแต่มันตายก่อนอย่างเนี้ยพอเกิดมาพบใหม่บุญมันหมดแล้วเด้บนตรงนั้นมันหมดถึงได้มาเกิดเด้บุญมันหมดอยู่บนสวรรค์แล้วพอมาเกิดนี่มาเกิดอยู่ในกองกิเลสเด้กองกิเลสกองตัณหาความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยอันไหนไม่พอใจนี่มันจะเกิดขึ้นเริ่มสั่งสมตั้งแต่พอมีสติปัญญาขึ้นมาเริ่มโตขึ้นมาก็เริ่มมีนิสัยจนจัวจะกลับตัวได้จนพังเกือบจะพังแล้วว่างั้นเถอะเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วก็มีบางคนนะถึงรอดมาได้แต่บางคนเนี่ยไม่อย่างนั้นตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำบุญตักบาตรเข้าวัดมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็มีได้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันแต่บางคนนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยไปเกิดในมิจฉาทิฏฐิตระกูลมิจฉาทิฏฐิก็มีไปเกิดอยู่ในที่มืดลูกไปวัดบ่นแล้วบ่นอีกก็มีนะมันเป็นอย่างนั้นกว่าที่จะรอดมาได้นี่เราอาจจะไปมีบุญเก่าของเราที่เราเกิดขึ้นมาเราไปรับผลกรรมเสียก่อนไปเกิดอยู่ที่มืดบอดมิจฉาทิฏฐิตระกูลมิจฉาทิฏฐิพอเราเกิดความหลงกับกิเลสตัณหาจนเสียอกเสียใจจนแก้ไขเกือบจะไม่ได้แล้วถึงไปเจอเพื่อนที่ดีสักชวนมาอย่างมาพอได้ยินได้ฟังไปแต่ละวันก็ไม่รู้เรื่องพอฟังไปเรื่อยๆเอ๊คำว่าศีลเนี่ยมันเป็นยังไงข้อที่หนึ่งเป็นยังไงถึงข้อที่ห้ามันเป็นยังไงพอไปบางคนไปถึงข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ไปเจอเขาทุบตีญาติพี่น้องของตัวเองหรือถูกญาติที่เราสนิทหรือมิตรสหายของเราเพื่อนของเราที่สนิทถูกเขาฆ่าตายอย่างนี้เราเสียอกเสียใจโอ้คำว่าศีลนั่นเป็นอย่างนี้เหรอมันร้ายแรงถึงขนาดนี้เหรอข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปขโมยของคนอื่นมันมีโทษมากขนาดนี้เหรอข้อที่สามยิ่งเป็นสามีภรรยาตัวเองเนี่ยยิ่งหนักมากเลยแหละรู้เลยศีลข้อที่สามเนี่ยนะนอกใจกันมันเป็นยังไงในระหว่างสามีภรรยาเนี่ยสามีนอกใจภรรยาภรรยาหนักขนาดไหนภรรยานอกใจสามีมันหนักขนาดไหนเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนเราจะรู้เลยศีลข้อที่สามศีลข้อที่สี่คำพูดที่ไม่ไพเราะเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจแล้วอิจฉาพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนกันแสดงออกทางวาจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบสับส่อเยาะยงพูดปดพูดเท็จไม่เห็นมันเจ็บอกเจ็บใจนะเสียใจเนี่ยบางครั้งนี่ทะเลาะกันด่ากันถึงกับยิงกันตายมันโทษถึงขนาดนี้เหรอถึงจะรู้ข้อที่สี่กินเหล้าเมายาจนเสียจริตนิสัยกลับมาบ้านนิสัยดีๆตอนที่ไม่ได้กินเหล้าพอกินเหล้ามาแล้วตั้งแต่ตั้งตบตั้งตีลงไม่มันโทษมันอย่างนี้แล้วกินเหล้ามันเห็นเลยถึงเข้าใจว่าศีลห้าเนี่ยโอ้มันน่าจะจันเหลือเกินถ้าใครรักษาได้ปฏิบัติได้เนี่ยประเสริฐมากเนี่ยนี่แหละถ้าเราเจออย่างนี้นะบางคนก็ยังไม่อยากหนีเลยไม่อยากหนีอยากกันสามีแตะทุกวันก็ยังไม่หนีด่าทุกวันก็ยังไม่หนีทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หนีมันเป็นกรรมต่อกันเนี่ยที่นี่ถ้าเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติทำให้เราเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวของใครของมันเขาทำความชั่วเป็นเรื่องของเขามันเป็นกรรมของเขาเราอย่าไปทำกับเขาเขาทำความชั่วเราจะไปแข่งกับเขาเราจะไปแข่งทำความชั่วกับเขาเราต้องคิดอย่างนั้นน่ะเราจะทำความดี
เราเป็นผ้าขาวจะต้องให้ขาวสะอาดอยู่ตลอดไป

จะไม่ให้มีสิ่งที่ว่าเปื้อนเนี่ยไม่มีเลยคำว่าด่างพร้อยเนี่ยไม่มีเลยนะถ้ามันด่างพร้อยเนี่ยผ้าขาดขาดอ่ะมันสวยไหมเราใส่ไปผ้าขาดก้นอ่ะมันน่าใส่ไหมผ้าขาดข้างหน้ามันน่าใส่ไหมมันไม่น่าใส่ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นกางเกงผ้าถุงก็แล้วแต่แล้วก็สีเปื้อนอีกมันยิ่งสกปรกไปอีกนั่นแหละมันไม่สวยไม่ง่ายขนาดเสื้อผ้านะจิตใจของเรายังจะให้มันสกปรกอยู่เหรอสิ่งที่ขัดเกลาก็คือศีลของพระพุทธเจ้าเรามีอยู่เนี่ยเราทำไมไม่เอามารักษาน่ะศีลห้าข้อเนี่ยนี่เราจะต้องฝึกฝนอบรมให้เข้าใจอย่างชัดเจนหาโทษในเรื่องศีลตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นโทษยังไงเมื่อเรารู้แล้วมันเป็นโทษเราจะรักษาไม่ให้มันมีโทษเนี่ยเราจะปฏิบัติให้ไม่ให้มีโทษเนี่ยได้ไหมเราต้องการความสุขไม่ใช่เหรอเราไม่ต้องการความทุกข์เนี่ยใครปรารถนาความทุกข์อยู่นี่มีไหมไม่มีเลยถ้าบอกให้ยกมือไม่มีสักคะแนนเลยอยู่ที่นี่นะมีแต่คนปรารถนาความสุขและความทุกข์มันอยู่ในใจทำไมไม่สำละออกแม่ไม่สำละออกจากจิตใจของตัวของตัวเองเนี่ยจะให้ใครมาสำละให้ถ้าคนอื่นมาพูดมันไม่ถูกใจก็จะโกรธเขาอีกเรานั่นแหละตักเตือนตัวเองตำหนิตัวเองเราโง่อยู่อย่างนี้เหรอเรายังจะมาหลงอยู่อย่างนี้เหรอเขาหลงแล้วเรายังจะหลงกับเขาไปอีกเหรอเขามาลงขี้คนแล้วยังจะลงกับเขาเหรอเขาพาไปสวรรค์พระนิพพานทำไมไม่อยากไปมันโง่ขนาดนั้นเหรอแค่ดูลมหายใจเข้าออกเท่านี้ทำไมจะรักษาไม่ได้ทำไมถึงจะดูไม่ได้ต้องคิดอย่างนี้ต้องเข้มแข็งอย่างนี้เติมพุทโธเข้าไปทำไมจำไม่ได้พุทโธพุทโธเท่านั้นเองไม่ได้มากมายอะไรนี่นะไม่ได้ยาวเหมือนสวดมนต์ไหว้พระเมื่อตะกี้นี่ทำไมจำไม่ได้อะยากไหมทุกคนว่ายากไหมพูดเข้าไปโทรออกมาเพียงมีสติรู้เข้าไปก็ไม่ลืมตาไม่ลืมตาก็ไม่เห็นอย่างอื่นแล้วยังจากจะเห็นอยู่เหรอคิดไปทำไมคิดไปเห็นทำไมหลับตาไว้แล้วเนี่ยให้ดูแต่พูดโทรสติอยู่เนี่ยแยกสติออกไปทำไมหลงไปทำไมนั่นสติของตัวเองจะให้ใครมารักษาให้ถ้าเราไม่รักษาเองนั่นหลวงปู่แปลงท่านย้ำอยู่เรื่อยเทศเรื่องสติสัมปชัญญะนี่นะเรื่องจิตเรื่องพุทโธเนี่ยนะกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านไม่ได้เอามากมันอยู่ตรงนี้นั่นนะครูบาอาจารย์ท่านมาเทศอบรมให้พวกเราได้ฝึกฝนอบรมให้มีอยู่ตรงนี้เพียงเราเน้นอยู่ตรงนี้นะนั่นแหละจะทำให้จิตของเราสงบเมื่อจิตสงบจิตก็จะรู้แต่พุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกพูดเข้าไปโทออกมาพูดเข้าไปโทออกมาพอจิตสงบมันได้จุดปั๊บพูดเข้าไปไม่เห็นแล้วโทออกมาก็ไม่เห็นแล้วพุทก็ไม่มีโทก็ไม่มีแต่มันเห็นอย่างเดียวเห็นดิบๆๆๆอยู่ลึกๆหรือมีแสงสว่างจุดใดจุดหนึ่งลึกๆจุดที่จับจมูกหรืออยู่ที่ตรงหน้าอกหรืออยู่ที่ตรงหน้าผากแล้วแต่ใครจะเกิดที่ตรงไหนมันมีจุดตรงนั้นพอเห็นตรงนี้มันวางตัวทั้งหมดร่างกายของเรามันวางหมดเลยพอวางหมดแล้วนั่งอยู่นี่ปวดขาไปเลยมันจะไปปวดยังไงมันไม่เห็นขาปวดเอวไม่เห็นนะเอวมันจะไปปวดตรงไหนนั่นแหละมันละโดยอัตโนมัติมันเป็นอย่างนั้นละเวทนามันเป็นอย่างนั้นถ้าใครทำได้ตรงนั้นน่ะจะเข้าใจเลยถ้าพูดอย่างนี้นะถ้าใครยังไม่ทำได้ตรงนั้นน่ะก็พลิกแล้วพลิกอีกตรงนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเจ็บต่อไปถ้าใครทำไม่ได้นะแล้วก็อดทนต่อไปนะสู้ต่อไปถ้าใครได้แล้วก็ประคองตัวได้ให้มันได้นะประคองสติให้มันได้ให้มันเบาไปเรื่อยนั่นแหละสติปัญญาก็จะมากขึ้นจากที่มันละเอียดพอจิตละเอียดเข้าไปวางได้เท่าไหร่สติปัญญาก็จะละเอียดเข้าไปรู้ทันต่อกิเลสไปเรื่อยๆตรงนั้นจะเกิดขึ้นมาโอ้ยนั่นมันโทษจะหลอกกูไปหลงหลุมพังเหมือนกับน้ำตาลใส่แก้วไว้
พอน้ำใส่สักหน่อยนึงพอเดี๋ยวเหนียวมดได้กินมันก็ลงไปติดขาวตายอยู่ที่นั่นหมดเลยนะมันเป็นอย่างน้ำตาลเข้าใจไหมล่ะน้ำตาลอยู่ที่ปากของคนเรานี่แหละใครจะพูดไม่ตรงกับคำพูดพูดไม่ตรงกับคำพูดมีเยอะนะคุณทำไมสวยนะแม่ขันนาสาเอาชีวิตเขาไปแลกนั่นแหละน้ำตาลผมกล้าตายแทนคุณได้น้ำตาลมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมน้ำตาลมันอยู่ที่ปากคนนี่แหละมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะน้ำตาลเราอย่าไปใช้น้ำตาลแบบนี้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าล้วนๆเอาสติปัญญาไปรู้ตรงนี้นี่แหละถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยตัดออกเลยตรงนี้นะหมดนานไม่มีน้ำตาลรอมดแล้วน้ำตาลจะมารอมดตัวนี้ไม่ได้เราเปรียบเสมือนกับมดตัวนี้แต่มีหัวใจเหมือนอย่างมนุษย์มีหัวใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนพระภิกษุณีทั้งหลายนะจิตของเราเป็นอย่างนั้นยึดเอาในคำสอนของพุทธเจ้ามีสติปัญญาลอกมันจะมาทางไหนลอกหมดเสียงที่ได้ยินมาไม่ไพเราะก็แสดงว่าคนนั้นไม่ได้ฝึกฝนอบรมเรื่องจิตเรื่องสมาธิเรื่องศีลธรรมเขาถึงไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจเขาไม่พูดหรอกคำนี้เมื่อเราเข้าใจยังจะไปตะคิดตะขวงอยู่เหรอเราไม่เอามาเป็นอารมณ์ของเราปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเขาพูดเรื่อยแล้วเขาก็หยุดไม่มีใครนอนหลับแล้วพูดอีกหรอกเนอะเอาอย่างนั้นเลยเราก็วางเฉยผลสุดท้ายคนที่มีความทุกข์ก็จะมาศึกษากับเราคนด่าพระพุทธเจ้าเป็นใครไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเป็นใครผลสุดท้ายได้มาฟังธรรมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆมีพระมหากษัตริย์ไปฟังธรรมไปถามปัญหาว่าท่านได้ตรัสรู้เป็นศาสดาอีกในโลกมีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนพระพุทธเจ้าพูดขึ้นมาเราปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเนี่ยหนีเลยไม่เชื่อนะน่ะเดินหนีมันปลายชีวิตก็มาฟังธรรมะแล้วถึงเข้าใจเห็นพระพุทธก่อนเขาแต่มาได้สำเร็จที่หลังเขาเป็นยังไงนั่นนี่แหละเรื่องปัญญาน่ะได้ยินเราเกิดมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเชื่อแต่ตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยเคยฝึกฝนอบรมมามากแล้วเคยได้ยินได้ฟังมามากแล้วแต่ไม่ได้สำเร็จนี่ท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังกับใครแล้วมาปฏิบัติมันจะได้ยังไงนะคิดเอาอย่างนั้นก็เลยไม่เชื่อนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละการที่บุญกุศลจะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีต้องใช้เวลายาวนานนะใช้เวลายาวนานเราได้มาฟังวันนี้ได้มาปฏิบัติวันนี้เราก็นำไปประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆพยายามทำฝืนธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคือมารธรรมชาติที่เราได้ก่อขึ้นมาด้วยตนเองถ้าพบนี่ไม่ได้ทำพบหน้าเราก็ทำมาเยอะพบก่อนเราก็จะทำมาเยอะพบหน้าต่อไปเราก็จะทำอีกเยอะอย่างเงี้ยบางคนน่ะทำมาตั้งแต่พบชาติก่อนพ้นจากชาตินั้นมาเกิดในชาตินี้ยังได้ทำอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรรมสืบทอดมาเรื่อยๆนี่แหละจะทำให้เราผ่านพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ยากยากเพราะจิตใจของเราไม่กล้าตัดนะถ้าจิตใจของเรากล้าตัดไม่ยากเราทุกคนอยู่ในนี่นะ
ถ้าทำเหมือนอย่างหลวงพ่อพูดนะไปนั่งอยู่คนเดียวไม่คุกคีกับใครเลยนั่งคืนนี้ถ้าไม่ได้อะไรจะไม่ขยับจากที่นี่เป็นเด็ดขาดและจะไม่เผลอสติกับลมหายใจเข้าออกทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่วางตรงนี้เป็นเด็ดขาดถ้าใครทำได้อย่างนี้นะตายมันตายเลยถ้าตายลงไปเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานี่เขาเห็นเราตายไม่มีใครเอาไว้หรอกเขาไปเผาแน่นอนไม่มีใครไปเผาตัวเองหรอกถ้าคิดอย่างนั้นนะรับรองเลยจะรับรองให้ได้แน่นอนไม่คืนนี้ก็ต้องคืนต่อไปละมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อเด็ดขาดของการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปคิดว่าอีก10ปี20ปีกูก็ได้ละอย่าไปคิดว่ามันหมดเวลาแล้วแล้วไปคิดวันพรุ่งนี้เราจะเหลือมีชีวิตอยู่หรือเปล่าได้อีกจากนี้ไปอาทิตย์นึงชีวิตของเราจะเหลืออยู่หรือเปล่าคนตายให้เราเห็นทุกวันน่ะบางคนก็อายุเท่าเราบางคนก็อายุน้อยกว่าเราบางคนก็อายุมากกว่าเราตายให้เราเห็นอยู่ทุกอย่างตายทุกวิธีทางที่จะเราให้เราเห็นรถชนตายก็เยอะแยะอย่างเงี้ยหนุ่มๆสาวๆเด็กๆมีหมดตายให้เราเห็นเนี่ยถ้าเราเป็นเหมือนอย่างเขาล่ะเราได้พอหรือยังบุญเนี่ยเราจะปล่อยเวลาให้ไปเป็นคิดว่าจะเอาวันใหม่อยู่นั่งเดินนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงเปรียบเทียบว่านิสัยของคนขี้เกียจมันเป็นยังไงนิสัยของคนที่มีความขี้เกียจเรียกวันประกันพรุ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยิ่งจะทำเดี๋ยวเวลานั้นน่ะกำลังถึงจะทำตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยตอนนี้มันเช้าอยู่ยังไม่ทำหรอกพอสายมาโอ้ยมันหิวแล้วกินซะก่อนกินอิ่มซะก่อนกินแล้วโอ้ยมันง่วงนอนซะก่อนมันหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงไปเรื่อยอ่ะเวลามันก็เลยหมดใช่ไหมเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ง่วงเหงาหาวนอนสารพัดที่จะมาแอบอ่ะนี่ลักษณะของคนขี้เกียจเรียกวันประกันพรุ่งเราอย่าไปเรียกวันประกันพรุ่งได้เวลาไหนเอาเวลานั่นนี่ประคองสติสัมปชัญญะอยู่กับการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาถึงเรียกว่าวิริเยทุกขมเจติบุคคลที่จะล่วงความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนะเพียรอะไรเพียรดูใจของเราเนี่ยแหละดูจิตของเราเนี่ยแหละไม่ได้ไปดูที่อื่นที่ไกลให้พากันเข้าใจอย่างนี้นี่คือธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้แสดงเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาและได้นำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจอย่าให้ขาดระยะเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นแม้ว่าเราจะลุกไปจากที่นี่นะเวลาเรานั่งเนี่ยหลวงพ่อประคองนะเรานั่งสมาธิมันนั่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปถึงตีหนึ่งตีสองอย่างเนี้ยนะบางทีมันก็มีปวดเบาใช่ไหมตีสองเราปวดเบาเราจะไปเบาเราลุกขึ้นไปตาของเรายังลืมขึ้นไม่มากนะคอยสำเรียงไม่ให้มันเห็นมากแล้วเหมือนกับประคองอยู่ภายในเดินไปที่โถส้วมพอนั่งปั๊บลงนั่งในที่เราก็รวมหลับตาลงรวมอีกเลยยังหลับตาลงรวมอีกส่วนที่มันไหลออกมันไหลออกไปพอเสร็จแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเดินประคองจิตเข้าไปที่นั่งปั๊บลงพอหลับตาลงปั๊บมันก็เหมือนเดิมนะนิ่งเหมือนเดิมประคองอยู่อย่างนั้นนี่บางครั้งใน15วัน15คืนไม่ออกบิณฑบาตไม่ฉันนั่งอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนบางทีก็มีเวลาที่ไปเดินจงกรม1ชั่วโมงอย่างเงี้ย
ก็ประคองอยู่ตัวนี้กับเวลาที่ไปหนักไปเบา

แต่เวลาไปหนักไปเบามันจะน้อยที่สุดเป็นหนักไปถ่ายอุจจาระเนี่ยประมาณวันแรกไปถึงวันที่3หาไม่มีแล้วท้องเรามันล้างออกหมดแล้วไปถึง3วันนี้รับรองไม่มีแล้วจากนั้นไม่มีภาระจุดนี้จะมีภาระอยู่แค่ไปเบาเท่านั้นเองเพราะเราจะฉันน้ำเลี้ยงร่างกายของเราไม่ให้คอมันแห้งเช้าเย็นนะมีแก้วน้ำไว้2แก้วเท่านั้นเช้ากับเย็นเท่านั้นพอจิตอยู่ได้ยังไงนะถ้าคนไม่มีจุดนี้อยู่ไม่ได้ไม่มีจุดสงบไม่มีจุดสว่างไม่ดำเนินสติปัญญาจับตัวรู้ปีติไม่เกิดไม่มีความสุขมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีความสุขก็แสดงว่าทุกข์ทั้งตัวใครจะไปอยู่ได้ล่ะจะต้องเปลี่ยนอริยบทแต่ถ้ามันมีความสุขมันไม่รู้สึกตัวล่ะมันเหมือนกับลอยอยู่ตลอดเวลาเบาอยู่ตลอดเวลาอากาศพอดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะมันมีความสุขก็อยู่ด้วยมีความสุขถึงจะอยู่เป็น15วัน15คืนเนี่ยมันอยู่ด้วยความสุขมันไม่ได้มีความทุกข์นั่นแหละเวลาจิตของเราประคองในดวงธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นมันคลายโดยอัตโนมัติเรื่องความทุกข์มันตัดโดยอัตโนมัติเวทนามานสังขารมานที่เกิดขึ้นจากสังขารมานที่มาปรากฏในร่างกายสังขารของเราทำให้เจ็บให้ปวดเกิดเวทนาในร่างกายสังขารเรียกว่าสังขารมานเกิดเวทนาขึ้นมาส่วนกิเลสมานอย่าไปคิดเลยตอนนั้นน่ะนั่งอยู่น่ะมันไม่มีคำว่าไปคิดนึกไปถึงหรอกมันจะสู้อยู่กับเวทนาอย่างเดียวนะส่วนอื่นไม่มีแล้วมันสู้ตัวนี้พอผ่านตรงนี้ไปได้น่ะไม่มีอะไรแล้วทีนี้ว่างตลอดจิตนะว่างตลอดว่างจากมลทินทั้งหมดอยู่ในจิตใจสะอาดตลอดนะพอจิตสะอาดตลอดว่างตลอดความอิ่มที่เรียกว่าปีติมีอยู่ตลอดสุขอยู่ตลอดนะมันคลายมันเป็นอย่างนั้นมันวางแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่มาจากอะไรที่พูดให้ฟังเนี่ยนะมาจากอะไรต้นเหตุก็มาจากลมหายใจเข้าออกนะไม่จะมาจากที่อื่นเขาไม่ไปไหนแล้วก็อยู่ที่นี่น่ะวนมาที่นี่เหมือนเดิมเลยนะมาพูดวันหลังก็จะมาพูดตรงนี้อีกทำไมถึงพูดย้ำตรงนี้เพราะพวกเรามันหลงอยู่ตรงนี้มันลืมอยู่ตรงนี้พอเคลื่อนที่ไปก็ลืมแล้วก็เลยมาย้ำใหม่เอากันอยู่อย่างนี้นี่แหละลักษณะการสอนทำปฏิบัติทำแต่หลวงปู่ครูบาอาจารย์สอนท่านไล่เราเข้าป่าเลยนะไล่เข้าป่าไม่พอปฏิบัติกันไปมากๆแล้วก็ที่จะได้ฟังมากๆกับเวลาจิตมันสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยได้ไปฟังเทศฟังนานๆฟังจนสว่างฟังทั้งวันทั้งคืนก็เหมือนกับว่าเพิ่มพลังเหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่างเงี้ยชาร์จแบตเตอรี่รถอย่างเงี้ยมันเต็มแล้วมันก็ไปถ้ามันไม่มีไฟมันพูดก็ไม่ได้แน่ๆเงียบเลยเลยเหมือนกับคนนอนหลับเลยนะโทรศัพท์เนี่ยถ้ามันมีไฟเนี่ยพูดมันดังเลยนะไปถึงไหนก็ถึงกันนะอยู่บนละขั้วโลกมันยังพูดกันได้ไหมทุกวันเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นให้เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละเรื่องที่ธรรมะที่เราได้เรียนได้ฟังวันนี้ก็ดูมันจะซ้ำๆซากๆนะแต่ก็พอเข้าใจถึงจะซ้ำๆซากๆก็เพราะอยากให้เข้าใจนะพอเข้าใจแล้วก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรที่เราจะยุติแห่งการอธิบายธรรมะหรือ
ข้อวัดปฏิบัติในเรื่องความเป็นมาในการทำสมาธิทุกๆคนก็คงจะเข้าใจพอพูดแบบง่ายๆคงจะเข้าใจง่ายไม่ได้ยกสุภาษิตอะไรมามากมายเลยไม่ได้แปลยากถึงจะแปลถ้าจิตของเราไม่เข้าใจมันก็ยากมันก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดกันแบบนี้แบบตรงๆเนี่ยมันเข้าใจง่ายนี่แหละเมื่อเข้าใจง่ายก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติมีปัญญารู้ทันต่อกิเลสแม้กิเลสมันจะเกิดมาทางไหนก็ให้มีสติปัญญาตัดออกจากจิตใจของตัวเองมองดูโทษของกิเลสให้มันชัดเจนอย่าให้มันซ้ำๆซักซากให้มันหมดสิ้นไปเลยนี่แหละมันจะไม่ได้เกิดมารบกวนจิตใจของเราอีกต่อไปขอให้สำเร็จดังความปรารถนาทุกๆคนเทอญ

0: เป็นยังไงล่ะพอเข้าใจไหมพูดนะพอจะเข้าใจเนาะแม่ซีพอจะเข้าใจเราอยู่กับโลกมันจะเป็นอย่างนี้แหละก่อนที่จะออกจากโลกได้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะมันติด
1: จะกราบในเมตตาของพระอาจารย์ใหม่ท่านพูดถูกกิเลสโยมเป๊ะเลยยังออกไม่ได้มันหนาเถอะเลยจุ๊ค่ะสาธุสาธุตอนนี้จะมีการทอด ถวายพระไตรกับครูบาอาจารย์ซึ่งไตรสามไตรนี้ก็สมมุติเป็นผ้าทอดบังสกุลไปเลยทุกท่านแล้วก็อีก12ไตรนั้นจะถวายกับครูบาอาจารย์ที่สวดพระพิธรรมเพื่อจะทอดผ้าให้กับครูบาอาจารย์ทั้งสองศพหลวงพ่อพยานศิรัตโลหลวงลุงสุรินสุนทโลและคุณแม่เย็นแก้วหน้าค่ะขอเชิญเจ้าภาพค่ะพระไตรเข้าเลยค่ะเลยถวายพระไตรก่อนเครื่องทายทานไว้ก่อนนะคะสบายผ้าทอดก่อนเชิญค่ะเชิญค่ะใครที่มาแล้วยังไม่เคยได้ทอดเลยมาเลยนะคะเป็นบุญค่ะวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านมาเมตตาบอกวิธีถอนกิเลสออกจากตัวเราเราต้องทำของเราให้ได้ท่านก็บอกวิธีเยอะแยะนะคะซึ่งเราสามารถทำได้สาธุสาธุเชิญค่ะทางญาติของลุงสุรินทร์เข้าไปก่อนเลยค่ะของคุณสุทินเชิญค่ะเชิญค่ะพระคุณเจ้ามีทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะเดินไปด้านหลังขวามือแยกไปซ้ายขวาได้สำหรับค่ะถ้าใจถวายก่อนเอาเครื่องทายทานวางไว้ก่อนสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะรับเลยค่ะรับผ้าต่อเลยจะได้ไวขึ้นเหลืออีกหนึ่งไตรเหลืออีกหนึ่งไตรค่ะน้องกันก็ได้ไหมถ้าไปถวายก่อนแล้วเดี๋ยวมาส่งต่อโมทนาค่ะหยิบเลยค่ะน้องค่ะเชิญค่ะสองคนเนาะมาเคยถวายหรือยังมามามาเลยค่ะมาบุญด้วยกันค่ะมาเลยมาเลยตั้งหลายชุดช่วยกันแบ่งไปซ้ายขวาแบ่งไปซ้ายขวาค่ะเอาผ้าไตรถวายก่อนแล้วก็เอาผ้าทอดถวายก่อนนะคะผ้าทอดถวายก่อนแล้วก็เอาเครื่องไตรทานวางข้างๆทั้งหมด15ชุดช่วยกันค่ะโมทนาด้วยสาธุ
0: บังสกุลบังสกุลเนี่ยเราอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ละจากพวกเราไปทุกๆคนที่ละจากพวกนี้ไปเนี่ยสมบัติที่ตัวเองเคยทำเอาไว้นั่นแหละถึงจะทำเอาไว้เมื่อจากพวกนี้ไปก็จะมีแต่เฉพาะที่ติดตัวของเราไปส่วนที่ของอื่นที่เราทำเอาไว้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยเราไม่ได้เอาไปด้วยไม่ใช่ของเราจะติดของตัวเราไปแต่เฉพาะในตัวที่นี่เมื่อมีเวลาทำบุญอย่างนี้ญาติพี่น้องทำบุญให้ถึงจะได้เป็นส่วนเพิ่มขึ้นไปพวกเข้าป่าอาหารของใช้ของสอยต่างๆนานาจะได้ตอนที่เราไปทำบุญอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีใครทำให้ก็มีชุดเดียวอย่างนั้นตลอดไปการที่จะได้ผ่านอะไรก็คือผ่าน ซักบางสกุลนะถ้าเราซักบางสกุลพบเนี่ยแล้วผู้ที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะนึกอธิษฐานจิตไปให้ญาติพี่น้องของตัวเองผลก็จะไปเหมือนกับเอาไปกองไว้ตรงหน้าเลยก็จะได้รับทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอย้อนสักหน่อยหนึ่งหลวงพ่อจับผีมาไว้นะทำไมถึงจับผีได้ผีมันเข้าคนเขาเรียกว่าผีปอบใช่ไหมที่นี่พอผีปอบก็ผูกสายสินผูกไว้ครั้งแรกมันก็ไม่ยอมนะมันสู้เราก็ทำน้ำมนต์ซัดมันเหมือนกับถูกน้ำร้อนลวกอ่ะมันก็ร้องไห้ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วจะทำไงอ่ะจะให้ทำอะไรทำให้หมดมันก็ยอมเราไม่ให้ทำอะไรมากหรอกเราจะให้รับไตรสรณคมถ้าไม่รับไตรสรณคมเราไม่ปล่อยเราจะตีแล้วจะทรมานมันกลัวตายมันก็ต้องรับไตรสรณคมพอรับไตรสรณคมก็ให้สาบานต่อไตรสรณคมสาบานต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้รับศีลรับศีลก็ให้สาบานต่อศีลพอสาบานต่อศีลแต่ละข้อเนี่ยถ้าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งนะให้ตกนรกอเวจีไม่ได้ผุดได้เกิดก็ให้เขาพูดตามคนสุดท้ายเขาก็ทำตามเขาก็รับไตรสรณคมรับศีลจากนั้นมาเขาก็เริ่มรับศีลพอเริ่มรับศีลเนี่ยจิตมันก็ได้ธรรมพอมันได้ธรรมะเราก็มองนั่งสมาธิอยู่เหมือนกับว่ามันเดินเข้ามาไม่มีเสื้อผ้าใส่ผีแต่ละตัวนี่นะมันไม่มีเสื้อผ้าใส่เปื่อยกายผมที่บนศีรษะเนี่ยไม่มีเลยนี่หนังเปื่อยยุ่ยน้ำเหลืองไหลลงมาถึงขาเนี่ยเห็นเส้นเอ็นไปหมดเลยเนี่ยจนไปถึงหลังเท้าเนี่ยน้ำเหลืองไหลมันก็เป็นผู้หญิงเราก็เลยแกล้งพูดว่าเสื้อผ้ามันก็ไม่ใส่สกปรกก็สกปรกเลยเปื่อยไปทั้งตัวน้ำหนองไหลเริ่มเยิ้มอยู่พอพูดอย่างหันหน้าก็ไปมุมฝาที่ห้องในกุฏิที่มูลนิธินะมันมุดเข้าไปที่มุมอย่างนี้ร้องไห้หันหลังมันบอกว่ามันอายนะทำไมมันไม่มีเสื้อผ้าใส่มันอยากได้หรือเปล่าเลยอยากมีสิปูนะพูดแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะมันอยู่ในตัวคนนะตัวคนนั่นแหละมุดเข้ามุมฝานะที่จริงแล้วตัวคนก็ใส่เสื้อผ้าอยู่แต่ในภาพที่เราเห็นนะมันเป็นคนไม่ใส่เสื้อผ้าแต่เป็นคนอีกคนหนึ่งพอพูดอย่างนั้นเราก็เลยบอกยมบอกตั้มมาไปซื้อเสื้อผ้ามาเอามาบังสุกุลให้เขาบังสุกุลเราจะให้เขาแล้วก็บอกชื่อเขาด้วยนะก็ซื้อเสื้อผ้ามาก็เลยชักบังสุกุลแล้วก็เอาให้มารับเอาพอเขาใส่โอ้ยจากนั้นดีใจได้ใส่เสื้อผ้า

มันเห็นกับหูกับตาเราเลยดินี่มันเป็นของจริงจริงอยากจะเล่าให้ฟังสักหน่อยนึงนะนี่แหละวันนี้พวกเรามาทำให้คุณย่ากับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านมรณภาพไปก็ให้บุญสำเร็จดังความปรารถนานะบางสกุลเด้อพร้อมๆกันนิจาวัตสังฆาลานโอปาทวายธรรมิโนโอปาจิตวานิโรจันติเตสังโอปาสโมสุโภสัพเพสัตตามรันติจะมาลิงสุจัมมริสเนตาเทวะหังวริสาม

ยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโนปนารโสยะธามณีโชติระ

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่า

อย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่

จิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

วิธีทำจิตวิธีทำจิตคือว่าต้องตั้งสติให้มั่นข้อสำคัญที่สุดอย่าไปคิดปรุงแต่งมากเพราะปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากการคิดปรุงแต่งฉะนั้นพอไปกระทบอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเสียงหรือคำพูดที่ไม่ไพเราะไม่ดีเราก็ต้องนิ่งไว้ก่อนการนิ่งคือการตั้งสติและปัญญาก็จะมาแล้วก็จึงหาทางปฏิสัมพันธ์ออกไปแล้วแต่กรณีก็จะช่วยให้เหตุการณ์นั้นสงบลงได้จากบทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรจบบรรณรุจิผู้สัมภาษณ์คุณอัครวัฒน์โอสถานุเคราะห์

กรรมนี้แหละจะจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาทำให้เลวให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐก็เป็นผลของกรรมที่ทำไว้ทั้งสิ้นเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์จะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์พระธรรมคำสอนหลวงปู่เสากันตะสีโลจังหวัดอุบลราชธานี

0: ันหลวงปู่สังวานเข็มโกและกลับมาจากการเสียสังขารของหลวงพ่ออาสนองกตปุญโญโอกาสนี้ธรรมภาพจะได้มันใหญ่มันใหญ่ทำมรรคปฏิบัติภาวนาแต่ว่าสังขารร่างกายก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอำนวยความสะดวกลิ้นก็รู้สึกไม่อำนวยด้วยลิ้นรู้สึกว่ามันจะบวมๆถ้าก็เกิดผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยเสียงก็ไม่ค่อยดีนั่นกายทราบกันทุกท่านทุกคนทุกท่านเสียงก็แหบเสียงไม่ค่อยดังเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ท่านทั้งหลายนั่งฟังเทศฟังธรรมนะต้องกำหนดจิตหมดใจตัวเองดูจดจ่ออยู่ใจตัวเองไม่ส่งจิตต้องไม่ต้องจิตส่งใจไปหาผู้เทศกำหนดจิตจดจ่ออยู่ใจตัวเองภาวนาไปพร้อมๆกันก็บรรยายบางทีก็อาจจะออกบางไม่ออกบางเสียงพอลิ้นมันแข็งธาตุขันก็ไม่ค่อยดีปีนี้รู้สึกอาการหนักขึ้นเยอะแล้วพอฉันอาหารก็ฉันไม่ได้ข้าวในสภาพกับผลไม้ต้องปั่นเอาต่อไปนี้ก็เข้ากันท่านทั้งหลายสงจำจิตตั้งใจใครท่านทั้งหลายเองก็ได้ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์หลายครูหลายอาจารย์มาแล้วกันปฏิบัติภาวนาเนี่ยก็คงจะได้บางองค์ก็คงจะมีชำนาญในการปฏิบัติภาวนาแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจภาวนาเอากุศลที่เราจะได้ภาวนาเนี่ยมันได้มากที่สุดคือการภาวนาเนี่ยแหละนะท่านใดที่ภาวนามานานแล้วก็คงจะชำนาญแล้วเข้าสู่สมาธิได้เร็วโอกาสนี้นะท่านใดที่จะสงสัยข้อติดขัดอะไรก็ให้มาลงไปศึกษาทำได้ปฏิบัติทำนะครับขัดข้องตรงไหนก็ให้ไปที่กุฏินายเพราะบางทีวันนี้อาจจะไม่สะดวกสำหรับเท่าที่ควรเพราะว่าฝืนเอาเล่นนี่รู้สึกจะมันจะแข็งต้องไปปฏิบัติภาวนาพร้อมๆกันนะจำใหญ่ธรรมะปฏิบัติได้บางคนนี้นุ่มต้องใจไปปฏิบัติต่อไปยังก็ไม่ค่อยดีแล้วเสียงแหบท่านลุงท่านใดที่จะภาวนาไม่ใช่นิสัยภาวนาจะเป็นพุทโธจะเป็นสัมมาหังหรือจะเป็นยุบหนอพองหนอก็ตามจิตนิสัยที่เจ้าของเคยปฏิบัติมานะคือเราจะกำหนดจิตตัวเองดูให้มันชัดนะชัดเจนกำหนดจิตเองดูในผู้รู้ปฏิบัติเราต้องรู้ว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อเอาบุญกุศลนี่แหละนะปฏิบัติภาวนาก็ได้บุญเดินจงกรมก็ได้บุญนั่งสมาธิก็ได้บุญเดินจงกรมก็ได้บุญนอนทำสมาธิก็ได้บุญได้บุญทั้งนั้นแหละคอยเราทำเอาเรื่องบุญนะภาวนาเอาผู้ใดที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นได้เร็วก็จะได้บรรยายเข้าเรื่องท่านภาวนาไปดูจิตดูใจตัวเองกำหนดจิตดูถ้าอยากในรู้เห็นธรรมเห็นความสงบเยือกเย็นกระจายตัวเองเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังในการปฏิบัตินะอย่างเช่นว่าเราจะกำหนดพุทโธพุทโธก็คือความคิดนะจะเป็นสมาธิก็คือความคิดยุบหนอพองหนอก็คือความคิดนะจะส่งจิตไปข้างนอกก็คือความคิดจะคิดอยากได้สิ่งไหนก็คือความคิดเพราะความคิดตัวนี้แหละนะเป็นกิริยาของจิตพอจิตเขาคิดอะไรเนี่ยก็ต้องบริหารจิตเพราะความคิดนี่คือเป็นอาหารของจิตนะเอาดีตามความคิดของจิตลองตามเอาสติตามความคิดไป ึ้นเพราะฉะนี้ตามองกับความคิดไปถึงจะเอาดีทางความคิดคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้สติตามความคิดตลอดไปนะเพราะฉะนั้นเองให้เข้าใจความคิดเป็นอาหารของจิตมโนสัญจีตนาอาหารคือห้ามความคิดไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นเองคือเราต้องรู้ว่าความคิดนี่คืออะไรเขาคิดมานานแล้วล่ะนะความคิดนี่คิดอยากไปไหนก็คือความคิดคิดอยากคิดรถในราคิดอยากได้บ้านในช่องก็คือความคิดเพราะฉะนั้นเอาความคิดเนี่ยเป็นหลักก็ได้ความคิดถ้าเราจักว่าความคิดนี่คืออะไรคิดอยากได้นู่นนี่คือความคิดก็เป็นวิธีการเท่านั้นนะความคิดเป็นวิธีการเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองเราเข้าใจว่าความคิดเนี่ยเป็นเครือญาติของจิตความคิดนี่คือการบริหารจิตเพราะว่าอาหารทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยคืออาหารของร่างกายของร่างกายแต่จิตเขาไม่มีอาหารที่จะรับประทานเลยเขาต้องหาอาหารกินด้วยความคิดเขาคิดเนี่ยแหละกำหนดดูอัตติตามกำหนดดูความคิดนะถ้าเกิดจิตมันเดินตามองค์ฌานเนี่ยความคิดนะมันก็เป็นวิตกแล้วนะถ้าจิตเราตามทันคือเป็นวิจารแหละมันจะเข้าตามองค์ฌานถ้าจิตมันเดินตามองค์ฌานนะมันก็เกิดวิตกวิจารขึ้นมาก็วิติก็ต้องเกิดขึ้นนะวิติเกิดขึ้นในสุขก็ต้องเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นเอกัคคตาก็ต้องเกิดขึ้นนะมันได้องค์ฌานที่5แล้วถ้าเกิดจิตมันเดินตามองค์ฌานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าองค์ฌานนี่คือที่5นี่วิตกวิจารปิติวิติเกิดขึ้นแล้วก็มีทราบซึ้งถึงจิตถึงใจเจ้าของแล้วแหละให้กำหนดดูจดจ่อให้รู้อยู่ที่นะดูที่ผู้รู้แล้วก็จะรู้เองว่าจิตมันคิดแปรสภาพไปยังไงให้รู้ดูความคิดของท่านทั้งหลายนี่แหละนะกำหนดจิตดูถ้าเกิดว่ามันเดินตามองค์ฌานแล้วมันจะเข้าสู่ฌานที่สองนะตอนนี้มันก็จะตัดเลยฌานที่สองเนี่ยตกวิจารไม่มีแล้วล่ะนะแต่ถ้าเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปสนใจว่าปิติจะเกิดขนพองสยองกล้าวหรือจะเป็นตัวลอยตัวอะไรตัวโยกตัวคลอนอะไรก็แต่เราอย่าไปสนใจเอาจิตจดจ่ออยู่ที่นะผู้รู้เท่านั้นกำหนดจิตดูของตัวเองนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่านี่คือจิตเดินตามองค์ฌานนะตั้งแต่ชักอุปธมวิจารเข้าถึงฌานที่สองมันก็ตัดเปลี่ยววิจารนะมันจะเหลือปิติสุขเอกัคคตาแล้วเนี่ยนะพอมันจะปฏิวัติจิตมันจะปฏิวัติขึ้นไปเองนะเข้าถึงฌานที่สามเนี่ยนะฌานที่สามเนี่ยพยายามมันจะตัดแล้วล่ะปิตินะปิติจะตัดออกแล้วมันจะเหลือสุขเอกัคคตาแล้วถ้ามันเกิดนะถ้ามันเกิดจิตเดินตามองค์ฌานมันก็จะไปอย่างนี้นะให้สังเกตดูจิตใจเจ้าของให้จดจ่ออยู่ให้รู้อยู่ที่จิตใจเจ้าของตัวเองเนี่ยจิตดูผู้รู้นี่แหละนะให้มันรู้อยู่กับผู้รู้เนี่ยจะรู้ว่ามันจิตมันจะแกว่งทางไหนเราต้องดูจิตตัวนี้ให้มันจดจ่ออยู่กับจิตนะให้ดูผู้รู้เนี่ยว่าสำคัญที่สุดคือจิตเจ้าของเนี่ยมันชอบดิ้นชอบเหมือนไปมันลูกฟุตบอลนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้กำหนดจิตดูตัวนี้นะดูผู้รู้เนี่ยจดจ่ออยู่ให้รู้อยู่กับผู้รู้ตัวเนี้ยพอเขาปีนขึ้นชั้นมันก็จิตเขาจะปฏิวัติขึ้นไปสู่ของเขาเองโดยอัตโนมัติไปถึงชั้นที่สามนี่แหละมันก็ต้องตัดไปแล้วนะสุขก็ตัดไปแล้วนะมันจะเหลืออยู่สุขอายุสุขเอกัคคตายังอยู่ชั้นที่สองนะชั้นที่สองนี่ถ้ามันเดินตามองค์ฌานมันจะไปอย่างนี้นะแล้วก็พอถึงชั้นที่สองพยายามเริ่มเลยนะพุทโธมันก็จะพยายามจดจ่อจิตจดจ่ออยู่คำบริกรรมมันจะพยายามละแล้วพุทโธหรือจะมาหังหรือจะเป็นยุบหนอพองหนอมันพยายามจะละจิตพยายามจะละแล้วคำบริกรรมนะละจนถึงชั้นที่สามพยายามละแล้วก็พยายามลมก็คือจะลมละเอียดไปเรื่อยลมจิตละเอียดจิตละเอียดมันจะเข้าสู่นะชั้นที่สี่นะชั้นที่สี่ชั้นที่สี่คือมันตัดหมดเลยนะ จิตมันจะทิ้งหมดเลยตามคำพุทโธพุทโธนี่มันจะหายไปเลยโดยที่เราว่าไม่ได้เอาพุทโธมันจะทิ้งพุทโธมันจะพยายามหายเข้าไปเองเลยนะอยู่ไปอัตโนมัติของเองไม่ใช่เราไม่เอาพุทโธคือมันจะตัดไปโดยของมันเองเลยนะเพราะจิตมันไม่บริกรรมแล้วนะเข้าสู่ฌานที่สี่เนี่ยมันจะอยู่เอกคตาอย่างเดียวเอกคตาแล้วก็คือจิตสว่างสวยแล้วถ้าเดินตามองค์ฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงฌานที่สี่เนี่ยนะมันเริ่มตัวตนมันเริ่มหายไปเรื่อยเลยความรู้สึกของเรามันจะเริ่มหายแล้วลมละเอียดก็จะเริ่มลมละเอียดเข้าจิตละเอียดเข้าไปเรื่อยเลยมันจะเข้าสู่อัปปนาฌานนะถ้าเดินตามองค์ฌานเรียกว่าอัปปนาฌานเพราะมันไม่โดดบางทีบางคนนั้นโดดข้ามขั้นไปเลยข้ามฌานไปเลยก็มีให้เราสังเกตจดจ่ออยู่ที่ผู้รู้ตัวนี้แหละนะให้มันรู้อยู่ที่จะรู้เองว่าจิตของเรามันจะพันไปทางไหนมันเกิดดับไหมให้ดูสภาวะจิตของเราตัวนี้พอมันถึงฌานที่สี่แล้วนะมันอยู่ในสัมปทาแล้วละฌานที่สี่เนี่ยถึงจะมีไม่มีความรู้ก็จะมีความคิดแต่เขาเก็บความรู้ไว้นะมันมีความสว่างสวยอยู่ที่ฌานอุปอัปปนาฌานหรืออัปปนาจิตเห็นไหมเรามาถึงฌานนี้แล้วถ้าเราทำได้ถึงขั้นนี้แล้วก็ถือว่าถึงสมถะนะสมถะแล้วนะสมถะอิปัสสนากรรมฐานมันก็อยู่จุดนี้อยู่จุดฌานที่สี่อัปปนาฌานอัปปนาฌานอัปปนาสมาธินะแต่ถ้ามันเกิดโดดขึ้นมาถึงเข้าอัปปนาฌานเลยน้ำพุกหรือว่าพุกพุกขึ้นมาจิตเราเคยปฏิบัติมาจนชำนิชำนาญมาแล้วจิตตัวนี้มันก็จะไปโดดข้ามขั้นฌานไปเลยมันจะไปเข้าสู่นะฌานที่สี่เลยแล้วก็มีจิตสว่างสวยมันไม่รู้ล่ะคือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยตัวตนหายไปหมดแล้วนะลมละเอียดแต่อย่าไปกลัวตายมันไม่ตายจิตไม่ออกจากร่างง่ายๆนะเข้าสู่ตรงนี้แล้วเราพยายามดูว่าจิตเรามันอยู่ยังไงมันเก็บความรู้อะไรมั่งมันอยู่ในอัปปนาฌานเนี่ยให้เราสังเกตให้เราใช้สติกำกับตัวนี้กับจิตเราให้จดจ่ออยู่ตัวเนี้ยแล้วมันเก็บความรู้นะมันอยู่ถึงจุดนั้นเก็บความรู้แต่เขาพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นเพราะเขาทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือไปแล้วทิ้งอะไรร่างกายก็ตัวตนหายหมดแล้วลมละเอียดจิตละเอียดลมเข้าไม่รู้ลมออกไม่รู้แล้วถึงถ้าเราทำถึงขั้นนี้ตลอดนะถึงตลอดถึงขั้นฌานที่สี่เนี่ยอัปปนาฌานเนี่ยมันก็จะจิตใจเยือกเย็นเข้าสู่สมถะมันอยู่เอกคตาอยู่ตลอดนะจะอยู่กี่ชั่วโมงก็ปล่อยเขาอยู่ไปนะถึงเขาจะคิดไม่เป็นก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวก็ทอนคิดออกมาเองถ้าเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเขาบันทึกความคิดของเขาเองนะจิตจะคิดบันทึกของเขาเองว่าอ๋อเห็นอันนั้นเห็นอันนี้เขาก็จะบันทึกไว้ของเขาเองพอเราถอนออกจากสมาอัปปนาสมาธิมาฌานแล้วเนี่ยจิตเขาจะรายงานเราเองแต่อย่าไปช่วยความคิดจิตเขาจะอธิบายออกเขาเองเราออกจากสมาธิอย่าเพิ่งโดดออกจากนั่งสมาธิโดดออกมาดีอกดีใจแล้วออกจากสมาธิโอ้เราถึงได้ขั้นนี้ขั้นนี้แล้วดีใจอย่าเพิ่งนั่งดูให้ว่าเขาเก็บความรู้ไว้เนี่ยเก็บไว้เพื่อว่าเขาออกมาแล้วเราเอาสติตามจับตามกำกับตามรู้ทำที่เขาเก็บความคิดเนี่ยนะคิดอะไรบ้างเขาก็รู้เขาก็จะบรรยายของเขาเองเลยจิตเขาเก็บความรู้ไว้เขาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรต่างๆนานานี่อยู่ในสภาวะธรรมของเราในร่างกายเนี่ยเขาจะสาธยายของเขาเองแล้วแต่เราอย่าไปเสริมความคิดของเขาให้เขาคิดขึ้นมาเองนะพอสภาวะถึงสภาวะถึงสภาวะช่วงนี้แล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งออกขอให้เขาบรรยายคิดสติตามจับความคิดสติตามจับจนเขาหมดรายงานจนหมดนะจนหมดว่าโอ้นี่หรือกรรมวิปัสสนาเนี่ยหรือว่ากรรมสมถะวิปัสสนาเราออกมาแล้วนึกจนถึงว่ามันหมดโอ้นี่คือวิปัสสนาแต่ว่าถ้าเกิดเราคนใดคนหนึ่งองค์ท่านใดท่านหนึ่งทำไม่ได้ถึงอัปปนาสมาธิก็อย่าไปคอยให้มันจิตสงบถึงอัปปนาสมาธิถ้าเกิดประชานี้เราทำไม่ถึงอัปปนาสมาธินะเสียประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆมันจะตายทิ้งไปเปล่าเข้าใจให้เราเข้าใจว่าถ้าเราทำไม่ถึงล่ะบางทีเราอาจจะทำสงบนิดหน่อยถึงอะไรอุปจารสมาธิสงบนิดหน่อยแล้วก็ออกพิจารณาด้านปัญญา สติปัฏฐานสี่นั่นแหละสติปัฏฐานสี่เราดูกายเวทนาจิตธรรมเราดูนะความคิดเนี่ยแหละนะเรียกว่ามันอยู่ในสติปัฏฐานสี่จิตตานุปัสสนาดูว่ามันจิตจะไปทางไหนก็ตามรู้ว่างก็ปล่อยให้เขาว่างคิดก็ปล่อยเขาคิดก็จะห้ามความคิดก็ไม่ได้นะถ้าสติตามทันความคิดเนี่ยก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วนะสติก็มีพละพละหาคืออะไรศรัทธาแล้วละปิริยะสติสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญามันเกิดมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วนะมันเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเพราะมีพละนะมันมีพละสังเกตดูนะถ้าลองเห็นเรื่องจิตเนี่ยถ้ามันเกิดตามเป็ดนั้นถ้าเกิดมันไปตามขั้นอันดำเนินไปตามขั้นฌานเนี่ยเพราะฉะนั้นเองให้เราเข้าใจจุดนี้ผมเห็นไปเพื่อให้มันทะลุนะถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยมันมีภูมิถ้าจิตเกิดมีภูมิปัญญานะมันอยู่อัปปนาสมาธิได้เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเรามีภูมิปัญญาขึ้นมันเหนืออยู่เหนือโลกอีนะมันขึ้นอยู่เหนือโลกอะไรคือเหนือโลกจิตมันจะปฏิวัติขึ้นมาเองจนถึงโลกอุตตรภูยานนั่นน่ะถ้ามันเป็นไปได้แต่ว่าเราจะอาจจะทำไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปนะเจาะจงว่าให้มันถึงจิตถึงอัปปนาสมาธิค่อยมาพิจารณาด้านปัญญาอันนี้เรามาดูจุดนี้ว่าถ้าเราทำไม่ถึงน่ะโอ้มันก็จะเสียเวลาเปล่าๆมันจะไปทิ้งเปล่าๆพิจารณาเลยกายคตาสติเนี่ยนะกายานุปัสสนาเราพิจารณาไปดูตั้งแต่อะไรอาการ3สงอย่างสัตยายไปนะตั้งแต่ผมนึกถึงผมมาผมนี่คือยังไงขนคือยังไงเราเคยอบรมมาแล้วเคยฟังพ่อแม่ครูอาจารย์หลายครูหลายอาจารย์มาแล้วเราก็ได้จดจำไว้เราก็ท่องเอาว่าเกศาคือผมเราก็น้อมจิตไปดูผมนะผมเป็นยังไงโลมาคือขนเป็นยังไงน้อมจิตไปดูขนขาคือเล็บยังไงเล็บเป็นยังไงก็น้อมจิตไปดูเล็บบางทีไม่แน่บางทีสัตยายยังไม่จบอาการ3 2 อย่างเลยจิตมันวูบลงไปนะนี่เคยทำผ่านมาแล้วบางทีถึงปอดบางทีถึงอันตังไส้ใหญ่เนี่ยนะบางทีจิตมันจะลงไปอีกแล้วเพราะสัตยายอาการ3 2 อย่างเนี่ยบางทีมันไม่จบก็มีอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติมานานหรือช้านานเท่าไหร่นี้นะมันขึ้นอยู่นะถ้าเราทำมากเดินจงกรมมากๆเดินจงกรมนานๆนั่งนานๆนะมันก็มีผลขึ้นมาได้นะคอยเราสู้ต้องบุกต้องบืนต้องฟื้นเอาทำประเดี๋ยวประดาวแค่5นาทีถึงนาทีเนี่ยมันก็นะทำน้อยก็เหมือนกับเรารับประทานอาหารคำสองคำมันก็ไม่อิ่มทำมากๆเนี่ยนะเดินยงกรมมากๆเนี่ยหนึ่งเวทนาก็เกิดน้อยความสงบจิตก็รวมเร็วทำเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเข้าใจในการปฏิบัติประเดี๋ยวประดาเนี่ยมันไม่ลงแล้วข้างนาทีสิบนาทีเนี่ยมันไม่รวมไม่ลงนะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนี่บางคนบางท่านเนี่ยนะบางทีพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมยังไม่นานเท่าไหร่จิตมันวูบลงไปสงบแล้วมันเกิดนะมันก็นี่ต้องขออภัยท่านมาว่ามันเหมือนติดอ่างแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีขนเลยนะครับ
0: ยายไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นให้เราดูจิตเจ้าของจดจ่อให้มีสติจดจ่ออยู่ที่จิตกำกับจิตให้มันนะเพราะว่าเกิดสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีมันเหมือนมีสองจิตนะแต่มันก็มีจิตเดียวแต่มันเหมือนสองจิตอีกจิตหนึ่งเนี่ยนะก็สงบนิ่งแน่วอยู่แต่อีกอารมณ์หนึ่งก็คิดอยู่นะแต่มันมีความสงบระงับอยู่เพราะระงับอะไรมันระงับกิเลสระงับความดีระงับความยินดียินร้ายนะมันเป็นไปได้นะแต่ทำถึงจุดนี้เองจะรู้ว่าโอ้มันเหมือนจิตสองจิตเหมือนจิตมีสองมิติแต่จริงก็ว่าจิตเดียวนั่นแหละแต่มันแบ่งเหมือนกับสองมิติสองจิตไอ้จิตหนึ่งมันคิดอยู่อารมณ์นี้คิดอยู่แต่ไอ้จิตทั้งนี้นะทำไมมันถึงไม่เขาไม่ติดนะไม่ติดไม่ยึดอารมณ์เลยแหละหนักไหมมันเป็นไปได้นะถ้าเราทำถึงจุดนี้เป็นไปได้จิต จิตอันหนึ่งนี้สงบอยู่นะสงบอะไรสงบระงับความยินดียินร้ายสงบที่สงบกิเลสสงบกิเลสนะอุปธิวิเวกมันสงบไปเอง

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นี่จิตมันเป็นไปได้นะผันไปได้นะให้เราสังเกตจุดนี้ถ้าเราทำถึงจุดนี้แล้วจะรู้ว่าโอ้ความสงบแต่ความคิดก็คิดอยู่นั่นแหละแต่คิดแล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับคิดขึ้นมาดับขึ้นมาดับดับปุ๊บดับปุ๊บโอ้ความคิดเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันมีนะเหมือนกับมีสองมิติในความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับมีสองมิติเลยจิตเนี่ยแต่มันไม่ใช่แค่มีจิตเดียวนั่นแหละแต่มันเหมือนมีสองจิตนี่ให้สังเกตจุดนี้ถ้าเราทำถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะรู้เองนะจะรู้เองไม่มีใครบอกจะรู้เองปัจจตังมันจะรู้อยู่ในจิตของเราเองนั่นแหละถ้าทำมากๆมันจะเป็นเองนะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เขาพูดถึงเอาตายเขาว่าเลยแสดงนะเขาพูดเอาตายเขาว่าเลยเขาสละแล้วละเรื่องการภาวนาเนี่ยสละเป็นสละตายเลยแหละมันก็เห็นจริงทำจริงก็เห็นจริงทำเล่นๆก็เห็นของเล่นๆแหละถ้าทำจริงๆไม่เห็นของจริงจิตสงบเย็นเย็นแล้วบางทีมันสงบเนี่ยมันไปสองซี่นะสองมันไปสองอย่างนะบางทีสงบนิ่งแนวแต่บางทีจิตมันสว่างสวัยออกไปข้างนอกนะมันไปเด่นอยู่ข้างนอกมันเกิดไปเห็นสัตว์หรือไปเห็นเรานี่นอนตายอยู่ก็มีนะนั่นเห็นไหมล่ะจิตมันออกไปแสดงอาการของจิตแหละออกไปตายดูให้เราเห็นนี่ก็เรียกว่ามโนภาพออกไปตายให้เห็นปุพองอืดพองเปื่อยเน่าเฟะอยู่นั่นแหละนั่นมีพยายามมันไปหลายทางเหมือนกันนะจิตเนี่ยถ้าเราทำนี่จะรู้เองมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้เองว่าพอมันเน่าเปื่อยเน่าเฟะอันนี้มันก็สลายกลายเป็นดินไปเป็นน้ำไปนี่เหลือโครงกระดูกก็กลายเป็นดินสลายไปเป็นดินเห็นไหมอ่ะนี่ถึงอุคนิมิตแล้วนะสลายเป็นธาตุแล้วธาตุดินแล้วนี่มันเป็นไปได้นะแต่ละท่านบางคนไม่เหมือนกันนะบางทีมันสงบแน่วนึงมันเห็นไปถ้าเกิดเราอยากเห็นนรกสวรรค์เนี่ยจิตใต้สำนึกเรานึกไว้แล้วอยากเห็นนู่นนี่มันก็เห็นแต่ให้พยายามรู้เท่าทันเรื่องจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะไปติดนิมิตสนุกเหลือเกินนิมิตเนี่ยนะแต่มันเป็นอาการของจิตทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ของจริงนะบางทีเห็นอืดพองเปื่อยเน่าเฟะอยู่ก็นั่นจิตไปแสดงให้เราเห็นเราเห็นธรรมแล้วผู้ทำเห็นธรรมแล้วก็ไปแสดงให้เห็นอาการของจิตทั้งนั้นแหละออกไปแสดงให้เราเห็นนี่มันไปหลายๆทางนะปฏิบัติจริงๆแล้วจะรู้อย่างหลวงปู่นี่เคยทำมาเนี่ยเป็นเดือนบางทีไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนพยายามบทนั่งกับเดินไม่ใช่เล่นๆ เลยทำนี่เอาตายเขาว่าเลยมันเป็นยังไงถึงรู้ว่าเออจิตมันเดินไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เราก็จะรู้เองด้วยนะด้วยจิตของตัวเองเนี่ยปัจจัตตังเวนะอย่าไปรอให้มันถึงอัปปนาสมาธิสงบขั้นใดขั้นหนึ่งก็พิจารณาซะนะแต่อย่างที่ว่าน้อมจิตไปดูผมน้อมจิตไปดูนะเอาคิดนึกเอาวิปัสสนึกไปก่อนนะน้อมจิตไปดูผมดูขนเล็บฟันหนังดูจนถึงครบอาการ32อย่างตลบทบทวนอยู่นั้นไม่ใช่ว่าเราจะครั้งเดียวและจบเลยไม่ใช่นะเอาจนเหมือนหม้อแป้งละเอียดขนาดไหนตลบทบทวนอยู่นั้นแหละนะให้พิจารณาเรื่องว่าสะอาดหรือไม่สะอาดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังผมมันมาจากไหนสกปรกโสโครกไหมถ้าเราไม่สระไม่ล้างเนี่ยสะอาดสะอ้านไหมและที่ออกที่มาที่เกิดของผมมันมาจากไหนสกปรกโสโครกทั้งนั้นแหละนะไหลออกมาเป็นผมเนี่ยมันสะอาดสะอ้านที่ไหนนะครับเอาความสะอาดสะอ้านอีกรอบหนึ่งเลยนะเอามันจะสงบจนได้แหละถ้าเราพิจารณาขันห้าของเราเนี่ยนะมันครอบไปถึงไตรลักษณ์หมดเลยนะถ้าเกิดว่าตั้งนานๆไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกเวทนามันเกิดขึ้นเราก็มีปัญญาอะไรล่ะปัญญาที่เราจะกำหนดดูที่นะขณะนี้เรากำลังพิจารณาทางด้านกายานุปัสสนาอยู่ไปถึงจุดใดจุดหนึ่งมันเกิดนะมันเกิดเวทนาขึ้นมาเวทนานี้ก่อนที่จะมานั่งเนี่ยมันหายหน้าไปอยู่ที่ไหนมันถึงมาโผล่ถึงมาในขณะนี้นะเดี๋ยวนี้นะกำหนดจิตฐานก็ดูเวทนาเนี่ยมันส่วนเดียวกันกับกระดูกไหมถ้ากระดูกทั้งร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายส่วนหลายชิ้นแล้วเกิดทำไมมันมาเป็นทีเดียวมาปวดทีเดียวมาเจ็บปวดทุกเวทนาทีเดียวถามเขาดูจะกำหนดจิตถ้าว่ากระดูก มันมีส่วนเดียวกันกับทุกเวทนาแล้วถ้าเกิดเวทนาหับดับหายไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมกระดูกไม่หายไปด้วยนี่คือปัญญาอันนี้ไม่ใช่ต่างชิ้นก็ต่างอันต่างอันก็ต่างจริงนี่คือปัญญาที่เราจะนึกคิดจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายที่กำลังเวทนาอยู่แต่เราอย่าเพิ่งลุกสู้มันดูก่อนเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่หลวงพ่อทุกองค์เนี่ยเขาไม่ลุกง่ายๆก็สู้เวทนาจนที่สุดจนดับเวทนาดับเพราะฉะนั้นเราต้องเอานี่แหละคือว่าเอาเวทนาเนี่ยนะมาเป็นเป้าหมายที่เราจะจดจ่อจิตท้อนจิตจดจ่อขณะนี้เรากำลังพิจารณาขันห้าอยู่ถึงจุดใดจุดหนึ่งถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาก็อย่างที่พูดนะว่าทำไมเวทนากับกระดูกเนี่ยมันส่วนเดียวกันไหมมันก็ไม่ใช่มันต่างชิ้นก็ต่างอันต่างอันก็ต่างจริงก็ไม่คละเท่ากันเลยนะอันนี้คือปัญญาหายจะไม่หายก็ช่างแต่เราใช้ปัญญาให้เป็นนะนี่คือหินรับปัญญาเวทนาก็คือหินรับปัญญาเหมือนกันนะถ้าเราใช้เป็นนะเพราะฉะนั้นให้เราสาธยายทุกส่วนสัตว์ของร่างกายของเราให้รู้กายในกายนะเวทนาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันครอบเลยเราพิจารณากายกายคตาสติเนี่ยมันครอบไปหมดเลยนะทั้งหมดเลยแล้วนะสติปัฏฐานสี่นี่มันรวมทั้งหมดเลยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจิตตานุปัสสนาเราดูตามดูจิตของเราเวลาเกิดที่ว่าหายจากที่เวทนามาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยคล่องบรรยายไม่ค่อยคล่องนะเพราะลิ้นมันไม่ค่อยอำนวยให้วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะทุกท่านเพราะฉะนั้นเองให้เราภาวนาเอาไปในพิจารณาไตรลักษณ์จะเป็นทุกข์ก็ครอบไปหมดเลยถ้าพิจารณาทุกข์นี่มีอะไรมั่งทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นะนอนก็เป็นทุกข์ปวดเข่าก็เป็นทุกข์ปวดหัวก็เป็นทุกข์ปวดฟันก็เป็นทุกข์ปวดท้องเป็นทุกข์ปวดหนักปวดเบาก็เป็นทุกข์รับประทานอาหารมากๆมันจุกมันเสียก็เป็นทุกข์อย่างไรล่ะทุกข์อาหารจะทุกข์เลยร่างกายเราเป็นรังแห่งโรคเจ็บป่วยด้วยเรื่องโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยนะมันแล้วแต่มันจะเป็นจะป่วยแล้วมันแล้วแต่มันจะเป็นแล้วมันจะป่วยนี่ก็ทุกข์เพราะโรคสารพัดทุกข์เนี่ยเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ถ้าพลากจากสิ่งของสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์พิจารณาเห็นไหมไตรลักษณ์ในพิจารณาไม่ใช่ว่าพิจารณาทุกข์แล้วเนี่ยจะต้องไปพิจารณาความไม่เที่ยงอย่าไปพิจารณาไอ้อนัตตาไม่ใช่คือเราดูที่นี่แหละว่ารูปก็ไม่ตนไม่ใช่รูปเนี่ยนะพิจารณาอยู่ตั้งแต่นี้เลยรูปไม่ใช่ตนไม่ใช่รูปมันมีในตนมันมีรูปเวทนามันมีตนมีเวทนาสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่สัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารก็ไม่ใช่ตนเป็นสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตนวิญญาณวิญญาณก็เพียงรับรู้อะไรทางรูปทางเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะกายใจเราเนี่ยรับรู้ทางนี้นะวิญญาณมีขันวิญญาณมีสองวิญญาณวิญญาณปัจจสมุปบาทในวิญญาณไปเกิดได้คือวิญญาณปัจจสมุปบาทวิญญาณนี้วิญญาณประจำมีขันเขานะไปรับรู้ทางนี้แหละนี่กิเลสใหม่ๆก็มาทางตาบ้างทางหูบ้างเห็นรูปก็ยินดียินร้ายบ้างยินเสียงก็ยินร้ายบ้างลนกลิ่นกลิ่นรสหอมเหม็นก็กินยินร้ายบ้างนี่กิเลสใหม่ๆมันจะมาทางนี้พอกพูนเราอาหารไม่อร่อยลิ้นดมลิ้นกลิ่นรสเนี่ยอาหารไม่อร่อยก็มันยินดียินร้ายได้ละใช่ไหมล่ะเราพิจารณารู้เท่าเอาทันนะรู้เท่าเอาทันเราไม่ได้ติดกลิ่นรสสัมผัสพุทธธรรมอารมณ์เราไม่ได้ติดอยู่จุดนั้นถ้าเราภาวนาไปแล้วถึงขั้นนี้แล้วนะเราจะรู้เองว่าไอ้สิ่งที่เรารู้เห็นเนี่ยมันเป็นกิเลสใหม่ๆที่มันพอกพูนให้เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยเราไม่มียินร้ายแล้วงั้นก็สักแต่ว่าเหมือนว่าทุกเวทนาเกิดขึ้นนี่แหละก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาทั้งหมดทุกเวทนาเกิดขึ้นทุกเวทนาตั้งอยู่ทุกเวทนาดับไปไม่มีอะไรเป็นของเรา เหมือนเจ็บป่วยร่างกายเจ็บป่วยสังขารร่างกายเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็ภาวนาเหมือนกันที่ว่ามันความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีส่วนเดียวกันกับร่างกายไหมความเจ็บป่วยมันหายไปแล้วเนี่ยทำไมร่างกายมันหายไปด้วยนี่คือปัญญาอันนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ความหมายเลยว่าเขาเป็นผู้ให้ความเจ็บป่วยนะเห็นไหมมันก็ต่างชิ้นต่างอันต่างอันก็ต่างกินต่างอันก็ต่างกินนี่ก็คือปัญญาเป็นหินรับปัญญาเหมือนกันนะให้เราคิดใคร่ครวญอยู่ตรงนี้แหละมันก็เราคิดใคร่ครวญคลี่คลายสกลกายเราให้แยกแยะว่าเป็นส่วนไหนเป็นของเราบ้างผมเป็นของเราไหมผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเราไหมนี่เรามาติดอยู่ตรงนี้แหละนะใครมีผมงามก็แบบคนงามมีขนงามก็แบบคนงามใครมีเล็บงามก็แบบคนงามใครมีฟันงามก็แบบฟันงามใครมีผิวพรรณผ่องใสงามก็คือแบบคนงามติดอยู่ตรงนี้แหละนะนี่พระพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้คิดใคร่ครวญรู้เท่าทันอยู่ตรงนี้นะอันดับแรกเลยสมถาน5เนี่ยท่านทั้งหลายพวกท่านได้เคยได้ฟังครูอาจารย์มาหลายรูปหลายองค์แล้วก็คงจะนะก็คงจะรู้ทราบซึ่งถึงจิตถึงใจแล้วล่ะวันนี้ก็ทัดขันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ลิ้นก็เข้าไม่ค่อยดีก็บรรยายธรรมะสมควรแก่เวลาท่านทั้งหลายทัดขันก็ไม่ค่อยดีแล้วไม่อำนวยท้องมันกระจุกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นท้ายนี้ให้หวังเนี่ยให้ไม่พูดไม่ออกเลยมันกลิ่นมันแข็งขอให้ทุกท่านจงมีสุขความเจริญอายุวันนะสุขภะปฏิภาณสารสมบัติสิ่งใดที่ขัดตกบกพร่องก็ขอให้ท่านทั้งหลายในนะขอเนี่ยมันไม่ออกอะท้องติดอ่างเลยต้องขออภัยเนี่ยท่านทั้งหลายด้วยเอวังก็มีด้วยประการราชนีแล้วนะรับพรเพราะว่าทุกฝ่ายพุทธมาเสียงก็จะแหบแล้ว
1: ค่ะสาธุ
0: อ่อนเลยรับพรนะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามานิโชติระโสยถาสัพอิติโยยวัตชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโคภาวะอาภิวาทันนาสิริสัจจังพุทธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสทีพระวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสมะธรรมานภาเวนะสดาโสทีพระวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสมะสังขานุภาเวนะสดาโสทีพระวันตุเตสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิดังพลังเอตัสมิงรัตนัตยสมิงสัมปัสสาทะนะนะเจตโสขอผลแห่งจิตของท่านทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสในพระอรหันตไตรประสงค์สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดให้ได้ดังใจปรารถนาจงสำเร็จผลจงสำเร็จผลจงสำเร็จผลทุกประการเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงปู่ธนภัทรจิราธรรมโมหลวงปู่เจมจากที่พักสงฆ์ถ้ำหาดจังหวัดเลย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญา

คู่กันการที่เรารู้ลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันโน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหาย

เบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเรียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอาสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วย

เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่ดังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหอนอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปิเนโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

เป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทธลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธละออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโธลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจ

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึง1สัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีเราก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเบาจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมให้ใจในเริ่มต้นเป็นนะอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอนาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรเราก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบทใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็

รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตจิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเราดูลมหายใจได้นี่เราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มผลผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตกตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปิติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะทำที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้ว

มีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งปลงใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพุดพัดไม่นั่งปุบปับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อเท่าเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันน่ะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาไม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมให้ใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะได้นั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสระ

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปิสรณะคัมมนังนิพพตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัม

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิ

0: ปัญจทิฆาปทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงันติตัสสะมาสิรังนิ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวัชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวัชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุก ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายพุ่มไม่พุ่มมือชนกันแล้วก็ตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับให้สบายใจหลับไม่ต้องห่วงกังวลอะไรก็หลับตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาทำใจสงบภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธทำใจว่างๆเวลาหายใจเข้าเราก็ทำความรู้ว่าพุทธหายใจออกทำความรู้ว่าโธอยู่ที่สองช่องจมูกของเรา เอาพุทโธไว้เป็นอารมณ์แล้วเราจึงจะฟังธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจความสงบเวลาลมหายใจเข้าเราก็นึกพุทธเวลาลมหายใจออกก็นึกโธหายใจยาวๆลึกๆเข้าไปสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาทีละน้อยแล้วก็จับความรู้สึกไว้ที่2ช่องจมูกสูดลมเข้าพุทธแล้วก็ค่อยปล่อยออกโธพุทธโธแล้วก็ทำความรู้ไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหลับตามองเห็นหน้าตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองนั่งอย่างใด นี่การฝึกตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นพระฝึกตัวเองให้รู้จักความสงบมาเรียนเรื่องบุญมาเรียนเรื่องบาปมาวัดต้องเรียนสองอย่างเรียนบุญคือความสงบใจเรียนบาปคือความไม่สงบใจเราก็ละความไม่สงบแล้วก็มาทำความสงบเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญละความทุกข์ใจ ละความเล่าร้อนใจแล้วก็มาทำความสงบอยู่ที่ใจเรานี่เรียกว่าเข้าถึงพระเข้าถึงพุทธะเข้าถึงธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายอันทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นเข้าถึงสังฆะพระสงฆ์พระสงฆ์แปลว่าผู้เดินตามทางปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้กระทำใจผู้ชนะใจสิระความทุกข์ใจพระสงฆ์ผู้มีความเพียรดับความทุกข์ใจฉะนั้นการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาคือเข้าถึงใจก่อนการมาวัดเราก็ต้องเข้าถึงวัดที่ใจก่อนเราจึงจะเกิดความสบายใจเราจึงจะมองเห็นว่าบุญมีอยู่ที่ใจเราแล้วจะมองเห็นได้ยังไงก็ต้องเห็นความสงบที่ใจเราคนไหนเห็นความสงบที่ใจตัวเองย่อมรู้จักว่านั่นแหละบุญเกิดขึ้นกับใจเราไม่ต้องวิ่งไปถามหาใครว่าฉันมีบุญแล้วหรือยังฉันละบาปได้แล้วหรือยังฉันจะไปสวรรค์ถึงสวรรค์แล้วหรือยังฉันจะถึงนิพพานแล้วหรือยังตายไปแล้วฉันจะเป็นอะไรก็รู้อยู่ที่ใจตัวเองว่าขณะนี้ใจของเราถึงอะไรถ้าใจของเราถึงแต่บาปยกใจไม่ขึ้นคิดแต่บาปอย่างเดียวคิดแต่จะทำแต่บาปคิดแต่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ยอมแพ้ใครจะเอาชนะผู้อื่นจิตใจไม่เคยสงบเกิดความเล่าร้อนเกิดความชิงชังเมื่อจิตใจเราอย่างนั้นเราก็รู้ว่านี่มันตกนรกแล้วเราจะหาคนดีที่ถูกใจเราก็ไม่มีเราก็เลยไม่สบายใจทุกเวลาเราก็รู้ว่านี่เราตกนรกทั้งเป็นทำอย่างไรดีหนอให้ใจที่มันตกนรกนี่จะยกให้มันพ้นนรกได้ทุกวันนี้คนเราตกนรกกันเยอะเขาไม่เห็นเองว่านรกขุมที่ใจเราเนี่ยมันตกแล้วเศร้าหมองใจตกกันทุกคนจะตกมากตกน้อยก็ทุกคนต้องตกนรกนี่ไปแล้วไปอีกบางคนตกจนไม่กลัวตกจนไม่กลัวนรกก็เลยอยู่กับนรกตลอดเวลาแต่บางคนตกแล้วกลัวตกซะจนเข็ดก็เลยไม่อยากจะตกอีกเพราะความทุกข์ใจมันเสียดแทงใจเกิดความลำบากใจก็พยายามจะตะเกียกตะกายให้พ้นจากนรกก็พยายามจะทำจิตให้เข้าถึงสวรรค์เข้าถึงนิพพานเพื่อจะทำจิตตัวเองให้ผ่องใสเบิกบานมีความรื่นเริงบันเทิงใจจะทำอย่างไรได้ในเมื่อใจของเราคอยจะไปนรกอยู่เรื่อย

ก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนายึดหลักพุทโธไว้เป็นอารมณ์พุทโธช่วยได้แค่ไหนพุทโธช่วยได้ตลอดไปช่วยเดินพุทโธทำให้ใจสบายในการเดินกินพุทโธทำให้ใจสบายในการกินนอนพุทโธทำให้ใจสบายในการนอนนั่งพุทโธทำให้สบายในการนั่งพูดคุยคิดนึกก็พุทโธทำให้พูดคุยคิดนึกสบายใจเราต้องพยายามรู้ว่าทุกคนเราปรารถนาความสบายใจก็คือความสุขสงบใจ

จก็คือความสุขสงบใจแต่ทำไมมันจึงหายากเหลือเกินความสงบใจให้ความสบายใจเนี่ยพอมีบ้างนิดหน่อยแต่ความสุขสงบใจนั้นมันหาไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะใจมันไม่เคยว่างใจมันไม่เคยสงบใจมันไม่เคยหยุดคิดก็จึงถามหาความสุขสงบที่ใจไม่ได้ถ้าตราบใดญาติโยมทุกคนเราในพุทธศาสนายังเรียนใจว่างยังเรียนใจพุทธะเรียนใจพุทโธไม่ได้ก็ยังไม่พบความสุขไม่พบความสงบที่ใจฉะนั้นเราจะต้องพยายามมาปฏิบัติที่วัดเพื่อจะนำเอาไปใช้กับการกินเดินนั่งนอนในตัวเราเราจะได้เอานำสติสัพพัญญะหรือสติปัฏฐานนี้เอาไปตั้งไว้ในตัวเราเอาสติปัฏฐานนี้ไปตั้งไว้ในตัวเราเราจะไปที่ไหนก็สบายใจเพราะเรามีพุทโธไว้ในตัวเราในใจเราฉะนั้นการมาฝึกจิตใจเราก็ต้องทำให้ใจของเราเนี่ยรู้จักความสงบรู้จักการควบคุมไม่มีวิธีใดเท่ากับการสร้างตัวเองให้มีธรรมะเกิดขึ้นที่ใจของเราให้สงบด้วยการระลึกอยู่ตลอดเวลาถ้านานๆระลึกทิ้งมันก็นึกไม่ทันมันคิดอย่างอื่นเสียมากกว่าคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องคิดปัญหาร้อยแปดมากกว่ามันก็ไม่ว่างเมื่อใจไม่ว่างมันก็วุ่นวายเมื่อวุ่นวายเราก็ไม่เกิดความสบายใจไม่พบความสุขสักทีตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราภาวนาให้ติดต่อกันเช่นว่าทำไมจะต้องให้ภาวนาทุกลมหายใจเขาออกเขารู้ว่าใจของเราเนี่ยเวลาออกเวลาเข้าเวลาลมออกลมเข้าแต่ใจเราคอยจะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่อยู่กับลมหายใจเมื่อจิตใจของเราไม่อยู่กับลมหายใจแล้วมันก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเข้ามาประดังในใจเราก็เกิดความไม่สบายใจชีวิตของเราจะต้องสร้างตัวเองให้มีคุณธรรมคือจะได้พึ่งตัวเราบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขจากผู้อื่นให้เราคนทุกวันนี้คอยจะวิ่งหาความสุขจากสิ่งอื่นอยากจะได้ความสุขก็จะวิ่งไปขอคนอื่นเขาก็ไม่มีอะไรจะให้เราเขาก็ทุกข์อยู่เต็มหัวใจเขาอยู่แล้วเขาก็ทุกข์เต็มหัวใจเขาก็มีโลภโกรธหลงเต็มหัวใจแล้วเราก็โลภโกรธหลงเต็มหัวใจแล้วจะเอาอะไรมาแบ่งให้กันคนที่จะมีความสุขก็ต้องปราศจากโลภโกรธหลงในหัวใจทำใจสบายได้เนี่ยจึงจะแบ่งความสุขให้กันได้เหมือนเราจะไปขอเงินกับคนที่เป็นหนี้นั่นแหละไอ้เราก็เป็นหนี้เป็นสินไอ้เขาก็เป็นหนี้เป็นสินต่างคนต่างใครยืมกันมันไม่ได้อะไรให้กันเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่จึงเป็นการแก้ใจตัวเองเรามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยเราจะต้องมาดูเรื่องของตัวเองว่าทำวิธีใดที่จะให้ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งบ้างใจเราเนี่ยมันคิดมามากแล้วคิดมาทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่เลยเคยห้ามมันสักทีไม่เคยหยุดมันได้สักทีมันก็ไม่เคยเจอความสงบสักทีเอาละเราตั้งใจสัก5นาที10นาทีที่จะหยุดความคิดของเราเสียบ้างมันจะได้เลิกวุ่นวายสักทีเราเอาไงเราก็ภาวนาไม่รู้จะเกาะอะไรก็เกาะพุทโธไว้ก่อนเกาะลมเข้าพุทลมออกโธทำอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าอานาปานุสติ

ที่รู้ลมหายใจเขาออกแล้วย่อมลืมเรื่องราวย่อมลืมเรื่องราวที่เป็นอดีตลายแรงย่อมไม่ปรุงแต่งเรื่องอนาคตที่ฝันหวานย่อมทำใจให้เป็นปกติสงบได้เพราะอะไรเพราะตัวเองมีสติรู้เท่าทันความคิดตัวเองแต่ถ้าหาไม่แล้วคนเราเนี่ยจะเป็นคนที่เผลอตัวหลงตัวลืมตัวเพราะไม่สามารถจะภาวนาให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้จิตมันก็ยอมคิดไปเรื่องต่างๆนานาแล้วมันไม่ใช่คิดดีๆมันคิดเรื่องไม่ดีคิดว่าคนโน้นคิดว่าคนนี้คิดให้ร้ายคนโน้นคิดให้ร้ายคนโน้นคนโน้นไม่คนโน้นพูดไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีคนนั้นไม่ดีกับเราให้เราก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีกับเราไม่ดีกับเขาเราก็เลยมองเห็นทุกคนวุ่นวายทุกคนมีปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงตกจับจนจนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าใครเป็นตัวยุ่งตัววุ่นกันบางทีสามีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษภรรยาโทษลูกทิ้งภรรยาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษสามีโทษลูกโทษสังคมแต่แท้ที่จริงไอ้ตัววุ่นจริงๆนะมันดูที่ใจเราก่อนดูแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ตัววุ่นจริงๆมันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าตัวปัญหามันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่รู้จริงๆมันวุ่นอะไรก็ไปตามมันหมดมันใช้ทำอะไรแล้วก็ทำไปตามความคิดไม่เคยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราต้องการดูใจวุ่นของเราทำให้ใจมันว่างมันปล่อยวางให้เราก็เห็นวันนี้เนี่ยวิธีทำบุญที่ดีที่สุดวิธีไปนิพพานไปสวรรค์ที่ถูกต้องที่สุดเพราะคนเราตายแล้วไม่กายมันไม่ไปใจมันไปเอางั้นกายมันจะสุขทุกข์ไม่ไปกับเราแต่ตัวจิตคิดนึกนั่นไปกับเราไปดีถ้าคิดดีก็ไปดีถ้าคิดเป็นบุญก็ไปเป็นบุญถ้าคิดเป็นบาปก็ไปตกต่ำดังนั้นเราก็ต้องสร้างความคิดของเราให้เป็นกุศลให้ระลึกถึงกุศลที่เราทำไว้เช่นเรายึดพุทโธของเราไว้เป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเรามีพุทโธพุทโธมันก็ครองใจเราไปไหนเราก็มีพุทโธครองใจเราอันนี้เรียกว่าเราทำบุญให้แก่ตัวเองอย่างมากแต่ถ้าเราไม่มีภาวนาใจของเราก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีที่เศร้าหมองใจที่มีปัญหาประจำวันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ลืมไม่ลงสังคมสิ่งแวดล้อมทุกวันเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยฟุ้งซ่านมากมันแก้ไม่ได้ต้องแก้โดยธรรมะแก้ความฟุ้งซ่านด้วยการไปเห็นไปดูไปกินไปเต้นไปลำไปเที่ยวแก้ความฟุ้งซ่านไม่ได้แก้ใจไม่ได้หรอกยิ่งไปยิ่งวุ่นวายใหญ่ยิ่งคิดมากยิ่งหัวใจอ่อนแอมากใหญ่ต้องเลิกคิดต้องหาที่เกาะที่พึ่งทางใจต้องมาภาวนาพอมาปฏิบัติเราจะเห็นทางแก้หัวใจอยู่ตรงนี้เองจุดเดียวเท่านั้นเองเหมือนกับไฟหลายดวงมีสวิตช์อันเดียวเนี่ยพอกดสวิตช์อันเดียวดับมืดหมดกดสวิตช์อันเดียวสว่างหมดจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าสงบใจมันก็สว่างปัญหาร้อยแปดก็ดับหมดถ้าไม่สงบใจมันก็มืดปัญหาร้อยแปดก็ตามมากุ้มลุมหัวใจหมดไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมันวาวุ่นไปหมดจับต้นทนปลายไม่ถูกนี่เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องยินดีในธรรมยินดีในความสบายใจยินดีในการให้ทานมากๆบ่อย
ให้อะไรไม่ได้ก็ให้ใจตัวเองสบายให้ความโกรธหมดไปให้ความตนีหมดไปให้สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่เดือดร้อนเพื่อให้เขาสบายใจเราก็สบายใจอย่าไปทำให้ใจคนอื่นไม่สบายทำให้ใจคนอื่นโกรธความโกรธนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นโลภความโลภนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นหลงความหลงนั้นก็หนีเราไปไม่พ้นเราก็ต้องอยู่กับคนโกรธคนโลภคนหลงแต่ถ้าเราทำใจช่วยเหลือคนให้พ้นความโกรธให้ใจเขาดีให้เขาเลิกฆ่ากันนินทากันให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเมื่อเราช่วยเกื้อกูลให้ผู้อื่นเขาทำดีเราก็ได้ดีกับตัวเราให้คนอื่นเขาหมดโกรธเราก็สบายใจไปด้วยให้คนอื่นเขาหมดโลภเราก็สบายใจไปด้วยให้คนอื่นเขาหมดหลงเราก็พลอยไม่หลงไปด้วยการให้ทานจึงชื่อว่าการให้ประเสริฐให้การชนะการให้ทั้งปวงก็คือให้ตัวเองสบายใจนั่นเองลองคิดตอนที่เราทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลใครที่เดือดร้อนไหมเพราะเราช่วยแล้วเราไม่เคยลืมเลยมันภูมิใจในความดีตัวเองแค่มดตกน้ำตวงเนี้ยถ้าเราไปเคลียร์มดขึ้นจากน้ำเนี่ยแหมวันนี้เราได้ช่วยชีวิตเขาไว้พ้นทุกข์กว่าชีวิตหนึ่งแหละหรือสัตว์ตกน้ำสักตัวสองตัวเราไปยกเขาขึ้นมาจากน้ำไม่ให้เขาตายจะเป็นแมลงเป็นอะไรตัวเล็กๆมันเกิดความอบอุ่นเกิดความสบายใจแค่เท่านี้เราก็ยังเกิดความสุขแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆแล้วมันก็เกิดความสุขสบายใจฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องอนุสติระลึกให้ตัวเองทำความดีเพื่อให้เกิดความภาคภูมิในความดีตัวเองตอนนี้ถ้าเราไม่ทำล่ะไม่ได้อะไรเลยถ้าตายวันนี้ไม่ได้อะไรไปเลยถ้าตายพรุ่งนี้ก็ได้ทำวันเดียวเท่านั้นเองถ้าตายภายใน7วันก็โหได้ทำแค่7วันเท่านั้นเองเพิ่งมานั่งสมาธิได้7วันตายซะแล้วยังทำใจไม่ให้หายกลัวไม่ได้เลยยังทำให้หายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายไม่ได้เลยยังหายกลัวผีไม่ได้เลยตายแล้วจะไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ไปเมืองผีเราก็ไม่ชอบผีซะด้วยเราชอบแต่มนุษย์เราไม่ชอบผีแล้วก็เราจะไปอยู่กับผียังไงเนี่ยก็หนีผีไม่พ้นเออเราทำใจไม่ได้มันกลุ้มมันร้อนมันทุกข์เหลือเกินมันก็วุ่นวายใจก็เพราะทุกขติเกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่าตายไม่เป็นเราก็ตายเสียก่อนตายอย่างตายไม่เป็นแต่ถ้าคนนุ่งเราต้องตายเราต้องแก่ต้องเจ็บเราก็ภาวนาของเราไปทำมันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติโอ้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมามันก็ทำไปแล้วกุศลบารมีนี่สร้างไว้อิ่มใจแล้วมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เสียใจหรอกจะไปลดความลดชนจะเป็นอุบัติเหตุตายไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะเราทำของเราไปแล้วคนเรามันตายกันอย่างนี้สมัยนี้ไม่แก่ตายกันเท่าไหร่หรอกแล้วเสี่ยวนี้บ้านเมืองถ้าคนเราไร้ธรรมะก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่แล้วต่อไปในโลกก็จะมีการลบลาฆ่าฟันกันแต่พวกเราไม่เข้าหาศีลห้าธรรมเราจะทำอย่างไรเรามองดูรอบๆบ้านเราเนี่ยมีแล้วคนเริ่มลบกันแล้วสงครามโลกกำลังมาแล้วเราไม่ต้องกลัวนะพวกนี้ถ้ากลัวแล้วก็เป็นโรคประสาทเหมือนอย่างสกายแล็บเนี่ยบอกจะตกบ้านเราเนี่ยโหบางคนช็อกตายมันยังไม่ตกเลยพอบอกสกายแล็บจะตกเนี่ยช็อกเลยบางคนแสดงว่าคนไม่มีธรรมะเนี่ยพอโรคเอดมาคนนู้นก็เอดคนนี้ก็เอดกลัวกันใหญ่เลยทั้งยังไม่รู้จักหน้าตาโรคเอดเลยกลัวเลยเนี่ยคนไม่มีธรรมะ
คนมีธรรมะมันจะเป็นในโลกเอ็ดคนมีธรรมะมันก็ไม่เป็นโลกไอ้คนไม่มีธรรมะมันแน่นอนแหละฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมเนี่ยคู่โลกศีลธรรมนี่ช่วยโลกได้ถ้าเราเกิดความกลัวเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมันจะได้ไม่มันจะได้มีเหตุผลเขาก็กลัวไอ้นั่นตกเอ้ยจะตกอะไรคนเราหนีกรรมไม่พ้นเหมือนฟ้าร้องเนี่ยเราอยู่ในบ้านเนี่ยฟ้าร้องกลัวฟ้ากลัวฟ้าจะพาเพราะอะไรไอ้ที่กลัวนั้นเพราะอะไรความเป็นจริงถ้าเราเชื่อกรรมมันก็ไม่กลัวพระอรหันต์ท่านเชื่อกรรมฟ้าร้องท่านไม่ตกใจเพราะท่านถือว่ามันผ่าเราก็ตายสบายดีก็ถือว่าเป็นกรรมถ้ามันไม่ผ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันเพราะอะไรท่านเห็นกรรมก็เลยไม่กลัวอะไรทีนี้คนเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับความจริงเกิดความหวาดกลัวกันเป็นทุกข์เป็นร้อนไปต่างๆนานาจึงเรามาชวนกันปฏิบัติสิชวนกันภาวนามันจะได้มีเหตุผลตัดสินใจเอาเองว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรแก้ไขอะไรไม่ควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือใจเราสิ่งที่ควรแก้ไขคือใจเราใจเราที่ไม่ดีควรจะแก้ไขใจที่ไม่สงบใจที่เป็นทุกข์เร่าร้อนควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือทำใจให้มีสมาธิทำใจให้มีพระรัตนตรัยทำใจให้เบิกบานอยู่ทุกวันทำยังไงจะให้เบิกบานอยู่ทุกวันถ้าพูดอย่างนี้ทำยากจริงๆเอาแค่มานั่งวัดสังฆทานพักเดียวคงจะได้แต่ยังไม่เบิกบานมันยังคิดถึงบ้านอยู่เลยมันยังมีเวทนาค่อยเกิดนั่งพักเดียวจะเอาใจสบายยังปวดยังเมื่อยเข้ามาบิดบังอีกโอ้มันก็เอาสบายไม่ได้แม่ใจสบายมันได้ปวดเมื่อยเข้ามาอีกทุกทรมานแต่ถ้าเราทำใจสบายได้นั่นเนี่ยมันก็เป็นความสุขใครเลยจะทำได้สบายทั้งวันทั้งคืนพูดกันแล้วเกิดมามันเป็นมนุษย์เนี่ยก็น่าสงสารไม่ใช่ไม่น่าสงสารนะมนุษย์เนี่ยน่าสงสารมันมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีทุกข์นะโยมลองคิดดูสิตกใจก็กลัวเป็นทุกข์พอใครมาทำแล้วตกใจโอ้ยเป็นทุกข์ใจสั่นรัวมันเป็นทุกข์น่าสงสารตัวที่ตัวสั่นน่าสงสารไหมตกใจอย่างเด็กๆเราเรียนนะพอตกใจมันร้องหน้าเขียวหน้าดำเชียวน่าสงสารอย่างคนโตเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยน่าสงสารไหมเวลาโกรธนี่แยกเขี้ยวเยี้ยวฟันหน้าดำหน้าแดงหน้าสงสารไหมถ้าพูดกันสังขารแล้วน่าสงสารจริงเพราะเขาผิดปกติเขาคุมอารมณ์เขาไม่ได้ตีนมือไม้เป็นไปหมดสังขารนี่เป็นทุกข์จริงๆเพียงใจเขาระงับโกรธไม่ได้เขาแสดงออกทรมานกายเขาเหลือเกินบางคนเต้นแรงเต้นกาเลยความโกรธก็น่าสงสารเวลาโลภนี่ก็น่าสงสารบางคนพยายามอยากจะได้ซื้อหวยใต้ดินทุกงวดเลยซื้อลอตเตอรี่เล่นแชร์มั่งอะไรมั่งขอให้ได้เงินเถอะผลสุดหมดเป็นหนี้เขาโหคนนี้เข้าหาใครไม่ได้จะหลบหน้าน่าสงสารจริงๆพอเดือดร้อนเรื่องเงินขึ้นมามันก็มีปัญหาน่าสงสารยังคนมีความหลงมากๆเนี่ยตัดใจไม่ออกนอนไม่หลับ1คืนนอนไม่หลับ2คืนนอนไม่หลับ3คืนพอ7คืนเบลอแล้วมีเสียงประสาทหลอนพูดเพ้อเจ้อผลสุดต่อเข้าโรงพยาบาลหมอต้องจับไปฉีดยาไปมัดไปช็อกประสาทโอ้น่าสงสารจริงคิดแล้วคนเรานี่มีปัญหาเยอะนะมันน่าสงสารเราไม่น่าไปเกลียดกันหรอกไม่น่าโกรธกันหรอกเอาสิตาเราเนี่ยน่าสงสารไหมอะไรเข้าตาหน่อยเดียวโหยแสบน้ำตาไหลเจ
จมูกเราเนี่ยอะไรเข้าไปแรงๆหน่อยจามไอขัดเคืองหายใจไม่ออกล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยน่าสงสารดังนั้นร้อนมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวหนาวมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวหิวมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยมันพิรุษมันทรุดมันโทรมอยู่น่าสงสารที่จะต้องทนุบำรุงประคบประงมอยู่ตลอดเวลาและถ้าใจคนเราเนี่ยเวลาคิดมากๆก็น่าสงสารจริงๆใครก็แก้ไม่ตกคิดมากๆแล้วโอ้ยวุ่นวายใจปล่อยบ้านช่องปั่นป่วนกันไปหมดเพราะเขาทำใจไม่ได้ล้วนแต่น่าสงสารเป็นทุกข์ทั้งนั้นในเรามามีชีวิตอยู่เนี่ยคนเราถึงจะคิดจะตีจะเขียนจะฆ่ากันเนี่ยมันคิดผิดร่างกายคนเรานี่เจ็บป่วยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้พิจารณาดูตัวเองเราจึงไม่เห็นทุกข์อะไรเลยมันปิดบังไปหมดตาเราเนี่ยโหต้องระวังตลอดเวลาอะไรเข้าหน่อยดีไม่ดีตาบอดแก้วหูบางๆอะไรไปแยงหูหน่อยทะลุหูตึงอีกร่างกายของเราเนี่ยมันพิรุธอยู่ตลอดเวลาต้องซ่อมแซมต้องบำรุงรักษาใครว่ามันคงที่ไหนแต่พุทธเจ้าท่านเห็นให้มองดูรอบนอกก่อนว่าเนี่ยอาการ32คนเราเนี่ยมันมีพิรุธเราจะต้องเลี้ยงดูให้ความสะดวกกับเขาแต่ใจนั่นเนี่ยสำคัญมากที่มันจะทำให้กายนั้นชำรุดทรุดโทรมไปได้เร็วแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราได้แล้วมันจะดีขึ้นมาทุกอย่างนี่เรามองเห็นธรรมเราก็พิจารณาไปอย่างนี้เราจะได้ไม่ปล่อยใจของเราให้มันทุกข์ทรมานโลภโกรธหลงซะจนดับไม่ได้ละไม่เป็นถ้าเราปฏิบัติไม่ได้มันก็ดับอะไรไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดเราจึงมาหาสมาธิกันเราหาได้เราก็ไปใช้ได้ถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยก็วุ่นวายต่อไปใจดวงนี้ก็ไม่เคยสบายสักทีถ้าทำใจหยุดคิดไม่ได้มันไม่เคยเจอความสุขหรอกสุขที่ละเอียดอ่อนคือสุขจากความสงบใจเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านส่งให้พวกเราเนี่ยแสวงหาให้ได้ก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายซะแล้วไม่ได้อะไรแล้วร่างกายเรานี่หรือไม่ใช่ของเราหรอกเขาก็เอาไปเผาไฟทุกคนเนี่ยเขารักเราหรือเขาก็ไม่รักเราจริงหรอกเขาก็ให้สัปเหร่อรักเรามากกว่าตัวเราอีกใช่ไหมเวลาเราตายเนี่ยสัปเหร่อรักเรามากกว่าสามีภรรยาเราอีกสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหงายได้เอาน้ำมาพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหงายได้เอาน้ำมาพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือไม่เข้าใกล้เลยเมียหรือไม่เข้าใกล้เลยกลัวไม่รักแล้วถึงจะร้องไห้ก็ร้องไห้อยู่ไกลไกลเพราะอะไรมันเรื่องที่ว่าเราไม่เข้าถึงธรรมะเราต้องรักตัวเองต้องคิดปฏิบัติธรรมเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้

จ็บคนเดียวตายคนเดียวดีใจก็ดีใจคนเดียวเสียใจก็เสียใจคนเดียวไปสวรรค์ก็ไปคนเดียวไปนิพพานก็ไปคนเดียวไปนรกก็ไปคนเดียวใครก็ไปก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำบุญไว้มันเป็นอย่างนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อของพวกนี้ก็มีจริงโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อของนี้ก็เป็นสัจธรรมอยู่คู่โลกตราบใดที่ยังมีมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดบุญบาปสวรรค์นรกก็ยังมีอยู่ตราบ

ถ้าเข้านิพพานไปเมื่อไรหมดก็หมดไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครฟังเข้าใจไหมโยมหรือของเราทั้งหมดนะหรือของเราทั้งหมดตรงไหนที่เราเป็นของเราตรงที่เราหลงนั่นเองนะตรงที่เราหลงของเราทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ใช่ของเราหรอกมันน้ำลายนะโยมน้ำลายเนี่ยอยู่ในคอก็เป็นของเราพอเราบ้วนเป็นของเราไหมนะอยู่ในปากเนี่ยน้ำลายเรากลืนได้พอเราบ้วนเป็นของเราไหมถ้าเป็นของเราต้องกลับมากลืนใหม่เมื่อกี้เป็นของเราปัจจุบันเป็นของเราพอบ้วนปุ๊บไปเป็นอดีตไม่ใช่ของเราใช่ไหมขี้เกือกขี้ไข่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราก็ว่าของเราพอล้างออกไปแล้วไม่ใช่ของเราขี้หูขี้ตาเนี่ยอยู่ที่ตาเราเนี่ยพอแคะออกไปไม่ใช่ของเราขี้มูกอยู่ในจมูกเราไม่เกลียดหรอกเพราะออกแล้วไม่ใช่ของเราอีกใช่ไหมมันรู้กันเลยว่าเราไม่เห็นธรรมะเองเราก็นึกว่าอะไรอะไรของเราหมดนึกใครว่าขี้ตาของเราหรือว่าขี้มูกของเราถ้าของเราก็ต้องเอามาใส่ปากใหม่พอขี้มูกออกแล้วมาใส่ปากใหม่มันของเราทิ้งไม่ได้ต้องเป็นของเรามันไม่ใช่ของเรามันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยมองตัวเราเองเราไปมองแต่คนอื่นอันนี้ไม่เมื่อเราไม่รู้มันก็หลงอะไรอะไรมันก็ถูกต้องไปหมดเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาเลือกสิ่งที่ดีแล้วพุทธเจ้าก็สอนของจริงสอนสัจจะสอนเรื่องปฏิบัติให้ตัวเราได้ดูตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองแล้วพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจสงบมันก็เชื่อกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลมันก็เข้าใจเองไม่สงสัยแต่นี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนพระพุทธรูปมันเนี่ยตั้งไว้ในป่าแล้วไม่มีใครกราบใช่ไหมพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าไม่มีอานิสงส์แล้วนกกาก็กราบไหว้ไม่ได้เหมือนก็ไปสร้างโรงฐานไว้ในป่าไปสร้างถนนไว้ในป่ามันก็ไม่ได้ไม่มีใครเดินเอาพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าก็ไม่มีคนกราบฉะนั้นเรียกว่าธรรมะก็เหมือนกันมันต้องน้อมเอามาใช้ใจเรามีประโยชน์เราต้องน้อมเอามาปฏิบัติมันจึงจะเกิดประโยชน์กับตัวเราถ้าเราไม่นำเอามาใช้นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยพอเข้าใจไหมนั่งสมาธิไม่เป็นก็หัดนั่งที่บ้านเนี่ยเรียกฝึกซ้อมลองมาดูใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงวันหนึ่งถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่รู้เลยว่าสงบเป็นยังไงพอเราทำได้แล้วมันอยากทำพอทำสมาธิเกิดขึ้นมันเห็นว่าของนี้เป็นของประเสริฐดีกว่าสิ่งอื่นจะมีเงินมีทองก็ไม่ให้ความสุขกับใจเราแต่ความสุขไปหลักพอใจในการกระทำมันก็เลยติดเกรนไม่ค่อยไปหมายกับใครและไม่ห้าเรื่องทะเลาะกับใครคนอันธพาลคือคนไม่สงบอย่าว่าเขาโน้นเดินด่าคนนี้ทะเลาะเขาวันยังค่ำทะเลาะกันไม่เบื่อทะเลาะคนของเรานั่นแหละทะเลาะกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่มีทะเลาะกับใครมันไม่ทะเลาะใครเพราะอะไรมันชอบสงบพอรู้ว่าการทะเลาะเบาแวงกันมันไม่สงบอยากทำใจให้มันสบายไม่ต้องไปกระทบกระเทือนกับใคร
คนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราหรือเราว่าเขามันกระทบกระเทือนไม่สบายใจสู้สบายใจดีกว่าก็เลยหลีกทางไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมมันมีปัญหาทุกคนพวกคนเราในใจมันคอยคิดในแง่ไม่ดีอยู่เรื่อยไอ้แง่ดีมันก็ไม่คิดใครพูดไม่ดีมันเอาชนะตอบกลับไปทันทีอย่างน้อยก็ขโมยโกรธก่อนก็ยังดียังไม่โกรธแสดงออกขโมยโกรธก็เอาโกรธเขาข้างหลังเกลียดเขาข้างหลังถ้าทำใจได้มันก็แยกความรู้สึกตัวเองให้อยู่ในฐานะของคนรักสงบชอบอยู่อย่างสบายใจไม่หาปัญหาให้ตัวเองแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอยู่ตามหน้าที่ของตัวเองสามีก็อยู่อย่างสามีที่ดีภรรยาก็อยู่อย่างภรรยาที่ดีลูกก็อยู่อย่างลูกที่ดีทุกคนก็อยู่ในฐานะที่เหมาะสมกับตัวเองต้องการความสงบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเอง

เราดูหนังกันเนี่ยตั้งแต่2 ทุ่มยันเที่ยงคืนเนี่ยดูกันได้นะลองมานั่งสมาธิฟังเทศเสร็จ2 ทุ่มยันเที่ยงคืนบ้างสิลองทำได้ยังไปดูหนังให้ดูก็ได้นะ2 ทุ่มยันเที่ยงคืนแล้วจบแล้วยังไม่อยากเลิกเลยดูกันได้ขนาดไม่มีเงินยังพยายามหาเงินไปซื้อตั๋วจนได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าได้อย่างนั้นนะดีทุกคนเลยในประเทศไทยนี้ถ้าขยันนั่งสมาธิยังขนาดขยันนั่งดูหนังสำเร็จทุกคนเอาแค่อาทิตย์ละวันพระละครั้งก็พอไม่ต้องดูทุกวันแล้วไอ้ที่เราพยายามดูหนังดูมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ได้อะไรเลยนี่แต่เรื่องระบายอารมณ์เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลอะไรแต่ท่านี้7 วันมานั่งวัน7 วันมานั่งวันนะโยมได้เยอะเลยได้ฝึกจิตใจได้เยอะเลยได้กุบุเราจะภูมิใจตัวเองแล้วโอ้เราทำบุญไว้เยอะเลยเดี๋ยวนี้เราทำเยอะเลยวันพระทิ้งก็นั่งตั้งแต่2 ทุ่มยันเที่ยงคืนพระท่านเทศบ้างสวดมนต์มานั่งสมาธิบ้างมันจะเห็นบุญเราทันตาเลยพอใจเราดีขึ้นกับเก่าเยอะเลยไอเราไปอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรบ้างไม่มีเครื่องวัดเพราะเราไม่ได้ทำใจเราเลยธรรมานี่มันยังทำได้แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ทำได้นะคิดว่าเราควรจะทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็บอกไอ้ที่รักก็จะไม่ได้ไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดนึกได้ไหมโยมไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดไอ้ที่เราไม่รักมันจะห่างไอ้ที่เรารักก็ห่างหมดไอ้ที่ชังก็กลับมาชิดใช่ไหมโยมไอ้โรงผีใครกลัวไหมโยมโรงผีใครกลัวไหมใครกลัวโรงผีไหมโยมใช่โรงผีก็กลัวกันแต่เราเป็นนอนทุกคนเลยแต่บ้านเราเนี่ยรักๆแต่เราอยู่ไม่ได้ลูกเราหลานเราสามีเรารักเหลือเกินอยากจะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแต่เรารักกับห่างไอ้ที่ชังกลับชิดใช่ไหมคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละปลายเขาว่างั้นแต่ถ้าว่าเรารักศีลธรรมเนี่ยรักการภาวนานึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะห่างจะพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างกลัวกันนะหลงผีใครไม่อยากนอนหรอกบอกที่นี่มีโรงผีไปเลยไม่นอนเลยตรงเนี้ยบางคนจะมาว่าตั้งทานถามสังฆทานมีประชาหรือเปล่าถ้ามาฉันไม่ไปหรอกเขาจะหนีประชาให้พ้นโยม

หนีพ้นไหมไม่มีใครพ้นเลยสักคนเดียวใครก็หนีประชาไม่พ้นสักคนเดียวต้องวิ่งไปหาประชาทุกคนแต่คนที่มาวัดน่ะหนีประชาพ้นคนยิ่งไม่คิดถึงประชายิ่งไปหาประชาได้ง่ายเลยพอไปแล้วก็กลัวถ้าเป็นใครจับเราไปใส่โรงให้เราร้องตายนะโยมนะนะเอาเราไปใส่โรงให้นอนก็ผีทั้งคืนเนี่ยตายเด้แน่เลยช็อกไอ้ที่เอาไปได้เพราะอะไรมันหมดลมมันไปได้ทุกคนเป็นนี่ไม่เคยอยากนอนหรอกคิดไม่ถึงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดเลยว่าเราจะต้องไปนอนในโรงผีวาสนาเราเป็นอย่างนั้นทุกคนโยมวาสนาบ้านปลายชีวิตไปนอนลงผีหมดทุกคนใครนอนใครหนีพ้นนะถ้าหนีพ้นก็นั่นเนี่ยหนีพ้นก็ถ้าหนีไม่นอนลงก็ไปยังกับแม่อะไรแล้วนะคือแม่อะไรแล้วไปตายในป่าแม่อะไรชื่อแม่นงนุชนั่นน่ะไม่ต้องนอนลงจะนอนให้หมาแทะแล้วนะมีเงินซื้อโรงแต่ไม่ได้นอนโรงซื้อโรงทองได้ด้วยแต่ไม่ได้นอนโรงทำไงกรรมมันเป็นอย่างนั้นนี่คนไม่อยากนอนโรงโยมคนไม่อยากนอนโรงก็ต้องไปนอนในป่าพวกนี้กลัวตายโยมมีเงินแล้วพยายามเก็บไว้กลัวตายเอาเงินเป็นสรณะผลที่สุดไม่ได้นอนโรงหรอกเอาแค่นอนโรงก็ยังดีเนาะได้ไงไม่อยากนอนแล้วต้องไปอย่างนั้นนะโยมต้องคิดว่าเราต้องคิดกันไว้บางคนก็ซื้อโรงมานอนเลยก็มีพออายุ70กว่าซื้อโรงนอนเลยนอนทุกวันเลยเดี๋ยวเข้าโรงเลื่อมเลยไม่ตายสักทีอยู่ต้อง80ฝ่ายยังไม่ตายเลยซื้อโรงมานอนตั้งแต่อายุ70 80ก็ยังไม่ยอมตายไอ้คนกลัวโรงไม่กี่วันละตาย60 50เป็นมะเร็งตายเรียบหมดเพราะอะไรคนกลัวตายมันไม่มีภาวนาบุญกุศลมันเลยหมดไปยังไงก็เอาลงไว้กันแล้วกันนะโยมนะ ดีกันนางอะไรนั่นน่ะนงรุดไม่มีโรงนอนนี่เงินก็ไม่แน่เหมือนกันโยมคนมีเงินจะนึกว่าตัวเองสบายแล้วชาตินี้ไม่แน่อาจจะตายเป็นผีไม่มีญาติก็ได้อาจจะไม่มีอาจจะสร้างศพดูไม่ได้ก็ได้ยังไงก็มาสมัครไปที่วัดก่อนจะได้ตามศพเจอคนไม่มีเออว่าเจ้าไม่มีศาลนี่แย่เลยแค่วันเกิดก็รู้แล้ววันตายไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้จะไปตายที่ไหนยังไม่รู้ก็สักคนเดียวทำไงไอ้ตายละตายแน่แต่ยังไม่รู้ตายแบบไหนคนเราก็ไม่อยากจะคิดนะไอ้ที่ชังกับทิพย์เนี่ยไอ้ที่รักกับอยากจะคิดอยู่ด้วยไอ้คนที่เรารักไอ้คิดถึงเราคิดอยู่เรื่อยเลยคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้แต่ไอ้ที่ชังเนี่ยเราไม่อยากคิดเพราะมันน่าเกลียดน่ากลัวแต่เราก็หนีไม่พ้นในความน่าเกลียดน่ากลัวพวกนี้

ความสุขที่แท้จริงเราก็จะต้องมีธรรมะมีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีการตรงมีการพิจารณาเอาหลักใจของเราไว้ถ้าเราไม่มีหลักใจของเราไม่มีอะไรเลยเช้ามาก็ไม่สบายใจกลางวันมาก็ไม่สบายใจเย็นมาก็ไม่สบายใจมืดมาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจภรรยาก็ไม่สบายใจสามีก็ไม่สบายใจลูกก็ไม่สบายใจเพื่อนฝูงก็ไม่สบายใจแล้วจะไปหาความสบายที่ไหน